0: พระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิเศษทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี
2: ้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากนภศรแก้วคำ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้ง2โครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
2: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ผมสิทธาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วันขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
4: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
5: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี้แหละถ้าเกิดพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของออกไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเฉพาะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
4: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
6: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบเนี้ยผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
4: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
7: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านนะคะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000 ค่ะ
4: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
8: THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 นวันนี้สำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการนอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง AI ในระดับ Pro ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกอาเซียน และ EDDA ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ OpenAI, Google for Education และ Microsoft ครอบคลุม4ทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ AI อย่างถูกต้องใช้งานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin One แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Trafi Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์โมซด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบ
1: สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกร่งแคนยอน

0: อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
1: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไคริเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายโดยเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15ต่อ10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเมเรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโน่ไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโน่ได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วนหนึ่งเหรียญเงินได้จากจุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบแพ้ให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ0ต่อ2เซต4ต่อ6และ2ต่อ6และนัทเจตเจตมงคลรัตน์แพ้ให้กับอเลสซานโดบูเรโรจากอิตาลี0ต่อ2เซต3ต่อ6และ4ต่อ6พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับ

0: เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นาทีสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นาทีสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นาทีต่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่า แตกฉานสั้นเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานสั้นเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกฉานและแตกฉานสั้นเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อยๆวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้น
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเรื่องโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะ
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งการเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวระดับโลกเช่นอุทยานจีโอพาร์คสตูลตลอดจนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยงทางการค้าการท่องเที่ยวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสตูลจะได้นำเสนอชุดโครงการยุทธศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันงบประมาณและนโยบายตรงจากส่วนกลางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสตูลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามเรื่องนี้จากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคณิตคะ
11: ครับสวัสดีครับผม
10: ท่านผู้ว่าคะโครงการเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่งแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางที่ทางจังหวัดสตูลจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในพื้นที่อย่างไรบ้างแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่คะ
11: อยากจะนำเรียนนะครับว่าทางท่านพิธีกรนะครับแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับที่จะดำเนินการในวันที่31สิงหาและก็วันที่1กันยายน2569นะครับทางจังหวัดเราเองนะครับเราได้มีการประชุมนะครับโดยเฉพาะการประชุมกับภาคส่วนต่างๆระดมความคิดเห็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมและก็ด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับ สิ่งที่ทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะการเสนอเชื่อมโยงนะครับเรื่องที่ทางพิธีกรได้นำเรียนเรื่องการคมนาคมใช่ไหมครับ
10: ค่ะ
11: ด้านการคมนาคมเนี่ยที่โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการถนนเชื่อมต่อนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลของเราตรงนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าตรงนี้เองเราได้รับความอนุเคราะห์โดยเฉพาะจากกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วศึกษาทั้งหมดวงเงินทั้งหมด9ล้านบาทนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็มาดูนะครับเรื่องความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจากหน้านี้ทางจังหวัดร่วมกับทางหลวงชนบทนะครับเราก็ได้ไปศึกษาได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการความเป็นไปได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าวันที่29เนี้ยเราก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นของป่าไม้อุทยานต่างๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ตรงเนี้ยมันเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของอำเภอมะนังนะครับอำเภอตุ้งว่าอำเภอละงูนะครับของจังหวัดสตูลถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำโครงข่ายถนนเชื่อมต่อไปที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเนี่ยเราจะร่นระยะทางที่เราจะไปพัทลุงเอ่ยหรือว่าเราจะไปที่จังหวัดนครเนี่ยมันจะร่นระยะทางและก็การดำเนินเส้นทางมันจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทางจังหวัดสตูลของเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการครับผม
10: ค่ะท่านคะและในส่วนของโครงการป้องกันภัยพิบัติแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ค่ะมีการขอที่จะขออนุมัติงบประมาณนะคะมีมาตรการและก็แผนรองรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมไว้อย่างไรบ้างคะ
11: เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลที่จะมาประชุมครม.สัญจรครั้งนี้4ด้านแบบที่ผมได้กล่าวไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปี2568นะครับทางจังหวัดสตูลของเรานะครับก็เกิดเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับซึ่งครั้งนี้เองนะครับเรานะครับทางภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมต้องการที่จะให้ขุดลอกร่องน้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของปากอ่าวแล้วเฉพาะคลองบาโรยหรือว่าคลองเกาะลิดีต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการตื้นเขินเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยพัดออกทรายมากองอยู่ไว้ที่ปากคลองนะครับเรียกว่าปากอ่าวทำให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้านะครับจำเป็นที่เราของงบประมาณมาในการขุดลอกนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันพอเกิดอุทกภัยปุ๊บเนี่ยทำให้ทรายที่มาอยู่ปากอ่าวจำนวนมากเนี่ยทำให้ประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขคือถ้าเกิดน้ำแห้งปุ๊บเรือจะเข้าไม่ได้เป็นต้นนะครับอันนี้เราได้ดำเนินการเสนอโครงการไปเรียบร้อยแล้วครับผม
10: ในส่วนของเรื่องของแผนการกระจายงบประมาณและก็ขยายขอบเขตการพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อำเภอเป้าหมายล่ะคะมีการวางไว้อย่างไรบ้างคะ
11: อ๋อนี่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าทางจังหวัดสตูลของเรานะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับร้อยละ45เนี่ยเรามาจากการภาคการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับเราคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับทะเลบันเนี่ยมันจะอยู่ติดกับด่านวังประจันนะครับเราต้องการที่จะให้พัฒนารอบนะครับอุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนี้คือต้องการที่จะปรับปรุงนะครับที่ว่าทางเท้าต่างๆที่ให้เดินทางได้รอบอุทยานนะครับอันนี้ก็ในเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับโดยเฉพาะเรื่องปรับปรุงห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็ที่พักต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างนานมาแล้วนะครับที่มันไม่สะดวกตอนนี้เราก็เลยอยากต้องการที่จะปรับปรุงโดยเฉพาะห้องน้ำให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับในส่วนของอีกสถานที่1นะครับในส่วนของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเพตรานะครับตรงนี้เราก็ต้องการที่จะขยายเส้นทางนะครับเพิ่มเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยได้มาเข้าเที่ยวท่องเที่ยวแล้วเกิดความปลอดภัยนะครับขยาย ายให้มันดูสวยงามนะครับตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องที่3นะครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะต้องการที่จะดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติตะลุเตานะครับคือการที่จะก่อสร้างนะครับห้องน้ำแล้วก็จุดพักคอยของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะแล้วจะเข้าไปในส่วนของการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับบัตรบอดี้พาสหรือว่าทางเอกสารต่างๆนะครับเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมีที่พักคอยแล้วก็มีเราก็จะเพิ่มในส่วนของลานจอดรถนะครับตรงนี้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับผม
10: ค่ะท่านคะในส่วนของข้อเสนอชงนโยบายของจังหวัดสตูลที่จะเสนอต่อครม.นะคะมีเรื่องอะไรสำคัญบ้างคะ
11: โอ้เรื่องที่จะเสนอเนี่ยทางจังหวัดสตูลนะครับเราเสนอเรียกว่าเชิงนโยบายเนี่ยเยอะมากนะครับเรามองว่าสิ่งที่ต้องการที่จะให้ผลักดันนะครับเราต้องการที่จะดำเนินโครงการที่ทางท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านได้มีการพูดคุยนะครับเราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันโครงการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดสตูลโดยเฉพาะเส้นทางบารวยทุ่งตำเสานะครับเส้นทางนี้ถ้าเกิดมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางจังหวัดสตูลของเราเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับเข้าด่านสะเดาแล้วก็จะมุ่งมาสู่จังหวัดสตูลของเรานะครับเรื่องที่หนึ่งที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันนะครับในเรื่องที่สองนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยเฉพาะของจังหวัดสตูลเราต้องการที่จะให้เป็นกิจกรรมฮาลาลนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชนาฮาลาลต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดจังหวัดสตูลของเรานะครับเรามีร้านอาหารที่ได้ฮาลาลนะครับตรงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าถ้ามาที่สตูลแล้วได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักของศาสนาอิสลามเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนอกจากนี้นะครับเราต้องการที่จะพัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับประสตูลเปอร์ลิสนะครับสตูลเปอร์ลิสเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือนะครับเรียกว่าเรือบรรทุกรถยนต์หรือว่าคนโดยสารโรโร่เฟอร์รี่นะครับมี2เส้นนะครับสตูลกับกัวลาเปอร์ลิสแล้วก็สตูลลังกาวีผมว่าถ้าเกิดเรามีโรโร่เฟอร์รี่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียจะเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดเราให้เฉพาะด่านวังประจันด่านเดียวตรงนี้ทำให้รถยนต์มาลำบากถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกทั้งรถทั้งคนมาด้วยเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสตูลมากขึ้นโดยเฉพาะอยากจะนำเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าพี่น้องชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับเขาจะเอารถมาเอาครอบครัวมาเอาลูกเอาหลานมาอันนี้เราจะได้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันมาในส่วนของจังหวัดสตูลของเราครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของจังหวัดสตูลของเราถ้าเกิดเราบอกว่าถ้ามาเที่ยวสตูลก็มาเที่ยวที่เกาะลีเป๊ะนะครับแต่ว่าในส่วนของเกาะลีเป๊ะเองเนี่ยมันการท่องเที่ยวเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นน่ะที่ยังเรายังมีขาดเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับระบบน้ำประปาเองนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาน้ำประปาไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเราจะต้องการที่จะผลักดันในการมีโรงงานหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเราไม่ต้องเอาขยะขึ้นมากำจัดที่บนฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยผลักดันในเรื่องนี้ครับผม
10: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
11: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านคุณวาสนาเพ็ญทูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสร้างเกราะป้องกันชาวสวนทุเรียนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหา รายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: ผลไม้เมืองร้อนทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีสร้างรายได้ปีละกว่า 70,000 ล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนที่ทำรายได้สูงสุดแต่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่กลับต้องเผชิญกับกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการส่งตรงผลผลิตพรีเมียมขายในห้างสรรพสินค้าหวังเพิ่มมูลค่าและรายได้แต่ถูกห้างคู่ค้ายื้อเวลาชำระเงินจนขาดสภาพคล่องโดยนางสาวบุษบานครพิพัฒน์อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกผู้ประสบปัญหาดังกล่าวระบุว่าห้างคู่ค้าค้างชำระตั้งแต่ปี2564มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยอ้างว่ารหัสสินค้าซ้ำซ้อนและสินค้าเน่าเสียแต่มองว่าไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากมีการตรวจคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดส่งแล้วนอกจากนี้ยังได้รับความไม่เป็นธรรมในระบบสัญญาซื้อขายของพ่อค้าคนกลางและมือตัดทุเรียนเช่นการไม่เข้ามาตัดตามวันเวลาหรือคุณภาพที่ตกลงกันไว้ทำให้ผลผลิตร่วงหล่นเสียหายและถูกกดราคาให้ต่ำกว่าราคาในสัญญาเดิม
15: ในเมื่อเราผลิตเองแล้วเราขายเองไม่ได้เรากำหนดราคาเองไม่ได้มันทุกอย่างมันต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางทั้งหมดเลยเนี่ยปัญหามันก็ตามมาไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เลยทำให้เราทำอะไรไม่ได้ในเรื่องของราคาเราต้องเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดที่มันมีอยู่แต่พอเราไปหาตลาดเองกลับไปว่าเราก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของการชำระเงินหรือว่าในเรื่องของสเปคก็แล้วแต่ขนาดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งมอบของก็แล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันก็ยังมีปัญหากลับมาให้เรา
14: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกพค.ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนำกฎหมายเข้ามาเป็นเกราะคุ้มครองชาวสวนและผู้ประกอบการรายย่อยเน้นย้ำว่าโดยปกติมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิดนอกจากนี้กขค.ยังขยายการกำกับดูแลไปถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างสนามการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
16: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีก็จะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆและ SME ทั้งหลายนี่เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว
14: ้การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นหนึ่งกลไกที่สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้ไม่เกรงกลัวคู่ค้าและป้องกันการถูกเอาเปรียบซึ่งจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศทางเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนันทิกากิปาโลรายงาน
0: การปราบปรามอาชญากรรมรอบนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งแค่จับกลุ่มตัวเลขคดีแต่ยังเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินขบวนการผิดกฎหมายเร่งประมูลขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้ประชาชนที่ถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกพร้อมเตือนข้าราชการหากมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
17: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทีมเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินแถลงความสำเร็จในการกวาดล้างอาชญากรรมแบบบูรณาการโดยเน้นย้ำ3มาตรการหลักคือการอุดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรป้องกันการสวมสิทธิสัญชาติ การจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามทุนนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวและการควบคุมอาวุธปืนกับยาเสพติดอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อไม่ให้อาชญากรใช้ระบบของรัฐเป็นช่องทางทำมาหากินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดหลักการทำงานอย่างเด็ดขาดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือใหญ่มาจากไหนก็ตาม
18: ขอยืนยันครับว่าแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นผู้ที่พิฆาตยาเสพติดและเป็นผู้ที่พิชิตอันธพาลนะครับกรอบการทำงานนี้ผมคิดว่าได้รับการซึมซับเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกคนมีขวัญและกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่และไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพราะว่านโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งจากตัวหัวหน้ารัฐบาลนะครับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนมีความชัดเจนและมีความมั่นคงแน่วแน่นะครับไม่ว่าจะไปถึงคนไหนมีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม
17: สำหรับเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้กระทำผิดหรือการเพิ่มตัวเลขคดีเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สุจริตโดยทรัพย์สินและเงินสดที่ตรวจยึดหรืออายัดมาจากขบวนการอาชญากรรมรัฐบาลจะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงแนวทางการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในครั้งนี้
18: เราเอาจริงเอาจังทั้งเรื่องของการดำเนินคดีการติดตามขยายผลไปจนถึงสุดทางการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ยึดเงินสดยึดทรัพย์สินนะครับแล้วเราก็จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นทรัพย์สินก็จะเร่งดำเนินการขายท่อตลาดเพื่อนำรายได้ที่เกิดจากความเสียหายเหล่านี้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ถูกหลอกลวงนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาเป็นของรัฐอย่างเดียวแต่ต้องไปเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียหายจากการกระทำมิชอบเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีความมั่นใจในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลและผู้ปฏิบัติการทุกคน
17: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ขอบคุณความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับเบาะแสพร้อมเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นและขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ายกระดับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมุ่งสู่การเป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพคนในพื้นที่ท่ามกลางความเสี่ยงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: การพัฒนาประเทศอาจสร้างเศรษฐกิจและความเจริญแต่หากมองข้ามผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนความก้าวหน้านั้นอาจทิ้งต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับในระยะยาวการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกการพัฒนาเดินหน้าได้อย่างสมดุลควบคู่กับการปกป้องสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งนี้ก่อนสร้างโรงงานหรือโครงการพัฒนาอาจมีการประเมิน HIA แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อโครงการเดินหน้าไปแล้วจะมีอะไรที่ติดตามว่าสุขภาพของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่คือโจทย์สำคัญจากเวที HIA Forum 2026ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบูรณาการ HIA กับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการสช.ชี้ว่าประเทศไทยพัฒนา HIA มานานเกือบ2ทศวรรษแต่จุดท้าทายคือการมีส่วนร่วมและการติดตามผลกระทบหลังโครงการเดินหน้าที่อาจลดลงขณะที่ความเสี่ยงของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลง
20: 2-3 อาทิตย์เราคุยกันเรื่อง Data Center มาตั้งเยอะๆมันมีผลกระทบอะไรกับสุขภาพไหมแน่นอนอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ก็ต้องมานะแต่ว่าเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับ ก็คิดว่าข้างหน้าเราน่าจะร่วมกันขับเคลื่อนพยายามที่จะทำยังไงให้เฮลกับเวลเนี่ยไปด้วยกันเราจะสร้างเศรษฐกิจแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องทำให้สุขภาพเราดีด้วย
19: สิ่งที่น่าสนใจคือความเสี่ยงในวันนี้ไม่ได้มาจากโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ยังมีความเสี่ยงสะสมจากหลายโครงการในพื้นที่เดียวกันความเสี่ยงด้านมลภาวะที่ข้ามพรมแดนและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามเวลาโดยเฉพาะผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแนวคิดสำคัญจึงไม่ควรหยุดที่การประเมินครั้งเดียวแต่ต้องยกระดับ HIA ไปสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งตรวจจับความผิดปกติและนำไปสู่การตัดสินใจได้ทันเวลาซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้จริงคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.โดยนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยระบุว่ากรมอนามัยได้ขับเคลื่อนแนวคิดเมืองสุขภาพดีโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าอปท.777แห่งและสามารถขับเคลื่อนได้แล้วถึง935แห่งมีอปท.ได้รับการรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี375แห่งแต่การทำให้เมืองเติบโตไปพร้อมกับสุขภาพของประชาชนยังต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน
2: ภายในปี70เนี่ยจริงๆเราผลักดันประเทศเราให้เป็นเมืองสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งแต่ตอนนี้เราก็ได้มา900กว่าแห่งแล้วล่ะครอบคลุม76จังหวัดซึ่งกลไกสำคัญที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในระดับพื้นที
19: ่ท้ายที่สุด HIA ไม่ควรเป็นเพียงเอกสารที่ตอบคำถามว่าโครงการนี้จะมีผลกระทบหรือไม่แต่ควรพัฒนาไปสู่ระบบที่ตอบได้ว่าโครงการเกิดขึ้นแล้วสุขภาพของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะรู้ได้เร็วพอที่จะป้องกันแก้ไขหรือไม่เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตแต่ต้องทำให้คนเมืองอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีสุขภาพของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนานฤมลอุดมพรรายงาน
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
22: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
2: เรากัสโก้มีคำตอบ
1: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
2: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
3: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์31สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: ข่าวใหญ่เช้าวันนี้ข่าววอลเลย์บอลหญิงไทยได้ไปแข่งโอลิมปิกแล้วเพราะว่าสามารถเอาชนะทีมสาวจีนได้3-2จีนเนี่ยแพ้คาบ้านเลยนะคุณธราพง
4: ศ์ใช่ครับ
5: เขาแข่งกันที่เมืองเทียนจินฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าได้ครองตำแหน่งแชมป์เอเชียของปีนี้ด้วย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยมีลุ้นมีเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงมาอย่างต่อเนื่องพ่ายแพ้แต่ละครั้งก็น้ำตาร่วงแต่คราวนี้น้ำตาร่วงอีกทีหนึ่งกับความดีใจมีหนังสือพิมพ์บางฉบับอย่างเดลี่นิวส์ที่พาดหัวทันลูกยางสาวไทยเฮสนันแชมป์เอเชียชนะจีน3-2ตีตั๋วไปโอลิมปิกสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกพ่วงลุ้นชิงแชมป์โลก2027นะคุณธราพงศ
4: ์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ที่เป็นแนวการเมืองจ๋าเลยเนี่ยเอาภาพสาวไทยกำลังฉลองแชมป์มาขึ้นหน้าหนึ่งแล้วก็เป็นภาพเดียวด้วยนะครับขึ้นเดียวเลย
5: อันนี้ก็แปลว่าสื่อเขาให้ความสำคัญสื่อในโลกออนไลน์เนี่ยเยอะเลยนะคุณธราพงศ
4: ์ใช
5: ่ที่แสดงออกถึงความตื่นตันใจ
4: คนเด่นคนดังทั้งนักการเมืองดาราต่างก็โพสต์กันสนั่นเลยครับแล้วการไปคว้าแชมป์ที่ประเทศจีนนี่นะครับคุณสุภาพ
5: ครับ
4: หนึ่งละเอาชนะจีนคาบ้านสองตลอดเส้นทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเนี่ยผ่านเกาหลีใต้รอบรองชนะญี่ปุ่นซึ่งเป็นตัวท็อปของเอเชียทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นเป็นการคว้าแชมป์ที่สมศักดิ์ศรีจริงๆคุณจะบาป
5: ไอ้เซตที่สองหรือที่เซตที่สองมั้งที่จีนมันกลับกลปัดกลยุทธ์ได้แล้วลุยเราซะจนกระทั่งใครก็คิดว่าเอาไม่อยู่แล้วคุณตลาดพง
4: ครับ
5: หัวใจจะวายคือคนที่หัวใจไม่ดีเนี่ยนะ อย่าไปดูวอลเลย์กับดูบาสเกตบอลเพราะว่าเวลามันลุ้นกันเนี่ยมันแต้มเดียวกับเวลาที่เหลืออีกไม่เท่าไหร่เนี่ยนะ บางทีเนี่ยโอ้โหมันบีบหัวใจ
4: ใช่
5: กีฬาสองประเภทเนี่ยตะกร้ออีกอย่างเวลามันสูสีกันแล้วบีบใจบีบหัวใจมากวันนี้ข่าวใหญ่ต่อเนื่องแล้วน่าจะเป็นใหญ่ไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีกิจกรรมคึกคักมากข่าวเรื่องของกกต.กับคดีหัวเลือกตั้งสว.มุมของข่าวที่ลือกันว่าต กลงกกต.จะสรุปส่งรายชื่อให้ศาลฎีกามีเพียงแค่10คนเท่านั้นนอกนั้น200กว่ารอดหมดข่าวนี้ก็ร้อนฉามาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์พอมาเช้าวันนี้ก็มีข่าวกกต.โต้ล็อกเป้า10คนส่งเชือดตัดตอนโกงสว.กกต.นัดลงมติ14กย.เป็นเอกสิทธิ์รายบุคคลเดิมเนี่ยคิดว่าจะลงมติกันได้ในวันจันทร์นี้เขากำหนดไว้12จันทร์แต่วันจันทร์นี้ไม่ทันก็ต้องเลื่อนไป14พรรคส้มเครือข่ายพาเรตเขย่านี่ส่วนเรื่องการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาชงครม.สัญจร96โครงการใช้งบประมาณ 13,000 ล้านในขณะที่ข่าวไฟใต้ก็ดูเดือดเข้มข้นมาต่อเนื่องใต้ป่วนอีกวางบึ้มห้างดังที่ปัตตานีนายกสั่งเข้มอย่าแค่ตั้งรับข่าวเศรษฐกิจเอกนิติรับลูกไทยพลัสเฟส3หลังประชาชนตอบแบบสอบถามว่าปลื้มโครงการนี้มากเดี๋ยวมาดูครับ
4: ข่าวไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สาเหตุเนี่ยสมาคมวิศวกรชี้5ปมไฟไหม้คลองถมร้านอัดแน่นมีเชื้อไฟอื้อส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้ค้าคลองถมและเยียวยาคนละ 15,000 บาทมีกว่า200รายเหตุการณ์ฝ่ายปกครองบุกทลายผับจีนเทาย่านเม่งจ๋ายนี่สิ่งที่ตามมาก็เด้ง5เสือห้วยขวางพิษผับจีนเทาพบยาอื้อมั่วสุมยันสว่างเรื่องไฟไหม้เนี่ยเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา 5:44 นาทีเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโชคอนันต์อยู่ในตลาดในเมืองเพชรครับแล้วก็ขณะนี้มีรายงานว่าเจ้าของร้านวัย55ปียังติดอยู่ในอาคารติดต่อไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ข่าวอื่นๆเรื่องเกี่ยวกับโจรปล้นทองที่อรัญญประเทศจับตัวได้แล้วครับเอาทองไปซุกไว้ในรางรถไฟตามคืนได้จนครบด้วยครับคุณบัต
5: รเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: ชักคู่ครับ
3: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: การเคหะแห่งชาติ านเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
11: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
12: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
11: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เมื่อกี้เราเริ่มต้นด้วยข่าววอลเลย์บอลที่เป็นข่าวดีอยากเริ่มด้วยข่าวดีอีกเรื่องนึงว่าเมื่อวานนี้ตอน 6:45 ที่ท่าเรือวัดบรมนิวาสราชวริวรวิหารเขตปทุมวันนายกอนุทินพร้อมด้วยคณะชุดใหญ่เลยล่องเรือติดตามขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในโครงการพระภิกษุล่องเรือชมดูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ก็มีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสะเกดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังคุณเอกนัทคุณสุชาติคุณผู้ว่าชัดชาติผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนเยอะเลยครับโครงการนี้เขานิมนต์พระภิกษุ120รูปจาก5วัดล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ครองมหานาคครองพดุงกรุงเกษมครององค์อ่างและครองบางลำพูได้รับความสนใจจากประชาชนริมสองฝั่งคลองแล้วก็มาขึ้นเรือที่ท่าเรือพิพิธภัณฑ์บางลำพูจากนั้นนั่งรถไฟไปยังวัดสะเกดก็มีพลอากาศเอกสติพงศ์ราชเลขาธิการราชร่วมด้วยนะคุณตราพงศ
4: ์ครับ
5: คือที่อยากจะเริ่มด้วยข่าวนี้ก็คือช่วงหลังๆเนี่ยเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเกาะรัตนโกสินทร์เยอะคนที่ไม่ได้ไปนานๆเนี่ยไปดูเถอะครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคลองที่พยายามจะทำยังไงให้สองฝั่งคลองสะอาดสะอ้านเขาก็พัฒนาไปเยอะตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เป็นต้นมาเนี่ยเหลืออย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยเรายังทำน้ำให้สะอาดกว่านี้ไม่ดีพอปัจจัยมันเยอะแต่ขยะขยะนี่ไม่มีละขยะไม่มีคนก็ให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในคลองแต่เหลือน้ำเนี่ยมันยังดำอยู่แม้ถ้าน้ำมันดีกว่านี้หน่อยนะใสสะอาดกว่านี้หน่อยนะ มันจะเหมือนกับเมืองนอกหลายประเทศที่ล่องเรือชมเมืองกันนะส่วนข่าวการเมืองเรื่องของกกต.นายกก็ไปตอบคำถามที่วัดสระเกศเมื่อวานนี้

0: นายกก็บอกว่าเรื่องนี้มันอยู่กกต.ตนจะไปทำอะไรได้เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่เนื่องจากว่ามีชื่อของนายกรวมอยู่ด้วยนายกบอกไม่รู้จะตอบว่ายังไงและไม่ควรจะถามคำถามนี้เนื่องจากไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดินทีนี้ถามต่อว่าก่อนที่กกต.จะลงมติฝ่ายค้านกับไอลอต่างทยอยเปิดชื่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับคดีวสว.คุณอนุทินก็ย้อมถามนักข่าวทันทีว่าใช้คำว่าอาจจะอย่าถามว่าอาจจะมีก็มีไม่มีก็ไม่มีทีนี้มุมของกกต.เมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวคือกกต.คนหนึ่งชื่อณรงค์รักร้อยเป็นคนละคนกับณรงค์กลั่นวาลินนะมีสองณรงค์นะณรงค์กลั่นวาลินนั้นเป็นประธานณรงค์รักร้อยนี่เป็นกกต.เขาไปให้สัมภาษณ์ที่อุดรเพราะว่าไปดูเรื่องความเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อมบอกว่ากระแสข่าวที่กกต.เตรียมจะลงมติเอาผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหัวสว.แค่10คนนั้นเนี่ยที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาสำนวนเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่28สิงหาที่ผ่านมาแล้วกกต.ทั้ง7คนจะนัดลงมติพร้อมกันในวันที่29ซึ่งการเว้นระยะเวลาเนื่องจากว่ามีบางประเด็นต้องสอบถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทั้งการลงมติและต้องมีเหตุผลประกอบอย่างรอบคอบยืนยันว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยล่วงหน้าว่าจะชี้ข้อมูลกี่คนเพราะเอกสิทธิ์ของกกต.แต่ละท่านที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนวันที่14กันยายนนี้กกต.ทั้ง7คนจะประชุมเพื่อลงมติส่วนตนลงมติส่วนตนนะ
1: ครับ
0: ว่ากกต.แต่ละคนมีความเห็นการดำเนินการกับคดีใครบ้างอย่างไรจะส่งให้ศาลวินิจฉัยหรือไม่จากนั้นจะนำมติดังกล่าวทำเป็นคำวินิจฉัยการจะดำเนินการตามที่ได้วินิจฉัยว่าจะส่งหรือไม่ส่งให้ศาลพิจารณาต่อและต้องดำเนินคดีกับใครบ้างต้องรอดูผลการลงมติจากกกต.ทุกคนทีนี้ถามถึงเอกสารสำนวนที่มันหลุดไปยังกลุ่มไอลอว์และพรรคฝ่ายค้านจะเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่กกต.ณรงค์บอกว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรคาดว่าจะมีความคืบหน้าและเมื่อทราบผลในวันจันทร์ที่31สิงหาคือวันนี้ส่วนที่ฝ่ายค้านเปิดหลักฐานข้อมูลการโทรศัพท์ระหว่างบุคคลในวันเลือกสว.ระดับประเทศเพื่อพาดพิงกกต.นั้นคุณณรงค์บอกว่าหากหลักฐานดังกล่าวมีอยู่ในสำนวนกกต.พร้อมจะนำมาพิจารณาแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่งกกต.แต่การทำงานขององค์กรต้องมีความต่อเนื่องเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ในสำนวนเท่านั้นนี่นอกนั้นก็มีข่าวโน่นนี่นั่นดูภูมิใจไทยซัดพรรคประชาชนเล่นเกมดิสเครดิตอันนี้ก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเอาไปดูฝ่ายที่เขาเคลื่อนไหวหนักๆแรงๆหลายฝ่ายเลยเมื่อวานนี้คุณอรพงศ
1: ์เอาเริ่มจากคุณผลิตวัชรศิลป์ก่อนคุณผลิตเนี่ยเมื่อวานนี้ยังคงหาข้อมูลมาหักล้างมาตอบโต้คำชี้แจงของคุณณพินทร์ศรีสันพางนะครับเพราะคุณผลิตเนี่ยเขาเปิดโปงว่ามีคนไปพบคุณณพินทร์ที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อครั้งที่เป็นรัฐมนตรีช่วยสมัยนั้นนั่นนะครับแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณณพินทร์ก็ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้คุณผลิตเอาข้อมูลการที่มีบุคคลที่อยู่ในรายชื่อคดีหัวสว.เนี่ยไปพบ

0: มี3ประเด็นครับคุณผลิตบอกว่าประเด็นที่1ก็คือพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ห้องทำงานของคุณณพินทรเนี่ยช่วงวันที่24ถึง25มิถุนายนปี67มีหลายคนที่เป็นผู้พัวพันกับข้อกล่าวหาเรื่องโกงสบหรือทีมงานที่ใกล้ชิดกับคุณณพินทรแม้พยานประมาณ8คนจะให้การสนับสนุนคำชี้แจงของคุณณพินทรก็ตามประเด็นที่2มีสว.ราชบุรีที่คุณณพินทรยอมรับว่ารู้จัก2คนคนที่1คุณณพินทรบอกว่าเป็นเจ้าของโรงแรมที่บ้านโป่งที่เคยไปใช้บริการคนที่2เป็นอดีตผู้อำนวยการพลังงานที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งทำงานสัมพันธ์กันแม้สว.ทั้งสองจะมีชื่อปรากฏในโพยจำนวนมากที่พัวพันกับคดีโกงสว.แต่เข้าใจดีว่าการที่คุณณพินทรรู้จักทั้งสองคนก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือรู้เห็นเป็นใจกับข้อกล่าวหาดังกล่าวเสมอไปประการที่3ก็คือพบผู้สมัครสว.ที่มีข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ว่าอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ในช่วงบ่ายของวันที่25มิถุนายนในห้วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์ในห้องทำงานของรัฐมนตรีก็ย้ำว่าอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่อยู่ในห้องทำงานไม่ใช่แค่ผู้สมัครสว.ทั่วไปแต่เป็นคน2คนที่ในที่สุดก็ได้รับเลือกเป็นสว.และทั้งสองคนก็อยู่ในโพยใบสั่งจำนวนมากรวมทั้งรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา229คนนี่คือ3ประเด็นที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เอาออกมาโพสต์เพิ่มเติมนะครับเอาอีกด้านหนึ่งเมื่อวานที่หน้าสำนักงานกกต.ครับเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอลอนี่แหละครับเครือข่ายสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเข้าไปจัดกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต.ครับมีกิจกรรมละเล่น3กิจกรรมก็คือตีลูกแบดชิงแชมป์โยนบอลสีน้ำเงินลงกล่องแล้วก็สกายรันนิ่งวิ่งครบ 2.29 เมตรอันนี้ก็ล้อมาจาก229คนนั่นนะครับเนื้อหาก็เรียกร้องให้กกต.มีมติสั่งฟ้องสว.และผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีหัวเลือกตั้งสว.ที่อยู่ในรายชื่อของคณะไต่สวนชุดที่26 229คนต่อศาลฎีกานั่นแหละครับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้บริการไอลอบอกว่าตอนนี้ข้อเรียกร้องเนี่ยก็มีเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นแหละคือให้กกต.สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนที่เหลือก็ไปว่ากันในชั้นศาลแล้วก็จะถือว่าภารกิจของภาคประชาชนจบแล้วแต่หากกกต.ละเว้นโดยไม่สั่งฟ้องใครเราก็จะเปิดเผยข้อมูลของบุคคลนั้นด้วยข้อมูลที่พวกเรามีอยู่แล้วรัฐมนตรีคนไหนที่กลัวว่าจะถูกเปิดเผยข้อมูลในสำนวนก็ขอให้รัฐมนตรีคนนั้นรีบโทรไปบอกกกต.ให้สั่งฟ้องเลยผมอยากให้ข้อมูลทั้งหมดไปเปิดเผยในกระบวนการของศาลยืนยันว่าพวกเราภาคประชาชนไม่ได้มีข้อมูลเพียง 90,000 หน้าของเรามีมากกว่านั้นถ้ากกต.ไม่ฟ้องใครเลยเราจะเปิดให้หมดแล้วก็จะเรียกร้องให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆตรวจสอบสว.ของจังหวัดตัวเองแล้วบอกว่าจนถึงวันที่13กันยายนเนี่ยขอให้ประชาชนช่วยกันคิดว่าจะทำกิจกรรมอะไรที่จะสื่อสารถึงกกต.เพื่อพวกเราจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันส่งเสียงเป็นครั้งสุดท้ายให้กกต.สั่งฟ้องสว.ครับคุณจิ๊บ
1: อืมคือก็เหลืออีก2สัปดาห์ว่ากกต.จะตัดสินใจยังไงกับ3รูปแบบ1ฟ้องทั้งหมด229คน2ไม่ฟ้องใครเลย2ฟ้องบางส่วนแล้วเรื่องนี้มันก็ลามไปถึง ใครต่อใครที่ออกโรงมาเยอะนะวันศุกร์หรือวันไหนที่ผ่านมาที่ทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณวิชามหาคุณคุณบออาจารย์บวรศักดิ์โอวันโนเนี่ยขาใหญ่ทั้งนั้นนะใครได้ฟังการอภิปรายหรือการแสดงความคิดความเห็นของ 3-4 คนนี่เนี่ยจะเห็นเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็พูดกันถึงว่าวิธีการได้ถึงสวกันมาแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการล้มล้างการปกครองคือไม่เป็นไปตามรัฐไม่เป็นไปตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยว่าอย่างนั้นเถอะโดยเฉพาะตำแหน่งสวเนี่ยซึ่งมันสำคัญมากแล้วการได้สวมาอย่างนี้โดยวิธีการแบบนี้เนี่ยโอ้เขาชำแหละกันเยอะขาใหญ่ทั้งนั้นน่ะแต่ละคนเนี่ยรวมทั้งคุณหมอชนน่านสีแก้วด้วยวันนี้เห็นดูแม่ลูกจันทร์เขียนในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเชื่อว่ากกต.7คนได้ตัดสินใจไปแล้วว่าจะลงมติคดีทุจริตหัวเลือกตั้งสว.ยังไงเพียงแต่การยืดเวลาไปอีก14วันเนี่ยเพื่อจะหาเหตุผลชี้แจงสังคมไทยให้มีน้ำหนักมากขึ้นเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามการจะหาเหตุผลให้สังคมไทยพร้อมกับการตัดสินใจของกกต.กลุ่มกกต.จะลงมติให้ส่งคดีทุจริตหัวเลือกตั้งสว.ทั้งหมดให้ศาลฎีกาตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ถ้ากกต.จะเป่าคดีทุจริตหัวเลือกตั้งสว.โดยไม่ส่งสำนวนสอบสวนให้ศาลฎีกาหรือยอมส่งให้ศาลฎีกาเฉพาะบางรายมันก็จะย้อนแย้งกับพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนของกกต.เองซึ่งชี้ชัดว่ามีการวางแผนทุจริตหัวเลือกตั้งตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางแม้ไม่ต้องพิจารณาหลักฐานในสำนวนสอบสวนให้ปวดเมื่อยแต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงก็มีเหตุผลเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหัวเลือกตั้งอย่างมโหฬารพี่น้องประชาชนทั่วบ้านทั่วเมืองเห็นความผิดปกติอย่างชัดเจนถ้ากกต.7คนมองไม่เห็นความผิดปกติก็แปลกแม่ลูกจันทร์ชี้ว่ากกต.ไม่จำเป็นต้องขยายเวลาตัดสินใจไปอีก2สัปดาห์แค่พิจารณาความผิดปกติเพียง3ประเด็นกกต.ก็ลงมติเอกฉันท์7-0ส่งคดีหัวเลือกตั้งให้ศาลฎีกาพิจารณาได้เลยขอไปความผิดปกติข้อที่1ผู้สมัครเลือกตั้งสว.จำนวนมากไม่ยอมลงคะแนนให้ตัวเองมากเลยนะอันนี้มันแปลกประหลาดพิจิตรพิสดารไม่ยอมลงคะแนนให้ตัวเองทั้งที่กติกากำหนดให้ผู้สมัครสว.ทุกคนสามารถลงคะแนนเลือกตัวเองได้เป็นไปได้ยังไงลงทุนสมัครสว.เพราะอยากได้เป็นสว.แต่ดันไม่ลงคะแนนให้ตัวเองนี่ความผิดปกติข้อที่หนึ่งที่พูดกันแล้วพูดกันอีกหลายครั้งความผิดปกติข้อที่2ผู้สมัครสว.นัดกันกาเบอร์ตามใบสั่งเหมือนกันเป๊ะๆหลายร้อยใบมันเป็นไปได้ยังไงคือนอกจากไม่ลงคะแนนให้ตัวเองยังโดนสะกิดยังโดนสะกดจิตให้ลงคะแนนเหมือนกันกาเบอร์เหมือนกันเรียงลำดับเดียวกันเหมือนกับถ่ายก๊อปปี้กันมาเลยนี่ความผิดปกติข้อที่2อันนี้ก็เผยแพร่มาเป็นข่าวหลายหนแล้วความผิดปกติข้อที่3การเลือกตั้งสว.ทั่วประเทศ77จังหวัดแต่มี13จังหวัดที่ไม่ได้รับเลือกเป็นสว.แม้แต่คนเดียวไม่เชื่อก็ต้องไปดูจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเดียว ได้เป็นสว.ถึง19คนมากที่สุดในประเทศไทยจังหวัดอยุธยาจังหวัดสุรินทร์ได้สว.จังหวัดละ7คนจังหวัดเล็กๆอย่างอ่างทองได้สว.มากถึง6คนแต่จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุทัยธานีได้สว.จังหวัดละ5คนและที่ไม่มีสว.เลยก็อีกหลายจังหวัดแม่ลูกจันทร์ย้ำว่าถ้ากกต.7คนมองไม่เห็นความผิดปกติอะไรเลยมันก็น่าแปลกไหมล่ะครับนี่เรื่องของการทุจริตสว.ซึ่งจากนี้ไปจนจะถึงวันที่14ก็ต้องมีข่าวบี้กันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งฝ่ายไอลอฝ่ายของพรรคประชาชนฝ่ายของคุณพฤทธิ์ฝ่ายของนักวิชาการฝ่ายของ NGO หลายๆฝ่ายก็คงเดินหน้าไปอย่างนี
0: ้สว.สำรองด้วย
1: สว.สำรองด้วยเราพักเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
3: วันนี้ของ Gasco เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
5: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแล้งพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
8: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
9: เรา Gasco มีคำตอบ
8: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
9: เรา Gasco มีคำตอบเพราะเรา Gasco คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรา Gasco
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: อ้าวเชิญก่อนเลยคุณสุภาพ
5: เอาสรุปผลการเลือกตั้งซ่อมที่อุดรธานีนะครับเขต3แทนคุณรังธุรพลที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดผลการเลือกตั้งก็เป็นไปตามคาดครับนายอธิการแก้วเครือศรีซึ่งเป็นลูกเขยของคุณรังครับลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยชนะได้ 38,227 คะแนนครับชนะคุณขจิตชัยนิคมพรรคประชาธิปไตยใหม่ที่ได้ 13,083 คะแนนครับนายกอนุทินก็ได้บินจากกรุงเทพไปแสดงความยินดีไปชูมือด้วยตนเองเลยนะครับเมื่อค่ำของเมื่อวานนี้ครับคุณที่ว่า
6: ครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับโพลอะไรกันแนวการเมืองไหมเอาซะเลย
5: มีครับสรุปสิทธิ์โพลครับสำรวจดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนสิงหาคมสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2,107 คนระหว่างวันที่25ถึง28สิงหาพบว่าภาพรวมดัชนีการเมืองเดือนสิงหาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 คะแนนลดลงจากเดือนกรกฎาคมครับเพราะเดือนกรกฎาคมเนี่ย 3.71 ครับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือผลงานของฝ่ายค้านค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ยอยู่ที่ 3.0 ครับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นอันดับหนึ่งก็นายกอนุทินร้อยละ 31.94 อันดับ2คุณยศชนันท์ 25.66 ส่วนฝ่ายค้านอันดับ1เป็นคุณรักชนกศรีนอกครับ 32.46 อันดับ2เป็นคุณผลิตวัชรศิลป์ 22.68 เอาในด้านผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบก็คือไทยช่วยไทยพลัส 57.6 ส่วนของฝ่ายค้านก็คือการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลร้อยละ 39.74 ครับครับของ
6: เรื่องครม.สัญจรชงครม.สัญจร96โครงการงบประมาณ 13,000 ล้านเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่กลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้แล้วเขาจะมีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตคนใต้แล้วไฮไลท์ให้จับตาโปรเจกต์ปัตตานียะลากวาดงบโครงสร้างพื้นฐานทะลุไป 11,000 ล้านบาทแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นปกติเขาก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลามีเรื่องใหม่ๆที่คิดว่าน่าจะสำเร็จก็คือเรื่องเกี่ยวกับด้านความมั่นคง ที่คุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็อีกหลายคนอันนี้เขามีข้อเสนอให้กระทรวงต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกร้องความเชื่อมั่นจากนักลงทุนนักท่องเที่ยวรวมถึงพัฒนางานข่าวกรองและการป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมแล้วนี่สำคัญตรงนี้ยังจะมีการผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกันเรากับมาเลและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนส่วนด้านภัยพิบัตินั้นมีนายพิพัฒน์เป็นประธานมีนัดรัฐมนตรีเข้าร่วมหลายคนอันนี้ก็มีข้อเสนอเรื่องแนวทางบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์และเสนอแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายเงินยับยั้งป้องกันภัยพิบัติให้มีความชัดเจนที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหม่ที่จะสานต่อให้เสร็จก็คือคิดกันมานานแล้วเรื่องสร้างรั้วชายแดนร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลเนี่ยเราได้ยินกันมานมนานแล้วเรื่องการค้าของเถื่อนใช้กองทัพมดใช้กองทัพมดทำกันมานานมากตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วก็มีแนวความคิดว่าถ้าสร้างรั้วสร้างกำแพงได้แล้วก็มีด่านอย่างชัดเจนมันก็จะแก้ปัญหาได้เยอะรวมถึงเรื่องการเข้ามาก่อเหตุเสร็จแล้วก็หนีกลับไปทางมาเลถ้าลงทุนตรงนี้ได้ก็จะแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งเอาเป็นว่าต้องจับตามองว่าคราวนี้จะมีการผลักดันเรื่องนี้ได้ทะลุสำเร็จมากน้อยแค่ไหนส่วนฝ่ายประชาธิปัตย์เขาก็ออกมาเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้ในการแก้ปัญหาภาคใต้มีหลายเรื่องก็ส่วนใหญ่ก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละคุณราภ
5: ครับ
6: อันนี้ที่เขาเตรียมจะประชุมครม.สัญจรที่สงขลา
5: ครับเรื่องครม.สัญจรเนี่ยก่อนที่จะถึงวันประชุมนะครับอธิบดีกรมชลประทานคุณวิทยาแก้วมีก็ได้นำผู้บริหารกรมแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมต้อนรับครม.สัญจรที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาถดำริตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่ครับติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูซ่อมแซมคลองระบายน้ำร .1 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดูการบริหารการจัดการการฟื้นฟูโครงสร้างระบบระบายน้ำและการเร่งรัดซ่อมแซมให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่และก็จังหวัดสงขลาด้วยอีกเรื่องหนึ่งจากกรมชลประทานเขารายงานสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำลำตะคองครับอ่างเก็บน้ำลำตะคองเนี่ยมีปริมาณน้ำเก็บกัก 72.71 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ23ของความจุแล้วก็มีปริมาณน้ำใช้การได้ 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าร้อยละ17ของความจุน้ำใช้การได้ครับแล้วก็แนวโน้มในช่วงเดือนกันยายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูน้ำหลากสูงสุดเนี่ยคาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพิ่มขึ้นจากการประเมินสถานการณ์ถ้าเป็นไปตามการคาดการณ์เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับอ่างเก็บน้ำลำตะคองจะมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ประมาณ 202.27 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าร้อยละ64ของความจุและ จากปริมาณน้ำต้นทุนแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์น้ำดังกล่าวเนี่ยกรมชลประทานยืนยันว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งของปี69ถึง70จะให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคเป็นลำดับแรกพร้อมกับบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ครับ
6: เรื่องไฟใต้สถานการณ์ภาคใต้ซึ่งมันต่อเนื่องกันมากหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าได้กำชับตำรวจทหารให้บูรณาการทำงานตามแผนที่สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำงานอย่างเข้มข้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผบ.ตร.ก็เลยรับทราบและตนได้กำชับในที่ประชุมสมช.ว่าเราจะเป็นฝ่ายรองรับสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้ขณะที่ในพื้นที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วนักข่าวถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่รัฐมันจะตามหลังผู้ก่อเหตุอยู่ตลอดนายกก็บอกเรามีกฎหมายที่จะต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายจึงต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นที่สุดแล้วที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นักข่าวถามว่าการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่เนี่ยจะใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยไหมเพื่อไปกำชับมาตรการต่างๆนายกบอกว่าครม.สัญจรจะไปดูในพื้นที่จังหวัดสงขลาส่วนคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างแต่ต้องดูสถานการณ์ว่าถ้าลงไปแล้วเจ้าหน้าที่ต้องมาดูแลแทนที่จะไปดูแลประชาชนแต่ต้องมาดูแลความปลอดภัยของผู้ใหญ่คงไม่ให้ไปให้คงต้องให้ไปดูแลประชาชนก่อนอันนี้ก็คือไม่คงไม่ไปเหรอคุณสุรพงศ
5: ์ครับ
6: อันนี้เหตุผลก็คือไปแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะโดยระบบราชการบ้านเราเนี่ยท่านนายกไปทุกฝ่ายต้องมาต้อนรับมาเห็นหน้ากันหมดก็กลายเป็นกระบวนใหญ่ฉะนั้นไม่ไปดีกว่า
5: ครับ
6: เอ
5: าเรื่องไฟไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรป้องปราบศัตรูพ่ายคือก่อนนั้นนะครับคือสาเหตุเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่าตอนนี้ยังสรุปไม่ได้หรอกแม้จะมีข้อมูลจากเจ้าของอาคารว่าตัดกระแสไฟหรือสับคัตเอาในช่วงหลัง2 ทุ่มทุกวันแต่ว่าไฟไหม้เนี่ยมันเกิดขึ้นเกือบ3 ทุ่มครับดังนั้นต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งส่วนการช่วยเหลือเยียวยาตอนนี้มีการตั้งศูนย์รับแจ้งความและช่วยเหลือผู้ประสบภัย2 จุดด้วยกันครับก็คือที่วัดพระพิเรนกับสน.พระพาชัย1ครับเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นนี้นะครับก็จะเป็นเงินจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ของกทม.นะครับก็จะได้รายละไม่เกิน 15,000 บาทครับเดี๋ยววันนี้ถ้าใครต้องการเขียนคำร้องก็ให้ไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับเพราะว่าที่วัดพระพิเรนก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเท่านั้นครับคุณติบา
6: เรื่องครม.สัญจรที่สงขลามีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องท่าเรือสงขลาสันเพชรบูมท่าเรือสงขลาสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำอันนี้ก็เท่าที่ดูเนี่ยกรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำท่าเรือสงขลาโดยงบประมาณ120ล้านเพื่อขุดลอกตะกอนดินที่สะสมประจำปีปริมาณ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เรือขนส่งสินค้าสามารถเข้าออกท่าเรือได้อย่างสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วขึ้นคือจากเดิมเนี่ยท่าเรือสงขลามีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ยกขนตู้สินค้าและความลึกของร่องน้ำทำให้ที่ผ่านมายางพารา2ล้านตันคิดเป็น 70% ของผลผลิตต่อปีในภาคใต้ถูกส่งออกผ่านท่าเรือปีนังมาเลโดยไม่ผ่านท่าเรือสงขลาทำให้ปัจจุบันการส่งออกยางพาราท่าเรือสงขลาคิดเป็นร้อยละ 5% ของการส่งออกเท่านั้นนะส่งออกยางนะ
5: ครับ
6: อันเนี้ยเราสูญเสียรายได้ไปเยอะเลยนะครับ
5: อ้าวเอาเรื่องวอลเลย์บอลมาเพิ่มเติมหน่อยครับนายกหนูเชิดชูลูกยางสาวไทยรัฐบาลสั่งอัดฉีด11,700,000ครับคุณพลอยทะเลรองโฆษกรัฐบาลบอกว่าท่านนายกได้ชื่นชมการประสบความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยส่วนเรื่องเงินอัดฉีดเนี่ยรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์จะเร่งเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติเงินรางวัลรวม 11,760,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลครับแล้วก็ทางฝ่ายเอกชนเนี่ยก็มีรายงานว่าคุณพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ของจัสมินนะฮะโมโนเนี่ยประกาศอัดฉีดเงินจำนวน5ล้านบาทครับถ้าทีมสาวไทยสามารถคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จนี่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ครับคุณสุภาพก็5ล้านบวก11ล้านนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยทีวีแต่ละช่องป่านชนีเนี่ยคงส่งคนโทรจีบกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วล่ะครับคุณสุภาพ
6: ครับ
5: ทันทีที่มาถึงประเทศไทยนี่นะครับว่าจะช่องไหนจะได้ก่อนเนี่ย
6: ปิดท้ายด้วยข่าวไม่ค่อยดีเรื่องการส่งออกหน่อยสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งอ่านข่าวดีๆไปวันนี้มีข่าวนี้ว่าข้าวไทยข้าวนะเฉพาะข้าวข้าวไทยอ่วม7เดือนตั้งแต่มกราที่ผ่านมาเนี่ยส่งออกวูบลงไป 16% ตะวันออกกลางสหรัฐชะลอซื้อนี่ก็เลยมีปัญหาเรื่องการส่งออกสำหรับข้าวไทยหน่อย
5: ครับนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
11: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองพร้อมตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติผู้ชิงกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7: การประชุมวุฒิสภาเวลา9 นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมแถลงประกอบพระราชกำหนดด้วยตัวเองนอกจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขณะเดียวกันมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องทั้งความคืบหน้าการลงนามร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบประจำปีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซึ่งยังมีความขัดแย้งในหลายพื้นที่วาสนาตระเกียรติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเป็นผู้แทน5 จังหวัดชายแดนใต้นำข้อเสนอด้านความมั่นคงเสนอต่อนายกรัฐมนตรีวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรในวันพรุ่งนี
8: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสะท้อนปัญหาและความต้องการของพื้นที่ชายแดนใต้ก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนา5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับด้านความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอข้อเสนอต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเวิร์กช็อปครั้งที่3หรือรอบไฟนอลในวันนี้ทั้งนี้ข้อเสนอจากทุกภาคส่วนจะถูกสรุปเป็นเอกภาพในการประชุมรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสตูลเตรียมชง17โครงการเข้าที่ประชุมครม.สัญจรสงขลาของงบกว่า426ล้านบาทเพื่อพัฒนาพื้นที่ครอบคลุม4ด้าน
9: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวถึงโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรว่าทางจังหวัดได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย4ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติได้ข้อสรุปที่จะเสนอ17โครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการประชุมครม.สัญจรสงขลาเป็นวงเงินกว่า426ล้านบาทเชื่อมั่นทุกโครงการจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่พื้นที่สำหรับโครงการที่มีการนำเสนออาทิเสนอให้ขุดลอกร่องน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ปากอ่าวทั้งคลองบาโรยคลองก่อลี่ดีแก้ปัญหาตื้นเขินเสนอปรับปรุงจุดท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเสนอให้ผลักดันโครงการอุโมงค์เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเส้นทางบานโรยทุ่งตำเสาพัฒนาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างประเทศสตูลเปอร์ลิสโดยเปิดเส้นทางเดินเรือโรโรเฟอร์รี่ที่บรรทุกได้ทั้งรถยนต์และผู้โดยสารใน2เส้นทางใหม่คือเส้นทางสตูลกัวลาเปอร์ลิสและเส้นทางสตูลลังกาวีเป็นต้นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิหลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ9นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันวันสิ้นเดือนนะคะ31สิงหาคม2569ค่ะวันสุดท้ายของเดือนที่8นะคะแล้วก็กำลังจะเข้าสู่เดือนที่9เดือนที่9ก็คือกันยายนนะคะซึ่งก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569เช่นเดียวกันนะคะเอาละมาถึงวันสิ้นเดือนกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังเช็คดูสภาพทั้งในส่วนของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพเงินในกระเป๋านะคะหรือว่าเงินออมเป็นยังไงกันบ้างอ่ะพอถึงช่วงสิ้นเดือนวันนี้เงินเดือนหลายคนออกมาช่วงค่ำคืนแล้วก็หายวับไปเลยหายไปกับสายลมมันไม่ได้หายไปกับสายลมหรอกค่ะเพราะเรารู้ดีว่าเราทำอะไรนะคะใช้ใจยังไงมันก็อาจจะต้องมีไอ้สิ่งที่จะต้องโดนดอกเบี้ยนะตอนนี้หลายคนก็จะเจอเรื่องนั้นโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นหนี้นะคะที่เป็น NPL กันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถนะคะบางคนก็เป็นหนี้นอกระบบหนี้ครัวเรือนก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นยังเป็นประเด็นปัญหาที่ฉุดรั้งประเด็นเศรษฐกิจของบ้านเราที่ตอนนี้แบงก์ชาติเขาก็ร่วมกับกระทรวงการคลังนะคะรัฐบาลที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินที่มันเกิดขึ้น SME ผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะคะที่เจอประเด็นนี้เหมือนกันค่ะโอ้ยมาถึงช่วงแรกก็คุยกันเรื่องหนี้เลยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะผู้ฟังแต่ว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่ายังมีข่าวดีให้เราได้ตื่นเต้นชื่นใจนะคะภาคภูมิใจสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะที่เกิดขึ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน30สิงหาคมอันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วเราก็ไปแข่งที่บ้านเขาด้วยนะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นอันดับ17ของโลกค่ะเจอกับเจ้าบ้านนะคะทีมชาติจีนเป็นอันดับ7ของโลกค่ะสำหรับนัดล่าสุดที่ได้ชมกันตั้งแต่เมื่อค่ำที่ผ่านมานะคะที่ทีมสาวไทยเจอกับจีนค่ะก็คือศึกเนชั่นลีก2026ก่อนหน้านั้นเนี่ยจีนเป็นฝ่ายเฉือนชนะไทย3-2เซตนะคะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเกมนี้ได้โค้ชออสนะคะก็ต้องให้เกียรติท่านเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนค่ะที่ส่งผู้เล่นชุดแรกลงไปนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเด่นแล้วก็เราเนี่ยรอบนี้ได้ถึง4รางวัลนะคะไม่ว่าจะเป็นกัปตันทีมของเราคุณพรพันธ์เกิดปราดนะคะแล้วก็น้องอมสินสสิภาพรจันทวิสูตรนะคะก็ทัดดาวนึกแจ้งพิมพ์พิชยาก๊กรำแล้วก็ชัชชูออนมกสีก็มีหลายคนนะคะที่นำทัพมาไอ้ขณะที่จีนมีกงเซียงอยู่กัปตันทีมค่ะจริงๆเขามีดาวสตาร์ดาวตบของทีมด้วยหวูนะคะหวูเมืองเจียงที่หลายคนรู้จักเนี่ยนะคะคือเมื่อคืนนี้ดิฉันก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ชมการถ่ายทอดสดนะปกติก็ ก็ชอบดูวอลเลย์บอลกับฟุตบอลนี่แหละแต่ฟุตบอลไทยไม่ค่อยชอบดูชอบดูฟุตบอลเป็นแบบลีกหรือว่าบอลแบบยุโรปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าวอลเลย์บอลไทยนี่ทำให้เรามาสนใจในช่วงที่ตอนหลังทำแต้มได้ดีทำคะแนนได้ดีแล้วก็การฝึกซ้อมความพยายามของน้องๆสาวไทยนะคะนักตบลูกยางไทยก็ทำแต้มขึ้นเรียกได้ว่าทำให้เราแบบใจแบบตื่นเต้นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางอะค่ะวิ่งเข้าวิ่งออกจากไอ้ถ่ายทอดสดนะคะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยทีมไทยทำได้ดีฝ่ายจีนเล่นเสียกันเองนะคะแล้วก็อมสินสศิภาพรกับทัดดาวเนี่ยช่วยกันตบทำแต้มได้ดีเลยทีเดียวรอบนี้ก็ต้องยกให้นะคะในส่วนของอมสินทำให้ทีมสาวไทยเอาชนะไปก่อน25-20จากนั้นเซต2ค่ะจีนกลับมาเล่นได้ดีส่วนไทยเริ่มพลาดกันเองจนสุดท้ายแพ้ไป11-25นะคะเซตที่3กลับมาสู้กันอันนี้สูสีมากนะสาวไทยทำแต้มไล่ตามจีนไม่ห่างแต่ว่าช่วงปลายเซตจีนทำได้ดีกว่าค่ะเราแพ้ไปนะคะ23-25ค่ะเราชนะเซตแรกแต่ว่าเซต2กับ3นี่จีนชนะส่วนมาเซตที่4นะคะอ่ะเราเริ่มดีขึ้นค่ะสาวไทยเล่นได้ดีขึ้นนำโดยต่อเนื่องเพราะว่าอมสินสศิภาพรยังตบทำแต้มได้ดีนะคะทีมไทยก็เล่นได้ดีทั้งเกมรุกแล้วก็การบล็อกเอาชนะ25-18เซตที่4เราชนะเลยต้องไปตัดสินกันในเซตสุดท้ายนี่แหละที่ทำให้เราใจหายใจคว่ำนะคะเซตที่5ค่ะทั้ง2ทีมสู้กันแต้มต่อแต้มเลยนะคะสาวไทยก็ช่วยกันสู้ได้แบบยอดเยี่ยมต้องปรบมือให้เลยเอาชนะไปได้ในที่สุด15-10ค่ะแมตช์นี้นะคะอมสินสศิภาพรจันทวิสูตรมากที่สุดค่ะเธอทำได้ถึง28แต้มสรุปแล้วนะคะสาวไทยก็ชนะจีนไป3-2เซตค่ะของเราจากที่อยู่อันดับที่17ของโลกตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงของเรานะคะทำคะแนนรอบนี้บวกมาได้ 10.34 คะแนนขยับขึ้นมาเป็นอันดับ14ของโลกแล้วนะคะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จค่ะหลังจากเคยได้แชมป์มาเมื่อปี2009 2013และ2023แน่นอนสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของไทยเราสำหรับวอลเลย์บอลหญิงก็คือวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วเธอเนี่ยพวกเธอยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะกับแคนาดาค่ะในปีหน้าส่วนผลคู่ชิงอันดับ3ญี่ปุ่นเอาชนะอิหร่าน3-0เซตนะคะทำให้อันดับ1คือไทยค่ะได้เหรียญทองนะคะอันดับ2คือจีนนะคะแล้วก็อันดับ3ก็คือญี่ปุ่นค่ะเป็นอันดับที่3นะคะก็ต้องปรบมือดังๆเลยสำหรับความพยายามของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะก็เป็นที่ชื่นชอบอย่างน้อยสิ่งที่เราเครียดไปเจอแต่เรื่องข่าวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาข่าวไฟไหม้เยอะเหลือเกินโดยเฉพาะที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะเชื่อว่าหลายคนรู้จักดีเลยล่ะสำหรับคลองถมนะคะไม่หนักมากเลยค่ะไม่หนักมากต้องยอมรับว่าเป็นขนาดบ้านดิฉันอยู่แถวรัชดาดินแดงยังได้กลิ่นพลาสติกเลยตอนแรกก็คิดว่าหรือว่าบ้านเราแถวบ้านเราไฟไหม้อีกแล้วอะอะไรประมาณนี้แต่ดิฉันก็คิดไม่ผิดนะเพราะวันที่คลองถมไฟไหม้อะรัชดาซอย6อะอยู่ใกล้ๆกันก็ไหม้อีกเหมือนกันนะคะช่วงนี้ไฟไหม้บ้านบ่อยมากๆเลยอะไอ้แล้วก็คลองเตยเมื่อวานนี้ไฟไหม้เผาวอดไปอีก5หลังแต่ว่าที่หนักสุดเนี่ยก็จะเป็นคลองถมเซ็นเตอร์เนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพวกเก็บพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เขาเวลาเราจะคิดจะไปซื้อของหลายคนก็ต้องคิดถึงคลองถมไปมันแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แออัดหน่อยนะมันก็จะเป็นสัญญาไอจะติดกันอะในส่วนของร้านค้าค่ะแล้วก็ที่สุดแล้วนะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายเยอะมากแต่ตอนนี้เห็นบอกว่าเขาจะมีการเยียวยาให้รายละ15,000ซึ่งต้องยอมรับว่า15,000มันน้อยมากนะคะเพราะว่าชิ้นส่วนเหล็กหรืออะไรทุกอย่างที่เขาขายพวกไอ้พวกนั้นนะมันราคามันแพงอะเนาะคืบหน้าของคดีตอนนี้ก็รับเรื่องร้องเรียนแล้ว

ขั้นตอนกฎหมายในลำดับต่อไปนะคะคือสถานการณ์เมื่อวานก็มีไฟปะทุมาหน่อยแต่ว่าพอดีมันมีฝนเนาะก็ช่วยได้นิดหนึ่งแต่ว่าไม่มีแสงเพลิงนะคะมีควันและความร้อนสะสมอยู่ใต้ชั้นโครงสร้างที่มันพังทลายทับถมกันอ่ะมันเลยทําให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอ่ะยังไม่สามารถเข้าไปเก็บพยานหลักฐานเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ได้คือต้องรอให้ผอ.เขตป้อมปราบศัตรูภายในฐานะผู้บัญชาการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปลอดภัยเสียก่อนนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจและผอ.จะสามารถเข้าไปปฏิบัติการตรวจสอบและก็เก็บพยานหลักฐานได้เต็มรูปแบบนะคะการจัดการจราจรก็ตอนนี้เขามีปิดเส้นทางการจราจรเมื่อวานก็คือถนนวรจักรรถติดนะคะแถวนั้นตั้งแต่แยกวรจักรจนถึงแยก SCB ค่ะอันนี้มาอำนวยความสะดวกให้กับเครื่องจักรขนาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ไปเคลียร์นะคะก็วันนี้วันที่31วันจันทร์คาดว่าน่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าออกเมืองของพี่น้องประชาชนแหละเพราะเขามาทำให้ตั้งแต่เพิ่งเมื่อวานแต่ก็อาจจะมีบ้างนะคะตอนนี้ต้องระวังนิดนึงพวกมิจฉาชีพนะคะที่จะเข้าไปเขี่ยไปดูนะเรื่องการโจรกรรมโจรกรรมทรัพย์สินอย่างเป็นทางการแต่ก็พบการกระทําความผิดเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันทีนะคะส่วนกรณีสัญญาเช่าค่ะสัญญาเช่าของผู้ประกอบการนะคะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เห็นเขาก็จะต้องมาดูมาคุยกันนะคะว่าจะยังไงกันแน่ไอพยายามหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมกันอยู่ในขณะนี้นะคะอาคารมีสัญญาเช่าก็มีนะบางที่เนี่ยเขาจะมีสัญญาเช่าแบบชัดเจนอ่ะคุณผู้ฟังก็คือพูดยังไงเดียสัญญาเช่าที่พูดถึงอ่ะก็คือว่าเขาก็จะไอระยะยาวอ่ะบางทีอ่ะบางจุดนี้ระยะยาวนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นสัญญาเช่าระยะยาวแล้วก็ไฟไหม้ที่มันเกิดขึ้นในเวลาเนี้ยสิ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะเกี่ยวกับการวางเพลิงเพื่อไล่ที่หรือเปล่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเออโอเคเดี๋ยวเขาก็จะไปดูให้นะคะว่ามันเป็นเพราะสิ่งนี้หรอหรือยังไงนะคะมันเป็นการไล่ที่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแหละก็มีคนพูดถึงกันเยอะอยู่นะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็ต้องระวังกันอีกอะเรื่องของฟืนไฟอะดิฉันไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจรหรือก็มีกระแสที่เข้าไปดูอ่านคอมเมนต์ก็หลากหลายนะวันนั้นคือคุยกันเรื่องที่ว่าแถวบ้านรัชดาซอย 7แล้วก็ชานเมือง3-4ที่ไฟไหม้ติดกันตั้ง2 รอบเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของไอ้พวกที่แบบต้องใช้อะไรไฟสูงหรือเปล่านะคะแต่พอเราติดตามดูประเด็นข่าวที่มีคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันจะเป็นเพราะว่าไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้ช่วงนี้รถไฟฟ้าเขาชาร์จแบตกันเยอะแล้วใช้ไฟสูงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ามันก็มีหลากหลายอ่ะทุกอย่างมันคือมันเป็นความไม่แน่นอนที่ทุกคนก็ต่างก็พูดกันไปอ่ะพูดแบบว่าพูดด้วยความสงสัยเป็นการตั้งข้อสงสัยซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะไปพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องที่จริงนะคะฉะนั้นก็เลยยังต้องรอนะคะต้องรอก่อนรอไอ้ว่าเพลิงไหม้เนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรแต่ไหม้หนักมากอ่ะควันเพลิงมันขึ้นแบบสูงมากนะคะดิฉันก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าเฮ้ยมันไหม้ขนาดเนี้ยคือตอนที่เราติดตามข่าวอ่ะเรานั่งดูเราก็ยังสงสัยว่ามันจะลามไปถึงแบบมันจะลามไปหนักกว่านี้หรือเปล่าเพราะแถวนั้นนะหมู่บ้านมันจะแออัดบ้านผู้คนแล้วก็ผู้ประกอบการเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้คือเรื่องเสาร์อาทิตย์มาเล่าให้ฟังกันส่วนเรื่องของสภาพอากาศเนาะสภาพอากาศตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนวันนี้มีประกาศฉบับที่10ออกมานะคะถ้ามีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเป็นฉบับออกมานั่นก็หมายความว่ามันจะมีเรื่องของฝนฟ้านะคะที่มันจะตกลงมาหนักอย่างประกาศฉบับที่10เนี่ยจังหวัดไหนที่จะโดนบ้างดิฉันก็จะโฟกัสไปที่จังหวัดที่เป็นสีแดงนะคะซึ่งเขาว่าจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่2 กันยายนก็ตรงกับวันพุธนะกลางสัปดาห์สีแดงเนี่ยนะคะสำหรับวันที่31 สิงหาคมวันสิ้นเดือนนะคะภาคเหนือคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดตากจะหนักค่ะภาคอีสานคือจังหวัดบึงกาฬและนครพนมนะคะแล้วก็จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะ
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักจันทบุรีตราดบึงกาฬนครพนมแม่ฮ่องสอนแล้วก็ตากอ่ะจังหวัดตากคืออยู่พื้นที่ภาคเหนือนะคะไม่ใช่ตราดบางคนก็จะงงตากกับตราดนะมันชื่อพยางค์เดียวแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันอยู่แล้วตากอยู่ภาคเหนือนะคะส่วนตราดอยู่ภาคตะวันออกเนาะส่วนสภาพอากาศสําหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสภาพ

0: อากาศสำหรับวันนี้เองเนี่ยจะต้องบอกว่ายังคงต้องตื่นกันอยู่นะคะเพราะว่าจะมีฝนตกหนักมากไทยเราอ่ะเริ่มละช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวขึ้นป่าขึ้นดอยขึ้นเขาเนี่ยตื่นกันบ่อยเหลือเกินบางคนอาจจะรำคาญหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ต้องเตือนนะคะเพราะว่าเวลาไฟไหม้นาเอหรือว่าน้ำท่วมอะไรพวกนี้เวลาพูดกันบ่อยๆอ่ะนั่นหมายความว่ามันเกิดขึ้นบ่อยจนรู้สึกว่ามันแปลกไงอย่างน้ําท่วมเนี่ยบ้านเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะคือสิ่งที่ดิฉันพูดถึงว่าไม่เหมือนเดิมก็คือว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไอ้น้ำท่วมอ่ะเวลาท่วมมันท่วมหนักนะคะน้ำอ่ะโดยเฉพาะพี่น้องที่ทำการเกษตรอีกอ่ะบางทีอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้กันเยอะเหมือนกันนะคะแต่ละปีแต่ละปีเรื่องราคาปุ๋งราคาปุ๋ยมันก็แพงใช่ไหมต้นทุนก็แพงมาเจอน้ำท่วมอีกขายก็ไม่ได้เป็นหนี้ธ.ก.ส.ต้องจ่ายหนี้ธ.ก.ส.อีกทำไงอ่ะคือมันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องบ้านที่โดนน้ําท่วมโดนโคลนมาไอ้ถล่มอย่างเชียงรายหรือแม้แต่ที่หาดใหญ่เนี่ยพูดกันตรงๆว่าตอนนี้คือยังเงินเยียวยาที่ได้รับมามันก็ไม่พออยู่ดีนะคะฉะนั้นก็เลยต้องวางแผนกันดีๆสำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหรือเราจะไปเที่ยวนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มอันนี้เลี่ยงไว้ก่อนนะคะต้องเลี่ยงกันไว้สักหน่อยหนึ่งเพราะไม่งั้นน่ะเวลาที่เจอไอ้เหตุการณ์ขึ้นมาแล้วมันฉับพลันอ่ะคุณเห็นไหมล่ะไอ้ตรงเนปาลกับทิเบตอ่ะใครจะไปคิดเขาบอกว่าหนักรุนแรงมากๆนะคะไอ้ทั้งหินทั้งโคลนอะไรที่มันลงมาขนาดนั้นน่ะก็เลยมองว่าภัยธรรมชาติจากสภาวะอากาศโลกร้อนที่มันเกิดขึ้นเวลาไอ้น้ำท่วมฝนตกทีหนึ่งเนี่ยมันหนักมากนะคะมันหนักมากวันนี้สภาพอากาศอ่ะดิฉันดูแล้วเจอกันหนักหมดอ่ะพื้นที่กรุงเทพก็ไม่รอดนะคะ70%กรุงเทพคนกรุงเทพจะไปทํางานนะวันนี้นะพกร่มไปด้วยนะคะอันนี้ด้วยความปรารถนาดีบอกกันไว้ก่อนน้ําอ่ะไอ้วันนั้นอ่ะอยู่แล้วฝนตกหนักมากเมื่อวานตอนเย็นไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้เจอภาพนี้หรือเปล่าที่บอกว่าฝนตกหนักมากช่วงตอนเย็นพอดีเลยบางจุดยังน้ําไอ้น้ำท่วมอยู่เลยนะคะน้ำแบบมันไม่ได้ท่วมมากอ่ะแต่ว่ามันเป็นน้ําที่ระบายไม่ทันแต่กรุงเทพระยะหลังก็ต้องชื่นชมนิดนึงอ่ะเพราะว่าไอ้เกี่ยวกับเรื่องของน้ําที่ว่าท่วมหนักไม่ค่อยจะมีนะคะจะมีไปส่วนของพัทยาเจอนิดเดียวก็ท่วมเจอนิดเดียวก็ท่วมนี่คือพัทยานะอาจจะเป็นเพราะพื้นที่เรื่องของผังเมืองเหล่านี้เป็นต้นนะคะไอ้มันก็มีไอ้อะไรนะปัจจัยของมันอยู่อะอย่างมันพอมันโตเร็วการสร้างที่มาขวางทางน้ำอะไรเงี้ยจริงๆโครงสร้างของกรุงเทพก็เช่นเดียวกันแต่ระยะหลังอะพอมีเรื่องของการก่อสร้างอะไรมันเรียบร้อยไปเยอะอย่างพวกรถไฟฟ้ามันก็ถือว่าดีขึ้นนะคะหรือว่ามีการขุดระบายให้มันไปอยู่ตรงจุดไหนอะไรเงี้ยคือมันก็อยู่ที่การจัดการของแต่ละทีมก็ว่ากันไปนะคะส่วนภาคเหนือวันนี้ก็70%ของพื้นที่ค่ะตกหนักวันนี้ก็มีเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะตกหนักสุดวันนี้ก็คือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดตากนะคะภาคอีสานวันนี้ก็70%ของพื้นที่ค่ะตกหนักสุดที่บึงกาฬกับนครพนมภาคกลาง60%ค่ะหนักก็คือกาญจนบุรีนะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากาญจนบุรีบอกว่าตากผ้าไม่แห้งเลยแหละเพราะว่าฝนตกเกือบทั้งวันค่ะคล้ายๆกันกับพี่น้องทางภาคเหนืออีสานก็เช่นเดียวกันนะคะกับภาคตะวันออกด้วยเนาะใครที่อยู่ภาคตะวันออกนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเหมือนกันนะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองแต่ที่จะหนักมากในวันนี้ก็จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของบริเวณจันทบุรีกับจังหวัดตราดที่เราว่ากันไปนะคะภาคใต้วันนี้ฝนตก40%ค่ะถ้าเป็นอ่าวไทยกับทางฝั่งอันดามันนะคะอันนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศค่ะส่วนข่าวอื่นๆนะคะเราข่าวกันไปเยอะแยะกันไปหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้ข่าวมันเยอะอ่ะเอาแล้วก็ฝากถึงที่สระบุรีเห็นบอกน้ําป่าไหลหลากท่วมที่ตําบลชะอมอําเภอแก่งคอยนะคะน้ําท่วมค่ะเนี่ยแก่งคอยชะอมเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนชอบไปเที่ยวนะใครที่ชอบบรรยากาศแบบสงบสงบไปกางเต็นท์นอนเก็บค่าเต็นท์คนละ150 บาทอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับความนิยมมาตอนหลังๆคนไปกางเต็นท์กันเยอะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยฝนตกหนักมากนะคะบริเวณต้นน้ำและพื้นที่สูงน้ำตก7 โคตรที่หมู่ 11แล้วก็น้ำตกโกรกอีดกนะคะหมู่ 5ที่ชะอมก็เลยทำให้มวลน้ำเข้ามาพื้นที่ด้านล่างกระทบค่ะบริเวณคลองหินร่วงนะคะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนตกค้างภายในที่พักโดยผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือ ก็ปลอดภัยนะคะผู้ฟังน้ําจะมีกระแสเชี่ยวกรากมากนะคะชะอมก็ส่งผลให้มีบางจุดน้ําไหลบริเวณที่พักอาศัยแล้วก็การเดินทางก็เป็นไปอย่างยากลําบากนะคะช่วยรอดมาได้3ชีวิตนะไปกางตรงกลางเต็นท์บางคนก็ตรงจุดไหนละของลุงอะไรกลางเต็นท์นอนเงี้ยหนีกันแทบจะไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ก็เลยต้องบอกเสาร์อาทิตย์จะไปเที่ยวเดือนกันยายนทั้งเดือนนี้เช็คดูกันหน่อยแต่ว่าประมาณต้นตุลาเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นละสําหรับเรื่องของฟ้าฝนมันจะเป็นช่วงของฤดูปลายฝนต้นหนาวนะคะอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็ขอคุยหน่อยก็แล้วกันนะคะมากับฝนนะคะเรื่องของโควิดตอนนี้กลับมาระบาดอีกแล้วค่ะกลับมาระบาดนะคะตามฤดูกาลนะคะถามว่ามีสายพันธุ์รุนแรงไหมถ้าฟังจากอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอมนเทียนคณาสวัสดิ์ท่านก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็เป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลและระบบสาธารณสุขไทยก็มีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์นะคะรองรับผู้ป่วยเพียงพอแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือนะคะว่าอุ๊ยโควิดระบาดขนาดนี้จะเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าคงทรงคอนเสิร์ตคงไม่ได้ดูแล้วก็ผับเพิบเนี่ยต้องปิดอีกหรือเปล่าอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่มันก็จะมีสายพันธุ์หลักที่เขาเฝ้าระวังแล้วก็พบในไทยตอนนี้ชื่อสายพันธุ์โอไมครอนจำได้กันใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอนหรือว่า XBC ตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อออนไลน์นะแต่ถามตอนนี้คืออัตราป่วยตายต่ำมากนะคะร้อยละ 0.01 ตอนนี้สายพันธุ์ที่มันอยู่บ้านเราที่คนเป็นกันเยอะคือสายพันธุ์ NB.1.8.1 ไม่ได้บอกเลขหวยนะแต่มันอันนี้มันคือเกิดอาการรุนแรงนะคะแล้วก็จะคล้ายๆไข้หวัดอ่ะส่วนอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608นะคะเป็นการสังเกตอาการโรคทางเดินหายใจประชาชนก็สามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้เลยไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกดิฉันได้เป็นมาหมดแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นโควิดมาอยู่พักใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะคะที่เงียบๆไปที่เสียงแบบว่าต้องไอตลอดเวลานะคือเป็นโควิดนะอยู่บ้านไปก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะเพราะว่ามันถามว่ามันอาการเหมือนเคยเป็นโควิดครั้งก่อนไหมเพราะว่าช่วงที่เขาเป็นเคยเป็นติดกับเขาอยู่ครั้งหนึ่งดิฉันว่ารอบที่แล้วมันหนักกว่ารอบตอนที่มันระบาดตอนปี63-64ไอตอนที่ดิฉันเป็นตอนนั้นน่ะโอ้น้ำหนักลงไป3-4 โลแบบว่ามันเจ็บคอเหมือนว่าคนเอามีดมากรีดคอไออะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้ก็คือไอเจ็บคอแต่ว่ามันไม่หนักเท่าครั้งก่อนอาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดก็ได้นะคะถ้าเป็นภาพแบบนั้นอาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดแหละคิดว่านะฉะนั้นแล้วก็ช่วงนี้ระวังกันหน่อยนะคะไปไหนก็สวมหน้ากากอนามัยเอาไว้เนาะเพราะว่าเราไปอยู่กับคนเยอะๆอย่างเงี้ยคนบนรถไฟฟ้าแออัดในช่วงเย็นที่วันนั้นที่เล่าให้คุณผู้ฟังวันนั้นนะจะได้นั่งรถไฟฟ้ากับเขาช่วงที่เขาเลิกงานอัดกันแบบโอ้โหปลากระป๋องเลยนะคะนี่แหละช่วงนี้เป็นโอกาสที่คุณผู้ฟังต้องไปซื้อหน้ากากอนามัยนะคะใครที่โดยสารไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟนะคะหรือรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ขอความร่วมมือกันสักนิดหนึ่งแต่ว่าไอ้ข่าวบางทีที่มันเป็นข่าวลือข่าวปลอมเนี่ยเราอย่าไปส่งต่อขอความร่วมมือตรงนี้บางทีอ่ะเราไม่ทราบข้อมูลที่มันมาจากแหล่งไหนมันชัดเจนหรือเปล่านะจะได้ไม่ไปสร้างให้มันเกิดความเข้าใจผิดจะไปสร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคมก็เข้าใจนะว่าทุกวันนี้คือถ้าใครไปกดไลค์กดแชร์ข่าวคุณใน Facebook อ่ะถ้ามีคนเข้าไปติดตามคนเข้าไปชมข่าวคุณเยอะคุณจะได้ตังค์เป็นดอลลาร์ที่เขาจะแบบว่ามีเข้ามาหลายคนก็เลยอะไรก็ได้ที่ทำให้ฉันได้ตังจากตรงนี้ฉันก็ข่าวปงข่าวปลอมข่าวเท็จคนตื่นตระหนกคนแชร์คนเข้ามาด่าก็ช่างมันเดี๋ยวฉันได้ตังอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะคะบางทีมันทำให้บางทีพี่น้องประชาชนบางทีเขาอ่านข่าวปลอมไปเนี่ยเขาตื่นตระหนกตกใจกันมันไม่โอเคเลยนะคะถ้ามีข้อสงสัยก็โทรไปสอบถามที่กรมควบคุมโรคก็ได้นะคะ1422ก็ได้เหมือนกันค่ะข่าวลือมันเยอะเนาะอ่ะเรื่องอื่นมีอะไรอีกไหมไปเศรษฐกิจได้ละเศรษฐกิจวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแบงก์ชาติรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะจะไล่ๆกันไปก่อนหน้านั้นคือตัวเลขจริงของสภาพัฒน์ที่ออกมาละอันนั้นก็คือเป็นไตรมาสที่2นะคะที่ออกมาดีกว่าคาดการเนาะตัวเลขส่งออกก็ออกมาดีกว่าคาดการนะคะตัวเลขส่งออกของไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ทีนี้ก็คงจะต้องมาจับตาดูในรอบนี้กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็นอกจากนั้นสัปดาห์นี้ก็ติดตามดูนะคะทางด้าน SME ค่ะตอนนี้เห็นบอกว่า SME กับสอทเขากำลังจัดจี้เร่งบังคับใช้เครดิตเทอม45วันค่ะเพราะว่าเป็นการแก้ปม SME GP 600ล้านก็เป็นห่วงนะคะพี่น้องชาวผู้ประกอบการขนาดเล็กนะที่เจอปัญหากันอยู่ในทุกวันนี้นะคะเจอกันเยอะแล้วเขามีเคสที่จันทบุรีนะคะค้างจ่ายหลักล้านก็มีนะคะก็เป็นห่วง SME รู้กฎแต่ไม่กล้าร้องก็มีนะปมไปท้าทายเครดิตเทอมยกเคสให้ฟังเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ติดตามเรื่องของราคาทองของไทยนะคะช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เมื่อวานเดี๋ยวนี้ราคาทองเสาร์อาทิตย์ก็ตามประกาศสมาคมค้าทองคำเขาก็เปิดนะผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้เริ่มย่อตัวลงละนะคะหลายคนเสียดายวันนั้นไม่ได้ขายตอน71,00072,000ตอนนี้มาเหลือ69,000แล้วนะราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งรับซื้อ69,300ค่ะขายออก69,500ทองรูปพรรณรับซื้อ67,916.80 บาทขายออก73,000นะคะราคาทองเนี่ยรอบแรกลบไปก่อนเลยนะตอน9:06เนี่ยลบไป650 บาทรอบที่2ก็ลบไปอีก50รอบที่3ก็ลบไปอีก50ฉะนั้น3รอบตอนนี้ลบไปละ750 บาทค่ะซึ่งก็อ้างอิงโกลด์สปอตนะคะที่4,200เอ้ย4,424 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เงินบาทคือ33.17 บาทนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่มันมาจากประเด็นไอ้เรื่องแจ็คสันโฮที่รอติดตามกันนั่นแหละนะคะว่าเดือนกันยายนเดือนที่ใกล้จะถึงเนี่ยส่งสัญญาณมานะคะว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือก็จะมีการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้ท่ามกลางซื้อขายตอนนี้ต้องระมัดระวังก่อนที่เควินวอชจะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมแจ็คสันโฮวันนี้จะมีความคืบหน้าออกมานะคะสัญญาทองคำนิวยอร์กก็ตั้งแต่วันพฤหัสบดีก็ได้ปิดบวกไปนะคะจากการอ่อนค่าของไอ้อะไรนะของไอ้ดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าตัวเลขออกมาละนะไอของแจ็คสันโฮที่เรารอเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมแต่ว่าพอเช้าวันเสาร์อ่ะมันของเขาก็ตามเวลาเราก็จะเป็นช่วงเช้าตี 3 ตี 4อย่างเงี้ยคือตอนนี้หลายคนก็มากังวลอีกละกังวลเรื่องของเฟดทองตกลงมาก็เพราะว่ากังวลเรื่องของเฟดนะคะที่ส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะถ้อยแถลงของเควินวอชนะคะก็ได้รับแรงกดดันมากๆเพราะว่าคำพูดที่เขาพูดออกมานี่คือว่าเขาจะยังคุมเข้มนโยบายการเงินแล้วก็มองว่าเงินเฟ้อยังสูงไปพอภาพนี้ออกมาปุ๊บอ้าวตลาดกลับมาเปลี่ยนอีกแล้วค่ะคาดว่าเฟดน่าจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆเลยนะคะทำให้บอนด์ยิลด์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ปรับทองก็เลยร่วงลงไปอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักที่มันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่พวกเราหยุดกันไปเนี่ยแหละมันมีข่าวประเด็นเนี้ยที่หลายคนเปิดมาวันจันทร์ทองร่วงลงไปซื้อมาเก็บไว้ตอนที่ว่ามันแพงจริงๆค่ะสิ่งที่มันเป็นประเด็นใหญ่ตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการจับตาธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดที่ก็จะประชุมกันเดือนกันยายนเดือนหน้านี่แหละนะคะเป็นประเด็นสำคัญค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะผู้ฟังกระทรวงการคลังเขาเตือนค่ะเรื่องของการดึง1 ล้านแรงงานเข้ามาตรา33ซึ่งประกันสังคมเนี่ยที่ว่าเขาออกมาเป็นมติใช่ไหมว่าหาบเร่แผงลอยพ่อค้าอะไรพวกนี้ค่ะเกษตรเนี้ยจะดึงเข้ามาเป็นมาตรา33นะคะก็เป็นแหล่งข่าวจากทำเนียบบอกว่าพอมีพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการแล้วก็ไอในส่วนของการกำหนดกิจการลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับของตามกฎหมายประกันสังคมเพื่อขยายความคุ้มครองลูกจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33เพิ่มเติมจากครม.คาดว่าจำนวนผู้ประกันตนจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า1,50,000 คนภายในปี2573แน่นอนจากเดิมที่เคยอยู่นอกระบบถ้าเราดึงมาแบบนี้ก็จะเป็นล้านทีนี้เป็นล้านเนี่ยมันจะครอบคลุมลูกจ้าง3กลุ่มก็คือลูกจ้างกิจการเพาะปลูกป่าไม้เลี้ยงสัตว์ลูกจ้างนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพแล้วก็ว่างงานกระทรวงการคลังก็มองว่าการบังคับใช้เนี่ยมันจะทำให้มีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นนายจ้างก็จะต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็นำส่งเงินสมทบทุกเดือนค่ะก็ต้องออก แบบระบบบริหารจัดการนำเงินส่งสมทบให้เหมาะสมกับลักษณะของแรงงานกลุ่มนี้นะคะพร้อมกับประเมินความคุ้มค่าต้นทุนผลประโยชน์แล้วก็ความยั่งยืนทางการคลังนะคะทางด้านสำนักงบประมาณก็เตือนว่าตอนนี้ไทยยังเผชิญกับค่าครองชีพสูงต้นทุนพลังงานก็เพิ่มเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะดังนั้นเพิ่มภาระเงินสมทบอาจจะกระทบลูกจ้างกับนายจ้างรายย่อยและอาจจะนำไปสู่การลดวันทำงานเลิกจ้างแล้วก็หลีกเลี่ยงการจ้างงานในระบบนะคะทีนี้สำนักงบประมาณเขาก็เลยเสนอให้เอางี้ได้ไหมทบทวนขั้นตอนรัดกุมหน่อยสร้างความเข้าใจกับแรงงานแล้วก็พิจารณาความสมัครใจของผู้ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์พร้อมวางแผนฐานะการเงินของกองทุนประกันสังคมทั้งระยะสั้นกลางและยาวเพื่อไม่ให้สภาพคล่องมันกระทบไม่สร้างภาระการคลังแก่รัฐในอนาคตสภาพัฒน์เองเขาก็เสนอให้สำนักงานประกันสังคมคุณก็ต้องไปเร่งพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนนายจ้างการแจ้งจ้างแล้วก็การคำนวณเงินสมทบแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลค่าจ้างกับระบบประกันสังคมเพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้กระทรวงการคลังเขาเตือนออกมานะคะดึง1 ล้านแรงงานเข้ามาตรา33ก็หวั่นว่าภาระค่าครองชีพกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่กองทุนประกันสังคมจะต้องมาจัดการดูแลวางแผนของเขาตรงนี้กันไปนะคะส่วนเรื่องอื่นที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับไอ้นี่ก็ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยตอนนี้มิจฉาชีพก็มาแรงมากๆนะคะปลอม QR code ค่ะอ้างก.ล.ต.ชวนลงทุนตอนนี้เขาจะมีกฎหมายที่ทางกระทรวงการคลังเขาออกมาที่เขาร่วมเนี่ยที่แบงก์ชาติเขาร่วมด้วยคือเกี่ยวกับปรับกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุนไทยพวกมิจฉาชีพพวกปั่นหุ้นนะคะมันเยอะใช่ไหมแล้วมิจฉาชีพมันจะชอบแบบสกิลไปเรื่อยล่าสุดกระทรวงดีอีเขาเตือนประชาชนต้องระวังมิจฉาชีพใช้ QR code แล้วก็ชื่อโลโก้ก.ล.ต.มาสร้างความน่าเชื่อถือหลอกชวนไปลงทุนอ้างไอ้รับรองความปลอดภัยเหล่านี้นะคะมันเป็นข่าวปลอมค่ะต้องเช็คหน่อยนะคะบางทีบางอย่างต้องเช็คหน่อยตรวจสอบข้อมูลข้อความทั้งหมดมีตั้งเยอะนะเป็นแสนนะข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบนะคะแล้วก็พบเบาะแสจากโซเชียลนี่เยอะมากๆเลย11,442ข้อความแล้วก็ Line Official 1ข้อความค่ะเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินตรวจสอบ29เรื่องตอนนี้ข่าวปลอมอันนี้จะมาบอกให้ที่ได้รับความสนใจเยอะมากๆนะคะ7เรื่องด้วยกันมันจะมี7เรื่องเป็นข่าวจริงอยู่3เรื่องข่าวปลอม2เรื่องข่าวบิดเบือน2เรื่องอันดับ1ข่าวจริงเรื่องรู้ทันอาการวูบกระทันหันและวิธีสังเกตสัญญาณสำคัญคือหลังจากที่เรย์แมคโดนัลด์นะคะที่เขาเสียชีวิตจากเรื่องของเส้นเลือดตีบเรื่องหัวใจตีบใช่ไหม3เส้นแล้วก็เรื่องของการวูบบางทีนี่เสียชีวิตกระทันหันอะไรแบบนี้มันทำให้มีคนออกข่าวนี้เยอะมากอันนี้เป็นข่าวจริงนะคะที่เขาแนะวิธีสังเกตสำคัญยังไง1 2 3 4อันดับ2ข่าวจริงเกี่ยวกับไอการปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเตือนให้เฝ้าระวังระดับน้ำท้ายเขื่อนที่จะเพิ่มมา 1.5 ถึง 2เมตรอันนี้ไม่ต้องห่วงว่าเป็นข่าวปลอมจริงแน่นอนค่ะช่วงนี้น้ำมันเยอะนะคะฝนตกทุกวันทางเหนือนะพอทางเหนือตกเนี่ยแน่นอนน้ำเจ้าพระยาก็จะไหลมานะคะทางภาคกลางพี่น้องชาวภาคกลางอยุธยาชัยนาทอ่างทองแถวนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยนะคะส่วนข่าวปลอมที่จะบอกก็คือเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบกเปิดรับทำใบขับขี่ผ่านบัญชี TikTok ค่ะไอ้บัญชี DLTSMDL Smart 875อันนี้มันปลอมกากบาทไม่มีหรอกที่เขาจะไปรับทำใบขับขี่ผ่าน TikTok ข่าวที่4คือกรมทางหลวงชนบทขยายถนนอันนี้ถูกค่ะเคหะบางพีคาดว่าเสร็จปี70ข่าวบิดเบือนคือทานใบกะเพราเป็นประจำสารพิษตกค้างในร่างกายระยะยาวได้อันนี้ข่าวบิดเบือนส่วนเรื่องไทยแผ่วถางพื้นที่สร้างถนนจัดทำที่มั่นดินแดนไทยกัมพูชาข่าวบิดเบือนค่ะข่าวปลอมอีกอันนึงคือสนใจลงทุนสแกน QR code ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีรับรองความปลอดภัยโดยก.ล.ต.ไอ้นี่แหละข่าวที่น่าสนใจคือเนี่ยไอ้สนใจลงทุนสแกน QR code นี่แหละที่บอกว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีรับรองความปลอดภัยโดยก.ล.ต.เนี่ยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับทางก.ล.ต.พบว่าเป็นข่าวปลอมนะคะเพราะว่า QR code โฆษณาดังกล่าวผู้ไม่หวังดีได้แอบอ้างชื่อก.ล.ต.มาสร้างความน่าเชื่อถือขณะเดียวกันข้อความชวนลงทุนก็กล่าวอ้างรับรองความปลอดภัยโดยก.ล.ต.เป็นการให้ข้อมูลลงทุนที่แอบอ้างชื่อและโลโก้ของสำนักงานก.ล.ต.โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็เลยทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับก.ล.ต.และมันจะเสี่ยงนะคะได้รับความเสียหายหากไปหลงเชื่อลงทุนบางคนเงินเก็บเกษียณโอ้โหกว่าจะเก็บมาได้นะคะ ยุคสมัยนี้เกษียณก็ลำบากนะคนที่เป็นคนเกษียณแล้วมีเงินบำนาญก็อาจจะไม่ได้ลำบากเหมือนคนที่ไม่มีเงินทั้งบำนาญประกันสังคมคือบำนาญประกันสังคมมันสู้ไอ้ข้าราชการพวกกบข.ไม่ได้อยู่แล้วอะใช่ไหมอันนั้นเขาก็จะแบบว่าเขารับยิ่งเขารับราชการอายุราชการเยอะเขาก็เกษียณโดยสบายใจถ้าเขาไม่ได้ไปสร้างหนี้สร้างสินอะไรเยอะแยะอะนะคะแต่ยุคสมัยเนี้ยคนเกษียณไปแล้วเป็นหนี้แก่ไปลำบากไงที่เขาพูดคำนี้เยอะมากนะคะแล้วบ้านเราเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุแบบวัยแรงงานตอนนี้ก็สูงอายุก็จะมีตามร้านกาแฟต่างๆนะที่ดิฉันยังเห็นอยู่นะคะเขาก็รับสมัครคนสูงอายุไปทำนะคะบางคนที่มีแบบดีกรีดีหน่อยก็ไปเป็นที่ปรึกษาเป็นบอร์ดอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแบบสูงหน่อยเงินเดือนก็จะสูงนะฉะนั้นแล้วอย่าให้เขาไปหลอกเอาเงินเรานะคะดูดีๆค่ะให้น่าเชื่อถือกันสักนิดนึงนะคะเงินอยู่ในกระเป๋าเราอยู่ที่เราจะโอนให้ใครเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ที่เราอ่ะใครจะไปให้ค่าตอบแทนมันสูงขนาดนั้นอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นก.ล.ต.ถึงขั้นให้แจก QR code มันโดย common sense เราต้องรู้อยู่แล้วมันไม่น่าจะใช่อ่ะเราต้องเอ๊ะกันสักนิดหนึ่งนะคะส่วนวันนี้จะมีครม.สัญจรจะไปภาคใต้นะคะเพราะว่าไปที่สงขลาค่ะก่อนไปสงขลาก็คงต้องไปเยี่ยมเยียนพี่น้อง3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หน่อยช่วงนี้เหตุปั่นป่วนเกิดขึ้นบ่อยบ่อยถ้าคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้จากที่ดิฉันรายงานข่าวมาเป็น20 ปีเนี่ยนะคะไอ้พวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองอะไรพวกเนี้ยไม่รู้ทําไมเนาะคิดเหมือนกันหรือเปล่าพอใกล้สิ้นปีงบประมาณทําไมเหตุการณ์ไฟใต้มันเกิดขึ้นบ่อยจังมันป่วนแบบโอเคบางทีก็อาจจะถึงขั้นรุนแรงถึงแก่ชีวิตผู้บริสุทธิ์แล้วก็ในเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่อยู่ในพื้นที่เด็กน้อยอะไรพวกนี้นะคะซึ่งก็น่าสงสารมากๆนะคะในทุกๆปีแต่รอบนี้ล่าสุดก็ป่วนร้านสะดวกซื้อบางห้างดังบางไปบึ้มไปป่วนไปไล่เขาออกแล้วไปบึ้มร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยบางคืน50 กว่าจุดเนี่ยทำไมในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณทำไมสถานการณ์ชายแดนใต้แล้วมันก็รุนแรงต่อเนื่องด้วยนะคุณผู้ฟังอย่างค่ำเมื่อวันที่28ก็คนร้ายรอบยิงวางเพลิงที่มายอปัตตานีใช่ไหมแล้วก็ถูกไฟไหม้เสียหายร้านสะดวกซื้อเหล่านี้เป็นต้นในคลังสินค้า Global House ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีก็โดนอาวุธปืนสงครามยาวไปขู่ไล่พนักงานออกแล้วไประวางระเบิดเนี่ยมันต้องการอะไรนี่คือเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะแล้วก็ในนาทีนี้สิ่งที่สะท้อนความล้มเหลวคือชาวบ้านเขาสำรวจความคิดเห็นจากนิด้าโพลเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าความไม่สงบล่าสุดน่ะคนจังหวัดชายแดนคิดเห็นยังไง35.73เกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่ค่ะต้องลงเยอะหน่อยนะปีหนึ่งลงเยอะนะคะงบประมาณพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าช่วยได้เยอะไหมก็อยู่ที่คุณผู้ฟังลองเสพข่าวดูบางทีเราไปพูดกล่าวหาอะไรเขาก็ไม่ได้เราก็ลองคิดดูนะคะมันลงไปเยอะมากอะแต่ว่าในเรื่องของการทำงานการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้บริสุทธิ์ก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็30.36บอกว่าเป็นเพราะว่าไอ้พวกทุนเทายาเสพติดค้าของทงของเถื่อนเนี่ยค่ะมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองไม่พอใจการปราบปรามความเข้มงวดของรัฐที่ผ่านมานะคะส่วน29.64บอกว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นค่ะ27.64บอกว่าก็น่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนจะคุยสันติภาพอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงนายกก็กำชับเรื่องนี้ไปแล้วเขาจะมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดภาคใต้นะคะก็คือที่จังหวัดสงขลานะวันนี้พรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวยังไงค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะดูเวลาแล้วเราต้องไปดูในภาพของสถานการณ์การลงทุนของวันนี้กันหน่อยนะคะวันแรกของสัปดาห์พักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟต์เก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรักและยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็นคุณค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อีก3นาทีนะคะในภาพของการลงทุนเดี๋ยวนักวิเคราะห์จะเข้ามาคุยกับเราหลังจากที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจบนะคะประมาณสัก10โมง10นาทีก็ประมาณนั้นวันนี้ก็คงจะต้องมาติดตามดูเรื่องของตลาดหุ้นของบ้านเรานะคะตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา24-28สิงหาคมก็ภาพรวมคือปรับฐานค่อนข้างชัดเจนนะคะหลังจากขึ้นมาแรงก่อนหน้านั้นนะคะเซ็ตอินเด็กซ์วันศุกร์ปิดท้ายลบไป 0.78% นะคะยืนอยู่ 1588.22 จุดค่ะโดยภาพรวมจาก 1613.78จุดในวันศุกร์ก่อนหน้านั้นก็เทียบกันให้เห็นนะคะมาที่ 1588.22 อ่ะมันก็ลดลงประมาณ 25.56 จุดอะค่ะใน1สัปดาห์หรือว่าลงไป 1.58% นะคะในสัปดาห์ที่แล้วในภาพรวมถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเพราะว่ามีแรงขายหุ้นใหญ่มากดดันอย่าง Delta AOT Advance ล่ะกดดันดัชนีในช่วงปลายสัปดาห์นะคะแล้วก็เงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่ามีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเพิ่มด้วยทำให้ฟันโฟลก็ไม่แข็งแรงเหมือนช่วงก่อนหน้านั้นนะคะนักลงทุนก็ต้องรอความชัดเจนจากทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือ Fed ค่ะแจ็คสันโฮโดยเฉพาะทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐจะเป็นอย่างไรนะคะถึงแม้สัปดาห์ที่แล้วอีวีเดียรายงานผลประกอบการแนวโน้ม AI แข็งแกร่งช่วยตลาดหุ้นโลกได้แต่ไม่ได้ดันหุ้นไทยขึ้นตามมากนักค่ะก็ ็มาติดตามในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองในภาพรวมของสัปดาห์นี้กันนะคะมองว่าอาจจะแกว่งตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะเพราะว่ารับแรงกดดันถ้อยแถลงของประธานเฟดที่แจ็คสันโฮก็ยังคุมเข้มนโยบายการเงินแล้วก็มองว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันยังสูงไปนะคะก็ทำให้คาดการณ์ว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆสำหรับเดือนหน้าวันนี้เป็นอย่างนี้ก่อนนะคะประกอบกับมีข่าวอิหร่านกลับมาโจมตีทำให้น้ำมันดิบมีการขยับขึ้นก็เป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นค่ะวันนี้ในมุมมองบล.เอเชียพลัสนะคะมองแนวต้าน 1,600 จุดแล้วก็แนวรับ 1,575 ถึง 1,580 จุดค่ะอันนี้มองกรอบในวันนี้นะคะสำหรับไอ้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะคะเพราะว่าโฟกัสสำคัญก็ที่แจ็คสันโฮเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ท่าทีที่บอกอาจจะส่งสัญญาณว่าขึ้นดอกเบี้ยปัจจัยนี้ก็ตลาดผันผวนแล้วค่ะทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูเวลาแล้วคงจะต้องพักแล้วค่ะฟังสารคดีไทยเบฟก่อนแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเจอกับนักวิเคราะห์แล้วก็วันนี้คุยเรื่องของสมุนไพรค่ะจากโรคโควิดที่มันระบาดนะคะมาในเรื่องโควิดระบาดวันนี้มาดูสมุนไพรที่จะช่วยท่านได้มีตัวไหนบ้างยังไงเดี๋ยวตามกันช่วงต่อไปพักสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกรีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัทแบงคอกเมโทรเน็ตเวิร์กจำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า หายจะจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครสามารถควบคุมจุดความร้อนไว้ได้แล้วและคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่พบก๊าซพิษในภาพรวมยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะยังมีการส่งรถตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยมุ่งเน้นบริเวณโซน4บล็อกที่5ซึ่งคาดว่าเป็นจุดต้นเพลิงโดยนำภาพบันทึกเหตุการณ์คำให้การของพยานและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดแรกมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากโครงสร้างอาคารชั้น2พังทลายลงมาทับชั้น1ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและกรุงเทพมหานครยืนยันความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจะกั้นพื้นที่เพื่อส่งมอบให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายต่อไป ด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครได้ขยายเปิดศูนย์ One Stop Service ณวัดพระพิเรนเพื่อรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ส่วนกรณีจำนวนรถที่ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้นพบประมาณ8คันโดยมีรถกระบะ1คันที่ยังอยู่ในสภาพดีซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งวางแผนหาวิธีเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่สำหรับเรื่องค่าชดเชยต่างๆต้องพูดคุยกับบริษัทประกันภัยอีกครั้งกระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น.
16: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยยื่นได้ถึงเวลา 23:00 น.ซึ่งผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.thและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถดำเนินการได้ในเวลาทำการของธนาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นทบทวนสิทธิ์ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามขั้นตอนและไม่พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569ขณะที่กระทรวงการคลังมีประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
9: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านเก็บกักและการระบายน้ำ
17: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
9: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าหม้อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์อินดี้อีโคพลัสห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าหม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: มากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก12นาทีค่ะช่วงนี้เราจะได้ไปเปิดมุมมองดูนะคะส่องดูกลยุทธ์การลงทุนแนวโน้มสำหรับวันนี้วันจันทร์นะคะต้นสัปดาห์แล้วก็เป็นวันสิ้นเดือนด้วยนะคะ31สิงหาคมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษจากบล.กรุงศรีนะคะคุณกรพัฒน์คะสวัสดีค่ะ
6: ครับคุณเตยสวัสดีครับผม
5: มาดูกันหน่อยนะคะหลังจากที่เราได้เห็นถ้อยแถลงของเควินวอชประธานเฟดไปแล้วที่แจ็คสันโฮวันนี้ดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยก็ยังเป็นภาพแกว่งด้านลบเรามองว่าปัจจัยนี้นอกจากปัจจัยที่เรื่องของมุมมองดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมีอะไรอีกที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้หรือว่าเรายังมองนี้เป็นไอ้ดอกเบี้ยเป็นประเด็นสำคัญคะ
6: จริงๆเรื่องเควินบอชแถลงในแจ็คสันโฮเนี่ยเป็นคี key point หลักที่ตลาดรอดูนะครับแล้วก็คือต้องบอกแบบนี้ก่อนแยก2ส่วนนะครับคือตลาดเองเนี่ยก่อนอันนี้จะไม่ได้เห็นท่าทีของ Ken Walsh ในการให้ framework หรือว่า forward guidance นะครับภาพของตัวทิศทางนโยบายการเงินอะไรเลยนะครับพยายามโยนไปที่ data dependent นะครับเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเองเนี่ยนะครับเห็น framework ในเรื่องตัว policy ชัดเจนขึ้นนะครับก็เน้นย้ำว่าเงินเฟ้อเนี่ยคือเป้าหมายหลักของ Fed นะครับแล้วก็ต้องการลดบาลานซ์ชีทควบคู่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้พอเขาพูดมาแบบนี้นะครับมันเหมือนเป็นการเปิดตัวผมเรียกว่า semi framework นะครับทำให้ตลาดเองเนี่ยพอที่จะเอาข้อมูลเนี่ยนะครับไปดูนะครับเป็นแนวทางประกอบนะครับว่าถ้าเงินเฟ้อนะครับที่มันค่อยๆดีขึ้นแหละนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ลงเร็วมากนักเนี่ยนะครับมันคลายลงเฟดก็อาจจะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยก็ได้นะครับแล้วก็ตลาดแรงงานเองเขาก็เน้นย้ำว่าจุดปัจจุบันเองอาจจะดูยังสมดุลอยู่นะครับแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันซุดตัวลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นพอพูดมาเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ตลาดเองต้องดูอย่างต่อเนื่องคือเงินเฟ้อนะครับแน่นอนว่ามันน่าจะพีคไปละนะแต่ว่าการคลายเนี่ยเป็นของไหมถ้ามีสัญญาณที่คลายตัวดีขึ้นต่อเนื่องเฟดก็อาจจะได้ขึ้นดอกเบี้ยคือเราได้ตีแบบนี้ครับว่าจากสิ่งที่ทางที่วอชให้มาเนี่ยนะครับข้อดีคือมีการเปิดเฟรมเวิร์กแต่ว่าไม่ใช่ forward guidance ก็คือไม่ได้คอมมิตนะครับว่าดอกเบี้ยจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าตลาดเองก็พอที่จะดูออกว่าต้องไปดูตัวเลขอะไรในระยะถัดไปบ้างนะครับการเน้นย้ำเรื่องเงินเฟ้อเป็นฮอคนะครับฮอคิดโทนนะครับทำให้ตลาดเองต้องมีการรีไพรซ์เพราะนั้นภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าระยะกลางสิ่งที่ส่งออกมาเนี่ยเป็นกลางถึงบวกนะแต่ระยะสั้นเองตลาดจะเหวี่ยงบ้างเพราะนั้นหุ้นเทคหุ้นไฮโกรดอาจจะโดนเทคนะครับแต่ว่าหุ้นพวก value เองนะครับก็อาจจะได้รับจิตยาที่เป็นบวกเข้ามาซัพพอร์ตนะครับก็เป็นที่มาว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยในส่วนตัวเทคไฮเวอร์ชันอย่างเดลต้าอาจจะเป็นตัวเพรสเชอร์หน่อยๆนะครับแต่ว่าพวกพลังงานกับแบงค์เนี่ยเป็นคีย์สำคัญเลยที่จะเป็นตัวประคองซึ่งต้องดูครับวันนี้พลังงานกับแบงค์เองเนี่ยมีแรงส่งมากพอไหมถ้ามากพอเซตเองอาจจะไม่ลบก็ได้นะครับส่วนช่วงท้ายวันนี้วอลุ่มตลาดจะเยอะนะครับระดับ8ล้านเพราะว่าวันนี้ MSCI Rebalance นะครับโดยภาพรวมเป็นระยะสั้นนักลงทุนต้องมาโฟกัสนี่แหละครับพวกพลังงานพวกแบงค์นะครับที่ได้ประโยชน์สถานการณ์นี้ก่อนส่วนตัวที่โดนกระทบเรื่องยิวก็ต้องรอนะครับเช่นเดียวตัวหุ้นอีกการลงทุนที่ตลาดจะกังวลนิดนึงต่อประเด็นเสถียรภาพรัฐบาลเพราะว่ามันมีน้อยเรื่องประเด็นหัวสวต่างๆที่ศาลใกล้พิจารณาก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้หุ้นอีกนโยบายรัฐเองอาจจะพักตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองกรอบดัชนีวันนี้ 1,600 1,110 จุดนะรับ 1580 1578ครับผม
5: ค่ะนะคะตัวเด่นของเราวันนี้คือตัวไหนนะคะที่ตะกี้ที่จับมาเป็นตัวเด่นที่ชูมา
6: ครับวันนี้เราเลือกไทยออยล์นะครับปตท.นะครับเป็นท็อปพิกแล้วก็ปูนซีเมนต์ไทยครับก็เน้นพวกพลังงานปิโตรเคมีครับผมครับ
5: อย่างเรื่องตะกี้ที่แตะไปเกี่ยวกับการเมืองเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าจะเข้ามาแบบยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องการฟ้องสว.กกต.หรือศาลรัฐธรรมนูญตัดสินรู้สึกว่าจะเป็นบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งอะไรเหล่านี้คืออันนี้เป็นภาพระยะสั้นหรือระยะยาวที่ทางตลาดทุนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหน
6: เขาคงเป็นจิตยาระยะสั้นนะครับที่เพชรจนกว่าจะมีความชัดเจนออกมาเพราะหุ้นอิงนโยบายรัฐก็อาจจะเอาเหวี่ยงนะครับเพราะตลาดเองก็ไม่รู้ว่าผลกระทบมันจะมากขนาดไหนเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ตัวรัฐบาลเองก็อาจจะเขาเรียกว่าสูตรด้านนโยบายบ้างนะตลาดก็อาจจะเลือกที่จะมีการปรับโพซิชั่นออกมาก่อนครับผมครับ
5: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
6: สวัสดีครับผมครับ
5: สวัสดีค่ะก็เป็นภาพมุมมองจากนักวิเคราะห์นะคะจากบล.กรุงศรีค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะที่มองภาพรวมของตลาดหุ้นไทยยังคงถูกกดดันจากถ้อยแถลงของประธานเฟดที่แจ็คสันโฮนะคะแล้วก็คงจะต้องติดตามเรื่องของการเมืองที่เข้ามาเป็นประเด็นใหม่เพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นประเด็นเด่นขึ้นมาเนี่ยดราม่าที่เกิดขึ้นนอกจากประเด็นสังคมต่างๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการเมืองก็ต้องเรื่องนี้ละค่ะผู้ฟังการสั่งฟ้องสว.ของกกต.นะคะก็มีการจับตาดูในหัวสว.เนี่ย229คนจะสั่งฟ้องไปกี่คนคนที่เกี่ยวข้องจะมีนักการเมืองไม่จะมีรัฐมนตรีไม่จากพรรคไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของตัดสินคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งนี่จะเป็นเดือนหน้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะตรงกับวันที่28กันยายนค่ะไอเป็นประเด็นการเมืองที่เราจะต้องมาจับตาดูกันนะคะในส่วนของเดือนหน้าเดือนกันยายนนะคะในมุมมองของค่ายอื่นๆอย่างของบลดาโอประเทศไทยก็คาดการดัชนีเซ็ตอินดิคแกว่งในกรอบ1545ถึง1000 1,545 ถึง 1,620 จุดอันนี้คือกรอบในวันนี้นะคะโดยเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของถ้อยแถลงของเฟดนะคะถ้อยแถลงของเฟดค่อนข้างไปทางที่ทำให้นักลงทุนกังวลว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือเปล่านะคะซึ่งก็มีแรงกระตุ้นกดดันมากขึ้นนะคะตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์ถัดไปก็จะต้องมาจับตาดูตัวเลขแรงงานสหรัฐก็ต้องจับตาดูนะคะไอ้นี่แหละที่มันจะเป็นประเด็นในสัปดาห์นี้แล้วก็ตัวเลขไอ้เพื่อประเมินในแนวทางการดำเนินนโยบายของไอ้ทางเฟดนะคะว่าจะไปทิศทางไหนซึ่งประเด็นตลาดหุ้นสหรัฐอย่างช่วงของวันศุกร์เนี่ยก็ปิดลบเล็กน้อยเพราะว่ามีค่อยถ้อยแถลงของเควินวอชนะคะเน้นเรื่องความกังวลเงินเฟ้อขณะที่ไอ้ในภาพส่วนของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก็เผชิญกับแรงขายกดดันดัชนี Nasdaq นะคะทั้งนี้ตลาดยังจับตาตัวเลขแรงงานสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้พร้อมกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะติดตามตัวเลขแรงงานสหรัฐหลังตัวเลขเดือนกรกฎาคมออกมาชะลอตัวส่วนหนึ่งมาจากการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐที่ลดลง

0: ช่วยเติมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหรือไม่สัปดาห์นี้ก็คงจะได้มาติดตามกันนะคะแล้วก็อื่นๆที่น่าสนใจในเรื่องของงานแจ็คสันโฮนี่ก็ถือว่าเขายังคงพูดเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะที่มันมาค่อนข้างที่จะสูงอยู่ในเวลานี้เงินเฟ้อที่กลับเข้ามาสูงก็เป็นเหตุให้ทำให้จะต้องมาจับตาดูนะคะผู้ฟังว่าจากนี้ไปเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยมันจะมีเหตุผลที่กลายเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยกำลังจะกังวลกันมากขึ้นไปยาวหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้เป็นภาพนี้วันพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าเหตุมันจะออกมาเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันส่วนการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐก็อยู่ระหว่างการเจรจาอยู่นะโดยเข้าสู่รอบเจรจานโยบาย30สิงหาคมถึง1กันยายน69ต่อจากที่ทีมเทคนิคเจรจาไปแล้ว27ถึง29สิงหาคมคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาก็เดินทางไปพบผู้แทนการค้าสหรัฐและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเขาก็ยืนยันไม่ข้าม3เส้นแดงของไทยนะคะโดยได้แก่ความปลอดภัยด้านอาหารค่ะสินค้านะคะเนื้อหมูอะไรพวกนี้เดี๋ยวรอติดตามดูเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับมาตรา301นั่นเองนะคะเอาละทีนี้เราก็มาติดตามดูเรื่องของสมุนไพรกันสักหน่อยหนึ่งค่ะเรื่องสมุนไพรในสัปดาห์นี้นะคะพอดีว่าเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยเราคุยไปเกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้สถานการณ์โควิดมันกลับมาระบาดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคนเป็นกันเยอะมากเพียงแต่ว่ากรมควบคุมโรคก็ออกมายืนยันมันไม่ได้แรงเหมือนที่เป็นข่าวลือนะโควิดสายพันธุ์ใหม่เป็นตระกูลโอไมครอนช่วงนี้ช่วงฤดูฝนด้วยเป็นฤดูกาลด้วยนะคะมาดูค่ะสำหรับใครที่เกิดอาการหรือว่ากำลังจะเกิดอาการเนี่ยจะมีอะไรที่มาช่วยบ้างนะคะก่อนหน้านั้นฟ้าทลายโจรเป็นพระเอกหลายคนจำได้นะคะที่อภัยภูเบศเคยได้พูดถึงวันนี้เรากลับมาอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะและตอนนี้อาจารย์สุภพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศพร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณเตยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะมาแล้วนะคะฟ้าทลายโจรกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้หลายคนให้ความสนใจเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์เพราะว่าโควิดมาอีกแล้วค่ะเป็นไข้เจ็บคอเห็นเขาบอกว่าถ้ากินแล้วกินไวก็เห็นผลไวเคยได้ยินอาจารย์บอกว่ากินกันก่อนไว้ก็ได้เงี้ยวันนี้ก็เลยมาไขข้อข้องใจตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าตอนนี้ยังไม่มีอาการขอกินก่อนได้ไหมฟ้าทลายโจรเชิญค่ะอาจารย
1: ์ค่ะในเรื่องของเอาเรื่องแรกนะคะว่า
0: ได้ค่ะ
1: การกินฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันมีไหมมีนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีการจำหน่ายฟ้าทลายโจรเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อปรับภูมิคุ้มกันนะคะส่วนในเรื่องของโควิดนะคะก็ไม่อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยตื่นตระหนกมันเหมือนกับปีศาจร้ายที่เคยขังเราไว้ทำให้เราทุกข์ทรมานแน่นอนว่าตอนที่ร่างกายเราไม่รู้จักเชื้อตัวนี้ที่เรียกว่าโรคอุบัติใหม่นะครับเวลาเจอเนี่ยร่างกายเราก็ยิงเรียกว่าเต็มอัตราศึกยิงแบบยิงคือภูมิคุ้มกันนะ
0: คะ
1: ยิงแล้วก็สุนก็ไปถูกอวัยวะเราเองเซลล์เราเองทั่วร่างกายความรุนแรงนี่ก็จึงมีมากกว่านะคะปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นโรคเฉพาะถิ่นแล้วนะเป็นโรคประจำฤดูกาลอะไรเงี้ยนะคะซึ่งการรักษาพี่คิดว่าคงจะต้องใช้ความเข้าใจนะคะความเข้าใจที่อย่าไปหวังอะไรอันใดอันหนึ่งให้เข้าใจนะคะคำว่าเข้าใจนั้นคืออะไรให้เข้าใจว่าไวรัสเนี่ยมันไม่มียาฆ่านะคะมันมีแต่ยาไปยับยั้งการแบ่งตัวถ้ามันแบ่งตัวปื๊ดไปแล้วก็เกิดการอักเสบไปแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะไปช่วยเพราะฉะนั้นยิ่งกินไวยิ่งดีนะคะเพราะว่าเขายังแบ่งตัวได้ไม่มากแล้วก็การไปหยุดการอักเสบตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะไม่ให้เกิดการอักเสบที่ต่อเนื่องเมื่อคือเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าคุณจะโดนหนามตำมีฝุ่นละอองมีอะไรเงี้ยร่างกายจะมีกลไกคือทหารประจำตัวของเราคือระบบภูมิคุ้มกันก็จะไปจัดการนะคะมีหลายวิธีไปกินไปยิงอะไรเงี้ยนะคะก็บริเวณรอบๆก็เละคือเซลล์ก็เละเกิดการอักเสบบวมแดงร้อนซึ่ง แล้วตัวการอักเสบเนี่ยหน้าตาของเซลล์ปกติมันก็จะเปลี่ยนไปภูมิคุ้มกันก็จำไม่ได้ก็ยิงซ้ำอะไรทั้ง

0: เนี่ยเกิดการอักเสบที่ต่อเนื่องตัวนี้ช่วงสงครามพี่ก็เล่าจินตนาการถึงสงครามเพราะฉะนั้นการที่เรารีบกินนะคะรีบกินเนี่ยก็จะทำให้เราอ่ะหยุดยั้งการแบ่งตัวได้เร็วแล้วก็ไปหยุดยั้งการอักเสบซึ่งจะเป็นผลคืออาการที่เกิดขึ้นเนี่ยจากเชื้อไวรัสมันเป็นปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันนะคะก็มีไข้ไอเจ็บคอคัดจมูกปวดตามตัวอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นกลไกของการอักเสบเรามองอย่างเข้าใจนะคะเราก็ดูว่าเนี่ยวันที่สองสามเนี่ยพีคจัดเลยนะคะจะไข้ไอบางทีก็นอนไม่ได้เดี๋ยวถ้าเลยวันที่สามภูมิคุ้มกันเราตั้งตัวได้เนี่ยสู้กันสักพักหนึ่งเราก็จะค่อยๆอาการต่างๆก็ลดลงบางคนอุ๊ยทำไมไม่ดีขึ้นไปหาหมอว่ากินยาไม่ได้วิ่งไปเรื่อยๆช้อปปิ้งไปเรื่อยๆทีก็ไม่ถูกคือเราต้องเข้าใจว่าแพทเทิร์นของโรคเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลก็คือว่าการใช้ฟ้าทะลายโจรซึ่งมียาสำเร็จรูปอยู่แล้วก็มีข้อมูลการวิจัยอยู่หรือว่าถ้าเราปลูกไว้เนี่ยเราก็ใช้แบบสดชงน้ำกินนะคะบางทีพี่ลืมเบิกยาไว้เนี่ยพี่เป็นหวัดพี่ก็เด็ดฟ้าทะลายโจรแถวหน้าห้องซึ่งปลูกไว้เนี่ยเอามาต้มชงนะคะเพื่อจิบไปเรื่อยๆก็ได้นะคะเพราะว่าตอนหลังก็มีทฤษฎีใหม่เรื่องของบิตเตอร์รีเซพเตอร์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นการที่เรากินฟ้าทะลายโจรเนี่ยเป็นหลักไว้ก่อนนะคะเพื่อไปอะไรเพื่อไปลดการอักเสบเพื่อไปปรับภูมิคุ้มกันฟ้าทะลายโจรเนี่ยเป็นยาแก้หวัดต้านไวรัสเนี่ยคือแก้หวัดต้านไวรัสที่ต่างจากอิคินิเซียซึ่งเป็นสมุนไพรแก้หวัดของฝรั่งตรงที่อิคินิเซียเนี่ยตอนมีโควิดเนี่ยเขาไม่ให้ใช้นะเขาไม่แนะนำนะฟ้าทะลายโจรยังถูกแนะนำเพราะว่ามันกระตุ้นแต่มันไม่ปรับแต่ว่าอาการที่รุนแรงของโควิดเนี่ยเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันทำงานเกินเหตุถ้าเกิดยิ่งกระตุ้นเดี๋ยวเสียหายแต่ฟ้าทะลายโจรเนี่ยไปช่วยปรับนะปรับภูมิคุ้มกันถ้าเกิดทำงานเกินก็หยุดมีคำสั่งหยุดนะคะแล้วก็ไม่ทำงานก็ไปกระตุ้นนะคะซึ่งจุดเด่นของฟ้าทะลายโจรอันที่หนึ่งก็คือไปลดการอักเสบอันที่สองก็คือไปให้ถูกภูมิคุ้มกันทำงานเป็นปกตินะคะแล้วก็ไปช่วยเรื่องการแพ้ได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเอาจับตรงนี้เป็นแกนก่อนแล้วก็อะไรที่ไปทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงนะคะก็ต้องมีโปรตีนนะคะง่ายๆเลยเนี่ยโปรตีนเนี่ยจะถูกเอาไปสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำซุปเลยนะคะนั่งหม้อน้ำซุปนี่แหละแล้วก็มีพวกเกลือแร่มีโปรตีนแล้วก็ใส่พวกผักต่างๆนะคะซึ่งอะไรที่ย่อยง่ายเพราะในหลักการแพทย์แผนไทยเนี่ยช่วงที่เราป่วยเนี่ยธาตุไฟเนี่ยต้องไปสู้กับเชื้อโรคเพราะธาตุไฟที่มาย่อยเนี่ยจะให้เขาทำงานน้อยลงเอากำลังไปสู้กับเชื้อโรคก่อนนะคะเราก็กินอะไรที่ย่อยง่ายแล้วน้ำซุปแล้วน้ำซุปพี่แนะนำเลยว่าอัดกระเทียมลงไปเยอะๆเพราะนะคะเพราะกระเทียมเนี่ยก็จะมีสารที่ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะก็ไปช่วยในเรื่องของการไหลเวียนนะคะแล้วก็พวกตะไคร้ก็ไปช่วยลดการอักเสบเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะทำให้ยังไงให้เราเพิ่มจะเบื่ออาหารนะคะน้ำซุปเนี่ยแล้วก็ใส่พวกผักใส่กระเทียมใส่เครื่องเทศลงไปพร้อมกับโปรตีนเนี่ยจะช่วยนะคะอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งไปเพิ่มการไหลเวียนการเพิ่มการไหลเวียนเนี่ยก็อาจจะมีกระชายคือเลือดจะขิงตะไคร้กระเพราเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งตัวหนึ่งที่ในช่วงโควิดระบาดเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเราอภัยภูเบศเนี่ยแจกแบบกระหน่ำนะทั้งฟ้าทลายโจรแล้วก็มาสัมปอง
1: ตอนนั้นคือรู้จักฟ้าทลายโจรหรืออะไรพวกนี้ก็ตอนที่โควิดระบาดหนักนะจังเนาะมาแรงตอนนั้นจากอภัยภูเบศนี่แหละ
0: ใช่พี่ก็แบบกลุ่มเปราะบางนะคนไม่ให้เรียนจำคนไม่ให้แคมป์คนงานไปให้กรทมไปให้รัฐบาลแบบคือตอนนั้นเนี่ยแจกครึ่งขายครึ่งอ่ะแล้วก็แอนในพี่ทำก็คือมันมีงานวิจัยพบว่ามาขามป้อมวันละสองผลเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นเพราะฉะนั้นยาแก้มาขำป้อมเนี่ยพี่แนะนำเลยนะคะเพราะว่านอกจากว่าจะไปช่วยเรื่องชุ่มคอแล้วก็สูตรยาแก้ไอเนี่ยก็จะมีตัวอื่นๆที่ไปลดเรียกว่าทำให้เสมหะเหนียวข้นลดความเหนียวข้นของเสมหะช่วยขับเสมหะขับเสมหะมีประโยชน์ยังไงก็คือว่าเวลามีเชื้อโรคมาร่างกายจะสร้างเสมหะขับมาเพื่อแบบไปห่อหุ้มไปจัดการไปปกป้องก่อน แล้วร่างกายก็จะขับเจ้าเสมหะออกมาก็จะมีพวกเชื้อโรคหรือสิ่งที่เราสารอักเสบต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียกว่าช่วยร่างกายก็คือทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นมะขามป้อมเป็นตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ยาแก้มะขามป้อมนี่ก็ขอแนะนำนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นเยอะๆแล้วถ้าเกิดว่าแหละจะทำยาแก้ไอเองนี่ก็สนุกนะคะท่านผู้ฟัง
1: อ
0: ย่าไปคิดแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะคิดแบบมันต้องอยู่ในขวดโดสเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเราใช้หลักการแผนไทยด้วยก็ได้คือมีความเปรี้ยวความขมความหวานความหวานนี่จะช่วยดึงน้ำออกมาทำให้ชุ่มคอจริงๆแล้วมะนาวน้ำผึ้งเกลือเป็นยาแก้ไอในอุดมคติแล้วง่ายที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดเราจะมากกว่านั้นต้มน้ำหน่อยต้มใบกะเพราไปเติมแทนน้ำเติมมะนาวน้ำผึ้งเกลือถ้าจะให้อุ่นขึ้นเติมขิงไปหน่อยนึงถ้าจะให้มีมะนาวหาไม่ได้มีมะขามป้อมแห้งอยู่ก็ต้มน้ำมะขามป้อมนี่แหละนะคะแทนมะนาวใส่เกลือใส่น้ำผึ้งใส่กะเพราใส่ขิงพวกนี้เป็นศาสตร์แล้วในช่วงที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยพี่แบบหลังจากนั้นพี่ก็ไปตามหาฟ้าทะลายโจรเพราะว่าชาวบ้านรอดจากบ้านเรามีฟ้าทะลายโจรป่าหลายพื้นที่เลยไม่ได้มาจากจีนไม่ได้มาจากอินเดียหรอกบ้านเรานี่ก็เยอะมากแต่ก็ในชุมชนจีนในกรุงเทพก็มีฟ้าทะลายโจรที่หน้าตาประหลาดๆ อยู่บ้างที่น่าจะเหมือนจีนจริงๆมีไม่มีแต่บ้านเรามีฟ้าทะลายโจรเยอะมากแล้วก็เขาก็ใช้ฟ้าทะลายโจรแล้วสูตรที่พี่บอกเนี่ยชาวบ้านบางทีไม่ได้เดินทางบางทีมาร้านยาไม่ได้เนี่ยก็จะแบบว่าต้มทั้งเอามาต้มเป็นชาแล้วมาสูตรเพื่อจะทำให้หายใจโล่งขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีหูเสือหูเสือเนี่ยก็เป็นตัวแก้ไอจะปั่นใส่น้ำมะนาวใบหูเสือนะคะตอนนี้ถ้าใครผ่านมาทางปัจจีนนะคะพี่เนี่ยเอาต้นหูเสือไปฝากไว้ที่ร้านสมุนไพรใครมาซื้อของเราแจกเลยเพราะว่า
1: อ๋อให้ฟรีแจกเลยถ้าซื้อของของเราแล้วก็จะให้ไปเลย
0: เพราะว่าช่วงนี้มันระบาดอ่ะแล้วตัวนี้บัตรชอก็อร่อยแล้วก็ทำให้หายใจโล่งแก้ไอเป็นยาแก้ไอของคนจีนแล้วก็เป็นยาบำรุงกำลังของท่านเจ้าพญาไผ่ภูเบศนะคะตอนนี้พี่ก็แบบว่าบอกน้องว่าตอนนี้ขนไปหน้าร้านใครมาซื้อแจกเลยถ้าใครอยากจะปลูกนะคะแล้วนี่มันเป็นผักแกล้มได้ด้วยอ่ะแล้วถ้าเกิดเราว่างๆเราก็ไปตากแห้งในที่ร่มแล้วทำเป็นผงแทนโอริกาโน่ได้เลยกลิ่นเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เตรียมคือไม่ถึงขนาดเตรียมการเพราะไม่รู้จะระบาดรู้แต่ว่าเอ้ยเริ่มมาแล้วแล้วก็เราคิดว่าสิ่งที่ยาที่สำคัญเนี่ยก็คือความเข้าใจความเข้าใจในว่าเข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างจะจัดการยังไงแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแต่ถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะพวกแบบว่าคนที่แบบมีปอดไตหัวใจเบาหวานภูมิคุ้มกันต่ำมีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มเป็นเนี่ยน้ำหนักเยอะๆเนี่ยถ้าติดเชื้อโควิดแน่ๆเนี่ยก็ปรึกษาแพทย์ซึ่งอาจจะต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่จำเป็นแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เนี่ยไปก็ได้แต่แบบยาคำว่ารักษาอาการคือเรื่องของหวัดหมดรักษาอาการมีอาการไอกับลดไอมีเรื่องของปวดเมื่อยก็อาจจะให้ยาแก้ปวดเมื่อยซึ่งพี่ไม่แนะนำพวกเอนเซตนะกินพาราแก้หวัดก็กินไปแต่ฟ้าทะลายโจรเนี่ยมีสรรพคุณในการช่วยลดไข้ด้วยบางคนกินแต่ฟ้าทะลายโจรเนี่ยก็มีนะคะไม่ต้องใช้พาราก็ได้ถ้าปวดนะคะก็ดื่มน้ำมากๆแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นเพราะน้ำอุ่นเนี่ยจะทำให้คอชุ่มและเสมหะไม่เหนียวหรือว่าเราจะดื่มน้ำยาแก้ไอของเราแบบอุ่นๆเช่นน้ำมะขามป้อมอุ่นๆหรือยาแก้มะขามป้อมคุณพี่ก็มาเติมน้ำอุ่นนะคะสิ่งพี่ก็เพิ่งป่วยซึ่งพี่ไม่ได้ตรวจว่าเป็นอะไรแต่อาการก็คล้ายๆแล้วก็มีการระบาดกันหนักมากตอนนี้นะคะ
1: ใช่ใช่ระบาดหนักมากอันนี้คือสามารถทำเองได้เลยที่ฟังก็ไม่ได้ยากมากนะ
0: มันไม่ได้ยากมากคืออย่างที่บอกประสบการณ์ที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่พี่ไปเดินเก็บฟ้าทะลายโจรทั่วประเทศอ่ะแล้วก็ไปสัมคุยกับชาวบ้านว่าตอนนั้นรอดกันมาได้ยังไงเนี่ยรอดจะคือฟ้าทะลายโจรแล้วก็ขิงขาแต่ใครเอามารวมกันกระทงกระชาย
1: ค
0: ่ะก็หลักการง่ายๆคือเพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มการไหลเวียนของเลือดกินโปรตีนให้พอสัมผัสแสงแดดบ้างนะคะแล้วก็ฟ้าทะลายโจรนี่เป็นแกนหลักแล้วก็รักษาตามอาการเช่นไอก็หาทางลดอาการไอพอยิ่งไอบางทีเซลล์ก็จะช้ำนะคะก็จะมีผลเสียเพนก็ช่วยลดอาการไอที่โดดเด่นก็คือมะขามป้อมแต่ถ้าเกิดว่าเราลำบากเนี่ยก็คิดถึง หูเสือกระเพรามะนาวน้ำผึ้งเกลืออะไรขิงอะไรแบบนี้ก็จะช่วยทำให้การไอนี่ลดลงเสมหะลดลงนะคะค่ะ
1: คว
0: ั
1: ่
0: น
1: ะ
0: นี้ก็คงคุยกับท่านผู้ฟังประมาณนี้ค่ะ
1: ได้ค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวยังไงรอดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคก็บอกว่ามันเป็นไปตามฤดูกาลน่ะมันไม่ได้หนักเหมือนช่วงที่2-3 ปีก่อนหน้านู้นน่ะที่อะไรนะ62 63 64 65ตอนนั้นอาจารย์แต่ก็
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเวลาเป็นแล้วมันก็นะมันก็ติดง่ายเหมือนกันนั่นแหละนะคะฉะนั้นก็ระวังกันไว้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสามารถที่จะไอ้ป้องกันไว้ได้ก่อนมันจะดีก่อนจะเป็นเอาเนาะไม่งั้นมันจะลำบากเอาในการทำงานนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุยเรื่องของสมุนไพรกับเรื่องของโควิดนะคะตอนนี้มาแรงมากๆเลยนะคะก็สำหรับแฟนรายการที่บอกว่าค่ะบอกเล่าประสบการณ์อย่างเงี้ยหายไปเดี๋ยวตัดต่อเผยแพร่หน่อยเราฟังย้อนหลังได้นะคะในเพจของ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะสำหรับช่วงของสมุนไพรอภัยภูเบศอันนี้ได้นะลองติดตามเข้าไปดูช่วงที่รายการจบก่อนนะคะถึงจะฟังย้อนหลังได้ถ้ารายการยังไม่จบนี่จะยังไม่สามารถที่จะฟังตรงนั้นได้เผื่อว่าใครสนใจนะคะฝากกันนิดนึงวันนี้สิ่งที่อยากจะฝากช่วงนี้ก็ททนะคะกับไทยประกันชีวิตเราจะมาดูภาพของไทยประกันชีวิตก่อนล่าสุดเขาเปิดตัวแคมเปญที่ชื่อว่า Behind the Good Life เบื้องหลังชีวิตดีๆชวนค้นพบชีวิตดีๆผ่านประสบการณ์ดูแลชีวิตครบทุกมิติค่ะตอนนี้ไทยประกันชีวิตเขาเดินหน้าส่งมอบประสบการณ์แล้วก็ยกระดับการดูแลลูกค้าอย่างรอบด้านเป็นแคมเปญที่มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้าผ่านการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพชวนลูกค้าค้นพบชีวิตที่ดีเกิดขึ้นได้จากการดูแลตัวเองในทุกมิติทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายและการส่งต่อสิ่งดีๆสู่สังคมผ่านกิจกรรม Exclusive ที่สร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องค่ะตอกย้ำแนวคิดการดูแลด้วยหัวใจในการส่งมอบคุณค่าและตอบความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิตนะคะมีนายโชอีธานค่ะรองผู้จัดการใหญ่และ Chief Strategy and Innovation Officer นะคะบริษัทไทยประกันชีวิตมหาจำกัดมหาชนหรือ TLI ค่ะพูดถึงหลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จในแคมเปญที่ส่งมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพสุด Exclusive นะคะสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต Unlock Your Health Your Heart นะคะซึ่งก็เป็นการดูแลสุขภาพนะคะก็เป็น Unlock Your Health ก็คือเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญมากเขาก็เลยมาทำแคมเปญตรงนี้ส่งไป Level Up Your Health ในปีที่ผ่านมามีลูกค้าไทยประกันชีวิตให้ความสนใจแล้วก็ตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะไทยประกันชีวิตจึงต่อยอดการดูแลลูกค้าด้วยหัวใจค่ะผ่านกิจกรรมที่นำลูกค้าก้าวสู่ประสบการณ์ชีวิตดีๆครบทุกมิติทั้งกายและใจและสังคมแคมเปญ Behind the Good Life นะคะสะท้อนแนวคิดและความมุ่งมั่นของไทยประกันชีวิตในการดูแลลูกค้าที่มามากกว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการค่ะโดยนำดิจิตอลแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตมาเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์พร้อมออกแบบกิจกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและลงมือสร้างชีวิตที่ดีในแบบของตนเองผ่าน3องค์ประกอบหลักได้แก่ออนไลน์activity กิจกรรมสร้าง engagement บนแอปพลิเคชัน Pivotate นะคะสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์การดูแลชีวิตและ on ground activity ค่ะกิจกรรม exclusive ที่ต่อยอดประสบการณ์จากออนไลน์สู่การลงมือทำกิจกรรมจริงประกอบไปด้วย3กิจกรรมหลักก็คือสะท้อนองค์ประกอบสำคัญของการมีชีวิตที่ดีได้แก่ Behind the Good Heart Behind the Good Look และ Behind the Good Soul นะคะโดยเชิญชวนให้ลูกค้าไทยประกันชีวิตที่ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตคุณเข้าร่วมและปฏิบัติภารกิจให้ครบในแต่ละกิจกรรมค่ะเริ่มต้นที่ Behind the Good Heart ก่อนนะคะเพราะทุกอย่างเริ่มต้นจากหัวใจที่ดีชวนคุณลูกค้าใส่ใจสุขภาพใจของตัวเองส่งต่อพลังบวกไปยังคนรอบข้างผ่าน3ภารกิจได้แก่1แชร์ข้อความให้กำลังใจตัวเองหรือคนรอบข้างนะคะบนแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตค่ะ2ทำแบบประเมินสุขภาพใจและ3ส่งต่อคุณค่าด้วยการอ่านหนังสือเสียงโดยลูกค้าสามารถร่วมภารกิจได้ตั้งแต่วันนี้ถึง12 กันยายน 2569และผู้ที่ทำภารกิจครบตามเงื่อนไข30ลำดับแรกคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสุด Exclusive งานฮิวใจมีผู้ติดตามทั้งหมด หนึ่งท่านนะคะงานหิวใจคือกิจกรรมที่ออกแบบโดยเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการดูแลและเติมพลังใจผ่านกิจกรรม Health Talk แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและจิตวิทยา Workshop Dream Catcher นะคะดูดวงไพ่ทาโร่และกิจกรรมจากบูธพันธมิตรเยอะมากเลยนะคะกำหนดจัดงานในวันที่12กันยายน2569ค่ะที่เกษตรUrban Resort อาคารเกษรในส่วนของเกษร Urban Resort อาคารเกษร Tower ราชประสงค์นะคะและ Behind the Good Look อันนี้คือเปิดเผยความลับการมีสุขภาพดีค่ะมุ่งส่งเสริมให้ลูกค้าไทยประกันชีวิตสร้างสุขภาพที่ดีอย่างรอบด้านผ่าน On App Activity Privilege และ On Ground Event On App Activity ประกอบไปด้วย3กิจกรรมก็คือ Sleep Well ค่ะทำแบบประเมินพฤติกรรมและคุณภาพการนอนครบ2ครั้งภายใน2เดือน3สิงหาคมถึง30กันยายน2569รับสิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลสมิติเวชไม่ว่าจะเป็นปรึกษาเรื่องสุขภาพการนอนฟรีกับแพทย์ในโครงการสมิติเวช Variable Clinic รวมไปถึงส่วนลดพิเศษในการ Sleep Test กับเครือโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะ2คือeat better ค่ะก็คือวิถีคนเฮลตี้ที่เลือกสรรเมนูที่อร่อยนะคะพร้อมกับการมีสุขภาพดีด้วยการวัดความรู้ด้านโภชนาการผ่าน gamification food detective นะคะ17สิงหาคมถึง30กันยายน69และ3 holistic health ค่ะอันนี้ใช้ feature scan ใบหน้าเพื่อวัดค่าสุขภาพครบ3ครั้งใน1เดือนก็คือตั้งแต่1ถึง30กันยายนนี้นะคะ privilege ก็คือเชื่อมโยงสู่สิทธิพิเศษด้านสุขภาพแบบครบรอบด้านที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพดีสุขภาพใจดีและสังคมดีค่ะว่าจะเป็นโปรแกรมยีนเพื่อดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลCircle Premium DNA สิทธิพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำที่มีส่วนรักษาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชุมชน On Ground Event ลูกค้าไทยประกันชีวิต50ลำดับแรกที่ทำกิจกรรมนะคะในส่วนของ On AppActivity นะคะสำเร็จครบทั้ง3กิจกรรมก็รับสิทธิ์เข้าร่วม Exclusive Event The Longevity นะคะก็คือไปคุณจะต้องมีผู้ติดตาม1ท่านนะคะกิจกรรมสุดพิเศษก็จะมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพเชิงรึกผ่านองค์ความรู้ด้านการนอนหลับและเวชศาสตร์ชะลอวัยตลอดจนกิจกรรม Sound Healing นะคะเพื่อสร้างสมดุลทั้งกายและใจโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคม69ค่ะBehind the Good Soul เบื้องหลังสังคมที่น่าอยู่เกิดขึ้นเมื่อมีการทำความดีต่อกันส่งท้ายปีกับแนวคิดขยายชีวิตที่ดีจากการดูแลตัวเองไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้อื่นในสังคมค่ะสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของไทยประกันชีวิตในการเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่มอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียนะคะซึ่งก็ในตรงนี้ Behind the Good Life ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางของไทยประกันชีวิตที่สะท้อนการดูแลลูกค้าด้วยหัวใจและพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าจากการได้รับบริการสู่การมีส่วนร่วมสร้างชีวิตที่ดีโดยเชื่อมโยงการดูแลในทุกมิติค่ะนอกจากนี้ไทยประกันชีวิตยังตอบย้ำจุดยืนในการเป็น Life Solution Provider นะคะผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไทยประกันชีวิต Liveverse นะคะพลิกโฉมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบเดิมสู่ผลิตภัณฑ์เดียวที่สามารถวางแผนชีวิตตนเองและครอบครัวได้ตลอดชีวิตค่ะที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนความคุ้มครองการวางแผนทางการเงินและสัญญาเพิ่มเติมเสริมความยืดหยุ่นในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณโดยลูกค้าสามารถแปลงมูลค่าบัญชีกรมธรรม์เป็นประกันตำนานประกันบำนาญได้นะคะเป็นประกันบำนาญได้หลังอายุ50ปีค่ะพร้อมสิทธิพิเศษด้านสุขภาพและก็การวางแผนชีวิตที่ดูแลลูกค้าอย่างครบรอบด้านครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการตรวจวินิจฉัยการรักษาการวางแผนไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาพสะท้อนบทบาทของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตยุคใหม่ที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างหลักประกันทางการเงินแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพชีวิตในระยะยาวลูกค้าไทยประกันชีวิตคุณสามารถดูรายละเอียดสิทธิพิเศษอื่นๆและเข้าร่วมแคมเปญผ่านแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตได้ฟรีค่ะจากทั้งระบบ iOS และก็ Android นะคะเข้าไปดูเลยได้เลยนะคะในแอปพลิเคชันของไทยประกันชีวิตและรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ thailife.com หรือว่าไทยประกันชีวิต Care Center โทร1124ค่ะต่อไปจะพาไปเที่ยวค่ะ Next Station เที่ยวอีสานหน้าฝนนี้ททท.เตรียมยกอีสานมาไว้กลางกรุงนะคะสัมผัสเป็นไว้หมายของภาคอีสานนะคะที่จะแบบ มากกว่าที่คุณเคยรู้จัก3วันเต็มกับประสบการณ์ที่จะทำให้คุณได้ค้นพบอีสานในมุมมองใหม่ทั้ง5โซนเลยนะคะในส่วนของอีสานฮอตดีลส์นะคะเป็นช็อปดีลท่องเที่ยวสุดคุ้มจากผู้ประกอบการภาคอีสานนั่นเองค่ะอีสานฟู้ดคาเฟ่สเตชั่นคุณก็จะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารถิ่นอาหารฟิวชั่นนะคะร้านเด็ดมิชลินไกด์คาเฟ่สไตล์มินิมอลนะคะแล้วก็ร้านอาหารจากฟู้ดทัคนะคะซึ่งก็เข้าไปดูได้เลยคราฟมือ เลือกซื้อสินค้าคราฟพร้อมกับเวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็จะมีอีสานเอ็กคลูซีฟอะคูสติกนะคะทอล์กก็คือจะมีการชมการแสดงสุดชิคแบบอีสานร่วมสมัยเป็นการแสดงดนตรีพร้อมรับฟังเสวนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวอีสานใหม่ๆจากอินฟลูอินเซอร์ชื่อดังอีสานมาม่วนมามูสัมผัสศาสตร์แห่งสุขภาพแล้วก็ภูมิปัญญาอีสานแล้วก็เอาใจใส่มูเติมพลังใจไปกับเสน่ห์แห่งความเชื่อและก็ศรัทธามาร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกสุดเก๋ติดมือกลับบ้านกันนะคะจาก Travel Buddy 1672ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวทททมาอันล็อกอีสานมุมมองใหม่ที่กรุงเทพเพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจก่อนที่จะออกเดินทางจริงค่ะไปได้เลยนะคะวันที่28ถึง30สิงหาคม2569เจอกัน 15:00 นถึง 21:00 นหรือว่าบ่าย 3:00 ถึง 3:00 นนะคะเจอกันที่ไหนที่มิวเซียมสยามกรุงเทพ MRT สนามสถานีสนามชัยนะคะประตู1หรือ2ก็ได้นะคะอยากให้เซฟวันกันเอาไว้ได้เลยก็คือวันที่28ถึง30แล้วก็ Amazing Thailand สุขทันทีที่เที่ยวไทยนะคะก็เป็นอีสานรอบนี้คืออยากให้คุณได้ไปสัมผัสก็คือที่นี่ที่เดียวไปเลยนะคะซึ่งเที่ยวอีสานอีสานม่วนฮับยกอีสานมาไว้กลางกรุงอันนี้ก็คือททในส่วนของภาคอีสานนะใครสนใจก็นี่แหละค่ะเดี๋ยววันหลังถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวมีอะไรพิเศษจะได้มาบอกกล่าวกันต่อแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ

รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
7: มากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก50นาทีค่ะตะกี้เราก็คุยกับอาจารย์สุภาพรปิติพรไปนะคะแล้วก็ดูหุ้นไปแต่ว่ายังไม่ได้ดูภาพบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรากันเลยในเวลานี้ก็แวบมาดูกันสักหน่อยนะคะเซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยแล้วก็ในส่วนของตลาดต่างประเทศด้วยนะคะเซ็นดีเด็กตอนนี้อยู่ที่ 1,589.98 จุดค่ะบวกมาได้ 1.76 จุดนะคะก็วอลุ่มการซื้อขาย 19,844 ล้านค่ะอันดับสูงสุดวันนี้ KCE ค่ะ59.75 สตางค์นะคะ59.75สตังค์ก็คือบวกมาได้2.75นะคะ 4.82 ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอ้ KCE นะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงก็คงจะต้องมาติดตามดูในภาพของบรรยากาศทั้งวันกันอีกทีหนึ่งสำหรับหุ้นเกี่ยวกับพวกเทคกลุ่มนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะเราก็มาดูกันนิดนึงนะคะ KTB ค่ะ43บาทนะคะ KTB 43บาท25สตางค์บวก25สตางค์หรือบวกมา 0.58% ค่ะปตท40บาท25นะคะลบ25สตางค์หรือว่า 0.62% ค่ะแล้วก็ TTB 3บาทนะคะบวกมา8สตางค์บวกมา 2.74% แล้วก็เดลต้าตอนนี้บวกมา1บาทค่ะยืนอยู่ที่247บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นของบ้านเรานะคะถ้าไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการลงทุนวันนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นภาพผันผวนนะคะเพราะว่าก็กังวลอย่างของหุ้นโตเกียวนิกเกอิเนี่ยปิดช่วงเช้าร่วงไป 1.57% ก็เพราะว่าวิตกเรื่องบอนด์ยูพุ่งนะคะเพราะประธานเฟดเนี่ยเขาเย้มๆที่แจ็คสันโฮออกมาอาจว่าจะขึ้นดอกเบี้ยประมาณนั้นนะคะก็เป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นนิกเกอิปิดภาคเช้าดิ่งลงแตะระดับต่ำกว่า 65,000 จุดชั่วขณะนะคะท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าประธานเฟดได้เปิดช่องสำหรับการปรับขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองนะคะปิดภาคเช้าก็เลยร่วงไปถึง 1,043.96 จุดค่ะลบไป 1.57% นะคะแตะที่ 65,361.60 จุดค่ะหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงนำตลาดได้แก่หุ้นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์กลุ่มเครื่องจักรกลกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งสำคัญครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่หอประชุมประจำปีของ Fed Watch นี่ก็บอกว่าเรามั่นใจว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนตัวสู่เป้าหมายของเราอย่างชัดเจนแล้วก็ความเร็วที่เขาบอกว่าเพียงพอ ความเร็วที่เพียงพอหากไม่เป็นเช่นนั้นเราก็ยังมีงานที่จะต้องทำค่ะเป็นถ้อยแถลงของทางด้านประธานเฟดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นถ้อยแถลงที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกพากันผันผวนนะคะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดการเทขายในส่วนของตลาดหุ้นโตเกียวออกมานะคะเทขายตลาดหุ้นโตเกียวออกมาในช่วงไอ้พักเช้านอกจากนี้ก็ไปเผชิญหุ้นกลุ่มเทคอีกอ่ะผู้ฟังกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะคะตลาดเผชิญแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ปรับลงตามทิศทางของหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็อันนี้ก็เลยเป็นภาพบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นมานะคะจากไอ้ของบ้านเราที่จับตามองก็เลยดูของต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเป็นภาพคล้ายๆกันเลยก็ว่ากันเช่นนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะในบรรยากาศของการลงทุนในช่วงนี้นะคะตลาดเนี่ยก็ยังเผชิญเกี่ยวกับความขัดแย้งระลอกใหม่ของอิหร่านอีกนะคะอิหร่านนี่ก็เปิดศึกตอบโต้ส่งโดนเข้ามาอีกเหล่านี้มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นใหญ่สำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการลงทุนข่าวลบท่วนหน้าเลยข่าวดีมีบ้างไหมข่าวดีมีบ้างไหมก็มีแต่มันน้อยอ่ะจะบอกยังไงดีว่าบรรยากาศการลงทุนถ้าต่างประเทศเนี่ยพอเควินวอชขึ้นแถลงข่าวออกมาแบบนี้มันก็เลยเป็นให้บรรยากาศไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นักนะคะนี่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะส่งโดรนขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนนะนี่แหละส่วนสหรัฐก็เตรียมที่จะคว่ำบาตรธนาคารเพื่อที่จะเร่งนะคะเร่งสกัดเขาเรียกว่าคว่ำบาตรเพิ่มอ่ะสกัดธุรกรรมของทางอิหร่านนะคะอันนี้คือบรรยากาศปัจจัยที่มันเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ค่ะทางด้านของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็ยังไม่จบไหนจะเรื่องของกังวลภาวะดอกเบี้ยที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอีกว่าจะมีการปรับขึ้นหรือเปล่าในเดือนหน้านะคะส่วนวันนี้ของบ้านเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างตะกี้แตะไปเกี่ยวกับนายกจะบินสงขลาเตรียมครม.สัญจรนะคะก็วันนี้พรุ่งนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นโครงการไทย AI Passport ผู้ฟังสมัครหรือยังเริ่มเปิดใช้งานแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรกแต่ยังสมัครได้อยู่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนล่าสุดอยู่ที่ 1,340,000 คนหลังจากที่ทางด้านสดช.เขาเปิดให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าโครงการ AI Passport นะคะมีการเปิดตัวโครงการไปแล้วอย่าเป็นทางการเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นบริการของรัฐค่ะที่ให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงการใช้แล้วก็ทดลองใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ AI ปกติเราใช้ฟรีใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นองค์กรหรือว่าคนที่เขามีตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ AI อย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อจ่ายตังค์เป็นรายเดือนไปบริษัทเขาจะทำแบบนั้นแต่ทีนี้ทางกระทรวง DE เป็นหัวหอกเรื่องนี้ก็ทำให้คนไทยได้ใช้ฟรีได้แบบว่าอัพสกิลตัวเองใช้แบบจ่ายตังค์อ่ะแต่ไม่ต้องจ่ายเพราะว่ารัฐจ่ายให้ลงทะเบียนดิฉันยังไม่ได้ไปลงเลยนะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าจะได้ใช้ในชีวิตปรับการใช้งานเด็กๆก็ใช้เรียนเงี้ยผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยสามารถใช้ผ่านเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจลองเข้าไปติดตามดูได้นะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะนอกจากว่าจะติดตามดูครม.สัญจรแล้วดูท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุภจีสุธบพันธ์ท่านจะเดินทางไปร่วมประชุมการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะมีการเข้าร่วมหารือกับผู้แทนระดับสูงจากทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐรวมทั้งประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่าง30สิงหาคมถึง3กันยายน69ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะส่วนกรมธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานค่ะเขาก็จะมีการแถลงข่าวนะคะในภาพของกรมธุรกิจพลังงานก็จะมีการผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนนะคะมาร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นนะคะร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นในการใช้น้ำมัน E20 ค่ะน้ำมัน E20 ยุทธศาสตร์รวมพลังขับเคลื่อนพลังงานสะอาดสร้างความมั่นคงทางพลังงานไทยฝ่าวิกฤตพลังงานโลกนะคะส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยก็จัดงานนะก็ BOT ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย กี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจการเงินเดือนกรกฎาคมจะมีผู้มีการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคคุณปราณีสุทธิสารนะคะเป็นผู้ออกมาพูดในเรื่องภาพรวมของเศรษฐกิจโดยธนาคารแห่งประเทศไทยดูเวลาหมดเวลาพอดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
8: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
9: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
10: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รอบฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภายืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ทุกคร
18: ั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
13: นายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใส
19: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศิริรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ไทยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนนายอนุทินระบุว่างบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบร้อยละ70และทุกโครงการต้องผ่านการกันกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนชวิสาประทุมมารายงาน
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาเร่งเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ให้ยั่งยืน
20: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในจังหวัดสงขลาว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการประกอบอาชีพและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนโดยโครงการดังกล่าวได้เพิ่มความจุกักเก็บน้ำจากเดิม 25,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า5เท่าพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก78ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่รวม467ครัวเรือนสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรทั้งสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาแจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
13: Google Mapเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐ Google บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเปิดเผยว่าแพลตฟอร์ม Google Map ซึ่งเป็นบริการแผนที่ดิจิทัลและระบบนำทางออนไลน์ที่พัฒนาโดยบริษัท Google ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐเนื่องจาก Google ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อตามฐานข้อมูลภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ใช้ในแคนาดาจะยังเห็นชื่อทะเลสาบออนเทริโอส่วนผู้ใช้ในประเทศอื่นจะเห็นทั้งสองชื่อทั้งนี้ทะเลสาบออนเทริโอเป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติระหว่างรัฐออนเทริโอของแคนาดาและรัฐนิวยอร์กของสหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกา
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผีแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
14: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
15: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 1:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
14: แล้วพบกันนะครับ
16: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 ถึง 11:00 นวันอาทิตย์เวลา 13:00 ถึง 14:00 นปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 นถึง 1:00 นกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: วรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 13:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะครับเวลาประมาณ 11:00 น.เศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดกลับมาอยู่กับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็มาถึงวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะแล้วก็เป็นห่วงเวลาที่ผู้คนในสังคมมีความคาดหวังมีความคาดหมายกับปรากฏการณ์ความเป็นไปของบ้านเมืองหลายเรื่องจริงๆท่านผู้ฟังเดือนนี้ถือว่า พละกำลังของอาทิตย์กับราหูที่ปะทะกันอย่างรุนแรงทำให้เราเห็นข้อมูลข่าวสารที่มีการเปิดเผยใช้คำว่าเปิดโปงได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ใช้คำว่าเปิดเผยน่าจะเห็นจะเป็นได้เพราะว่าการที่มีกลุ่มประชาชนมีกลุ่มไอลอมีกลุ่มอดีตข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่มีกลุ่มนักกฎหมายออกมาร่วมกันเคลื่อนไหวกับหลายเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมเป็นภาพสะท้อนนะครับนะเป็นภาพสะท้อนว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนในสังคมเริ่มจะทนไม่ได้กับหลายเรื่องเช่นกรณีหัวสวกรณีโกงสอบท้องถิ่นนี่ล่าสุดก็มีการประกาศออกมาว่า28กันยายนที่จะถึงนี้ก็จะมีการ พิจารณาคดีกรณีของบาร์โค้ดการสอบเลือกการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันกำลังงวดลงไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังแต่ผมอยากจะกลับเรียนท่านผู้ฟังว่าติดตามข่าวสารแล้วเนี่ยอยากจะชวนมองถอยหลังออกไปนะคือเราเนี่ยเหมือนอยู่ในสนามนะครับแล้วก็เจอเรื่องทุกวันเอาตรงๆก็เมาหมัดข่าวเช้าข่าวบ่ายข่าวสายข่าวเย็นเจอทุกวันผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังมาไล่เรียงผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพของผมว่าเวลาจะดูว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงเนี่ยเราดู 2-3 ปัจจัยสำคัญประการที่1ก็คือเรื่องของนะภูมิศาสตร์คือจุดทำเลที่ตั้งชัยภูมิที่สำคัญของผืนแผ่นดินนั้นๆเป็นอย่างไรอันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยอยู่ในชัยภูมิที่ดีค่อนข้างดีไปเกือบจะดีมากตัวด้วยซ้ำนะเพราะว่าขณะที่โลกเกิดภูมิรัฐศาสตร์โลกเกิดความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจขั้วใหญ่ขั้วเล็กขั้วกลางเรานี่นะก็ยังล่องลอยไปสามารถที่จะเชื่อมโยงกับหลายๆพื้นที่ในโลกใบนี้ได้นะครับอันที่สองจากดูภูมิประเทศแล้วชัยภูมิแล้วถือว่าดีแล้วอันที่สองก็มาดูชะตา ชะตาก็หมายความว่าบ้านเมืองนั้นๆเนี่ยตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อย่างไรนะรัตนโกสินทร์เราเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่เคยผิดพลาดมาในอดีตสมัยเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีอายุยาวนานถึง418ปีอยุธยาเนี่ยถือว่าเป็นผืนแผ่นดินที่เป็นต้นแบบของสุวรรณภูมิโดยแท้จริงเพราะว่ามีชาวต่างชาติมาติดต่อค้าขายสื่อสารสมาคมเยอะแยะไปหมดจนอยุธยาร่ำรวยรุ่งเรืองและสุดท้ายที่สุดก็แตกสลายไปแต่รัตนโกสินทร์ตั้งขึ้นมาเพื่อที่

0: จะอุดรอยรั่วสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่จะต้องอุดเป็นสำคัญยิ่งคือรอยรั่วที่เกิดจากทุรชนหรือคนที่ประพฤติตนทำให้เกิดความเสียหายกับแผ่นดินไปฟังนักประวัติศาสตร์เก่าๆนะท่านผู้ฟังครับหลายท่านยืนยันว่าชยุทธจริงๆแล้วอยุธยาเนี่ยถ้าสาวกันให้ลึกจริงๆอาจจะไม่ได้แตกเพราะการถูกโจมตีจากข้าศึกภายนอกแต่อย่างใดหรือว่าแต่เพียงอย่างเดียวแต่ศึกในนี่แหละตัวหนักเพราะศึกในเนี่ยมันทำให้เกิดความแตกแยกมันทำให้เกิดการแก่งแย่งชิงดีเกิดการกินสินบาตรคาดสินบน นะทำอะไรมีการทุจริตคอร์รัปชันเยอะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาวันนี้รัตนโกสินทร์ตั้งขึ้นมา240ปีเพื่อที่จะยืนยันให้เห็นว่าบ้านเมืองภายใต้ผืนแผ่นดินนี้เนี่ยสามารถจะอยู่ต่อไปได้อย่างยาวนานถ้าเราปิดจุดอ่อนกำจัดความเสียหายแล้วก็ป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ามาครอบงำประเทศนะนี่คือประการที่2คือชะตาของรัตนโกสินทร์ที่เรียกว่าดวงเมืองประการที่3ก็ให้ไปดูชะตาของผู้นำในแต่ละห้วงเวลาขออนุญาตนะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องพกน้ำอุ่นเป็นชีวิตจิตใจ เพราะว่าข้างนอกฝนตกข้างในอากาศเย็นคือชะตาของผู้นำเนี่ยนะชะตาผู้นำไทยเราเนี่ยมีคนดูกันเยอะนะผมอยากชวนท่านไปดูย้อนออกไปนอกประเทศแล้วของเมืองไทยท่านลองคิดเอาเองดีไหมฮะ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่น่าจะเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีท่านผู้ฟังเพราะการกลับมาในรอบที่2ของโดนัลด์ทรัมป์นะทำให้เกิดปรากฏการณ์หลายเรื่องในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอภิมหาอำนาจของโลกที่ขณะนี้ดูสั่นคลอนสุดขีดอาจจะถึงขั้นเข้าสู่การละวิบัติก็เป็นไปได้เพราะพฤติกรรมการกระทำบ้านเมืองจะเป็นยังไงเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับถ้าเราบอกว่าเอาดวงชะตาผู้นำเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผู้นำคนนั้นเขามีความคิดเขามีตัวตนเขามีวิธีตัดสินใจอย่างไรอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจของคนที่เป็นผู้นำของประเทศนั้นๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะเติบโตมาด้วยความที่เป็นลูกของผู้หลักผู้ใหญ่ในแมนฮัตตันนะคือพูดง่ายเป็นเด็กเส้นท่านผู้ฟังก็เป็นเด็กเส้นนะโดนัลด์ทรัมป์เป็นเด็กเส้นและได้รับการสนับสนุนจากพ่อนะแล้วตนเองก็เติบโตมาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในแมนฮัตตันเคยเป็นหนี้ถึง 30,000 ล้านเหรียญนะท้ายที่สุดก็สามารถจะกลับมาได้นะครับและข้อเท็จจริงก็คือว่าผมขออนุญาตไปหยิบข่าวนะอันนี้ขอมาจากหน้าเพจของลงทุนแมนนะโดนัลด์ทรัมป์นี่เกิดที่นิวยอร์กท่านผู้ฟังเราทราบนะมิถุนา2490นะ2489ขออภัยปีนี้โดนัลด์ทรัมป์อายุ80ปีพอดีนะครับทรัมป์เนี่ยนะปีคริสตศักราช1946ครอบครัวของทรัมป์ครอบในทรัมป์เกิดในครอบครัวของนักธุรกิจซึ่งคุณพ่อก็คือนายเฟร็ดทรัมป์ที่เน้นทำอสังหาริมทรัพย์ราคาถูกในเมืองโดยโครงการอสังหาส่วนใหญ่ของพ่อเขาก็มักจะได้รับเงินกู้พิเศษจากรัฐบาลมาค้ำประกันบ้านเราเรียกว่าอะไรครับบสย.ไหมเรียกว่าอะไรสักอย่างนะฮะเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกให้กับคนงานและก็กองทัพตามนโยบายของรัฐแต่ตอนหลังปรากฏว่าพ่อของเขาถูกเพิกถอนสิทธิ์เงินกู้พิเศษตรงนี้เพราะใช้วิธีการประเมินการใช้เงินก่อสร้างโครงการให้สูงเพื่อให้ได้เงินกู้ก่อสร้างเยอะเกินความเป็นจริงโกงตั้งแต่รุ่นพ่อไว้อย่างนั้นฮะจากนั้นก็ใช้เงินก่อสร้างต่ำกว่าเงินกู้ที่ได้มาเพื่อให้ได้ส่วนต่างเงินตรงนี้ก็เข้ากระเป๋าตัวเองอย่างไรก็ตามแม้พ่อของเขาจะโดนเพิกถอนสิทธิ์และต้องจ่ายเงินคืนรัฐบาลแต่โครงการอสังหาต่างๆก็ยังเป็นของครอบครัวทรัมป์เหมือนเดิมช่วงเดียวกันทรัมป์ก็เติบโตมาเรื่อยๆจนจบปริญญาตรีแล้วก็เศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับก่อนจะช่วยธุรกิจของครอบครัวนะแต่ว่าสิ่งที่ทรัมป์ต้องการทำคือทรัมป์ต้องการที่จะทำอสังหาสำหรับพรีเมียมคนมีระดับของแบรนด์เนมมีราคาสูงนะเขาใช้กลยุทธ์ว่าจะพยายามซื้อกิจการอสังหาแบรนด์หรูที่เก่าและทรุดโทรมในราคาถูกแล้วก็ปรับปรุงใหม่นะครับทรัมป์ก็ไล่ซื้อกิจการเยอะแยะไปหมดเลยโดยได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อน ภาษีทรัพย์สินเป็นเวลา40ปีนี่ก็เป็นการเจรจาของเขาผมเคยเข้าไปดูใน Netflix นะท่านผู้ฟังการเจรจาของทรัมป์กับผู้ว่าการที่นิวยอร์กเนี่ยมีพ่ออยู่เบื้องหลังนะมันก็เจรจาได้นะ แม้เงินที่ซื้อกิจการจะไม่พอแต่ด้วยความช่วยเหลือทางการเงินและเส้นสายทางการเมืองจากพ่อเนี่ยทำให้ดีลการซื้อโรงแรมนี้เป็นไปได้ด้วยดีก็คือโรงแรมแรกคือคอมโมโดร์นะครับซึ่งเป็นโรงแรมเก่าสวยงามมากนะแล้วก็ใช้งบประมาณในการปรับปรุงเยอะหลังจากนั้นทรัมป์ก็เข้าปรับปรุงกิจการโรงแรมไฮแอทตามมาด้วยทรัมป์ทาวเวอร์นะครับนะแล้วก็ทรัมป์ทัชมาฮาลนะทรัมป์ทัชมาฮาลเนี่ยมันเป็นคาสิโนนะท่านผู้ฟังแล้วเป็นคาสิโนที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยเกือบจะล้มละลายนะทรัมป์แคสเซิลโฮเทลแอนด์คาสิโนนอกจากนั้นก็ยังมีทีมฟุตบอลนิวเจอร์ซีย์เจเนอเรลมีทรัมป์พรินเซสเป็นธุรกิจกิจการเรือด้วยนะครับทั้งหมดนี้ทำให้ธุรกิจของทรัมป์เป็นหนี้อย่างมหาศาลแต่คนอย่างทรัมป์ที่มีอาทิตย์มฤตยูราหูอยู่ร่วมราศีเดียวกันที่ราศีพฤษภเป็นประเภทมนุษย์บ้าบินไม่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองแถมยังตอบกลับความผิดพลาดหรือการเรียกร้องความเป็นธรรมจากคนอื่นด้วยความรุนแรงเสมอมาเพราะเมื่อครั้งประมาณปีคริสตศักราช1990อันนี้ท่านผู้ฟังดูนะครับ1990ก็ประมาณ2533นะประมาณนั้นนะผมว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็ตกต่ำนะครับธุรกิจของทรัมป์ก็มีหนี้เยอะมากนะธุรกิจในเครือของเขามีหนี้ประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 169,000 ล้านบาทนะก็ยังไม่รวมหนี้ส่วนตัวของทรัมป์อีกประมาณ900ล้านหรือประมาณ 30,000 ล้านบาทสิ่งที่ทรัมป์พูดคุยกับสถาบันการเงินคือสถาบันการเงินทั้งหลายจะต้องอนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อให้ทรัมป์เนี่ยเอาไปปรับปรุงธุรกิจเหล่านี้เพื่อให้ยืนกลับมาได้แต่ถ้าไม่ให้เงินกู้เพิ่มเติมทรัมป์ก็พร้อมที่จะทำให้มันล้มลงไปภายในทันทีหมายความว่าคุณก็ไม่ได้เงินคือทุกคนพังกันหมดนี่คือพฤติกรรมของทรัมป์นะครับนะแต่แม้จะมีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วธนาคารก็ยังไม่เชื่อใจให้ทรัมป์กู้อีกต่อไปจนทรัมป์ต้องเริ่มขายไอเดียโครงการใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ให้ทำโครงการใหม่นะสุดท้ายทรัมป์ก็คงจะไม่ได้คืนเงินทั้งหลายเหล่านั้นในที่สุดธนาคารเยอรมนีอย่าง Deutsche Bank ก็เริ่มให้เงินกู้กับทรัมป์อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำโครงการทรัมป์ World Tower แล้วก็ทรัมป์ International Hotel ซึ่งเป็นการต่อลมหายใจทรัมป์กลับมาได้ก่อนที่เขาจะเริ่มทำธุรกิจสื่อด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์กับสถานีโทรทัศน์ NBC เพื่อเข้าซื้อหุ้นธุรกิจ Miss Universe แล้วก็เป็นที่มาของทรัมป์จนถึงทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับนะทรัมป์ในปัจจุบันนี้ยังเป็นผู้ที่ก่อตั้งโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของตัวเองคือ Truth Social และแกก็โพสต์เป็นประจำในโซเชียลของตัวเองนะซึ่งปัจจุบันนี้การตัดสินใจของทรัมป์ที่เรากำลังเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ในมาตรการที่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันในการประกาศสงครามกับทางอิหร่าน กำลังนำพาประเทศอเมริกาเข้าสู่หายนะอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจท่านผู้ฟังนะล่าสุดนี้นะครับท่านผู้ฟังครับปรากฏว่าข้อมูลยืนยันชัดเจนนะครับว่าการที่สหรัฐประกาศจะถล่มนะปรากฏว่าขณะนี้นะครับอิหร่านกำลังยิงถล่มกลับไปที่กองกำลังของสหรัฐอเมริกาในจอร์แดนเพื่อแก้แค้นสหรัฐที่โจมตีที่เกาะลักซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆไปไล่เรียงข้อมูลแต่ผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่าชะตาแบบทรัมป์เนี่ยนะไม่ยอมแพ้อะไรแล้วเสี่ยงจนถึงนาทีสุดท้ายนะคือวันก่อนผมเอา เพลงปาวุ่นจีนเผาสารไข่ฟงมาเปิดเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ครับกระบวนการยุติธรรมก็อยู่ไม่ไหวสถาบันการเงินก็ไปไม่ไหวทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ทรัมป์สร้างขึ้นมาทั้งหมดสัปดาห์ที่แล้วข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งคือปรากฏการณ์ที่มาร์คคารนีย์ผู้นำของแคนาดาออกมายืนตัวตรงชูธงชัดเจนว่าแคนาดาก็ไม่เอาอเมริกาอีกเช่นเดียวกันและนี่คือสิ่งที่คนอเมริกันกำลังเผชิญอยู่ณขณะนี้ท่านผู้ฟังและคนอเมริกันในประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้รับรู้เลยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยพันธบัตรของอเมริกาตกอยู่ในสภาพที่ไม่ได้รับความเชื่อถือแล้วก็ทำให้โลกทั้งใบเริ่มสั่นคลอนนะการค้าขายน้ำมันในตัวออกกลางและอีกหลายช่องทางเริ่มลดการใช้ US ดอลลาร์ แต่นี่คือดวงชะตาของผู้นำระดับโลกที่ไม่สนใจและทุกครั้งที่เขามีการสื่อสารกับสังคมภายนอกคือการทำกำไรที่เกิดขึ้นมาทุกครั้งท่านผู้ฟังใช่ไหมเมื่อผู้นำอยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยถามว่าคนทั้งประเทศจะต้องเผชิญอะไรบ้างวันนี้คนทั้งประเทศโดยเฉพาะคนอเมริกาที่ติดตามข่าวสารเนี่ยเขายืนยันตรงกันนะท่านฟังครับล่าสุดสำนักข่าวแห่งหนึ่งยืนยันว่าการตัดสินใจของทรัมป์เป็นภัยต่อมวลมนุษยชาตินะนักข่าวและนักสื่อสารมวลชนได้ร้องกับสภาคองเกรสให้ถอดถอนทรัมป์เพราะเชื่อว่าทรัมป์จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีอิหร่านเพราะล่าสุดนี้ปรากฏว่าอิหร่านนี่คือไม่สะทกสะท้านท่านผู้ฟังนะแล้วอิหร่านก็ยังมีการรวมตัวกันกับประเทศอื่นๆในตอนออกกลางในลักษณะที่เหมือนกับยุโรปรวมตัวกันเป็นเนโต้นะครับแต่ตอนออกกลางก็มีการรวมตัวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาควรถูกถอดถอนจากตำแหน่งถ้าคิดที่จะเป็นฝ่ายใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนจากเสียงเรียกร้องของทักเกอร์คาร์ลสันอดีตผู้สื่อข่าวและก็นักจัดรายการออนไลน์เมื่อวันศุกร์ที่28สิงหานะครับชี้เพียงแค่การพิจารณาทางเรื่องดังกล่าวก็ถือว่าเพียงพอที่จะทำให้ประธานาธิบดีขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะทรัมป์มีท่าทีแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอาจจะใช้อาวุธมหาปลายนี้และท่านผู้ฟังครับอเมริกาเคยทำแบบนี้เมื่อครั้งที่ไม่สามารถจะจัดการกับญี่ปุ่นได้เห็นไหมฮะนี่ผมไปดูสารคดีเรื่อง Pearl Harbor นะครับนะเพราะตอนนั้นเนี่ยก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2จะจบลง ขอไปนะครับมีข้อมูลวงในยืนยันว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐทราบนะครับไม่ใช่ไม่ทราบว่าญี่ปุ่นจะมีการนะส่งอากาศยานมาเป็นจำนวนมากมาที่ Pearl Harbor เพื่อมาถล่มโจมตีแต่หน่วยข่าวกรองไม่แสดงออกไม่ตอบโต้คืออยากให้มีภาพที่ออกไปกับโลกใบนี้ว่าญี่ปุ่นทำเกินกว่าเหตุแล้วก็จะได้มีการใช้หัวปรมาณูอะตอมบิบอง2ลูกที่เราได้เห็นเป็นระเบิดปรมาณูที่ไปลงที่ฮิโรชิมากับนางาซากินั่นเป็นความรุนแรงอย่างร้ายกาจแล้วพอเรามาดูในเกณฑ์ชะตาโลกและชะตาเมืองที่กำลังเกิดอยู่ขณะนี้ท่านผู้ฟังนะถามว่าน่าเป็นห่วงไหมกราบเรียนด้วยความเคารพว่าภัยธรรมชาติก็ว่าหนักนะแต่ภัยที่เกิดจากสงครามก็วิ่งตามๆมาไม่แพ้กันท่านผู้ฟังนะเพราะอะไรครับเพราะล่าสุดนี้อิหร่านก็มีการประกาศเช่นเดียวกันว่าการกระทำของสหรัฐอเมริกาในรอบนี้จะมีการเอาคืนนั้นเราจะเห็นสงครามที่ขยายตัวใหญ่ขึ้นและอาจจะเกิดสงครามไซเบอร์ตามมาอย่างติดๆท่านผู้ฟังนะพี่ผมคาดการณ์อย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะขณะนี้ดาวเสาร์ที่อยู่ที่ราศีมีนนะครับส่งกระแสรุนแรงมาถึงราศีพฤษภองศาใกล้เคียงกันมฤตยูเสาร์อังคารและอาทิตย์กำลังทำมุมแก่กันท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่ข้อมูลอะไรต่ออะไรฝากไว้ในเน็ตทั้งหมดนะสำรองไว้ที่อื่นบ้างก็ดีนะครับนะการทำธุรกรรมอะไรต่างๆนะเป็นเงินสดบ้างได้ก็ดี เพราะมีคำเตือนเยอะไปหมดผมดูคำเตือนเหล่านั้นเสร็จผมก็มาดูดวงดาวนะแล้วผมก็มาไล่ดูว่าเออมันจะเป็นไปได้ไหมนะวันนี้ต้องพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะเพราะขนาดเนปาลขนาดนี้เนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างพรมแดนเนปาลกับทิเบตเนี่ยนะครับคนตายไปแล้วเนี่ยประมาณ 7-800 คนสูญหายประมาณ 2,500 คนคำว่าสูญหายนี่ไม่รู้ว่าเขาเจอสัญญาณชีพหรือเปล่านะแต่ผมเนี่ยเห็นข่าวตั้งแต่วันแรกผมก็เชื่อว่าคงตายเป็นพันแน่ๆเลยเพราะจุดผ่านแดนตรงนี้คนผ่านวันหนึ่งประมาณ 10,000 ถึง 15,000 คนทุกวันความหนาแน่นของนักเดินทางและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติตรงนี้เยอะมากครับท่านผู้ฟังแต่ขณะนี้เองภาพเหล่านี้ถูกทำลายไปในพริบตาเดียวจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นภัยสงครามพิบัติภัยทางธรรมชาติภายใต้ผู้นำอเมริกาก็เจอแบบนั้น ล่าสุดครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้มีข่าวด่วนอีกข่าวหนึ่ง คือเกิดกรณี ฝนตกหนักซึ่งกรมอุตุของเราพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับฝนตกหนักทางภาคเหนือนะซึ่งก็กินไปถึงพรมแดนประมาณลาวนะทางเหนือจีนบอร์เดอร์ไทยลาวจีนตรงนู้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าน้ำท่วมฮะเมื่อวานนี้น้ำท่วมไปประมาณ 7-8 แขวงของประเทศสปป.ลาวพี่น้องชาวลาวนี่ต้องขนของกันจ้าละวันเหมือนบ้านเราเลยนะแล้วท่วมหนักน้ำมาแรงขณะที่ลาวกำลังท่วมเราก็เจอที่นี่ครับตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีบังเอิญผมมีลูกค้าอยู่แถวนี้หลายคนนะครับนะ 2-3 ปีก่อนก็ไปปรับทำเลแต่หลายคนก็ บางคนมี 10-20 ไร่ก็ขายไปเก็บไว้ไร่2ไร่ก็ขายกันไปเยอะนะครับเพราะว่ามีคนกรุงเทพไปซื้อแล้วก็มั่นใจว่าแถวเนี้ยน้ำไม่ท่วมพอไม่อยากอยู่กรุงเทพเดี๋ยวกรุงเทพจะน้ำท่วมแต่เมื่อคืนนี้ชะอมไปแล้วนะครับ ก็ขอส่งกำลังใจเพราะน้ำเนี่ยก็คงหลากคงไม่ได้ท่วมไปตลอดหลายเดือนคงหลากแล้วก็พัดพาเอาหลายอย่างไปเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาเราจะไปเที่ยวถ้าผู้ฟังครับคงจะต้องดูพื้นที่ให้ดีว่ามันเป็นพื้นที่ใกล้ทางน้ำหรือเปล่าถ้าเป็นพื้นที่ใกล้ทางน้ำวันนี้คงจะต้องระมัดระวังให้มากนะฮะเพราะว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติยังจะหนักกว่านี้นะครับนะล่าสุดยอดคนตายที่เนปาลทะลุไป 7-800 คนสูญหายประมาณ 3,000 คนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักข่าวไทย PBS News เป็นไทย PBS ออนไลน์โอ้ผมคิดว่าตอนนี้ถึงนานาชาติจะรวมตัวเข้าไปช่วยกันเต็มที่อย่างไรก็ตามแสดงว่าเป็นการเปลี่ยน mindset ใหม่ทั้งหมด mindset ใหม่ทั้งหมดหมายถึงอะไรครับนะย้อนกลับมาบ้านเราท่านผู้ฟังประเทศไทยของเราขณะนี้ที่ทุกคนกำลังตั้งตารอคอยคือตกลงเราจะได้รับรู้รับฟังข้อเท็จจริงและมีการพิพากษาข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมกรณีทั้งหัวสวเลือกตั้งไม่โปร่งใสกรณีของการใช้เงินในการสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือไม่แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้น 3-4-5 ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมมันเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงครับนะคำว่าเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงคืออะไรครับในอดีตเนี่ยเราถูกปลูกฝังกันมาถ้าท่านฟังรับราชการเนี่ยมันเป็นเกียรติเป็นศรีกับครอบครัวกับตระกูลนะแล้วก็ได้ทำงานรับใช้บ้านเมืองรับใช้ตอบแทนแผ่นดินแต่วันนี้เนี่ยความเห็นของคนจำนวนเยอะมากรู้สึกว่าคนที่เข้าไปเนี่ยจ่ายเงินก่อนเข้าไปแล้วก็เข้าไปถอนทุนนี่ล่าสุดหลายสำนักข่าวก็ยืนยันนะบางคนเนี่ยในหน้าที่เป็นคนดำเนินการเขาบอกว่ารอบนี้ คุณยังเข้าไม่ได้พอดีมีเด็กของผู้ใหญ่ส่งมานะบางทีนายขอโควต้า200ก็ต้องจัดการก่อนสักพักนายขอโควต้าอีก500เห็นไหมครับมันเป็นกันอย่างนี้มาพักใหญ่ๆแล้วครับมันทำให้ความคิดเห็นของคนในสังคมผมว่าเปลี่ยนหมดนะผมถึงบอกว่าระบบแบบนี้เนี่ย ทำให้เราเกิดความรู้สึกชัดเจนว่ารากฐานขาดความน่าเชื่อถือโครงสร้างสังคมขาดความแข็งแรงส่วนผู้คนจำนวนมีปริมาณเยอะมากขึ้นเรื่อยๆที่เข้าไปเกี่ยวพันกับสิ่งเหล่านี้แสดงว่าขาดความหนักแน่นในความคิดท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการใช้ระบบโครงสร้างแบบเดิมในการบริหารราชการแผ่นดินน่าจะคนอาจจะหมดศรัทธานะประชาชนอาจจะหมดความเชื่อถือถูกไหมครับแล้วถ้ามันเป็นกันอย่างนี้เยอะๆสัปดาห์ที่แล้วผมเอาเรื่องของสิงคโปร์มาพูดเนี่ยเพราะเวลาเราไปเที่ยวสิงคโปร์เราจะรู้ทำไมบ้านเมืองเจริญจังทำไมระเบียบวินัยมันแข็งแรงแบบนี้ก็คนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาทำคนละเรื่องกับเราเลยแต่ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งบ้านทั้งเมืองมันมีจำนวนหนึ่งมันร่วมกันทำแล้วก็มันก็มีจำนวนหนึ่งที่มันเป็นคนอำนวยความสะดวกให้ทำได้แล้วก็อีกจำนวนหนึ่งที่เป็นคนคอยปกป้องเป่าคดีเป่ากันไปก็เป่ากันมาเป่าจนเป่าบุญจีนไปเผาสารไข่ฟงอ่ะท่านผู้ฟังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะกันยาและตุลานี้ก็ถึงเวลาระทึกนะที่อาทิตย์นะกำลังเตรียมจะเดินเข้าสู่ราศีกันเข้าเรือนอริแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ราศีตุลเป็นนิจจะคือมีกำลังถดถอยส่วนราหูนะครับ ก็พอเดือนตุลาก็จะโดนพฤหัสเล็งนั้นผมก็มีความเชื่ออย่างยิ่งยวดนะครับว่าอะไรที่เคยทำแล้วปิดบังอำพรางซ่อนเล้นเหยียบเอาไว้เนี่ยนะมันก็คงจะไม่พ้นช่วงจังหวะเวลานี้ท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีข้อมูลยืนยันนะผมคิดว่าการเป็นประชาชนที่จะผันตัวเองไปเป็นพลเมืองเนี่ยมันก็ต้องติดตามข้อเท็จจริงแล้วก็ให้รู้จริงอย่าให้ใครมาต้มเปื่อยสมัยก่อนนะครับจำได้ไหมฮะเราก็เข้าฝั่งนี้ทีก็ไปไล่ฝั่งนั้นไล่ฝั่งนั้นก็ไปไล่ฝั่งนี้อยู่ดีๆทั้งฝั่งนั้นไอ้ฝั่งนี้ไปอยู่ด้วยกันถูกไหมครับแต่วันนี้ทั้งฝั่งนั้นและฝั่งนี้ที่อยู่ด้วยกันสุดท้ายที่สุดมันขับเคลื่อนไปด้วยระบบข้าราชการท่านผู้ฟังงั้นถ้าเกิดระบบข้าราชการมันมีปัญหาและการได้มาซึ่งข้าราชการระดับสูงนะซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการการกลั่นกรองการคัดสรรและการโหวตในมือของวุฒิสมาชิกและวุฒิสมาชิกเนี่ยมาอย่างโปร่งใสหรือไม่เนี่ยมันยังเป็นข้อสงสัยถูกไหมครับเพราะวันนี้ยังมีคนโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาทำกิจกรรมเปิดข้อมูลทุกๆบ่ายสามนะผมว่าประชาชนคงเข้าไปฟังอ่ะเข้าใจไม่เข้าใจท่านก็คงจะต้องฟังต้องรับรู้รับฟังนะเปิดความคิดเห็นให้กว้างไกลนะส่วนทางท่านนายกเองนะครับผมว่าท่านก็ยังยืนยันคำเดิมใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็ขอให้ดำเนินคดีนะเพราะคำพูดของผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำครอบครัวผู้นำชุมชนผู้นำองค์กรไปถึงผู้นำประเทศคำพูดย่อมเป็นคำขาดพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นถูกไหมครับงั้นวันนี้การที่ทุกคนช่วยกันเนี่ยก็ถือว่าทำตามนโยบายของนายกนะใครทำอะไรไม่ถูกก็จัดเข้าไปให้เต็มที่แล้วภายในปีนี้ก็จะเป็นไปตามมอตโต้ในรายการที่ผมเปิดตั้งแต่1มกราคมว่าปีนี้จะเป็นการปิดฉากกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมอะไรที่มันได้มาปลอมๆ มันต้องหลุดไปท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับ2วันนี้ผมฟังนักวิชาการหลายท่านนะอธิบายโดยเฉพาะคนที่เข้าไปสมัครเพื่อที่จะรับเลือกให้เป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยแล้วคุณสมบัติไม่ถึงเนี่ยโอ้โหมันมีเยอะขนาดนั้นเลยนะเยอะเป็นพันคนเลยนะนะผมน่าจะฟังไม่ผิดนะมันมีคนสมัครเยอะมากที่คุณสมบัติไม่ถึงแต่ก็ผ่านกระบวนการเข้าไปสมัครแล้วเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่ได้อยากจะไปเป็นสมัครเพื่อที่ตัวเองจะได้มีสิทธิ์ไปโหวตให้กับใครบางคนที่ตัวเองได้รับโพยมาหรือไม่นี่แหละจังหวะแบบนี้แหละเป็นนะจังหวะที่กระพริบตาไม่ได้ต้องติดตามท่านผู้ฟังครับอ้าว วันนี้เอาข่าวสารมาฝากนะเพราะว่าเผลอแป๊บเดียวก็สิ้นเดือนละนะพอสิ้นเดือนบางคนมาถามว่าชยุทธแล้วเลขเด็ดมันคือเลขอะไรเมื่อวานนี้ฟังนักวิชาการพูดว่ามันเป็นเลข228ไม่รู้เป็นเลขอะไรเขาบอกว่าเป็นรายชื่อคนที่228นะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการทุจริตโกงเลือกตั้งหรือหัวสวด้วยไม่ทราบเป็นชื่อใครท่านผู้ฟังถ้าผมจำเลขผิดเดี๋ยวไปหามาใหม่นะครับทักทายแฟนรายการนะครับคุณจักรวัฒน์คุณจิรโรจน์คุณชินรสคุณอัศนีเฮียปนพลคุณกุลเทเลอร์สวัสดีพี่แดงสุพรรณนะครับสวัสดีคุณพี่สุรชัยทรัพย์สิรินะคุณคุ้มเจริญวัฒน์คุณจิรวัฒน์คุ้มเจริญวัฒน์สวัสดีครับคุณระเชนบอกสวัสดีครับแสดงความดีใจกับวอลเลย์บอลโหยอดเยี่ยมตอนนี้วอลเลย์บอลไทยจากที่มีความพยายามตั้งแต่ปี2004ปีนี้ปี2026ใช้เวลา22ปีนะครับนี่ก็ชนะเป็นแชมป์เอเชียเรียบร้อยก็ได้ติดตัวไปแข่งนะทั้งชิงแชมป์โลกและกีฬาโอลิมปิกโดยเฉพาะโอลิมปิกปี2026ที่นครลอสแอนเจลิสยินดีด้วยจริงๆท่านผู้ฟังสนุกมากคุณเจรโรสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีครับคุณพุทธชิโนรสสวัสดีครับอ้าวทักทายครบนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสัก2นาทีนะครับเบรกหน้าเรามาเปิดสายดูดวงให้กับแฟนรายการทุบโต๊ะโหนฮะ2763632และ33พักสักครู่เชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: กลับมาคุยกันต่อนะครับแฟนรายการก็ทักทายกันเป็นประจำทุกวันนะตอนนี้มีสายรอที่จะตรวจดวงชะตากับผมสวัสดีครับผม
2: ฮัลโหล
1: ครับชื่ออะไรครับพี
2: ่ชมนาถค่ะ
1: พี่ชมนาถเกิดวันที่อะไรครับ
2: เกิดวันที่12ธันวาคม2487
1: โอ้ยเรียกคุณป้านะฮะ12ธันวาคม2487เกิดกี่โมงครับคุณป้าครับ
2: ตี2ค่ะ
1: จังหวัดอะไรครับ
2: กรุงเทพค่ะ
1: 2487ตี2กรุงเทพฟังผมได้กี่วันแล้วครับคุณป้าครับ
2: พอฟังมานานแล้วแต่ไม่เคยรบกวนอาจารย
1: ์โอ้ยินดีถ้าไม่มีปัญหาเลยครับ
2: ค่ะ
1: คุณป้าชมนาถปีนี้ก็อายุ82 81อยู่นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: 81เกิดวันอังเกิดวันคืนวันจันทร
2: ์วันเสาร์ค่ะ
1: เกิด12ธันวาเหรอฮะ
2: 12ธันวา2487
1: ในปฏิทิน100ปีเนี่ยมันเป็นเช้าวันอังคารนะ
2: เช้าวันอังคารเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับคืนวันจันทร์ฮะ
2: เองเขาบอกวันเสาร์ก็เลยเสร็จบอก
1: อันนี้คอมพิวเตอร์มันคำนวณมาฮะ
2: ตกลงเป็นวันจันทร์ใช่ไหมคะ
1: คิดว่าน่าจะเป็นวันจันทร์กว่ามากกว่าครับค
2: ือ
1: ถ้าเป็นวันเสาร์จะอีกแบบนึงอันนี้ถ้าเป็นวันจันทร์เนี่ยในลักษณะดวงชะตาที่เป็นวันจันทร์จะเป็นอย่างนี้นะครับดาวจันทร์กุมลัคนาราศีตุลคือเป็นคนใจดี เป็นคน คอยที่จะต้องคอยดูแลช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอมีอะไรก็มาที่เราหมดนะคุณป้าชมนาถคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์จะอีกแบบนึงถ้าเป็นวันเสาร์ก็คืออยู่คนเดียวไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครอะไรเงี้ยคุณป้า
2: ค่ะ
1: นี่ต้องถามว่าชีวิตประมาณไหนอย่างไรครับคุณป้าชมนาถฮะ
2: ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวลูกตั้ง4-5คนแล้ว
1: นะแล้วถ้าเกิดราศีตุล แบบนี้เจ้าเรือนบุตรตาก็มีกำลังเป็นประเกียรติกาโชคมีเสาร่วมนะลูก5คนลูกก็ถือว่าคือเติบโตแข็งแรง มีทั้งลูกที่เติบโตแข็งแรงแล้วอาจจะมีลูกบางคนที่อาจจะไม่ค่อยดีนะเป็นเรื่องธรรมดานะป้าวันนี้อยากทราบอะไรเชิญฮะ
2: เกี่ยวกับสุขภาพค่ะ
1: สุขภาพขณะนี้ดาวมฤตยูทับดาวมฤตยูเดิมพบมรณะมีกำลังมากนะครับปีนี้ก็ตกเดี๋ยวนะฮะเกิดวันอังคารพอเสาเป็นกาลากินีคุณป้าชมนาถช่วงเส้นเอ็นขาเข่าเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
2: อ๋อคือจะอย่างนี้นะคะคือหัวใจอ่ะสายหัวใจเทียมแล้วว่า10ปีช่วงนี้ไอ้เครื่องมันจะมีปัญหา
1: ครับ
2: ดังแล้วก็เดินไม่ไหว
1: ตอนนี้ก็ลามไปถึงขาแต่มันเดินคือเลือดมันไปเลี้ยงไม่ถึงถูกไหม
2: ค่ะ
1: แล้วคุณป้าจะถามผมว่าจะทำยังไงหรออ
2: าจจะบอกเป็นยังไงสุขภาพต่อไปจะเป็นยังไง
1: ผมว่าคุณหมออาจจะอธิบายว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะให้กำลังกล้ามขากล้ามเนื้อขามันกลับมาทำงานได้บ้างได้ดีกว่าเดิมไม่งั้นท้ายที่สุดอาจจะกลายเป็นนั่งรถเข็นไปนะคุณป้าชมนาถ
2: อ๋อค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ไหมวันนี้เดินนี้ถึงขั้นต้องใช้ไม้เท้าไหมครับ
2: นั่งรถเข็นค่ะอ๋อ
1: นั่งรถเข็นแล้วเหรอหรือว่ายังไงฮะ
2: ใช่ค่ะนั่งรถเข็นเดินไม่ไหว
1: เนี่ยเพราะว่าดาวที่มันมีกำลังเนี่ยมันเล็งมาที่ตำแหน่งขากับเข่าแต่ว่าเรื่องหัวใจเนี่ยอาทิตย์มันเล็งมฤตยูมีเกตร่วมมาตั้งนานแล้ว อาทิตย์มฤตยูเล็งอาทิตย์กับเกตเนี่ยร่วมกันมานานแล้วในชะตาเดิมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเป็นคนทำอะไรทำเยอะทำเต็มที่ทำไม่ค่อยได้พักนะคุณป้านะ
2: ค่ะ
1: พักน้อยนะดูแลตัวเองน้อยถึงเวลาก็หัวใจมันทำงานหนักเกินไปก็เลยต้องไปใส่ไอ้ตัวนี้เนี่ยนี่หมายถึงว่าใส่หัวใจเทียมหรือใส่อะไรเข้าไปครับ
2: หัวใจเทียมค่ะคือตอนนี้ต้องใส่หัวใจเทียมตลอด
1: ยังอยู่ได้ครับป้า ถ้าเกิดว่าถึงขั้นนั่งรถแล้วเนี่ยมันผ่านจุดวิกฤตไปแล้วครับตอนที่มันวิกฤตเนี่ยคือตอนที่เรารู้สึกว่าทำไมขามันไม่มีแรงครับคุณป้า
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมอันนี้นั่งมากี่ปีแล้วครับคุณป้าครับ
2: เพิ่งจะนั่งค่ะ
1: โอเค นะถ้าเพิ่งจะนั่งก็คือเนี่ยมันเข้าสู่บอททอมไลน์มันวิกฤตตรงนี้ไปแล้วผมว่าหมอคงแนะนำเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตมันโฟลว์ไปที่ขาได้ดีกว่านี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยนอกจากนั่งไม่ได้เดินไม่ได้แล้วปลายประสาทที่ขาก็จะไม่ทำงานนึกออกไหมฮะพอปลายประสาทไม่ทำงานพอมันติดเชื้ออะไรเล็กน้อยนี่โอ้โหเดี๋ยวขาจะหลุดไปน้องป้าเข้าใจที่ผมอธิบายไหมครับหมอพูดอย่างผมไหม
2: เห็นไหม
1: คะหมอพูดอย่างผมไหมฮะ
2: สุขภาพอย่างอื่นไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
1: ก็มีเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องแน่หนักใจสุดๆแล้วคุณป้าครับอย่างอื่นยังพอประคองไปได้ครับยังได้ฟังรายการผมอีกอย่างน้อย 5-6 ปีคุณป้าขอให้แข็งแรงนะคุณป้าครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับคนเคยเดินได้แล้วเดินไม่ได้ก็ใจหายนะผมขอส่งกำลังใจสายธรรมาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับผม
3: นกเล็กค่ะ
1: นกเล็กเราเคยคุยกันไหมครับ
3: เคยค่ะเคยครั้งหนึ่ง
1: โอ้โหเกิดวันที่อะไรครับพี่นกเล็ก
3: ก็วันที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้คือว่าจำได้ก็พ.ศ.2490จ้ะ
1: โอ้โหเดือนก็จำไม่ได้ เดือนก็จำไม่ได้ด้วย
3: จำเลยนะ
1: เดือนแล้วเดือนจำได้ไหมฮะ
3: เดือนก็จำไม่ได้ค่ะ
1: หรอแล้วคุยกันแล้วกันจะดูดวงทำไมไม่มีวันเดือนปีเกิด2490 ต้องระวังเรื่องความวิตกกังวลนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับคนใกล้ชิดก็ต้องให้ระวังนะจะพูดอะไรก็ให้เป็นมัธยรสวาจาเพราะว่าความวิตกกังวลทำให้บางทีเราพูดวิตกกังวลแสดงออกเกินกว่าสถานการณ์ที่เป็นจริง
3: ก็ได้ดูที่บ้านเนี่ยเขาขายได้แล้วเจ้าของเขาว่าขายได้3 ล้าน ทีนี้ก็ตอนนี้เขาก็ให้อยู่ปีถึงเช่นปีอ่ะ
1: แล้วไงครับ
3: เราจะอยู่ต่อดีหรือว่าเราจะหาที่ย้าย
1: คำถามหมายความว่าเราอาศัยเขาอยู่เหรอคุณป้า
3: ไม่ป้าเป็นแม่บ้านเขาอยู่มา22ปีแล้ว
1: จะย้ายหมายความว่า
3: ขายไง
1: เจ้าของบ้านขาย
3: จ
1: ้
3: ะ
1: แล้วเราอยู่กับใครอ่ะอยู่กับคนเช่าหรืออยู่เจ้าของบ้าน
3: ไม่ตอนเราอยู่เราก็เป็นแม่บ้านไงเป็นแม่บ้านแล้วก็ทำแล้วทีนี้ก็มีลูกสาวอยู
1: ่
3: ลูกสาวว่าแต่งงานเป็นคนหนึ่งเหลือคนเล็กยังไม่ได้แต่งก็อยู่กับลูกสาวคนเล็ก
1: แล้วคำว่าจะอยู่ต่อนี่อยู่กับใคร
3: แต่อยู่ต่อก็อยู่กับลูกสาวคนเล็กที่ยังไม่ได้แต่งงาน
1: อ่
3: ะ
1: อ๋ออยู่ต่อสิจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ดีกว่า
3: โอ้เนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ให้ต่ออีกถึงสิ้นปีนี้อ่ะ
1: จ้ะอยู่ต่อไปนะไม่ต้องย้ายไปไหนนะคุณพี่นกเล็ก
3: จ้ะ
1: จ้ะ
3: แล้วเนี่ยแล้วขาก็เจ็บขาก็เดินไม่ได้อ่ะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะ
1: ไม่มีดวงส่งกำลังใจนะป้านะขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนนะฮะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เพื่อยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่าน ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
5: คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นทางเพื่อรองรับหากเกิดภัยพิบัติติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
6: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะมุ่งหวังยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืนเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องติดตามการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูระบบชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนบริเวณประตูระบายน้ำหน้าครวนลดความเสี่ยงจากอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
7: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าควนหรือคลองภูมิน่าจำปรีอำเภอหาดใหญ่โดยรับฟังรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคันคลองระบายน้ำพบปัญหาการตัดเลาะบริเวณฐานรากรวมถึงโครงสร้างคอนกรีตที่จะดับความเสียหายในหลายจุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำแผนฟื้นฟูและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเร่งซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดและการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า843ล้านบาทให้กรมชลประทานดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี2568สำหรับคลองภูมินาถจำปีหรือคลองรอหนึ่งนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่ช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่เมืองและลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลาผลิตได้ผ่านแสงสุกรายงานจากจังหวัดสงขลา
6: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะร่วมพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเชื่อมต่ออำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งสองโครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหถึงแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่สงขลาพัทลุงและปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
6: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้านการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน
8: นายเจษฎาชัยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและการจ่ายน้ำประปา รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นได้ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยดูแลระบบบริหารจัดการน้ำตั้งแต่การควบคุมและระบายน้ำการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
6: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและเพิ่มศักยภาพการรับมือน้ำท่วมติดตามรายงานจากปิยพันธ์ยังเทียน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมโดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านพร้อมติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนสนับสนุนน้ำสำหรับสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของประชาชนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการประกอบอาชีพและการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
10: สำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุชินชาญวิกุลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนีโนถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำอุปโภคประชาชนทันเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำเรื่องต้นทุนน้ำผิวดิน
9: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งค้อตำบลนาม่อมอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาที่ช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใกล้บ้านและยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะช่วงอุทกภัย
6: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิอยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดพร้อมเปิดป้ายบ้านมั่นคงเมืองพระตงแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาติดตามจากรายงานของมารีชัยโย
11: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวมอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิ์อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้รวม37อำเภอ 15,168 ครัวเรือนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ถึง2569และอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานระยะ5ปีระหว่างปี2571ถึง2575ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรวม 10,000 19,266 หลังย้ำว่าการดำเนินการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากนั้นได้เปิดป้ายที่ทำการสหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดแห่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยระยะแรกสร้างแล้วเสร็จจำนวน36หลังและระยะ2จะดำเนินการให้แล้วเสร็จรวม137หลังสำหรับการจัดงานได้มีการจัดกิจกรรมพมแคร์ส่งมอบสวัสดิการอาทิศูนย์บริการคนพิการการบริการสวัสดิการทุกช่วงวัยการออกบัตรคนพิการในเทศกาลการให้บริการประชาชน4โซนอาทิการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่บริการตัดผมบริการเครื่องดื่มสมุนไพรนิทรรศการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจณโรงแรม TR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหาร SME D Bank หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าร่วมโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมรับฟังภารกิจและแนวทางการดำเนินงานของ SME D Bank ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆนอกจากนี้ยังได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อสะท้อนความต้องการในการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านการเงินการฟื้นฟูธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: ขณะที่นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะแรงงานชายแดนใต้เชื่อมโอกาสธุรกิจไทยและมาเลเซีย
13: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านแรงงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและหารือแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่บริษัทแมนเอฟอสเซนฟู้ดจำกัดเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านแรงงานในพื้นที่สำหรับนำไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคแรงงานให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจส่วนในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโดยติดตามการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอาทิการสาธิตการฝึกเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้าและการทำอาหารว่างสำหรับนักศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าและรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรมเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าจากบริษัทปตท.สผ.จากนั้นจะประชุมร่วมกับสมาคมต้มยำกุ้งมาเลเซียตัวแทนจากประเทศมาเลเซียและผู้ประกอบการจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากำลังแรงงานไทยในธุรกิจร้านอาหารนิตยาคุณสิมรายงาน
6: สำหรับด้านความมั่นคงและการต่างประเทศในสิงหาศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของด่านศุลกากรประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาเที่ยวไทยจำนวนมากตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนส่งเสริมการค้าการเชื่อมโยงและเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาต่อด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาจากนั้นจะสรุปรายงานข้อเสนอทั้งหมดพิจารณาต่อในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
14: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเตรียมพิจารณาหลักการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวางแนวทางรับมือภัยธรรมชาติและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาว่าการประชุมในครั้งนี้มีหลายวาระสำคัญโดยมอบหมายให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ใกล้เคียงเพื่อยกระดับศักยภาพและเตรียมความพร้อมในหลายด้านได้แก่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมและอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
16: ่ท่านเลขาสภาพัฒน์เนี่ยผมอาศัยท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ก่อนหน้านี้ท่านก็ได้นำนโยบายของรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การดำเนินการการปฏิบัติซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ทำสรุปมาแล้วว่าเราจะสามารถที่จะขอมติครม.ให้เห็นชอบในหลักการที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดใกล้เคียงในเขตนั้นนะครับให้ความพร้อมให้มีความสมบูรณ์ในการรองรับมิติต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องสินค้าเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆการจ่ายเงินเยียวยาให้มันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
15: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดชวิษาประทุมมารายงาน
17: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: กระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น.
19: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC 3,139,886 รายโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,553,825 รายคิดเป็น 81.3% และในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,093,354 รายทั้งนี้วันนี้

0: go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและทางสาขาธนาคาร5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาส่งออกและนำเข้าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขยายตัวชะลอลงจากแรงสนับสนุนของราคาพลังงานทองคำและสินค้าเทคโนโลยี
2: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 114.2 ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่ดัชนีราคานำเข้าอยู่ที่ 126.1 ขยายตัวร้อยละ 9 โดยทั้ง2ดัชนียังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลงตามแรงสนับสนุนจากราคาพลังงานและทองคำที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Data Center ตลอดจนสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปสินค้าทุนและวัตถุดิบที่รองรับการผลิตและการลงทุนขณะที่ต้นทุนการผลิตและการขนส่งยังอยู่ในระดับสูงด้านดัชนีส่งออกราคาปรับสูงขึ้นทุกหมวดโดยสินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1สินค้าเกษตรกรรมร้อยละ 6.3 สินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 1.7 และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 0.5 ขณะที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดเช่นกันโดยสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปร้อยละ 8.6 สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 6.1 สินค้าทุนร้อยละ 4.5 และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งร้อยละ 1.5สำหรับแนวโน้มเดือนสิงหาคมคาดว่าดัชนีราคาส่งออกและนำเข้ายังคงขยายตัวแต่ชะลอลงโดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI และ Data Center ราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปขณะที่ราคาน้ำมันดิบสินแร่และโลหะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลดลงรวมถึงอุปทานสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อการขยายตัวของดัชนีราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยกว่า 1.3 ล้านคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: นายเวทังพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1.3 ล้านคนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Sol Cross Opus 5 Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google Microsoft OpenAI และ NVIDIAประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีทางนี้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับ Innovator นาน30วันและใช้งานได้ฟรีต่อเนื่องตลอดโครงการจนถึงวันที่31สิงหาคม2570เพียงสะสมคะแนนจากการเรียนรู้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center โทรศัพท์ 02-021-0300

0: หรืออีเมล aipass@sibde.go.th นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดหนองคายส่งข้อความเซลบอร์ดคาสต์แจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น
2: วันนี้เวลา 10:01 น.ข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์ปภ.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 ซมระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มียอดผู้แจ้งความแล้ว170รายพร้อมเร่งสืบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติม
4: พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและการดำเนินคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่เขตและตำรวจนาวาพระพิเรนตั้งแต่วันเกิดเหตุนั้นปัจจุบันมียอดผู้ประสบภัยเข้าแจ้งความรวมแล้ว170รายและสอบปากคำไปแล้ว138รายพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย1สำหรับความคืบหน้าทางคดีได้บูรณาการทำงานร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานและกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนโดยได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมเพิ่มเติมพร้อมมอบหมายฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทุกมิติส่วนเรื่องของการประกันภัยอาคีภัยของอาคารเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีการทำประกันไว้แต่ยังคงต้องรอเอกสารยืนยันว่าเป็นประกันประเภทใดเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ1-27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอแดนในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดย IRGC อ้างว่าฐานทัพอากาศเหล่านี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าสหรัฐอาจเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าเดิมหากตัดสินใจโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองทัพจอแดนระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านจำนวน8ลูกที่ถูกยิงเข้ามาในประเทศจอแดนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ลายลักษณ์อักษรของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนคีร์กีสถานอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้โดยระบุว่าจีนและคีร์กีสถานมีความเป็นมิตรภาพมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลา34ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างประเทศและยังคงพัฒนาร่วมกันอย่างมั่นคงจนก้าวไปสู่ระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับยุคใหม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนคีร์กีสถานในครั้งนี้มีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีซาดีจาปารอฟของคีร์กีสถานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคพร้อมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างประชาคมจีนคีร์กีสถานที่มีอนาคตร่วมกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพลเรือนชาวอเมริกันประมาณ85รายยังคงสูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายพิกอตยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสนับสนุนทางการเนปาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปทั้งนี้ทางการเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่794รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 2,500 รายขณะที่สื่อทางการจีนเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอย่างน้อย16รายและสูญหายอีก546รายกรมสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะและนันทนาการกระทรวงสาธารณสุขและกรมอุตุนิยมวิทยาของบรูไนออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนตรวจพบจุดความร้อนหลายพันจุดทั่วเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่วันที่27ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวโดยเฉพาะพื้นที่กาลิมันตันตอนกลางและกาลิมันตันตะวันตกขณะที่บรูไนกำลังเผชิญปัญหากับหมอกควันข้ามพรมแดนโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกำลังพัดเข้าสู่บรูไนที่นำหมอกควันจากจุดความร้อนบนเกาะบอร์เนียวเข้ามาและกำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาวะหมอกควันในปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศทั้ง4เขตของบรูไนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะจีนไปได้3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความฝันและความมุ่งมั่นของนักกีฬาและทีมงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนจนทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่คอยส่งกำลังใจและสนับสนุนทีมมาโดยตลอด
8: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้นะครับการที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้นะเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
7: ด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้แก่คนไทยขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนออนุมัติเงินรางวัลทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นเงินรางวัลรวม 11.76 ล้านบาทโดยจะจ่ายหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบแรกลัลลนาธาราฤดีนักหวดมือ76ของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเอลวีนาคาริเอวามือ115ของโลกจากสหรัฐได้บุดวิด 2-1 เซต 6-3 6-7 ไทเบรก 4-7 และ6-2 ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเคที่วอลิเนตจากสหรัฐหรือลินดานอสโความือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กต่อไปด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนาธันรีบพ่ายให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ 0-2 เซต 4-6 และ 2-6และณัฐเจตเจตมงคลรัตแพ้อเลสซานโดบูเรโลจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 4-6 อย่างไรก็ตามยังมีนักหวดไทยจากรอบคัดเลือกได้เข้ารอบเมนรอโดยไม่ต้องออกแรงคือธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์หลังจากชนะผ่านซาชินจันทระเสขันมือวางอันดับ1จากอินเดียศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเก่งเปิดโรงละครแห่งความฝันโอลด์แทรฟฟอร์ดถล่มน้องใหม่อิปสวิชทาวน์5-2ทำให้แข่ง2นัดมี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ส่วนทัพม้าขาวแข่ง2นัดมี3คะแนนเช่นกันอยู่อันดับ12ส่วนอีกคู่สิงห์บลูเชลซีของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนวัย44ปียังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านชนะไบรตันไปอย่างสุดมัน4-3ทำให้แข่ง2นัดมี6คะแนนเต็มอยู่ที่3ส่วนไบรตันอยู่ที่8มี3คะแนนส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม1-0ลีดยูไนเต็ดเสมอเบรนท์ฟอร์ด1-1 ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอล Legends Academy จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับรายการนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นเวลา14วันก่อนคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮมเมอร์และภคพลศรีปัฏฐาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาไสวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทาทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายเออร์ราวันณเมืองอูลานบาตอประเทศมองโกเลียทีมยัดห่วงหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม109-68คะแนนสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับมองโกเลียในวันนี้เวลา 18:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ฟีบ้าบาสเกตบอลการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนะไม่ได้แพ้ไป2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโนะได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปริ้นรุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปริ้นรุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากสุธาชิพมณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานซ่านเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหลอ สงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2ถึง3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรและเวลา 8:57 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:15 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 4:03 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7ถึง8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์042970112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโทษของน้ำอัดลมท่านผู้ฟังครับน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมสุดโปรดของใครหลายคนมักชอบดื่มเวลาที่รู้สึกกระหายหรือเวลาอากาศร้อน โดยให้เหตุผลว่าดื่มน้ำอัดลมแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นคลายร้อนได้ยิ่งช่วงฤดูร้อนดื่มน้ำอัดลมทุกวันแม้น้ำอัดลมจะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยดับกระหายแต่โดยทั่วไปไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหากดื่มในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวโดยอันตรายจากการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำเช่นท้องอืดปวดท้องเครื่องดื่มชนิดนี้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อาจก่อให้เกิดท้องอืดเมื่อดื่มน้ำอัดลมได้อย่างที่บางคนดื่มน้ำอัดลมแล้วมีอาการเรอหรือกินน้ำอัดลมแล้วปวดท้องฟันผุฟันเหลืองเพราะน้ำอัดลมมีฤทธิ์เป็นกรดที่สามารถกัดกร่อนกระดูกและฟันได้หากกินน้ำอัดลมทุกวันกินน้ำอัดลมวันละขวดหรือหลายขวดนอกจากนี้น้ำตาในน้ำอัดลมอาจมีส่วนทำลายการเคลือบฟันและบ่อนทำลายเนื้อฟันจนทำให้ฟันเหลืองไปด้วยน้ำตาลในน้ำอัดลมย่อมต้องมาพร้อมพลังงานหลายแคลอรี่และเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลเยอะจนเผาผลาญไม่หมดก็จะเกิดการสะสมตามเซลล์ต่างๆและสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงเป็นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโรคเบาหวานการที่กินน้ำตาลมากเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมากกว่าปกติและหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในระยะยาวตับอ่อนจะทำงานหนักจนผลิตอินซูลินได้น้อยลงก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิด2ได้การดื่มน้ำอัดลมอาจเพิ่มค่าความดันโลหิตให้สูงขึ้นโดยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งระดับความดันโลหิตและการสูบฉีดเลือดรวมถึงอาจส่งผลต่อระดับเกลือแร่ของร่างกายทำให้มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติโรคหัวใจดื่มน้ำอัดลมทุกวันก็อาจจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจให้ตนเองได้นอกจากนี้ในน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่แม้จะไม่มากนักแต่อาจทำให้บางคนกินน้ำอัดลมแล้วใจสั่นเพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นการหลั่งอะดรีนาลีนทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขณะเดียวกันในน้ำอัดลมยังมีกรดคาร์บอนิกที่จะทำให้เลือดเป็นกรดร่างกายจึงต้องดึงแคลเซียมในกระดูกออกมาลดความเป็นกรดในเลือดเช่นกันนอกจากนี้น้ำตาลฟรุกโตสในน้ำอัดลมยังมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาด้วยดังนั้นการดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆสะสมเป็นเวลานานหลายปีก็จะเพิ่มความเสี่ยงในโรคต่างๆได้เมื่อทราบถึงโทษของน้ำอัดลมกันไปแล้วหลายคนอาจจะตัดสินใจลดละเลิกน้ำอัดลมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองแต่หากอดใจไม่ได้อยากดื่มน้ำอัดลมก็ดื่มได้ในปริมาณน้อยพอดับความกระหายหรือแบ่งดื่ม 2-3 ครั้งต่อ1กระป๋องหรือแบ่งดื่มมากกว่านั้นหากเป็นไปได้หันมาดื่มน้ำเปล่าแทนจะเป็นการดีที่สุดครับจบบทความประจำวันเรื่องโทษของน้ำอัดลมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดียังไงแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
6: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าววาไรตี้ข่าวสารของคุณมาแล้วนะคะอยู่กับดีเจฝ่าค่ะสิริพรวิไลรักษ์นะคะฟังข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วแล้วก็มาต่อกันที่วาไรตี้ข่าวสารของคุณเศรษฐกิจการลงทุนสังคมนะคะศิลปะวัฒนธรรมและก็ข่าวทั่วไปวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะและคุณฟังเมื่อวานนี้คำว่าโอลิมปิกวอลเลย์บอลนะคะเชื่อว่าทุกคนแชร์ทุกคนแบบปลื้มเป็นประวัติศาสตร์เลยที่ทีมวอลเลย์บอลไทยนั้นสามารถจะไปแข่งโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกนะคุณฟังเมื่อวานนี้โอ้โหขอทราบผลการแข่งขันที่เราเอาชนะจีนคาบ้านได้นะคะก็เรียกว่าทุกคนกรี๊ดเลยเพราะว่าคว้าตั๋วเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกเลยนะคะโอลิมปิกเกมจะมีขึ้นที่ลอสแองเจลิสในปี2028อีก2ปีข้างหน้าค่ะคุณฟังเมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นสร้างประวัติศาสตร์นะคะไปเอาชนะทีมชาติจีนเจ้าภาพได้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะคะไปเอาชนะที่บ้านเขาได้เลยทีเดียวค่ะท่ามกลางความยินดีโห่ร้องของคนไทยทั่วโลกที่มีกว่า70ล้านคนนะคะเพราะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้นะทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนเจ้าภาพไปได้3ต่อ2เซตนะคะเรียกว่ากรี๊ดกันเลยนะคะคุณฟังที่ติดตามชมหรือว่าทราบผลการแข่งขันเนี่ยโอ้โหดีใจมากๆเลยทีเดียวนะคะและก็ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเองก็มีการโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวด้วยล่าสุดวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกล่าวถึงผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมชาติจีนไปได้3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4และก็คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะนายกบอกว่าอุ๊ยดีใจผมดีใจมากเมื่อวานได้เห็นน้องๆเขาร้องเพลงชาติไทยของเราที่สำคัญความรู้สึกนี้มันบรรยายไม่ถูกเวลาได้ยินเพลงชาติของเราที่ได้รับการบรรเลงด้วยเกียรติยศมันรู้สึกขนแขนสแตนด์อัพจุกในลำคอท่านนายกก็บอกว่าเวลาเดินทางไปเยือนต่างประเทศได้ยินเพลงชาติไทยก็รู้สึกฮึกเหิมนะแต่คณะเดินทางมีจำนวนไม่เกิน50คนขณะที่ชัยชนะของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้สามารถสร้างความสุขให้คนไทยกว่า70ล้านคนทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่อยู่ในประเทศเท่านั้นนายกก็บอกว่าต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ยินดีมากๆนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนได้เห็นศักยภาพต่างๆของประเทศไทยประเทศไทยเราไม่ได้อยู่นอกสายตาไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นอีกบทหนึ่งที่สะท้อนว่าการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดจากการผลักดันของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวนักกีฬาไทยก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้เช่นกันนะคะแล้วก็เมื่อถามว่ารัฐบาลจะมีการอัดฉีดหรือมอบรางวัลเพิ่มเติมให้กับนักกีฬาหรือไม่นะคะท่านนายกบอกว่าสุดซอยแปลว่าอะไรนะคะท่านนายกบอกแบบนี้ค่ะบอกไปโอลิมปิกเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเป็นความใฝ่ฝันของทุกๆคนทุกๆฝ่ายรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำวิถีทางในการส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนได้ไปถึงจุดใฝ่ฝันของเขาอย่างเต็มที่อย่างนี้ผมยิ่งสบายใจใหญ่สุดซอยแหละนะคะเพราะเรียกว่าก็คงจะได้มีการอัดฉีดนักกีฬาของเรากันอย่างเต็มที่กับชัยชนะที่ภาคภูมิใจในครั้งนี้นะคะคุณฟังผู้ปกครองเองก็เหมือนกันนะบางทีเด็กเราเนี่ยลูกหลานเรามีความสามารถด้านไหนเนี่ยพยายามนะคะมองหาแล้วก็อัดฉีดเข้าไปให้เต็มที่เลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณฟังคะทางด้านของคุณพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สแล้วก็โมโนที่เคยประกาศมอบเงินอัดฉีดจำนวน5ล้านบาทให้นักวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมชาติไทยหากสามารถคว้าชัยชนะมาได้เนี่ยนะคะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนักตบลูกยางสาวไทยทำได้แล้วก็จะมอบเงินอัดฉีดอีก5ล้านบาทหลังจากนักกีฬาเนี่ยกลับมาถึงประเทศไทยนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยโอ้ทุกคนเข้านอนด้วยความสุขนะท่านนายกเองก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันขอบคุณนักกีฬาโค้ชแล้วก็ทีมงานวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าชัยชนะสร้างรอยยิ้มนะฮะบอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยทั้งหลายคงจะเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมชาติไทยผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อทีมงานวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่นำความภาคภูมิใจมามอบให้แก่พวกเราในวันนี้ขอขอบคุณน้องๆ นักกีฬาโค้ชและก็ทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและสู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับสู้ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมอนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงความสำเร็จของทีมชาติไทยแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสด้วยนะคะและคุณฟังเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะอดิจฟ้าเองก็ได้มีการไปพูดคุยในเพจของนักข่าวสายกระทรวงสาธารณสุขด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเพจเล็กๆเนี่ยมีการแชร์ข้อความอะไรประหลาดที่บอกว่าอาจจะต้องมีการเป็นข้อความเท็จนะคะคุณฟังเราก็เลยไปถามในลายสื่อมวลชนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีท่านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกต่อมาท่านก็มีการแชร์ข้อมูลว่ามันเป็นเฟกนิวนะคะคุณฟังที่ว่าเฟกนิวเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าคอลที่ว่ารัฐบาลเตรียมประกาศงดเทศกาลปีใหม่เนี่ยก็เป็นข่าวปลอมนะคะกองระบาดวิทยาสำนักสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมนะคะนะคุณฟังและก็บอกว่าไม่ได้มีการเสนอให้รัฐบาลงดเทศกาลปีใหม่ตามที่มีการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรก็ตามนะคุณฟังตัวเลขของผู้ป่วยโควิด-19 นะคะเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ดีฝาช่วงเช้าเลยคือเห็นคนแชร์กันเยอะก็เลยไปถามในไลน์ของนักข่าวกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ต่อมาท่านก็มีการออกเป็นข่าวเผยแพร่สื่อสื่อมวลชนนะคุณฟังก็คือเรื่องของโรคโควิด-19 เนี่ยช่วงนี้มันเป็นฤดูการระบาดค่ะคุณฟังนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยหลายคนเนี่ยเป็นโควิด-19 แล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่กันนะคะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็เปิดเผยนะคะจากกองระบาดวิทยานะจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิตอล DDS กองระบาดวิทยาค่ะบอกว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคม2569ประเทศไทยเนี่ยพบผู้ป่วยสะสมโควิด-19 จำนวน 95,357 รายอัตราป่วยเนี่ย 144.76 ต่อประชากรแสนคนผู้เสียชีวิตนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึง28สิงหาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตค่ะ14รายอัตราตาย 0.02 ต่อประชากรแสนคนอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 โดยแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทางเดินหายใจอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSV ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างไรแล้วนะคุณฟังขาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันหน่อยนะคะแล้วก็ระวังตัวเองด้วยถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าไม่สบายนะคะก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมท่านเองอาจจะต้องตรวจเช็ค ATK นะคะแล้วท่านก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองด้วยนะเพราะว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยนะคะมีอาการต้องสงสัยอย่างไรแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะไปที่ชุมชนนะคือต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวนะคะต้องมีการถ้าเกิดว่าท่านมีอาการเนี่ยท่านต้องพักนะแล้วก็ลดการเข้าสู่ชุมชนด้วยนะคะโรคโควิด-19 เนี่ยยังพบต่อเนื่องถ้าเกิดเจอแล้วนะคุณฟางก็เป็นโรคที่เป็นไปตามฤดูกาลและก็ขอให้ช่วงนี้เนี่ยอากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเป็นฤดูกาลของโรคทางเดินหายใจนะท่านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็ย้ำต่อเรื่องนี้นะคะและก็บอกว่าก็อาจจะเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนตามโรงเรียนที่ทำงานหรือชุมชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสังเกตอาการตัวเองนะถ้ามีอาการป่วยทางเดินหายใจไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียก็ควรจะพักผ่อนแล้วก็ลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อให้แก่คนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานแล้วก็คนรอบข้างอันนี้จำไว้เลยนะคุณฟังต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะคะถ้าท่านมีอาการป่วยแล้วก็ตรวจพบเชื้อเนี่ยก็ควรจะลดการไปใกล้ชิดผู้อื่นนะไม่ฝืนไปทำงานหรือร่วมกิจกรรมกับคนจำนวนมากเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อนะออกจากบ้านก็ควรสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะก็บอกว่าผู้ที่มีเริ่มอาการป่วยเนี่ยให้ยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดนะคะป่วยพักลดใกล้ชิดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการไปใกล้ชิดหรือใช้ของร่วมกับผู้อื่นใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่กับร่วมผู้อื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงในการที่จะไปงานสังคมต่างๆด้วยดิจะพาเอามาบอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงช่วงฤดูเกษียณร่วงช่วงงานเลี้ยงอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวจะเกิดการติดต่อกันได้แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19ในช่วงเวลานี้เนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยลดน้อยลงนะคุณฟานแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะกองระบาดวิทยาก็บอกว่าข้อมูลจนถึงวันที่29สิงหาคมสนับสนุนว่าความรุนแรงของโรคโควิด-19 นั้นลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วง2ปีก่อนพบทั้งอัตราการนอนโรงพยาบาลอัตราป่วยตายแล้วก็อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะคะแต่ก็ยังคงมีการติดเชื้อแล้วก็ป่วยได้นะคะแต่โอกาสเกิดผลลัพธ์รุนแรงโดยรวมเนี่ยก็ลดลงมากแต่ว่านำมาเตือนภัยกันเพราะว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยไม่รับผิดชอบต่อสังคมละกันนะดิฉันก็เชื่อแบบนี้นะคะว่าเราถ้ามีอาการไม่สบายเนี่ยก็ควรจะรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันค่ะและคุณฟังวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยหุ้นตัวของอิเล็กทรอนิกส์อย่าง KCE กับ HANA มาแรงเชียวนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยค่ะภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าดัชนีอยู่ที่ 1590.67 บวกเพิ่มมาได้ 2.45 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 33,445.29 ล้านบาทดัชนีไฮได้ที่ 1593.72 โลที่ 1582.12 นะคะตอนนี้ต้องจับตาท่าทีของเฟดนะคุณฟังเรื่องของแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะหลังจากการที่ประธานเฟดนั้นส่งสัญญาณในการประชุมที่แจ็คสันโฮนะคะแล้วก็รวมทั้งช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องติดตามนะเรื่องของการประกาศจ่ายเงินปันผลของบรรดาบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ธนาคารนะคะวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยนะคะหุ้นที่เป็นหุ้น Most Active Value อันดับ1เป็นตัว K-Bank เลยนะคะ248บาทเพิ่มขึ้นได้1บาท KTB ค่ะ43.50เพิ่มได้50สตางค์นะคะกรุงไทยแบงค์ KCE โอ้นี่ KCE 9กระโดดเลยนะฟังวันนี้ไฮไปที่59.75สตางค์นะคะบวกได้2.25ปิดที่59บาทสลึงค่ะเดลต้า248บาทเพิ่มขึ้น2บาท SCB 152บาทเพิ่มขึ้น1บาททหารไทยธนชาติจะขึ้น XD วันที่7นะคะคุณฟังวันนี้บวกมาได้8บาทค่ะปิดตลาดที่3บาทนะคะแล้วก็PTT EP 148.50 ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง PTT 40.50 ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะตัว Qualcomm นะคะ Qualcomm ก็ 9.40 นะคุณฟังบวกมาได้40สตางค์นะสำหรับตัว Qualcomm 13:14 นะคะคุณผู้อยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าววันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวได้ดีกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคนะคะหุ้นเด่นวันนี้ก็จะเป็นตัวที่ได้รับอานิสงส์จาก Thailand Focus นะคุณฟังแล้วก็ตัวของแผน PDP ด้วยเรื่องของโรงไฟฟ้านะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ในช่วงนี้นะคะก็หลายคนก็ขายล็อกกำไรกันเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยก็จะเจอการล็อกกำไรกันนะคะแต่วันนี้หุ้นโรงไฟฟ้าอย่างกันกุลก็ดีดีนะคะเป็นแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ PDP 2026ที่ใกล้ได้ข้อสรุปส่วนวันนี้กลุ่มแบงค์หลายตัวขึ้นจากเรื่องของการเข้าสู่ฤดูการจ่ายเงินปันผลนั่นเองในเดือนกันยายนนะคะ13:15ค่ะมาอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวใครอยากจะได้โปรออโรไรส์อย่าลืมเข้าไปในบ้านสีส้มนะคะนะออโรไรส์เขามีการจัดโปรด้วยแล้วก็ดิจะฝากคุณฟังด้วยท่านใดที่เล่น TT บ้านสีดำ TikTok นะคะดิจะฝากก็เริ่มที่จะทำช่อง TikTok เป็นของตัวเองเหมือนกัน DJ ฟ้าสิริพร FM 97นะคะมีการแปะโชว์เคสไว้ด้วยใครชอบสินค้าตัวไหนเนี่ยจะฝากใช้ดีแล้วก็นำมาแปะไว้แล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ก็เรียกว่าหนทางของสื่อสารมวลชนนะก็ต้องทำอะไรหลายๆอย่างในโลกออนไลน์นะก็มุ่งมั่นกับตัวบ้าน TT เหมือนกันใครอยากเห็นไลฟ์สไตล์ของ DJ ฟ้านะคะว่าเอ๊ะตื่นมาทำอะไรบ้างนะก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนี่แหละอาหารสำหรับสวที่ต้องเน้นโปรตีนนะคะใครอยากเห็นกันก็เข้าไปตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม 1,175 คนแล้วดีเจฟ้าสิริพร FM 97นะคะความสำเร็จของวอลเลย์บอลหญิงนะคะขอเปิดเพลงนี้ให้นะคะขอให้เราก้าวสู่โอลิมปิกกันได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยนะคะขอร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะคะที่คว้าชัยชนะทีมชาติจีนแล้วก็เข้าแข่งขันโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลือกบทเพลงนี้นะคะอย่ายอมแพ้หลายท่านชอบบทเพลงนี้มากบอกเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณคุณตู่ปิติด้วยมอบให้ดิจิฟ้าเปิดให้แฟนรายการได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะ

0: ชั่น
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝากBAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
5: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
6: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณฟังแฟนรายการมองแล้วพลิกคิดทันข่าวค่ะแล้วก็บทเพลงอย่ายอมแพ้แฟนรายการชอบกันมากเลยนะคะก็เป็นบทเพลงที่คุณตู่ปิติลิ้มเจริญค่ะเพื่อนวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ของดิจิฟ่าซึ่งก็แจ้งเกิดในบทเพลงนี้นะคะกับอัลบั้มเราคือลูกแก้วที่ร้องโดยคุณอ้อมสุนิสาคุณตู่นี่ก็เป็นศิลปินวงนั่งเล่นนะคะคุณฟังเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหเป็นนักแต่งเพลงที่มีฝีมือมากๆเลยแล้วก็บทเพลงก็โด่งดังนะคะอย่างบทเพลงคนดีไม่มีวันตายนี่ก็แต่งโดยคุณตู่ปิติลิ้มเจริญเหมือนกันก็ขอบคุณตู่ปิติมากๆเลยที่มอบบทเพลงนะคะอย่ายอมแพ้ให้กับรายการของดิจิฟ่าได้เปิดให้แฟนรายการได้รับฟังก็เชื่อว่าแฟนๆก็ชื่นชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมนะวงนั่งเล่นนะคะคุณฟังก็เข้าไปติดตามผลงานได้นะและแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะอย่าลืมค่ะรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice นะคะและก็ฝากแฟนรายการด้วยท่านใดที่ชอบดื่มกาแฟนะคะก็อาจจะมีคราบอะไรต่างๆบนฟันของเรารวมทั้งอาจทำให้เกิดอาการปากแห้งเกิดอาการที่มีกลิ่นปากได้อย่าลืมนะคุณฟังเราต้องดูแลช่องปากของเราให้ดีให้ครบวงจรด้วยแปรงฟันอย่างถูกที่วิธีนะคะใช้ไหมขัดฟันและก็ใช้น้ำยาบ้วนปากดิจิฟ่าแนะนำผลิตภัณฑ์ Oral Rice O-R-A-L R-I-C-E นะคะคุณฟังที่ดื่มกาแฟนะอย่างเมื่อท่านนี่ติดกาแฟมากเลยดื่มเช้าดื่มบ่ายแล้วก็ถ้าดื่มกาแฟแล้วเนี่ยคุณฟังต้องดื่มน้ำตามด้วยนะนะแล้วก็พยายามดื่มที่ไม่ใช่ 3 in 1 นะคุณฟังดื่มพวกกาแฟดำนะคะหรือว่าต้องแบบว่าให้ครีมน้อยๆหน่อยนะเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจกันเยอะมากเลยแล้วก็โรคติดต่อไม่เรื้อรังก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะเสริมความมั่นใจด้วยออร่าไรได้เลยนะคะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียช่วยลดโอกาสการเกิดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นไม่แสบปากอย่างแน่นอนคุณฟังคะความสุขจากการดื่มกาแฟก็มาพร้อมกับความมั่นใจในทุกครั้งที่ท่านพูดคุยด้วยนะคะต้องมีเมาส์สเปรย์พกพาไว้นะคะออร่าไรนั้นคุณสามารถหาซื้อเป็นของขวัญของฝากได้นะยิ่งช่วงฤดูเกษียณเนี่ยเดี๋ยวดิฉันฝากจะซื้อฝากรุ่นพี่ด้วยเหมือนกันคุณฟังเพราะว่าเป็นพวกเสื้อผ้าเลยพี่เขามีเยอะอยู่แล้วนะคะเราห่วงใยก็มอบเป็นน้ำยาบ้วนปากแล้วก็ตัวเมาส์สเปรย์ออร่าไรให้พี่เขาดีกว่านะคะมีวันจำหน่ายที่ออนไลน์คุณฟังในบ้านสีส้มนะคะแล้วก็ใน Facebook Fanpage Oral Rice O-R-A-L-R-I-C-E นะคะหรือแฟนรายการผ่านไปค่ะร้านองค์การเพศสัจกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6มีวางจำหน่ายนะคะตรงข้ามโรงพยาบาลรามา Oral Rice เป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลกชันคุณฟังไว้วางใจได้นะคะและก็มีที่คลินิกทันตกรรมด้วย LDC ค่ะคลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็ก6สาขาได้แก่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยะ

0: มหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คนะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลวิมุตติค่ะเส้นพระนกตัดใหม่นะอันนี้ก็ใกล้บ้านดีเจฝ่ามากเลยถ้าแฟนรายการที่มาโซนฝั่งทนนะคะมาแถวแยกพระนกตัดใหม่แยกไฟฉายก็ตรงมาทางพุทธมณฑลนะคะจะมีร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้ร้านคลังยาเทพอาสาแล้วก็ที่ร้านยาพิลล่าค่ะหรือว่าคุณฝั่งเข้าไปซื้อออนไลน์ได้นะคะดีเจฝ่าก็สั่งออนไลน์คุณฝั่งแล้วก็แฟนรายการคุณสกาวรัตน์ก็บอกว่าสั่งออนไลน์เหมือนกันนะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะท่านใดเข้าไปกดสั่งซื้อแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วก็มีตัวเมาส์สเปรย์ด้วยนะคุณฟังเมาส์สเปรย์นี่ก็พกพาได้สะดวกมากขึ้นดูแลช่องปากอย่างอ่อนโยนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่แสบปากเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็ได้รับตรามหิดลคอลเลกชันและได้รับตราNIA จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยท่านใดนะคะอยากจะชมรีวิวก็เข้าไปดูที่ Facebook Fanpage Auralrice นะ OIALRICE ค่ะมากันที่ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นไงบ้างคุณบ้านหอมดอกไม้ FC DJ ฟ้าวันนี้ก็ขายเป็นไม้ไปเหมือนกันนะคุณฟางเพราะอะไรขายหมูดีกว่าอยู่ดอยนะคะได้ค่ากับข้าวกับบ้านดีใจดีใจนะคะขอบพระคุณแฟนรายการด้วยนะคะ FC ดีจะฝากทุกท่านใครเข้ามาแล้วเข้ามาติดตามกันได้นะใน Facebook Fanpage นะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องบอกเลยเดี๋ยวน้องแจ็คเขาจะไปทำอาชีพอะไรน้องแจ็คของดิฉันนะคะเดี๋ยววันเดือน1กันยานะน้องแจ็คแจ็คกี้อ่ะคุณฟางนั้นถ้าใครตามใน Facebook Fanpage นะคะน้องแจ็คเขาก็เป็นหนึ่งในทีมของเราตอนนี้เขาจะมีการหันเหวิถีชีวิตใหม่ๆนะน้องแจ็คก็ขอให้น้องแจ็คประสบความสำเร็จนะคะนะนอกจากเป็นหมอดูพรหมยานแล้วเดี๋ยวนี้คนเราต้องทำหลายอาชีพเนาะเพราะว่าอาชีพเดียวเอาไม่อยู่จริงคุณฟังช่วงเวลาแบบนี้นะคะมาดูภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะปิดภาคเช้าบวกได้เล็กน้อยค่ะยืนที่ 1590.67 นะคะบวกไป 2.45 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 33,412 ล้านบาทค่ะดัชนีช่วงเช้านะคะบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะบอกว่าเคลื่อนไหวผันผวนนะคะเป็นแรงกดดันเรื่องของเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนะคุณฟังเรื่องของแจ็คสันโฮนั่นเองแล้วก็แรงขายมีในหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่างตัวCE นะคะหน้านะคุณฟังก็บอกว่าตัวอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ธนาคารเนี่ยเป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนีนะคะส่วนแนวโน้มภาคบ่ายค่ะวันนี้เซตอยู่ที่1590นะคะโกเบกให้กรอบภาคบ่ายไว้1580-1595ค่ะบอกว่าดัชนีพักฐานนะคุณฟังเพราะว่ายังขาดปัจจัยใหม่เข้ามานะแล้วก็ยังคงต้องติดตามการประชุมเฟดในวันที่15-16กันยายนอันนี้มุมมองจากโกเบกนะคะหุ้นเด่น2ตัวกรอบบ่ายค่ะเป็นตัว RARPC กับตัว Qualcomm นะคะคุณฟังน้องแจ็คขอบคุณพี่ฝาขอบคุณค่ะน้องแจ็คนะก็ขอให้ก้าวหน้าก้าวไกลในทุกทางที่มุ่งหวังนะเป็นคนดีมีศีลธรรมนะธรรมะคุ้มครองค่ะมากันที่ Technical Insight จากบลก.โกเบกนะคะ IRPC ค่ะปิด2.64แล้วนะคะรอย่อนะคุณฟังรอย่อหน่อยวันนี้นี่คือคิดว่าน่าจะเป็นการพักฐานนะคะได้แนวรับ2.56ค่ะแนวต้าน2.80-3 บาทคัทลอส2.50ส่วนแคลคอมนะคุณฟังแคลคอมวันนี้แนวรับ9.20นะคะนักวิเคราะห์จากโกเบกว่าดีตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับเลยวอลุ่มก็เข้าด้วยนะคะวันนี้ปิด9.40อ่ะแนวรับนะ9.20ค่ะแนวต้านให้ไว้มีอัพไซด์เลย9.75-10 บาทคัทลอส9 บาทนะช่วงนี้หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มานะคะวันนี้ตัวแคลคอมเป็นหุ้นเด่นกรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะส่วนปัจจัยหนึ่งนะคุณฟังเรื่องของพรก.กู้เงินนะคุณฟังที่ผ่านแล้วเรียบร้อยนะคะนายกก็มีการชี้แจงต่อสว.นะคะบอกว่าเป็นการรับมือวิกฤตพลังงานแล้วก็มั่นใจเดินหน้าแผนงานตามทำลายได้นะอันนี้ก็ส่งผลดีต่อตัวหุ้นกันกุลด้วยนะคะส่วนวันนี้หุ้นเทคนิคพิชิตบ่ายของทิสโก้ก็แนะนำตัวแคลคอมเหมือนกันฟังแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์นะคะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะนำโดยหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากงานไทยแลนด์โฟกัส2026ในสัปดาห์ที่แล้วนะก็คือช่วง26-28สิงหาที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าหุ้นกัฟนะ CPF MTC เมืองไทยแคปิตอลตอนนี้ยังมีแรงขายที่เป็นตัวกดดันตลาดนะคะคุณฟังอย่างไรก็ตามวันนี้หุ้นเด่น2ตัวกรอบบ่ายเนี่ยตัวของทิสโก้ให้แคลคอมเหมือนโกเบกเหมือนกันนะคะแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ค่ะวันนี้บวกมา40สตางค์แนวรับ 9.20-8.90 แนวต้านมีอัพไซด์นะวันนี้ปิด 9.40 นะแนวต้านให้ไว้ที่ 9.75 แล้วก็ 10.20 นะคุณฟัง Stop Loss 8.90 โน้ตไว้หน่อยนะตัวแคลคอม นะคะแคลคอมโกเบกกับทิสโก้ให้เป็นหุ้นเด่นนะคะก็สต็อปลอส8.90 บาทนะแนวรับ9.20 บาทถึง8.90 บาทแนวต้าน9.75 บาทแล้วก็10.20 บาทส่วนซินเนกนะคะวันนี้บวกมา35 สตางค์นะอันนี้ก็วันนี้ปิดที่10.10 บาทค่ะนักวิเคราะห์จากทิสโก้ให้รับที่9.85 บาทแล้วก็9.60 บาทสต็อปลอสหักหลุด9.60 บาทแนวต้านวันนี้10.10 บาทแล้วนะคะแนวต้านต่อไป10.20 บาทแล้วก็10.70 บาทสองหุ้นเด่นเทคนิคพิชิตบ่ายกรอบบ่ายเป็นของแพลคอมกับซินเนกค่ะคุณฟังมาดูบริษัทหลักทรัพย์พายนะคะวันนี้พายก็ให้แพลคอมเหมือนกันคุณฟังวันนี้เซตน่าจะยืนแนวรับแถวๆ1578นะคะแล้วก็แนวต้าน1600แล้วก็1607ดัชนียังคงทำโลเวอร์ไฮนะคะนะคะคุณฟังแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยบอกว่าค่าสัญญาณ MACD และ RSI พยายามจะยกตัวค่ะแต่ก็ยังอยู่ในแดนลบแล้วก็ใกล้โอเวอร์โซนะคะก็เลยคิดว่าภาคบ่ายน่าจะลงต่อนะคะแต่ว่าหุ้นเด่นที่ยกฐานแล้วก็เริ่มขึ้นได้นะวันนี้หลายโบรกแนะนำเป็นตัวแคลคอมค่ะคุณฟังบอกว่าราคายกฐานขึ้นนะคะก็ให้ซื้อคำกำไรให้แนวรับนะคะดูว่าจะลงมาให้รับหรือเปล่านะคุณฟัง8.80 บาทนะคะและให้แนวต้านไปที่10.20 บาทแล้วก็11.20 บาทสต็อปลอสหักต่ำกว่า8.20 บาทนะคะอันนี้ก็คือแนวรับ8.20 บาท8.80 บาทค่ะแล้วก็แนวต้าน10.20 บาทถึง11.20 บาทแล้วก็สต็อปลอสหักหลุด8.20 บาทเป็นหุ้นเด่นของหลักทรัพย์พายด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับตัวของแคลคอม13:32 นนะคะคุณฟังใครชอบหุ้นโรงพยาบาลนะคะวันนี้ฟินันเซียได้นำซื้อพระราม9ค่ะ PR9 นะคะแนวรับ18.70 บาทค่ะ PR9 แนวต้าน19.20 บาทถึง19.80 บาทแล้วก็สต็อปลอส18.40 บาท BCPG แนวรับ7.20 บาทแนวต้าน7.65 บาทถึง8.10 บาทสต็อปลอส7.05 บาท SCGP ค่ะคุณฟังแนวรับนะคะให้สวิงเทรดดิ้งนะคะเล่นเทรดดิ้งนะคะแนวรับ29 บาทสลึงค่ะแนวต้าน SCGP 31 บาท32 บาทสลึงสต็อปลอสที่28.75 บาท MK Suki นะคะตัว M ตัวเดียวนะคะแนวรับ21.20 บาทค่ะแนวต้าน21.90 บาท22.60 บาท23.10 บาทสต็อปลอสที่21 บาทนะคะฟังขณะที่ Asia Plus นะคะวันนี้มุมมองของ Asia Plus ค่ะก็หุ้นเด่นแนะนำนะคะหุ้นพื้นฐานเด่นนะที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะคะก็บอกว่าเรื่องของรับเทรนพลังงานสะอาดนะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ก็แนะนำเป็นตัวกันกุลเหมือนกันคุณผู้ฟังและก็หุ้นพื้นฐานแกร่งนะมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวก็ให้เป็นตัว BBL BBL นะคะส่วน MSCI Rebalance นะคะวันนี้เนี่ยบอกว่าความกังวลหลั่งไหลกดตลาดหุ้นผันผวนวันนี้มี MSCI Rebalance มีผลราคาปิดวันนี้ด้วยกลุ่มที่ได้ประโยชน์เป็นกลุ่มเงินทุนไหลเข้านะที่จะถูกเข้าคำนวณใหม่จะเป็นตัวกันกุลแล้วก็ฮาน่านะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ฮาน่านี่ดีดีวันนี้นะคะหุ้นที่ถูกเพิ่มน้ำหนักจะเป็น PTTEP แล้วก็ True นะคะแต่ว่ากลุ่มที่เสียประโยชน์ที่เจอแรงขายจะเป็น CSG JTS CPF Delta แล้วก็ตัว CPN ค่ะคุณฟังส่วนทางด้านของหุ้นที่เติบโตวันนี้นะคะเอเชียพัฒน์มองตัวกันกุลด้วยเหมือนกันนะบอกว่าเป็นการเติบโตใหม่จากธุรกิจโรงไฟฟ้านะคะและก็นโยบายสนับสนุนด้านพลังงานของภาครัฐนะก็เลยเด่นต่อตัว BBL ส่วนอีกตัวนึงไม่ควรมองข้ามคือ PTTEP ก็คือสถานการณ์สงครามที่กลับมารุนแรงนะคุณฟังก็ตัวของเอเชียพัฒน์บอกว่าเป็นการรับผลบวกเทรดดิ้งตามราคาน้ำมันที่ดีดตัวได้นะคะอันนี้เป็น BBL PTTEP แล้วก็กันกุลเดี๋ยวช่วงหน้าดูของกรุงศรีกันบ้างนะคะขอบคุณผู้ฟังด้วยที่เข้ามากดติดตาม DJ ฟ้านะคะใน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพเดี๋ยวทักทายกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้าฟังข่าวกันต่อค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
0: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะช่วงเวลานี้ต้องติดตามเรื่องของสัญญาณของเฟดในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะรวมทั้งเรื่องของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางด้วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะก็มีการระบุว่าตลาดหุ้นไทยนั้นยังคงเผชิญปัจจัยลบจากแรงเทขายของต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ติดต่อกัน3เดือนรวมกว่า 32,000 ล้านบาทก็เลยกดดันให้เงินบาทอ่อนค่าขณะเดียวกันค่ะช่วงนี้นะคะคุณฟังก็คือเดือนกันยายนนี้เข้าสู่ฤดูกาลจ่ายเงินปันผลระหว่างการในเดือนกันยายนซึ่งก็จะมีหุ้นที่ขึ้น XD นะคะคาดว่าจะมีทั้งหมดเนี่ย49บริษัทที่เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ก็จะสร้างแรงกดดันทางเทคนิคให้กับดัชนีหุ้นได้นะคะคาดว่าจะลดลงราวสัก 7.5 จุดค่ะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทแนะนำกลยุทธ์นะคะให้ selective buy หุ้นพื้นฐานแกร่งปลอดภัยและก็มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวค่ะก็จะเป็นตัวของ BBL ธนาคารกรุงเทพรับอานิสงส์ดอกเบี้ยสูงนะคะแล้วก็มี valuation ที่ถูกตัวของ PTTEP ที่รับประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบพุ่งแล้วก็เม็ดเงินจาก MSCI ขณะเดียวกันคุณฝ่ายอีกตัวนึงที่ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวก็คือตัวกันกุล Engineering นะคะกันกุลค่ะได้แรงหนุนจากการเข้าคำนวณดัชนี MSCI Small Cap แล้วก็การเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งนี้นะคุณฝั่งตลาดหุ้นไทยและก็ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยกลับมาเผชิญความผันผวนค่ะอันนี้เป็นเพราะว่าเข้าสู่โหมดริกออฟกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเรื่องของการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นนะคะมีการส่งสัญญาณนโยบายการเงินที่เข้มงวดเกินคาดในการสำนักแจ็คสันโฮลที่ผ่านมาค่ะมีการเตือนว่าหากเงินเฟ้อยังยืนเหนือระดับ 2%เฟดอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกในปีนี้ก็เลยให้ตลาดคาดการณ์โอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนั้นจะขยับพุ่งขึ้นเป็น 57% ในทันทีค่ะแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้น2ปีก็พุ่งทะลุ 3.63% ดัชนีดอลลาร์ก็แข็งค่าเข้าใกล้100จุดด้วยขณะเดียวกันคุณผู้ฟังตลาดก็ยังคงมีความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางนะคะหลังกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศทำลายฐานยิงจรวดของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็เป็นเส้นทางส่งน้ำมันของโลกนะคะทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นเสี่ยงปรับตัวขึ้นรอบใหม่ขณะเดียวกันก็ในส่วนของค่าเงินเยนญี่ปุ่นก็อ่อนค่ารุนแรงแตะ160เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตลาดโลกยังคงจับตามองผลประกอบการหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐด้วยนะคะอาจมีความเสี่ยงถูกขายหากกำไรอักงบออกมาเนี่ยไม่ดีอย่างที่คาดไว้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นตัวที่กดดันตลาดหุ้นนะคะคุณฟังส่วนตัวของเอเชียพัฒน์เนี่ยก็เน้น selective buy หุ้นที่มีพื้นฐานแกร่งก็จะเป็น BBL PTTEP แล้วก็ตัวกันกุลนะคะคุณฟังขณะเดียวกันนะคุณฟังวันนี้ในส่วนของ TTB นะคะกันกุลนะตัวของ TTB Watch นะคะเขามีการให้ข้อมูลการลงทุนค่ะคุณฟังตัวที่เราจะเห็นนะเรื่องของสัญญาณที่เฟดส่งสัญญาณในการประชุมแจ็คสันโฮเน้นการคุมเงินเฟ้อนะคะก็เลยทำให้บอนด์ยิลด์นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนหุ้นเด่นนะคะของ TTB วันนี้เป็นตัวกันกุลค่ะนะคะให้แนวรับ5บาท5สตางค์ถึง5บาท15ส่วนแนวต้านเนี่ย5บาท35ถึง5บาท45บอกว่าราคาหุ้นเนี่ยกลับตัวเพิ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแนวรับเนี่ยนะคะอยู่แถวๆ5บาท10 5บาท20
5: แนวต้านมองไกลนะกลับตัวจากแนวรับนะคะ5.50 5.75 คัดลอสที่4.98 สำหรับตัวกันกุลก็บอกว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวได้นะคะแล้วก็มีการยกฐานขึ้นตามกรอบเป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรสำหรับตัวกันกุลกลับตัวจากแนวรับให้แนวต้าน5.50 5.75 แนวรับ5.20 5.10 นะคุณฟังก็ตอนนี้นะคะก็ในส่วนของตัวกันกุลเนี่ยแถวๆ5.30ก็มีแรงขายนะคะดูว่าจะต้านขึ้นไปได้ถึง5.50หรือไม่อย่างไรนะคะแต่ก็ตัวของหุ้นกันกุลนี้นะคะคุณฟังก็เป็นหุ้นเด่นของ Stock of the Town ด้วยเช่นกันนะคะตัวของ Stock of the Town ของบริษัททรัพย์กรุงศรีวันนี้มองว่ากันกุลนั้นเป็น Uptrend Channel นะคะแนวรับ5.20ค่ะแนวต้าน5.50ถึง5.80คัดลอส5.00 นะวันนี้ให้แนวรับอยู่1578 1574แนวต้าน1600 1610นะคะหุ้นเด่นซื้อเก็งกำไรของไทยเทคนิคอลโฟกัสของบริษัททรัพย์กรุงศรีมองเป็นตัวหุ้นท็อปค่ะแนวรับ62 บาทนะล็อกกำไรที่63.50ถึง64.50คัดลอส61 บาท SCC นะคะวันนี้ SCC ก็วิ่งดีนะคะแนวรับ258ค่ะแนวต้านนะคะ264ถึง269คัดลอส255 TFG ค่ะแนวรับ9.90 แนวต้าน10.50ถึง11 บาท Stop Loss 9.70 นะคะคุณฟังส่วนกันกุลนะคะบริษัททรัพย์กรุงศรีบอกว่าราคา Uptrend Channel นะคะแนวรับ5.20นะแนวต้านให้5.50ถึง5.80 Stop Loss 5 บาทค่ะวันนี้หุ้นเด่นนะคะของบริษัททรัพย์กรุงศรีเป็นตัวปตท.ค่ะให้ราคา Target Price นะในปีหน้า44.50 Top 65 บาท SCC ค่ะก็มองว่าในช่วงของการเติบโตในไตรมาสที่ไตรมาสครึ่งหลังของปีเนี่ยนะคะธุรกิจซีเมนต์ฟื้นจากปริมาณขายโตตามโครงการรัฐแล้วก็ปรับเพิ่มราคาขายค่าใช้จ่ายคงที่ลดลงหลังปรับโครงสร้างธุรกิจในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปิโตรเคมีโอเวอร์ซัพพลายก็น้อยลงคาดว่ากำไรในปีนี้และปีหน้าจะเติบโตได้นะคะก็ให้คำแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมายที่315 บาทค่ะมาดูมุมมองการลงทุนนะคะข้อมูลจากทางด้านของรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดวันนี้ค่ะคุณภพชัยภัทราวิทย์นักกลยุทธ์ตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์สายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดนะคะก็เปิดเผยผ่านรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดบอกว่าตลาดหุ้นไทยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับปัจจัยบวกหลายด้านทั้งผลประกอบการไตรมาส2ที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะของไตรมาส2ปีนี้ออกมาดีกว่าคาดนำไปสู่การปรับเพิ่มประมาณการกำไรตลาดปัจจุบันคอนเซนซัสคาดกำไรต่อหุ้น EPS ของตลาดปี69เนี่ยอยู่ที่109.97 บาทหรือเกือบ110 บาทต่อหุ้นส่วนปี70อยู่ที่ประมาณ115.50ส่วนงาน Thailand Focus ที่ผ่านมานะคะคุณฟังที่จัดขึ้น 26-28 สิงหาคมได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติมีสัญญาณว่านักลงทุนหลายรายสนใจกลับเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยยังไม่ได้ตอบรับปัจจัยบวกดังกล่าวมากนักเนื่องจากก่อนหน้านี้ตลาดปรับตัวขึ้นสะท้อนความคาดหวังเชิงบวกไปพอสมควรแล้วขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติฟันโฟยังไม่ไหลกลับเข้าตลาดไทยอย่างชัดเจนทางนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องสอดคล้องกับตลาดหุ้นหลายแห่งในภูมิภาคทั้งฟิลิปปินส์มาเลเซียและเกาหลีใต้สะท้อนภาพเงินทุนบางส่วนไหลออกจากเอเชียและอาจโยกกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะคะก็ในส่วนของหุ้นเทคนะคะหลังผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจของ Nvidia ออกมาดีกว่าคาดแล้วก็มีเงินบางส่วนไหลเข้าสินทรัพย์เช่นตัวของทองคำและก็คริปโตเคอเรนซีแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ Innovest X คาดแต่ G-Set มีลักษณะไซด์เวย์ดาวน์นะคะให้กรอบไว้แถว1575แนวต้าน1590แล้วก็มีแรงกดดันถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed นะคะก็อาจจะทำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักความเป็นไปได้ที่ Fed อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนค่ะอีกจุดหนึ่งที่สถานการณ์ตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดหลังสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านและอิหร่านก็ตอบโต้ค่ะทำให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นและก็ฟันโฟยังไม่สนับสนุนตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่ดัชนีแกว่งตัวอ่อนตัวได้ในระยะสั้นภาพรวมสัปดาห์นี้เซตยังเคลื่อนไหวผันผวนในลักษณะไซด์เวย์นะคะต้องจับตาตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐทั้งการจ้างงานภาคเอกชนในช่วงกลางสัปดาห์และก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรช่วงปลายสัปดาห์ก็เป็นข้อมูลสำคัญต่อการประเมินทิศทางดอกเบี้ยของเฟดหากตัวเลขแรงงานออกมาแข็งแกร่งเกินคาดก็จะมีการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยาแต่หากมาอ่อนแอก็ช่วยลดความกังวลได้ส่วนปัจจัยในประเทศยังไม่มีอะไรใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ติดตามเรื่องการประชุมครม.สัญจรในภาคใต้สงขลานะคะมีแนวโน้มมาตรการช่วยเหลือพื้นที่และก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็แผนด้านพลังงาน ส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะคะ InnovestX แนะนำ Selective Buy ค่ะเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวผ่านธีมหลักได้แก่กลุ่มโรงกลั่นได้แรงหนุนจากค่าการกลั่นอยู่ในระดับดีเลือกเป็นตัวท็อป BCP และก็ SPRC นะคะธีมที่2เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอลลาร์แข็งค่าและก็เงินบาทอ่อนค่าค่ะโดยเฉพาะกลุ่มส่งออกแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็เลือกเป็นตัวฮาน่าแล้วก็ KCE นะฮาน่ากับ KCE เป็นหุ้นเด่นส่วนเดลต้าราคาลงมานะคะก็หาจังหวะเก็งกำไรได้นะคะส่วนหุ้นธีมที่3เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากบอนด์ยูที่ปรับขึ้นได้แก่กลุ่มธนาคารและประกันกลุ่มธนาคารเลือกเป็นตัว TTB แล้วก็ BBL นะคะส่วนกลุ่มประกันเลือก BLA ค่ะเป็นหุ้นเด่นสำหรับการลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX นะคะขณะเดียวกันวันนี้ตัว KCE วิ่งดีเลยทีเดียวค่ะคุณฟังค่ะก็ราคาหุ้น KCE ก็ปรับขึ้นนะคะสำนักข่าว InfoQuest สัมภาษณ์คุณกิจพลไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการและนักกลยุทธ์ฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian นะคะก็บอกว่าตัว KCE Electronic ปรับขึ้นแรงนะคะตลาดมองว่ากำไรดีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบปรับขึ้นแล้วก็ล่าสุดได้รับการอนุมัติจากลูกค้าในการขึ้นราคาก็ส่งสัญญาณว่าราคานี้ก็จะปรับขึ้นได้นะคะก็มองว่า KCE นะกำไรครึ่งหลังน่าจะดีกว่านะแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายใหม่เป็น65บาทจากเดิมที่57บาทคงคำแนะนำซื้อนะคะสำหรับตัวของคุณกิจพลไพศาลกิจขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของสำนักข่าว InfoQuest ด้วยนะคะแต่หลายท่านอาจจะขายไปแล้วนะคุณฟังขายหมูก็ดีกว่าอยู่ดอยใช่ไหมคะโอ้ KCE วันนี้วิ่งดีจริงๆนะคะคุณฟังก็วันนี้ KCE เนี่ยเปิดตลาดมา56บาท75นะคะก็มีแรงซื้อค่ะนะคะแรงซื้อถึง 66% นะแรงขาย 33% ค่ะเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะคะก็ช่วงนี้ครม.สัญจรก็มีขึ้นที่ภาคใต้ที่สงขลาค่ะคุณฟังมาติดตามข่าวสารนี้กันนะคะครม.สัญจรนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ลงไปลุยพื้นที่ภาคใต้นะคะคุณฟังท่านก็มีการไปก่อนล่วงหน้าเลยทีเดียวนะคะเมื่อวันที่30สิงหาคม2569เมื่อวานนี้นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนในโอกาสการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ณจังหวัดสงขลาโดยกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมนั้นมุ่งขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สินค้าบริการและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะทั้งนี้เมื่อวานนี้เวลา 9:30 นาทีค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนนะคะที่จังหวัดสงขลานะคะโดยมีนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานระดับกรมและก็องค์การมหาชนนะคะองค์กรมหาชนในวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง8จังหวัดค่ะนะคะก็มาร่วมประชุมด้วยได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะรวมถึงสำนักเสือภากรที่11สงขลาและสำนักเสือภากรที่12นครศรีธรรมราชเข้าร่วมค่ะนางสาวชาบิดาก็ได้กล่าวว่าที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ทั้งการขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยการสำรวจข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะคะ Cultural Product of Thailand หรือ Cport ค่ะแล้วก็อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยพร้อมรับฟังแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2570โดยเฉพาะโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมนะคะรวมถึงแผนการพัฒนามิวเซียมโปรดักต์ของสำนักเสือปากรในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะมีการบรรยายพิเศษหัวข้อสืบสานอย่างสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชยม8แบบเสื้อพระราชทาน3แบบและการต่อยอดสู่ไทยแฟชั่นเทรนด์นะคะโดยมีวิทยากรนะคะที่ได้มาร่วมบรรยายนะคะนายวิชรวิทย์อัครสันติสุขค่ะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยนะคะดร.สริณดาจามอนมานผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านผ้าไทยแล้วก็ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกมีการจัดแสดงแล้วก็สาธิตผ้าไทยชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตสะท้อนแนวทางการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และก็การออกแบบร่วมสมัยด้วยนะคะ ทางนี้เนี่ยท่านก็มีการพูดคุยนะคะพบปากกับบรรดานักศึกษาด้านการออกแบบด้วยจากนั้นในช่วงบ่ายท่านก็ไปเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติติดตามผลการบูรณะและการเปิดให้บริการรับฟังแผนบริหารจัดการและก็แนวทางพัฒนากิจกรรมใหม่เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดรับฟังข้อเสนอและก็ความต้องการจากพื้นที่นำไปประกอบการพิจารณาสนับสนุนและก็พัฒนาให้ตอบโจทย์ประชาชนและก็นักเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนความคืบหน้าการผลักดันเมืองเก่าสงขลาให้เป็นมรดกโลกนั้นกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรกำลังผลักดันการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นค่ะของแหล่งสงขลาและชุมชนริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศได้แก่คณะอนุกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและครม.ตามลำดับนะคะเพื่อขอความเห็นชอบในการนำส่งเอกสารไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่15กันยายน2569แล้วก็เข้าสู่กระบวนการประเมินขั้นต้นให้ทันกำหนดเวลาของปีนี้ด้วยนะคะคุณฟังก็ในการลงพื้นที่นะคะที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้นะคะก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านก็แต่งกายสวยจริงๆคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นผ้าที่ได้รับการออกแบบมานะพูดถึงแล้วเนี่ยท่านก็แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะในการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์เนี่ยท่านใส่เป็นผ้าบาติกสงขลานะเป็นโทนสีครามน้ำทะเลเลยซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษในการประชุมครม.สัญจรสงขลานะคะลายผ้าผืนนี้ได้เผยความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยการนำแรงบันดาลใจจากลวดลายพระราชทานลายบุพภาบรมราชินีนาถในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามารังสรรค์เป็นผืนผ้าร่วมสมัยนะคะชูความงดงามของดอกไม้พระนามทั้ง4ชนิดค่ะได้แก่ดอนย่าควีนสิริกิติ์ดอกบัวควีนสิริกิติ์นะคะดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์แล้วก็กล้วยไม้แคทยาควีนสิริกิติ์ที่ออกแบบบนผืนผ้าได้อย่างลงตัวอ่อนช้อยมากนะคะก็ได้รับการคัดเลือกตัดเย็บเป็นเสื้อให้ครม.สวมใส่ในกิจกรรมช่วงเย็นของวันนี้นะคะ31สิงหาคมในโอกาสการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาค่ะคุณฟังแล้วก็ยังมีความประณีตของลายบุพภาผ้าต่างๆนะคะแล้วก็มีการภาษาศิลปะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะเป็นลวดลายอันทรงคุณค่าจริงๆนะคุณฟ้าแล้วก็ใช้โทนสีที่สวยงามนะคะเป็นโทนสีครามสีครามน้ำทะเลนะก็สะท้อนถึงภูมิทัศน์และก็ธรรมชาติชายฝั่งสงขลานะคะรวมทั้งก็มีการใช้เทคนิคการผลิตด้วยเฉพาะตัวเลยนะคะการกั้นสีด้วยเทียนผ่านบล็อกไม้แล้วก็บล็อกโลหะเอาเกลือแกลงมาโรยเพื่อสร้างพื้นผิวเท็กเจอร์ที่มีมิติที่แปลกตาละไม้คล้ายปะการังแล้วก็ละอองความเค็มของน้ำทะเลนะก็เป็นชุดผ้าไทยที่สวยงามมากนะคะที่คุณสบิดาใส่เสื้อกั๊กผ้าบาติกสงขลาแล้วก็นำสัญลักษณ์นางเงือกประจำจังหวัดเนี่ยมาผสานกับลายพระราชทานบุพภาบรมราชินีนาถนะเป็นเทคนิคบาติกเฉพาะตัวที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะและคุณฟังคะปฏิทินงานสีสันไทยออกมาแล้วนะคะงานนี้ก็จะเริ่มวันที่2นะวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้ถ้าเกิดว่าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะอยากจะไปร่วมงานที่ Impact เมืองทองธานีก็ไปกันได้งานนี้เข้าชมฟรีนะคะดิจฝาก็ประชาสัมพันธ์งานสีสันไทยเพราะว่าเชื่อว่าแฟนๆรายการหลายท่านอยากจะไปร่วมงานกันนะคะทางนี้วันพิธีเปิดเลยนะคะคุณฟังสีสันไทย Color of Thai Thai จะมีวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้10นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะงานมีจนถึงวันที่6กันยายนนะคะส่วนวันแรกวันที่เปิดงานค่ะคุณฟังไปกันได้นะที่ Impact เมืองทองธานีตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2มีการแสดงโขนโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาบ่าย2ถึงบ่าย3การแสดงขุนละครเล็กโจหลุยค่ะ15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะมีพิธีเปิดงานและการแสดงในพิธีเปิดชุดรัศมีแห่งสยามนะคะThe Radiant of สยามค่ะโดยครูโจสุธีศักดิ์ภักดีเทวาแล้วก็น้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์ด้วยนะคะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะการแสดงชุดจตุรทิศวิจิตราสยามโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน18นาฬิกา15นาทีถึง20นาฬิกานะคะท่านใดเป็นแฟน ลิเกสอนรำน้ำเพชรเชิญเลยนะคะก็ชมฟรีค่ะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะที่ฮ.7 ฮ.8 ส่วน 2:00 น.ถึง 3:00 น.ไปเจอคอนเสิร์ตปามมี่นะคะไปเจอคอนเสิร์ตปามมี่ค่ะถ้าคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวสนใจนะคะก็ไปร่วมงานนี้ได้ไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ Facebook Fanpage สีสันไทยเขามีการประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนนะลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเรียบร้อยด้วยเชื่อว่าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่ติดตามรายการของเราเป็นประจำเนี่ยก็คงจะได้ทราบข่าวสารนี้นะคะใครเป็นแฟนคลับของคุณสอนรามน้ำเพชรก็วันที่2กันยาไปเจอได้รวมทั้งแฟนคลับของน้องปัมมี่ด้วยนะดิจิฟักก็ชอบและอยากจะไปเหมือนกันนะคะในช่วงพิธีเปิดนะคุณฟังไปสะดวกนะคะขับรถไปเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะคุณฟังก็คือเขามีที่จอดรถดีนะคะที่ Impactเมืองทองธานีหรือถ้าไปสถานีรถไฟฟ้าก็ไปสายสีชมพูค่ะคุณฟังก็ลงที่สถานีเมืองทองธานีนะคะเป็นความสุขที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะงานสีสันไทยนะคะ 2-6 กันยายนจัดเต็มทุกวันเลยกับการแสดงที่หลากหลายนะคะศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านดนตรีไทยดนตรีร่วมสมัยแล้วก็วงดนตรีรุ่นใหม่แล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยเข้าชมฟรีตลอดทั้งงานนะปฏิทินกิจกรรมเดี๋ยวดิฉันจะค่อยๆทยอยบอกให้นะคะใครชอบคอนเสิร์ตนะอย่างวันแรกเนี่ย2กันยายนเนี่ยโอ้โหจุใจเลยนะคะการแสดงนี่วิจิตรการตาเลยนะคะไปเจอนักแสดงด้วยนะคะไปเจอคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไปเจอครูโจสุธีศักดิ์ไปดูหุ่นละครเล็กโจหลุยเรียกว่าไปกันได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยคุณฟังนะคะบ่ายโมงยาวๆไปจนถึง 3:00 น.นะคะงานนี้เขาเริ่มงานตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 3:30 น.ครึ่งนะคะหลายท่านชอบไปเดินงานนี้เพราะว่าได้ไปหาอะไรอร่อยรับประทานด้วยเพราะว่าเขาก็มีงานสินค้ามาจัดจำหน่ายเนี่ยโอ้โหกว่า150ร้านค้าเลยทีเดียวนะคะกับงานสีสันไทยพลาดไม่ได้ชมฟรี Impact เมืองทองธานีค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแหมมุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลไหนเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนดินกว่า 650,000 ลูกบาศก์เมตรในคลอง7สายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมรอยรั่วคลองระบายน้ำร .1 ระยะทาง600เมตรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่23กันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลในอัตราสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับแผนระยะยาวได้เตรียมเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม8แห่งรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองวะซึ่งถูกบรรจุในร่างแผนงบประมาณปี2570แล้วเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้อีกกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าณจุดเฝ้าระวังอำเภอสะเดาที่สามารถประเมินและแจ้งเตือนประชาชนได้ก่อนมวลน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่ได้ล่วงหน้าถึง15ชั่วโมงเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชวนันท์มาลีรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
1: ายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
8: นายณรงค์พรอภัทรลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผันน้ำออกทางคลองล.7 พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดสำหรับการของงบประมาณกับคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยในส่วนของอำเภอหาดใหญ่ได้ส่งเรื่องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปทั้งหมดแล้วผลิตนาควันสันสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่าความเคลื่อนไหวของนาโตในภูมิภาคอาร์กติกเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวทางทหารขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในภูมิภาคอาร์กติกถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียและอาจสร้างความตึงเครียดจนนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารพร้อมระบุว่ารัสเซียมองการซ้อมรบของนาโตในภูมิภาคดังกล่าวว่าเป็นการดำเนินการทางทหารที่แข็งกร้าวทั้งนี้นาโตเริ่มปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคอาร์กติกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเสริมกำลังทางทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือขณะที่รัสเซียมีกองเรือรบและเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากในภูมิภาคดังกล่าวรวมถึงพัฒนาเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เพื่อเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอนายุงอำเภอน้ำโสมอำเภอหนองวัวซออำเภอกุมภวาปีอำเภอหนองสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอวังสะพุงอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านท่านอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเทพสถิตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอชื่นชมอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันธารวิชัยอำเภอนาเชือกอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงอำเภอสหัสสะขันอำเภอสมเด็จอำเภอเขาวงอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมศักดิ์อำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมอำเภอชานุมานอำเภอปฐุมราชวงศ์สาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเชียงขวัญอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลัยอำเภอบึงบูรอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอด่านขุนทดอำเภอพระต้องคำอำเภอคงอำเภอโนนสูงอำเภอโนนแดงอำเภอชุมพวงอำเภอศรีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลเสาอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอจักราชอำเภอคอนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนาโพอำเภอคูเมืองอำเภอแคนดงอำเภอสตึกอำเภอลำปลายมาศอำเภอบ้านด่านอำเภอห้วยราชอำเภอกระสังอำเภอชำนิอำเภอพุทธไทยสงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอฉวางอำเภอลันสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอกันตังอำเภอนายงจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 35.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 44%การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: หมดเลย เขาบอกว่าถ้าเราจ่าย 7,000 ทุกอย่างจบถูกต้องไหม
2: ใช่ครับตอนแรกก็บอกกันนะครับ
1: แล้วมีทำหนังสือข้อตกลงกันไหมเซ็นชื่อกันไหมหลักฐานมีไหมครับ
2: มันมีสองรอบแรกไม่มีครับรอบที่สองมีครับ
1: คำว่ารอบแรกกับรอบสองนี่หมายถึงว่าใช้เงิน
2: ครั้งแรกผู้กรณีเขาบอกว่าขอ 3,000 ค่าเสียเวลาแล้วก็ค่าไปซ่อมรถของเขานี่แหละ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าขอแค่ 3,000 เพื่อจบประกันไม่ได้จ่ายกับประกันเขาบอกงี้ครับ
1: ไม่ได้ทำหนังสือแต่รอบหลังเรียกเพิ่มก็รวมแล้วเป็น 7,000
2: ครับผม
1: แล้วหนังสือที่ทำนี่ทำ 7,000 หรือทำเท่าไหร่
2: ไม่แน่ใจครับ
1: ไม่แน่ใจ
2: หนังสือที่เจนนั่นเป็น 7,000 หรอก
1: ทีนี้อยู่ๆก็มีหนังสือมาจากบริษัทประกันถูกต้องไหมครับของคู่กรณีเรียกมาให้ชดใช้ค่าซ่อมรถคันดังกล่าวเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
2: 9,400 บาทครับ
3: โอ้ 9,400 บาท
1: 4บาทก็เอานะประกันเนี่ยนะ
3: ก็มันเป็นเศษอะพี่
1: วันก่อนผมไปเคลมประกันในต่อรองผมแล้วลดแล้วลดอีกลดให้เราลดจนได
3: ้เท่าไหร่
1: คือรถเราเอาไปซ่อ
3: ม
1: แล้วก็รถที่ซ่อมเราไม่ได้ใช้ประกันจะต้องจ่ายวันละ500จ่ายสมมติเราไปซ่อม15วัน
3: ค่ะ
1: ไม่จ่าย15
3: จ่ายเท่าไหร่
1: ไปอ้างว่าเนี่ยบริษัทเขาอู่จริงๆต้องซ่อมแค่7วันเพราะฉะนั้นฉันจะจ่าย7วัน75 35 3,500 ผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นอู่เนี่ยผมก็อยากจะให้ซ่อม2วันด้วยซ้ำไปแต่มันไม่เสร็จอ่ะ
3: อ้าวกลายเป็นเราซ่อม15วันได้7
1: วันกลายเป็นว่าไปต่อรองกับเขากว่าที่ที่เขาจะยอมให
3: ้
1: ก็ได้ลงมาก็ไม่ได้ตามจำนวนวันที่ไปจอดอยู่ที่อู่ซ่อมอ่ะเนี่ยแต่ว่าพอถึงเวลานี่4บาทเขาก็เอานะ
3: เก้าพี่กำลังจะบอกอย่างนั้น
1: ใช่ไหมทีนี้
3: พี่เราไปขอไม่ได้
1: ไม่ได้
3: แต่เขาจะเอาต้องเอา4บาทด้วย
1: นี่9,400 บาทเรียกมาปั๊บทีนี้คุณพี่ธเนศจะถามว่าไงครับ
2: คือแล้วผมต้องจ่ายทางประกันด้วยใช่ไหมครับ
1: ถามว่าเราต้องจ่ายประกันไหมใช่หรือเปล่าครับ
2: ครับผม
1: สิ่งแรกที่ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเราได้ชดใช้ความเสียหายให้กับผู้เสียหายแล้วแล้วเขาพอใจแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ประกันแต่เนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยผมใช้คำนี้นะ
3: ค่ะ
1: เล่นไม่ซื
3: ่อ
1: รับเงินจากเราไปแล้ว 7,000
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แล้วยังเอารถที่เราไปเฉี่ยวชนนั้นน่ะไปซ่อมไปเรียกประกันให้เคลมอีก
3: โอ้
1: ประกันก็ไม่รู้นี
3: ่ค่ะ
1: ว่ามีการเรียกเงินเรียกทองกันแล้วประกันก็ขอกลับไปเข้าอู่ประกันแล้วพอเข้าอู่เสร็จปั๊บก็ไปเคลมประกันก็ต้องจ่ายค่าซ่อมให้อู่ถูกต้องมั้ย 9,400 บาทเนี่ยนะไม่ต่อสักบาทนึงนะ
3: รถสัก4ไม่ได
1: ้ไปซ่อมพอซ่อมเสร็จปั๊บเขาก็ต้องมาเรียกเอาจากคู่กรณีที่เป็นคนชนให้ต้องชดใช
3: ้
1: ถูกต้องไหม 9,400 บาทเขาก็เรียกมาพอเรียกมาเสร็จปั๊บบอกเอ้าเราจ่ายไปแล้วเนี่ย2รอบเนี่ยนะ 7,000 ใช่ไหมทำไมเราจะต้องเสียให้ประกันอีกทีนี้ถามคุณธเนศถามว่าเราจะต้องเสียประกันอีกไหมคำตอบก็คือว่า1ยังไม่ต้องไม่เสียครับเพราะว่า1เราได้จ่ายให้กับผู้เสียหายไปแล้วแต่เราต้องมีหลักฐานนะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินนะครับหรือว่าผู้ที่รู้เห็นหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำหลักฐานไว้ทั้งหมดเนี่ยให้เราไปบันทึกแจ้งความที่โรงพักเลย
3: บันทึก
1: ว่าได้เกิดเหตุนี้เกิดขึ้นและเราได้ใช้เงินไปแล้วจำนวนเท่านี้บาทให้กับผู้ที่เสียหายเขายินดีที่จะนั้นเราไปบันทึกไปเลยให้ตำรวจบันทึกให
3: ้
1: บันทึกเสร็จปั๊บเนี่ยเราเอาบันทึกนี้แจ้งบริษัทประกันให้ทราบว่าเราได้จ่ายเงินค่าซ่อมรถให้กับคู่กรณีแล้วเพราะฉะนั้นการที่คู่กรณีเอารถไปเคลมกับประกันอีกเนี่ยอันนี้มันอาจจะเข้าข่ายช่อฉนประกันนะครับ
3: รับสองทางเลยไม่ได้นะ
1: มันจะมีความผิดนะมันจะกลายเป็นความผิดทางอาญาเลยนะเพราะว่าคุณรับแล้วนี
3: ่ใช
1: ่เพราะฉะนั้นคุณธเนศ
2: ครับผม
1: ตรงๆเลยไม่ต้องจ่าย แต่คุณต้องชี้แจงบริษัทประกันพร้อมหลักฐานหนังสือที่ทำบันทึกกันไว้ถ้ายังไม่มีไปบันทึกที่โรงพักให้ชัดเจนนะครับแล้วปฏิเสธการจ่ายและถ้าบริษัทประกันยังจะเรียกคุณอยู
3: ่ค่ะ
1: คุณจดเบอร์4ตัวไปครับพร้อมจดไหม
2: ครับผมพร้อม
1: 1186ครับ
2: 1186
1: เป็นเบอร์ของสำนักงานส่งเสริมกำกับธุรกิจประกันภัยชื่อย่อว่าคปพคควาย
3: ปปลา
1: ปปลา
3: คควายใช่ไหม
1: คปพ
3: พสัมภา
1: พพสัมพันธ
3: ์พสัมภาพ
1: พสัมภา
3: พพสัมภาพคปพสัมภา
1: พคสัมภาพ
3: หมายเลขอีกทีหนึ่ง
1: 1186ครับ
3: โอเค1186นะคะ
1: นะรวบรวมหนังสือแจ้งบริษัทประกันถ้ายังไม่มีไปบันทึกประจำวันแบกกรอบด้วยนะคร
3: ับ
1: หรือต่อให้มีก็บันทึกประจำวันประกอบด้วยเพื่อยืนยันว่าเราได้ชดใช้ความเสียหายไปแล้วจริงแล้วติดขัดหรือว่ายังไงคุณพี่ธเนศแจ้งให้ผมได้ทราบด้วยนะเป็นความรู้ให้กับคนอื่นต่อไปด้วยนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณธเนศ
2: ค
3: ่ะ
1: ครับ
3: เรื่องประกันก็เป็นเรื่องที่เราต้องมีความรู้เอาไว
1: ้
3: รู้เท่าทันกลโกงของเขาเรียกว่าจะเป็นมิจฉาได้ไหมพี่ถนอม
1: อย่างรถพี่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะพี่เอารถไปซ่อมพอซ่อมเสร็จปั๊บเนี่ยทุกท่านต้องรู้นะต้องรู้นะครับไม่ว่าจะพรบก็ดีหรือประกันแพทย์สมัครใจก็นี่คือแพทย์สมัครใจพี่เอารถไปซ่อมเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใช้รถใช่ไหมเพรา
3: ะ
1: เราไม่ได้ใช้รถเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์รถเก๋งเนี่ยเขาให้วันละ500ค่าไม่ได้ใช้รถถ้าเป็นรถแท็กซี่เนี่ยก็จะได้วันละ700
3: ค่ะ
1: เขาวิ่งรับจ้างไงถ้าเป็นรถตู้เนี่ยวันละ1,000เพราะฉะนั้นถ้าเราไปซ่อม30วันก็ต้องจ่าย 30,000 ถูกไหมถ้าเป็นรถตู้ใช่ไหม
3: 30วัน
1: ก็ต้อง
3: คูณ 1,000
1: 1,000 ถ้าเป็นรถยนต์ก็วันละ500
3: ก็30วันคูณ500
1: 3ก็ 15,000 ใช่ไหมแต่พอถึงเวลาเขาจริงๆเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช
3: ่ฝนไม่เคยได้รับเลย
1: เนี่ยที่พี่เจอมากับตัวแล้วทางอู่ที่พี่ไปซ่อมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยทำเรื่องนี้เลยนะ
3: หลายอู่ฝนว่าไม่ได้
1: แสดงว่าหลายคนไม่รู้เรื่องนี้สิทธิ
3: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นถ้าทำประกันเนี่ยไม่ว่าจะชั้นหนึ่งนี่ได้อยู่ชัวร์อยู่แล้วนี่ของพี่ทำประกันชั้นสามเองยังได้อะ
3: ไม่เคยได้เลย
1: เออ
3: เคยลดไป
1: อยากได้ไหม
3: เรียกเป็นดอกอยากได้แต่ย้อนหลังไม่ได้แล้วสิ
1: ไม่เอาของใหม่เนี่ยเอาไหมอ่ะ
3: ก็เอาสิ
1: หาเสาไฟฟ้าเขา
3: แต่ถ้าเอารูปแบบนั้นก็ไม่เอา
1: ให้
3: มัน
1: ไม่เอาอย่าไปชนอย่าไปรถไปจอด
3: ใช่
1: ไหมแต่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าพอถึงเวลาเราไปจอดซ่อม10วันเขาไม่ได้ให้เรา10วันเขากลับไปบอกว่าเฮ้ยนี่รถของคุณนี่ซ่อมจริงไม่เกิน5วันนี่นะฉันจ่ายแค่5วันเอ้าแล้วผมจะรู้ได้ผมไม่ได้เจ้าของอู่ใช่ไหม
3: ไม่เราก็มีวันที่เอารถออกนี่ถูกไหม
1: เราคิดอย่างนั้น
3: เออ
1: แต่พอเอาเขาจริงๆเนี่ยเขากำหนดเองเลย
3: เขาบอกหลักฐานเราไหมอ่ะ
1: เขาบอกว่าเนี่ยของคุณซ่อมแค่ของผมยังบอกของคุณซ่อมแค่7วันเองนะ
3: ในเบอร์โทรศัพท์ที่คุณโทรมาบอกเราแจ้งว่า7วันให้ไป
1: ไม่มันมีหนังสือจากอู่1วันรับรถ2วันที่เราได้รถกลับมาเพราะงั้นมันจะมีวันเงินชัดเจนว่า15วันแต่พอเราไปยื่นคำขอ15วันก็บอกว่าของคุณซ่อมแค่7วันผมบอกอ้าวแล้วผมทำไมคุณไม่จ่ายครบ15วันล่ะ
3: เ
1: ราก็แย้งเขาเอาไปเอาไปมาผมบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันตัดความรำคาญนะเอาสัก10วัน
3: เขาบอกเราหรือเราบอกเขา
1: ผมบอกเขา
3: เอ
1: าสัก10วันแล้วกันผมให้คุณ5วันสุดท้ายเขายอมที่10วันนี่ยังไม่จ่ายเลย
3: จริงเหรอก็ต้องทวงต่อนะความเดือดร้อนของเราก็คือเราก็ต้องแก้ด้วย
1: ใช่
3: ค่ะก่อนที่จะไปอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อสักครู่เรามีการรายงานเกี่ยวกับการประชุมครม.สัญจรไปของท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากเรื่องน้ำที่แก้ไขนอกจาก4มิติที่ครอบคลุมกันไปนะคะยังมีอีก1เรื่องก็คือเรื่องของความมั่นคงของพื้นที่ของชุมชนด้วยโดยล่าสุดนะคะท่านนิกรก็ลงพื้นที่ที่สงขลาด้วยมอบกุญแจบ้านค่ะคุณผู้ชมคะกุญแจบ้านมั่นคงชุมชนประธานนะคะเขาเรียกว่าคีรีวัฒน์นะก็ได้ชูเขาเรียกว่าพตงโมเดล plus คุณภาพชีวิตค่ะยืนยันว่าจะเดินหน้าดันขยายโครงการแก้บ้านริมรางภาคใต้เพิ่ม5ปีช่วยกว่า 1.9 หมื่นครัวเรือนนะคะเอาเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะคุณนิกรโสมกลางรัฐ ฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ได้เดินทางลงที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดนะคะตำบลพะตงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็เป็นประธานในการติดตามการพัฒนาที่อยู่อาศัยหลักๆเลยก็คือมอบกุญแจบ้านเฟสแรกให้กับสมาชิกชุมชนประธานคีรีวัดจำนวน38ครัวเรือนพี่ถนอม เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลเรื่องของที่พักนะคะความมั่นคงเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ด้วยความก้าวหน้าโครงการนี้ทางตามมติของครม.เมื่อวันที่14มีนาคมในช่วงของปี66เนี่ยกรอบวงเงินก็ประมาณ 7,718 ล้านบาทนะคะระยะเวลาประมาณ5ปีด้วยกันครอบคลุมการแก้ไขปัญหานะคะประมาณ35จังหวัด300ชุมชน 27,084 ครัวเรือนด้วยกันนะคะ
1: อ
3: ัน
1: นี้คือบ้านมั่นคงนะฮะก
3: ็
1: จะเป็นลักษณะของชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ
3: ่ใช่ค่ะ
1: นะครับที่จะมีเขาเรียกว่าหน่วยงานพอช.
3: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่จะรวบรวมกันแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านให้มีที่อยู่ที่มั่นคงอย่างในกรุงเทพมหานครเราก็จะเห็นบ้านริมคลองเนี่ยมั้ยได้ไหม
3: ใช่ใช่
1: ริมคลองลาดพร้าวอย่างเงี้ยก็คือพอช.เป็นบทบาทนะครับพอทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ท่านน้ำตรีก็ไปมอบกุญแจ
3: ใช่ค่ะ
1: ก็การประชุมครม.สัญจร
3: หลักๆคือพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้สร้างความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เร่งรัดสิทธิการเช่าที่ดินเดิมใช้พระตรงโมเดลเป็นต้นแบบจัดซื้อที่ดินใหม่แล้วก็จัดตั้งสหกรณ์ยกระดับจากการสร้างบ้านสู่การสร้างคุณภาพชีวิตด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้เห็นในคลิปแวบๆเนี่ยเห็นน้องน่าจะเป็นชาวมานิชาวมานินะครับที่เป็นอาศัยอยู่ในป่าเนา
3: ะ
1: เขาก็อยู่ได้นะ
3: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้ความ

0: ับเป็นชุมชนเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้หลายคนนี่กลายเป็นคนดังในโลกออนไลน์แล้วนะ
1: ก็สามารถเป็นได
0: ้
1: เป็นดาราเป็นคนดังเป็น
0: ค
1: นฟูได้เป็นผู้สื่อข่าวได้หมดเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มาตอบคำถามท่านนี้หน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: จะขายที่ดินของแม่นะคุณน้ำพรจากนครนายกนะจะขายที่ดินของแม่แม่สลักหลังโฉนดให้กับน้องสาวพอทำเรื่องรังวัดทีนี้น้องสาวเสียชีวิตและมีสามีน้องสามีแต่ตามหาตัวไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินบอกต้องไปพาตัวสามีมาเซ็นยินยอมนะครับถามว่าจะทำอย่างไรดีเป็นที่ของน้องน้องมีสามีเอางี้ถ้าน้องกับสามีเขามีบุตรเนี่ยพี่น้องไม่เกี่ยวให้รู้อย่างนี้ก่อนนะ
1: น
0: ะตอบคุณอำพรนะถ้าน้องกับสามีเขามีลูกมันจะตกไปที่ลูกกับสามีเขาพี่น้องไม่เกี่ยวแต่ถ้าเขามีแต่สามีแล้วไม่มีบุตรแล้วน้องเสียชีวิตอย่างนี้ส่วนหนึ่งจะตกมาแก่พี่น้องแล้วก็สามีนะครับไม่ใช่สินสมรสนั่นเป็นสินส่วนตัวเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวนี้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครนายกปรึกษาเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณต้องไปตั้งทนายความเพื่อจัดตั้งผู้จัดการมรดกแล้วสามีของน้องสาวที่หาตัวไม่เจอนั่นน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับเวลาเขายื่นเรื่องไปเนี่ยมันยื่นเรื่องตั้งได้แต่ถ้าใครที่เขาไม่ปรากฏตัวไม่เสนอตัวก็เดี๋ยวกระบวนการยุติธรรมมันทำได้เพราะงั้นมอบให้ทนายความดำเนินการแทนนะครับคุณพี่อัมพรครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่ชาวบ้านได้ร้องกันเข้ามานะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะมีเรื่องของการสอบถามประกันสังคม
0: ครับ
1: มาตรา33นะคะก็เขาเรียกว่าส่งมา20กว่าปีละแล้วก็ลาออกจากงานมาส่งต่อมาตรา39ตอนนี้พร้อมแล้วคุณเอกพจน์สวัสดีค่ะคุณเอกพจน์คะ
2: สวัสดีครับผมครับ
1: ค่ะคุณเอกพจน์เป็นมาตรา33ส่งมาแล้วนานเลยนะคะ20กว่าปีเลย
2: ครับครับ
1: แล้วก็ส่งต่อด้วยเป็นมาตรา39จนครบ55พอเกษียณได้เงินบำนาญชราภาพแค่เดือนพันกว่าบาทนะคะ
2: ครับ
1: อยากสอบถามว่า 1,400 บาททุนทั่วเลยนะ
2: ครับครับครับ
1: อยากจะสอบถามว่าคิดคำนวณอย่างไรล่ะคะ
2: ครับ
1: 1,400 บาท
0: คุณเอกพจน์ตอนนี้รับบำนาญแล้วใช่ไหม
2: ครับรับมา5ปี6ปีแล้วครับ
0: แล้วช่วงปี2ปีหรือล่าสุดนี่ไม่ได้ฟังข่าวเลยหรือว่าเขาแก้ไขสูตรคิดคำนวณใหม่สูตรแคร์ประกันสังคมเนี่ยเคยได้ยินข่าวนี้ไหม
2: ผมเคยได้ยินมาช่วงปีกายนะแต่ว่ามันไม่ผ่านกฎหมายไม่ผ่านครับ
0: คุณได้คุณตามไม่ครบไงไอ้ที่คุณปีกลายนะเขายังไม่ได้เสนอนี่เขาเสนอผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
2: เสนอผ่านก็ยุคช่วงที่อันพรรคเพื่อไทยคุมจรุอะไรนะอันที่ว่าจรุพันธ์เหลือที่คุมแรงงานนะครับ
0: เอาอย่างนี้คุณเอกพจน์ครับเอางี้นะตอนนี้นะครับเรื่องของคือเราจะบอกว่าเราพอทำ39แล้วเงินมันลดลงก็จริงเพราะว่าฐานคำนวณเนี่ยมันเหลือ 4,800 ต่อเดือนนะครับมันก็ลดลงก็จริงแต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่เราได้ต่อจากมาตรา33หลังจากที่ออกไป39แล้วเนี่ยมันก็ได้สิทธิประโยชน์อยู่ทุกอย่างเท่ากับ33เพียงอย่างเดียวที่ไม่ได้ก็คือเงินว่างงานเท่านั้นเองสมมติเราออกจากงานเราว่างงานอยู่สัก3เดือน
1: ค่
0: าว่างงานเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีนายจ้างแล้วอ
1: ันนี้คือ39
0: อันนี้คือ39ไม่ได้นอกนั้นได้เหมือนกันหมดเลย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยก็มีการเรียกร้องเรื่องของมาตรา39ที่รายได้มันลดลงจากมาตรา33ไปต่อ39นี่แหละนะทีมงานขึ้นภาพประกอบหน่อยก็ดีทีนี้เขาก็คิดคำนวณกันออกมาใหม่แล้วเขาคิดสูตรใหม่แล้วเขาจะให้ความเป็นธรรมกับมาตรา39แล้วเพราะงั้นรอมีผลบังคับใช้นิดหนึ่งผ่านครม.เรียบร้อยแล้วครับคุณเอกพจน
2: ์ครับครับ
0: นะคุณรอหน่อยนะรอนิดหนึ่งเพราะว่าผ่านครม.เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนมาค้านอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ค้านบอกว่าไม่เอา
1: ทำไมอะฮะ
0: ระหว่าง33ไม่คิดเหมือนเดิ
1: ม
0: ส่วนใน39ก็คิดใหม
1: ่
0: ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีการทบทวนไหมแต่ว่าก็ยังไม่มีข่าวใดๆทั้งสิ้น
1: แต่ไม่มีข้อสรุป
0: แต่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านก็รับเรื่องเอาไว้นะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมาตรา39จะได้เงินเพิ่มค่อน

0: ่งแน
1: ่
0: นะครับคุณพี่วรคุณเอกพจน์ครับน
1: ะ
0: เพราะง
1: ั
0: ้นรอนิดหนึ่งนะเข้าใจว่าหลังจากกรม.แล้วเนี่ยไม่น่าจะเกินน่าจะต้นปีหน้านะ70จะได้ใช้สูตรใหม
1: ่
0: คนที่เคยได้อยู่สมมุติว่าคุณได้ 1,400 พอคิดคำนวณสูตรใหม่เสร็จปั๊บเนี่ยคุณแน่นอนว่าคุณจะไม่ได้ต่ำกว่าเดิ
1: ม
0: คุณจะได้เพิ่มกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: นะแต่จะไม่ต่ำกว่าเดิมส่วนคนที่ได้น้อยพอคำนวณใหม่แมพได้เพิ่มรับเพิ่มไปเลย
1: ค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วผมพอถามหน่อยครับ
1: ค่ะคุณเอกพจน
2: ์คือว่ากรณีอย่างเงี้ยผมจะได้ชดเชยไหมครับที่ว่า
0: ไม่ย้อนหลังครับ
2: นะครับ
0: ไม่ย้อนหลังไปข้างหน้าครับ
2: ย้อนหลังไม่ได้เหรอครับ
0: ไม่ย้อนหลังครับไปข้างหน้าครับทันทีที่มีผลก็ไปข้างหน้าครับไม่มีการย้อนหลังครับ
1: ค่ะ
2: ที่
0: เอาละไม่บ่นแล้วครับพี่ครับตามนี้แหละครับพี่ระเบียบเป็นไปตามนี้นะสวัสดีครับ
2: ผมข้องใจอย่างนี้นะครับ
0: เอาละชัดเจนแล้วตอบแล้วนะตอ
2: บแล้วครับผมขอถามหน่อยได้ไหม
0: ประเด็นไหนอีกครับ
2: ตอนที่ผมไปส่งมาตรา33เจ้าหน้าที่เขาไม่
0: พี่เอกพจน์เราไม่ทวนกลับไปที่เก่าแล้วครับมันไปข้างหน้าแล้วครับมันพูดได้แต่บ่นอย่างเดียวครับพี่ครับนะ
2: ครับ
0: อันนั้นเขาก็ติดดิงเจ้าหน้าที่กันมาแล้วนะครับว่าเวลาคนจบจาก33เนี่ยไม่ยอมให้เขาหยุดก็ชวนเขาไปทำต่อซึ่งเขาก็ไม่ผิดหรอกครับ
1: ค่ะ
0: อย่างบางคนนี่คนที่มีโรคประจำตัวนะพอเขาออกจากงานเนี่ยเขาอยากจะรักษาโรงพยาบาลประกันสังคมต่อทำไงก็ไปทำ39ไง
1: ก็เพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเองส
0: ่
1: งเองแทนนายจ้างที่ไม่ได้ส่ง
0: ในระหว่างที่ยังไม่เกิดสิทธิ์ที่รับบำเหน็จบำนาญเนี่ยไม่มีใครบ่นเลยเพราะถือว่ายังใช้ประกันคมอยู
1: ่
0: แต่พอไปรับบำนาญเสร็จปั๊บบนเลย
1: เพราะ
0: ทำไมเหลือน้อย
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เขาแก้แล้วเขาแก้แล้ว
2: ขอพูด
0: พี่เอกพจน์ไม่พูดแล้วครับตัดเวลาให้คนอื่นนะสวัสดีครับขอโทษครับพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องแบ่งเวลาคนอื่นนะเพราะว่าเราพูดกลับไปก็กลับมาที่เดิมแล้วเขาก็ทบทวนแล้วแล้วก็แก้แล้วแล้วได้สูตรใหม่สูตรแคร์เรียบร้อยแล้วรอวันไหนเคาะปุ๊บเนี่ยก็พิจารณากันใหม่หมดเลย
1: ค่ะช่วงทุกคำถามมีคำตอบในช่วงวันนี้เนี่ยเราขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะคืออาจจะตัดสลับในเรื่องของการรายงานสถานการณ์น้ำการประชุมครม.สักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการรายงานออกมาเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดทาง MBT ของเราด้วยนะคะล่าสุดเองนะคะก็ท่านสุชาตินะคะเราจะเสนอเรื่องนี้ท่านสุชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ค่ะไปยังทุ่งค้อโคสิตารามอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาค่ะติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็บอกว่ารัฐบาลค่ะเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยพร้อมย้ำว่าโครงการนี้ช่วยให้พี่น้องประชาชนมีน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปียกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็บอกด้วยนะคะว่าโครงการแห่งนี้เนี่ยให้บริการประชาชน438ครัวเรือนหรือกว่า 1,259 คนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอแล้วก็ยังเป็นแหล่งน้ำสำรองในภาวะฉุกเฉินโดยสนับสนุนน้ำสะอาดให้โรงพยาบาลศูนย์ฟอกไตศูนย์ประสบอุทกภัยในอำเภอหัดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะสำหรับจังหวัดสงขลากรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับงบประมาณเนี่ยนะคะดำเนินโครงการด้านน้ำบาดาลในช่วงของปี 68-69 รวม58แห่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่
1: ะก็เป็นภารกิจเรื่องของการดูแลปัญหาภัยแล้งน้ำฝนทิ้งช่วงต่างๆหรือว่าบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำไม่มีน้ำกินน้ำใช้หรือว่าไม่สามารถมีน้ำในช่วงของการทำการเกษตรได้เพียงพอ
0: ก็เหมือนที่เราคุยรองโฆษกของกระทรวงทรัพย์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ฝากบอกเผื่อไปนิดนึงนะว่าสำหรับบ่อที่เขาขุดแล้วเจาะน้ำบาดาลแล้วนะครับแล้วมันใช้ไม่ได้หรือใช้ได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อย่างผมไปเจอมาที่หนึ่งชาวบ้านร้องทุกข์ผมมาเนี่ยแล้วประสานกับทางทส.เขต ที่จังหวัดตรังเข้ามาดูพื้นที่เขาก็มาเป่าบ่อให้ทำให้ก็สามารถจะใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าใช้ไม่ได้ติดปัญหาตรงไหนท่านอย่าปล่อยมันทิ้งร้างนะเพราะงบประมาณแต่ละบ่อเนี่ย3-5 ล้านนะไม่น้อยเลยนะครับเพราะงั้นต้องทำให้ทุกโครงการที่ลงไปแล้วเนี่ยมันก่อประโยชน์ได้จริงได้น้ำเพื่อการเกษตรได้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแต่ว่าทุกโครงการที่ท่านยื่นคำขอเนี่ยท่านต้องมีที่ตั้งโครงการให้เขาด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ท่านขอแล้วท่านก็ไม่ยอมให้ถ้าท่านขอแล้วท่านก็บอกเราเสียสละนะครับเอาเนื้อใช้เนื้อที่สมมติ1 งานหรือ1 ไร่ในการตั้งขุดเจาะตรงนี้ใช่ไหม
1: ก็ตั้งไม่ได้ถ้าไม่มีใครให้
0: ถ้าคุณไม่สละกันก็ไม่ได้แต
1: ่
0: ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสมมติว่ามีคนใช้น้ำอยู่สัก20 รายจะให้นายกอสละอยู่คนเดียว
1: ไม่ได้
0: เอาที่กอคนเดียวก็เอาคนอีก19 รายนั่นแหละคุณไม่มีที่อยู่จุดนี้คุณก็ให้เงินเขา
1: สนับสนุน
0: เท่ากับมาซื้อที่ของกอแล้วก็บริจาคถูกต้องไหมยายเพื่อนก็รับอยู่คนเดียวและที่เหลือก็จะเป็นคนที่ได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลย
1: เพราะอันนี้ก็คือประโยชน์ส่วนรวมนะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพย์ก็ได้พูดไปนะคะในช่วงของสัมภาษณ์แล้วว่าประชาชนต้องรวมตัวให้ได้แล้วก็ให้ใช้พื้นที่ที่ดินด้วย
0: ใช่ครับรวมตัวกันนะฮะรัฐบาลก็จะดูแลเรื่องของน้ำให้กับพี่น้องนะครับทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะไปสายต่อไปนะคะคุณอนันต์จากจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณอนันต์คะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณอนันต์ไปตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าปอดมีผังผืดจะเหนื่อยง่ายคุณหมอจ่ายยาแล้วก็ให้ไปกายภาพแต่ก็ไม่หายนะคะคุณหมอทำเรื่องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลราชวิถีแต่ต้องเสียเงินค่ายาเอง 47,000 บาทอยากให้ช่วยหาโรงพยาบาลแล้วก็ยาที่ทำให้หายป่วยให้หน่อยคือมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงถูกไหมคะ
3: ครับ
0: อันนี้ใช้สิทธิ์อะไรอะครับ
3: ผมเป็นบัตรทองครับ
0: ใช้สิทธิ์บัตรทอง
1: บัตรทองครับพี
3: ่
0: เดี๋ยวผมขอส่งให้น้องฝนไปคุยกับคุณหมอพรเทพดีไหม ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ต
1: ้องสอบถามอีกทีนึงนะว
0: ่
1: าเดี๋ยววันนี้คุณหมอพรเทพมาด้วย
0: พอดีเลย ส่งต่อเลยส่งต่อชงใกล้ๆนี้แหละ
1: ได้ได้ค่ะ คุณอนันต์เดี๋ยวเราตามเรื่องให้นะคะว่าทำไมถึงจ่ายเอง 47,000 บาทแล้วนะคะจะไปรักษาที่ไหนอย่างไรได้บ้างแล้วจะใช้ยาตรงไหนที่จะประหยัดเรื่องของเงินต้องสูญเสียถึง 47,000 บาทตรงเนี้ยค่ะ
0: ผังผืดเหรอปอดเป็นผังผืดแล้วมันทำให้เหนื่อยง่ายปอดมันทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมพี่อนันต
1: ์
3: ครับผมครับ
0: พี่อนันต์อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: ตอนนี้อีก30 เดือนเนี่ยจะ76แล้วครับ
0: จะ76เหนื่อยง่ายแล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไหม
3: พอดีลูกเขามาดีครับลูกเขามาผ่อนมาให้ครับเครื่องชายผ่อนมาให
0: ้ใช้ตัวไหนอยู่ครับตัวทำออกซิเจนหรือว่าตัวเป็นถัง
3: ตัวไฟฟ้าคร
0: ับ ตัวไฟฟ้าก็ทำออกซิเจนก็จะช่วยได้ทำออกซิเจนได้ตลอดไม่ต้องไปเติมนะนะครับเดี๋ยวน้องฝนจะประสานกับพี่อนันต์เนาะเดี๋ยวให้คุณหมอพรเทพได้ช่วยอธิบายเรื่องนี้โดยตรง
1: ฝนส่งไปละนะในสอบถามคุณหมอพรเทพแล้วก็เดี๋ยวได้ความยังไงเดี๋ยวติดต่อไปนะคะ
3: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวรีบติดต่อไปนะคะสว
0: ั
1: สดีค่ะ
3: ครับ
1: เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอ่ะพี่ถนอม 47,000 บาทแต่ก
0: ็เอาพี่อนันต์วางหูได้เลยครับพี่ครับวางหูได้เลยครับทีมงานตัดสายต่อเลยครับไปสายต่อไปได้เลย
1: ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องที่เรา
0: ต้องตามต่อนะคือถ้าบัตรทองถ้าบัตรทองมันก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าถูกเรียกเนี่ยก็ต้องขอคืนจากสปสช1330นะครับถ้าถูกเรียกนะเก็บหลักฐานแล้วขอคืนนะครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องสุขภาพเดี๋ยวจะไปติดต่อกับคุณป้ามาลีอายุ70 ปีนะคะต้องการเย็บผ้าเขาเรียกว่าต
0: ้อง
1: การ
0: สักครู่หนึ่งนะสักครู่หนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: คือเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีคุณลุงศักดาแกอยู่แถวดินแดงนี่แหละสุทธิสารเนี่ยแกบอกแกมีจักอยู่ตัวนึงจักเย็บผ้า
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็ภรรยาเคยใช้ตอนนี้ภรรยาก็ไม่ได้ใช้ท่านเสียชีวิตไปแล้วจักรก็ยังอยู่ที่บ้านก็ยังใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: แต่ก็เลยถามว่ามีใครที่ต้องการอยากจะได้จักรเนี่ย ไปเย็บผ้าซ่อมผ้าจะทำเป็นอาชีพก็ได้หรือใช้ในครอบครัวก็ได
1: ้
0: ก็มี2ท่านเนาะที่ทักผมมาเนา
1: ะ
0: นะครับว่าอยากได้นะครับผมตรวจสอบแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคนที่น่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือคุณป้ามาลี อยู่ที่หนองจอกเนี่ยกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกับพี่ศักดาติดต่อคุณพี่ศักดาได้ไหมป้ามาลี
1: ป้ามาลีมาแล้วจ้า
4: ไม่รู้จักค่ะ
0: ป้ามาลี
4: จ้า
0: ตอบที่ถามนะ
4: ค่ะ
0: บ้านอยู่หนองจอกแขวงอะไรล่ะครับ
4: โคกแฝกค่ะ
0: โคกแฝกนะครับมีความจำเป็นยังไงที่อยากจะได้จักเย็บผ้าเนี่ยเย็บเป็นไหมล่ะ
4: เย็บเป็นค่ะก็คุ้มค่ะ
1: เย็บผ้าเป็น
0: เย็บผ้าเป็นเย็บอะไรได้บ้างอ่ะ
1: ตัดเป็นชุดได้ไหม
4: ได้เย็บผ้าตัดเส
0: ื้
4: อค
0: ่
4: ะ
0: เออ
1: ตัดเสื้อได้ตัดชุดได้
0: ทำได้นะครับทุกวันนี้ไม่มีจักเหรอครับ
4: มันพังค่ะ
0: ที่มีพังพอดีก็ฟังรายการดูรายการอยู่พอดีเห็นคุณพี่ศักดาท่านอยากจะบริจาคก็เลยสนใจอยากจะได้ถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เอาละคุณพี่ศักดาเข้าสายมาแล้วครับน้องฝนครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ศักดา
5: อ๋อสวัสดีครับ
1: โอ้พี่ศักดาใจบุญมากเลย
0: ตอนนี้คุณป้ามาลีป้ามาลีอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: อายุ70
0: ปีอยู่หนองจอกนะบอกว่าอยากได้จักรเย็บผ้าของคุณลุงศักดาที่จะบริจาคนะครับให้ไหมลุงศักดารายนี
5: ้ได้ครับได้ครับตามวัตถุประสงค์เลยครับ
0: นะครับอยากจะถ้าได้ไปจะเอาไปประกอบอาชีพหรือใช้ในบ้านครับป้าครับ
4: มันใช้ใน
1: พัน
4: ด้วยแล้วก็ประกอบอาช
1: ี
4: พด้วยค่ะอ๋อ
1: ทำทั้งสองอย
0: ่
1: างเลย
0: ทำท
1: ั
0: ้งสองอย่างเลยเนาะดีดีดี
1: คุณลุงเนี่ยคุณลุงศักดาอายุ76แล้วเนาะ
0: ครับเดี๋ยวทีมงานคุณลุงศักดาสะกดอย่างนี้ถูกต้องไหมอ่ะ
5: ครับถูกครับ
0: ถูกต้องใช่ไหมครับ
5: ครับ
0: สอเสือหันอากาศกอไก่ดอเด็กชะละอาเนี่ยนะ
5: ครับ
0: โอ้นะ
1: ปกติจะเห็นแต่สอสลา
0: เห็นแล้วก็ไม่แน่ใจก็โอเค
1: คุณ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ให้คุณป้ามาลีเนี่ยเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์ของคุณลุงศักดากับคุณป้ามาลีประสานมาแล้วเพื่อป้าจะมารับได้ใช่ไหมป้า
4: ได้ค
0: ่
4: ะ
0: เอารถมารับเอานะป้านะ
4: จะไปวันนี้หรือเมื่อไหร่คะ
0: เอาที่ป้าสะดวกแล้วก็นัดหมายกันหลังไม
4: ค่ะ
0: แล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้แล้วบำรุงรักษาดูแลให้ดีนะ
4: ค่ะ
0: ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยส่งต่อด้วยนะ
4: ค่ะ
0: อย่าเอาไปทำไปที่ตากผ้าไม่เอานะป้านะ
4: ไม่เอา
1: โอ้แต่ดูแล้วคุณป้าจะทั้งประกอบอาชีพด้วยนะแล้วก
0: ็ใช้เสื้อผ้า
1: ส่วนตัวด้วย
0: ครับ
1: น่าจะเป็นประโยชน์มากเลย
4: คุณลุงคุณใช้เย็บค
0: ่
4: ะ
0: คุณลุงคุยกับคุณป้าสักนิดหนึ่งครับคุณลุงครับเชิญละครับ
5: ครับสวัสดีคุณป้า
4: สวัสดีค่ะคุณลุงศักดา
5: ครับสะดวกเมื่อไหร่ก็มารับได้เลยนะฮะ
0: สะดวกเมื่อไหร่ก็มารับได
1: ้ค่ะ
0: ไม่เป็นไรหน้าไม่ต้องซักกันว่าอยู่ตรงไหนเดินหลังไม่ได้รับสายโทรศัพท์ไปอ้าวป้าขอบคุณคุณลุงแล้ว
4: จ้าขอบคุณคุณลุงมากเลยค่ะขอให้ไอ้ที่ยืนเย็นมันป่วยค่ะ
0: เช่
5: นก
0: ัน
4: ขอบค
5: ุ
4: ณน้องขอบคุณคุณน้องด้วยค
1: ่
4: ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาจากโคกแฝกหนองจอกแถวนั้นผ่านกล้วยผ่านอะไรมาหิ้วมาฝากลุงสักหวีหนึ่งนะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณคุณลุงขอบคุณคุณป้าเชื่อมโยงให้เกิดการช่วยเหลือเมื่อมีผู้ให้มีผู้รับนะครับบุญจึงเกิดขึ้น
1: และมีตัวกลางอย่างรายการช่วยประสานกันโชคดีมากเลยของคุณป้าด้วยแล้วก็คุณลุงที่ได้มาดูรายการนี
0: ้ครับผมส่วนท่านที่ไม่ได้รับการพิจารณาก็ต้องเข้าใจเนาะดูแล้วก็ตามสมควรนะขอบพระคุณคุณลุงศักดาพงษ์ไพโรจน์นะครับแล้วก็ป้ามาลีสวัสดีครับ
1: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้เราขอตัดสลับสักนิดนึงเรื่องของน้ำนะคะที่ประชุมครม.นะ ครม.สัญจรครั้งนี้พี่ถนอมมาแบบรักโลกนะคะล่าสุดเลยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินพร้อมกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยค่ะนั่งรถ EV เดี๋ยวอยากให้ทางทีมงานได้ขึ้นภาพบรรยากาศนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นภาพเต็มๆก็ได้นะคะนั่งรถ EV ลุยพื้นที่จังหวัดสงขลาเลยเดินหน้าภารกิจครม.สัญจรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ไปลงไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสงขลาค่ะติดตามปัญหาจริงๆเลยว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงบ้างค่ะและขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้เปลี่ยนวิถีเดินทางให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมจะนำเสียงพี่น้องประชาชนในการลงภารกิจครั้งนี้ทั้ง31สิงหาแล้วก็1กันยายนนะคะให้ไปถึงโต๊ะครม.เลยพี่ถนอม
0: ถ้าที่ดูเนี่ยเป็นรถจีลี่นะรถจีนนะ EV ของจีนนะก็ต้องยอมรับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยของจีนเกือบทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้นะครับในประเทศไทยของเราเนี่ย
1: จะบอกว่ามีคุณภาพด้วยนะมาแรงแซงทุกโค้งอ่ะ
0: นะครับเดี๋ยวนี้อบจ.หลายอบจ.เขาก็ใช้รถบัสแบบนี้คันใหญ่ๆเป็นรถไฟฟ้าทั้งรับส่งพนักงานแล้วก็กิจกรรมต่าง
1: ๆรับจ้างด้วยนะคะนี่ก็เป็นภารกิจที่นำมาเสนอในช่วงของรายการ MTรวมใจช่วยชาวบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปต่อเรื่องของพี่น้องประชาชนกันต่อนะคะเพราะว่ามีหลายสายเข้ามาแล้วเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องของโครงการพี่ถนอมวันนี้วัน31ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ใครใช้ไทยช่วยไทยพลัสไม่หมดวันนี้วันสุดท้าย
0: วันนี้ต้องใช้หมดนะเดือนสิงหานะ
1: ถูกใครเหลือสักนิดสักหน่อยหรือหลักร้อย
0: พี่น่าจะเหลืออยู่สักประมาณ800อ่ะ
1: พี่ฝนขอใช้ได้ไหมมันใช้หมดตั้งแต่ต้นเด
0: ือ
1: น
0: มันใช้ยังไงก็ไม่เกิน200วันละไม่เกิน200
1: ไม่ทันแล้วอ่ะพี่อ่ะเสียดายมาก
0: ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่รู้จะไปแวะตรงไหนวัน
1: น่ะก็เอาแต่รับสายชาวบ้านน่ะสินะ
0: ไม่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะ
1: เหลือ800เลยเหรอพี่
0: ก็น่าจะประมาณ800อ่ะ
1: เสียดาย
0: ก็ไม่ได้ใช้หมด
1: 60 40เอาวันนี้ใครยังมีอยู่นะในกระโปรงกระเป๋าเนี่ย60 40
0: ได้ใช้ตอนที่เขาจัดไอ้เนี่ย
1: ไลเอคอนเสิร์ตเหรอ
0: เออใช่
1: ที่ช่องเราอ่ะเหรอ
0: ใช่ครับนั่นแหละพอได้ใช้อยู่ตรงนี้ครับ
1: โอ้เพราะว่าเขามีหลากหลายร้านค้านะที่รับร่วมด้วยนะคะ
0: ตอบท่านนี้หน่อยนะครับคุณสวรัตน์จากกรุงเทพส่งเงินกช.ครบ10ปีแล้วอยากให้ช่วยอธิบายว่าเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างจะได้รับปันผลเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตอบพี่สวรัตน์เอาเลยน
1: ะ
0: ตอบเลยนะพี่นะเรื่องกอชอนะออมเงินนะผมก็ออมอยู่กองทุนกอชอนะคนที่เขาให้ออมเนี่ยคนต้องอายุไม่เกิน60นะครับพอของคุณพี่เกิน60แล้วเนี่ยปั๊บเนี่ยเขาก็จะทำจดหมายไปถึงพี่เลยนะถ้าน้องฝนอายุ60แล้วก็จะทำหนังสือไปก่อนครบกำหนด3เดือน
1: อ
0: ่ะบอกว่าเนี่ยคุณจะได้เงินนะเดือนละ600บาทนะได้ไปบางคนอาจจะได้ตลอดชีวิตถ้าส่งมานานแต่ถ้าบางคนเพิ่งส่งนะครับได้เงินมาสักก้อนหนึ่งพร้อมกับผลประกอบการที่กช.รับเงินมาจากทุกคนประมาณสักตอนนี้น่าจะประมาณสักเกือบ2ล้านคนนะที่ฝากเงินกับกองทุนนี
1: ้
0: แล้วกองทุนนี้ก็เอาเงินไปลงทุนพอลงทุนเสร็จปั๊บก็ได้ผลประกอบการมาได้กำไรมาก็มาเฉลี่ยจ่ายของพี่เนี่ยได้ตั้ง 6-7% นะโอ้โหได้อยู่เยอะนะแล้วก็ให้ฝากปีหนึ่งไม่เกิน 30,000 นะครับแต่รัฐก็จะสมทบประมาณสัก 1,000 กว่าบาทนะเพราะงั้นใครที่ยังไม่ถึงอายุ60สมัครสมาชิกกช.แล้วง่ายมากครับเนี่ยถ้าท่านมีแอปทางรัฐทางนี้เลย
1: ผลได้ไหมผลสมัครได้ไหม
0: เธอไม่ได้เป็นข้อต้องห้าม
1: เพราะ
0: ถ้าเป็นข้าราชการไม่ได
1: ้
0: เป
1: ็น
0: พนักงานที่มีประกันสังคมมาตรา33
1: ไม่ได้
0: คนที่ทำมาตรา40วงเล็บ1ได้2 3ก็ไม่ได้เขาให้คนที่มีอาชีพอิสระ
1: 3 3 39ไม่ได้
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: เพราะฉะนั้นถ้าของคุณพี่เนี่ยส่งมาแล้วก็อายุเกษียณแล้วเขาจะทำหนังสือส่งมาน
1: ะไปสายต่อไปเลยค่ะคุณอ่อนศรีจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ่อนศรีค่ะ
6: ค่ะค่ะมีเรื่องจะรบกวนปรึกษานะคะ
1: ค่ะ
6: คือแม่มีที่ดินนะคะแต่ทีนี้กะว่ารอท่านเสียอายุหมดคือเสียก่อนแล้วค่อยไปรับมรดกอะค่ะ
1: ค่ะ
6: แล้วคือตอนที่ไปถอนชื่อแม่ออกเนี่ยมัน
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับพี่อ่อนศรีครับฟังให้พี่เล่ากว่าจะตั้งหลักเอางี้พี่ตอบที่ผมถาม
6: ค
0: ่
6: ะ
0: พี่อ่อนศรีเป็นลูกถูกต้องไหมครับ
6: ค่ะเป็นลูกแม่มีลูกคนเดียวค่ะ
0: พี่เป็นลูกของแม่แม่ยังอยู่ไหมครับ
6: แม่ยังอยู่ค่ะ
0: แม่ยังอยู่พ่ออยู่ไหมครับ
6: พ่อเสียแล้วค่ะ
0: พ่อเสียแล้วแม่อยู่นะครับทรัพย์ทรัพย์และพี่เป็นลูกคนเดียวระหว่างที่เป็นลูกคนเดียวเนี่ยแม่ตอนนี้แม่อายุเท่าไหร
6: ่แม่อายุเกือบ90แล้วค่ะ
0: เกือบ90สติสัมปชัญญะครบถ้วนไหมตอนนี
6: ้ค่ะครบค่ะครบ
0: ถ้าพาไปสำนักงานที่ดินโอนให้ลูกได้ไหมทำได้ไหมนิติกรรม
6: คือเคยไปแล้วแต่ว่าค่าโอนมันเยอะมันสูงอะค่ะ
0: อ้าวไปติดใจเรื่องค่าโอนพี่
6: ราคาประเมินสูงอะค่ะ
0: พี่อยากจะได้ประเมินถูกๆไม่แลกกับของผมของผมถูกๆนะค่าโอนนะเอาไหมพี่มันสูงมันต่ำมันขึ้นอยู่กับราคาที่ดินครับพี
1: ่ใช่ก็ต้องยอมจ่ายนะ
0: ถ้าของพี่ที่ดินแพงค่าโอนคืออย่างนี้พี่อย่าไปติดใจเรื่องค่าโอนนะพี่นะเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปชาวบ้านบางระจันสู้รบปรบมือและได้แผ่นดินมาแล้วแค่เกิดมาในยุคภายหลังเราก็มีดินอุดมสมบูรณ์ดินดีสมเป็นนาสวนแล้วว่า
1: ใช
0: ่แล้วค่าโอนเนี่ยนะพี่นะระหว่างสมมติถ้าคุณแม่เสียชีวิตพี่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดก
1: ยุ่งยากกว่าอีก
0: ยื่นเรื่องต่อศาลตั้งผู้จัดการมรดก
6: นะคะลูกคนเดียวก็ต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
0: ใช่ครับใช่
6: อ
0: ๋
6: อ
0: ใช่อาจจะตั้งหรือไม่ตั้งแต่ผมค่อนข้างจะต้องตั้งนะก็ตั้งผู้จัดการมรดกแต่ถ้าแม่ยังโอนได้นี่มันตั้งแต่ว่า1โอนมรดก
1: ค่ะ
0: ค่าโอนก็ 1% เท่ากัน2โอนพินัยกรรมน
1: ะ
0: เท่ากันนะถ้าแม่เสียชีวิตเนี่ยโอนมรดกก็คือเท่ากันกับแม่โอนตอนนี้ก็เท่ากันครับไม่ได้ต่างกันเลย
1: ใช่ๆเท่ากันแต่ความยุ่งยากซับซ้อนต่างกันโดยสิ้นเชิง
0: ใช่
1: โดยสิ้นเชิง
0: ถ้าแม่โอนได้ก็โอนตอนนี้นะ
6: แล้วคือความตั้งใจอะนะฮะแม่เนี่ย
0: พี่ครับพี่อ่อนศรีครับเราไม่มีเวลาที่จะพูดเรื่องอื่นนะถ้าพี่แค่ถามว่าระหว่างที่โอนในขณะแม่ยังมีชีวิตอยู่กับโอนหลังจากที่แม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่ากันเลยครับพี่
6: เท่ากัน
0: ครับ
6: มันร้อยละบาทใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ไม่ก็1%นะ
6: 1%
0: ไม่ใช่ร้อยละบาท1%
6: เข้าใจว่าลูกคนเดียวเนี่ยไม่ต้องให้ศาลสั่งเป็นผู้จัดการมรดกอะค
0: ่
6: ะ
0: ไม่แน่ครับไม่แน่ครับไม่แน่
6: แน่แล้วแต
0: ่ไม่แน่เสมอไปครับถ้าที่ดินเขาโอนให้ก็ได้อาจจะไม่ต้องตั้งแต่ถ้าที่ดินเขาบอกว่าให้คุณไปตั้งผู้จัดการมรดกก็ต้องไปยื่นเรื่องต่อศาล
1: ค่ะ
6: แต่ทีนี้แม่บอกว่า
0: พี่อ่อนศรีครับได้ความแล้วครับพี่ครับได้คำตอบ
6: ทำพินัยกรรมให้
0: ไม่เหมือนกันละครับเหมือนกันจะมีพินัยกรรมหรือไม่มีพินัยกรรมก็ต้องตั้งผู้จัดการครับพี่ครับ
6: แล้วคือถ้ามีพินัยกรรมนี่ก็ต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
0: ใช่ครับเพราะว่าในพินัยกรรมเขาแนะนำว่าต้องระบุด้วยว่าใครเป็นให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนั้นด้วยครับ
6: แล้วคะ
0: ครับเอาละ
6: คือแน่ใจว่าลูกคนเดียวอาจจะไม่มีคำสั่งศาลนะคะ
0: พี่คิดเอาเองอะครับพี่คิดเอาเองล่ะครับไม่มีใครฟันธงได้แบบ 100% บอกว่าเออกรณีของคุณอ่อนศรีลูกคนเดียวเดี๋ยวที่ดินเขาโอนให้หลังแม่เสียชีวิตหรือว่าคุณอ่อนศรีจะต้องไปจดทะเบียนต้องไปขอคำตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาลไม่มีใครยืนยันได้ครับคุณพี่ครับมันอยู่ที่ว่าพอพี่จะไปโอนเนี่ยเอาหลักฐานการตายแล้วไปโอนน
1: ี
0: ่นะถ้าพ่อแม่เสียชีวิตนะความยุ่งยากตามมา1ต้องไปเอาใบตายของพ่อ
1: ถูก
0: ใบตายของปู่ของย่าเดี๋ยวฟังหน่อยได้มั้ยอ่ะ
6: ค่ะค่ะ
0: พี่อย่าลากผมยาวดิมีคนมารออยู่
1: เหมือนพี่อ่อนศรีมีธงอยู่แล้วในใจอ่ะว่าอยากจะทำแบบนี้
0: จะจ่ายน้อยอ่ะ
1: เออแต่จริงๆแล้วมันคือเท่ากันถูกไหมพี่
0: เท่ากัน
1: เอางี้ดีกว่าค่ะ
0: ความยุ่งยากไม่เหมือนกัน
1: อธิบายไปเรียบร้อยแล้วพี่อ่อนศรีไปพิจารณาดูว่าอยากจะทำที่หนึ่งหรือสอง
6: กรณีที่พ่อเขาเลิกกับแม่มานานแล้วแล้วโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่พ่อเขาไปมีแม่ใหม่คือมีลูกอีกลูกของต่างมารดาเนี่ยจะมีสิทธิ์ตรงนี้ไหมคะ
0: อันนี้มันเป็นสินสมรสไหมล่ะครับ
6: ไม่ค่ะแม่กับพ่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะเลิกกันมานานแล้วค่ะ
0: แล้วไอ้ที่ดินที่ว่าที่แม่ครอบครองเนี่ยเขาได้มาระหว่างที่อยู่กินด้วยกันกับพ่อกับแม่หรือว่าเป็นสินส่วนตัวของแม่ครับ
6: เป็นสินส่วนตัวค่ะเป็นของยายแล้วยายยกให้แม่อะค่ะ
0: เอาละครับ ยิ่งพี่ยิ่งพูดเนี่ยยิ่งเห็นชัดเจนว่าเรื่องนี้ต้องตั้งผู้จัดการมรดกครับเห็นไหมพ่อหนูไปมีคนอื่นแล้วพ่อก็ไปมีลูกอื่น
1: ตอนแรกพี่บอกว่าเป็นลูกคนเดียว
0: ใช่
1: แต่ปัญหายุ่งยาก
0: ไหมใช่เห็นไหมได้พอซักแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าไปพบอัยการแล้วหงายท้องเลย
1: ใช
0: ่เอาละพี่อ่อนศรีต้องพี่ต้องแบ่งเวลาคนอื่นแล้วนะพี่นะ
1: เวลาจะหมดแล้วฮะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ไปคุณวิทยาต่อเลยนะคะพี่คะ
0: ครับ
1: คุณวิทยาอยู่จังหวัดตราดค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทยา
7: ครับสวัสดีครับ
1: คุณวิทยาสรุปให้แบบนี้นะคะสอบถามมาว่าพ่อปลูกบ้านไว้ที่ปราจีนบุรีทีนี้ที่ข้างๆเคียงเนี่ยปลูกต้นไม้ล้ำเข้ามาในที่ดินของพ่อแล้วก็ทับหลักเขตไปแล้วพอจะรังวัดก็หาหลักเขตไม่เจอแล้วตอนนี้อยากทราบว่าต้องทำยังไงเป็นแบบนี้มา10ปีแล้วใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับ
0: ที่ดินโฉนดเหรอครับ
7: มีโฉนดครับ
0: ที่ดินโฉนดแล้วคนอื่นรุกเข้ามาและหาหลักเขตไม่เจอสิ่งที่ควรทำคือรังวัดสอบเขตครับพี่ครับ
7: เขามาแล้วก็มันมีไม่ใช่บ้านผมบ้านเดียวมันมีที่ดิน3แปลงติดกันไม่มีบ้านผมอยู่ตรงริมแล้วก็บ้านคนที่มีปัญหาเดียวกับบ้านผมมาอยู่ตรงริมแล้วอีกคนตรงกลางเนี่ยครับปลูกกอไผ่ครับหลักเขตฝั่งบ้านผมแล้วก็ฝั่งบ้านคน
0: ถ้าพี่ต้องพี่คุณพี่คุณพี่ต้องรังวัดสอบเขตครับทีนี้การรังวัดสอบเขตถ้ามันไปเจอต้นไผ่เนี่ยมันก็เจ้าหน้าที่รังวัดไม่ได้นะครับถ้าน้ําท่วมเจ้าหน้าที่ก็ไม่รังวัดต้องให้แห้งต้องสูบให้แห้งถ้ามันรกชัดอยู่เนี่ยก็ต้องแผ่วถางให้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะเดินรังวัดได้ครับถ้าไม่งั้นมันก็รังวัดไม่ได้ยังไงก็ต้องสอบเขตครับพี่ครับ
7: เขาไม่ให้ไปทำไรต้นไผ่ใครเขาม
0: ันจะบอกว่าไม่ให้ทำได้ไงครับเราต้องสอบเขตที่ดินนะครับแล้วถ้าไม่สอบเขตแล้วหลักหมุดมันอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นใช่ไหมครับ
7: กอไผ่เนี่ยมันประมาณ10กว่าปีแล้วแล้วหลักเขตอยู่กลางกอไผ่เลยครับ
0: กลางกอไผ่แล้วพี่มีปัญหาอะไรอะครับถ้างั้น
7: ก็เขาต้องการมารังวัดที่ดิน
0: ถ้าต้องการรังวัดที่ดินพี่ไอ้กอไผ่มันจะอยู่ตรงกลางอยู่ต้นเดียวมันก็ต้องเป็นกอใหญ่ๆเพราะฉะนั้น
7: ใหญ่มากครับ
0: มันก็ต้องล้ำเข้ามาอยู่ระหว่าง2ข้างถูกไหมล่ะ
7: ใช่ครับบ้าน
0: เพราะฉะนั้นมันต้องแผ่วถางต้นไผ่กอนั้นล่ะครับถึงจะรังวัดได้ถ้าไม่1เห็นควรต้องรังวัดสอบเขตแต่การรังวัดสอบเขตจะไม่สามารถทำได้ถ้ามันมีอุปสรรคเจ้าหน้าที่จะไม่รังวัดให้
1: เขาจะเดินเข้าไปไม่ได้
0: ต้องไปโค่นต้นไผ่นั้นออกก่อน
1: เคลียร์พื้นที
0: ่ถ้าพี่บอกว่าเขาไม่ยอมก็รังวัดไม่ได้เท่านั้นล่ะครับพี่ครับ
1: คือต้องเคลียร์พื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ก่อนไม่งั้นเขาไม่รังวัดสอบเขตให้ค่ะ
0: ชัดเจนนะถ้าเขาไม่ยอมก็รังวัดไม่ได้พี่ก็พาเขาเดินไม่ได้ครับ
7: ขออีกคำถามครับ
0: ครับ
7: ถ้าจะขายที่ดินโดยไม่ต้องรังวัดโอนโฉนดที่สำนักงานที่ดินเลยได้ไหมครับ
0: ถ้าผู้ซื้อไม่ติดใจอะไรยังไงก็ได้ครับทำกันได้ครับถ้าผู้ซื้อยินดีที่จะซื้อในสภาพแบบนั้นแล้วก็ไปโอนแล้วก็ตามมาตามนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายครับ
7: ครับขอบคุณมาก
0: นี่พี่นะตัดความรำคาญแล้วผู้ซื้อก็มาไม่แก้ปัญหาเอาเองก
1: ็
0: แล้วแต่ถ้าเขาพอใจเขาจะซื้อเอาเลยโอนตามหน้าโฉนดเลยก็ไม่มีปัญหาครับพี่ครับ
1: คือไม่อยากจะรังวัดที่เสียตังค์แล้ว
0: เอานะสวัสดีครับ
7: มันมีกอไผ่สัก2แปลง
0: ครับครับครับได้ความครับ
1: ขออนุญาตนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าเราจะมีการรายงานเรื่องของการประชุมครม.นะคะมีอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่เป็นภารกิจสำคัญเลยเพราะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมทั้งท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลปลัดกระทรวงคมนาคมได้ร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตา
0: ครับ
1: ฮะอย่าง
0: อันนี้ที่กระบี่นะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: เกาะลันตากระบี
1: ่ขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือว่า Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมตั้งเป้าทั้ง2สะพานจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของทะเลอันดามันและพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าส่วนตัวเองเนี่ยคิดว่าแม้ว่าครม.ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างสะพานทั้ง2แห่งจะมีความดีใจและความภูมิใจแต่คงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของชาวสงขลาและ ทลุงและชาวกระบี่ที่เห็นความคาดหวังเกิดขึ้นจริงในจังหวัดของตัวเองซึ่งก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความสะดวกสบายด้วยดังนั้นเนี่ยการลงนามก่อสร้างสะพานดังกล่าวนะคะในพื้นที่ทั้งสงขลาพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ของไทยค่ะ
0: ครับเป็นสะพานที่สวยแล้วก็ขับรถบนสะพานก็จะดูวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบสงขลานะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ที่กระบี่นะครับอันนั้นก็ทะเลเลยข้ามทะเลจากเกาะนะก็สวยงามทีเดียว
1: ก็นอกจากการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ยังแบบว่าระหว่างเดินทางได้เห็นวิวทิวทัศน์นะ
0: เดี๋ยวตอบคำถามสุดท้ายเดี๋ยวน้องฝนเนาะก่อนลาเนาะ
1: คุ
0: ณจันเพชรจากสุราษฎร์ธานีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำเรื่องอุทธรณ์แล้วอยากทราบว่าเขาจะประกาศผลอุทธรณ์วันไหน30กันยายนครับ
1: ค่ะ
0: 30กันยายนและวันนี้31สิงหาคมวันสุดท้ายของการอุทธรณ์นะครับท่านอุทธรณ์ก่อนยังไงท่านอุทธรณ์ก่อนอุทธรณ์เสร็จปั๊บผ่านไม่ผ่านอุทธรณ์ก่อนจะต้องส่งเอกสารโน่นยืดไปถึง20กันยาได
1: ้วันนี้ก่อน 5:00 นนะไม่ใช่เที่ยงคืนนะ
0: ใช่ครับเนี่ยต้องอุทธรณ์ผ่านมือผ่านมือถือผ่านธนาคารต่างๆ
1: ค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วเราจะลาไปด้วยนะคะภาพนะคะของสารคดีของชุดไทยศิวาลัยค่ะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ณประตูระบายน้ำนาควรถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าพื้นที่จุดนี้ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากเกิดอุทกภัยจะกระทบทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจจึงต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้จากการสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถึงสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นไม่สามารถบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการอพยพประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมสถานพยาบาลและศูนย์พักพิงให้พร้อมรวมถึงระบบระบายน้ำระบบชลประทานและถนนในเส้นต่างๆต้องสามารถระบายได้นอกจากนี้เร่งขุดลอกคูคลองและกำจัดตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการให้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนควนลังจังหวัดสงขลาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรับมือฤดูฝน
10: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และคณะผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจติดตามความพร้อมของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1โดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดการดำเนินงานและตรวจสอบความแข็งแรงของระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานทันทีในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสั่งการให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุเพิ่มเติมว่าโครงการควนลังระยะที่1ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองต่ำ อาคารประตูท่อและรางระบายน้ำพร้อมถนนโครงสร้างเหล็กมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังและมีแผนจะเริ่มดำเนินโครงการระยะที่2ในปลายปี2569อย่างต่อเนื่องรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองต่ำและโครงการระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนคลองหงระยะที่1ในปีงบประมาณ2570ซึ่งทางกรมพร้อมปฏิบัติการตามข้อสั่งการเพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่องให้ครอบคลุมเป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมแก้ปัญหาภัยแล้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
11: นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีเขต4เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยติดตั้งระบบน้ำบาดาลครบวงจรทั้งบ่อน้ำบาดาลระบบสูบน้ำถังเก็บน้ำระบบกรองสนิมเหล็กระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO และระบบท่อกระจายน้ำระยะทางกว่า 2,200 เมตรครอบคลุมพื้นที่ชุมชนการดำเนินโครงการครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนแก่ชาวตำบล นครชุมสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู
4: ้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ซึ่งเราออกอากาศกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะคะ15:00 ถึง 16:00 น.โดยประมาณนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับฟังรับชมพวกเราได้ผ่านทางช่องทางสื่อสารออนไลน์และก็ on mobile on social media ต่างๆนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทบทวนช่องทางการติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์เราพบกันวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะคือวันที่31 สิงหาคม 2569ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมช่องทางดั้งเดิมของเราก็คือที่วิทยุ FM 97 MHz FM 97 MHz นะคะนั่นคือสื่อดั้งเดิมของเราและยังคงออกอากาศไปพร้อมๆกันกับสื่อโซเชียลมีเดียนะคะอย่างที่ Facebook Live นะคะของคลื่นมิติข่าวของคลื่นFM 97 MHz นะคะสถานีข่าวคุณภาพค่ะสถานีข่าวคุณภาพนะคะก็เสิร์ชหาที่บ้านฟ้าใน Facebook Live ได้เลยนะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะแล้วก็บ้านแดงบ้านดำด้วยนะคะบ้านดำก็จะออกอากาศไลฟ์ไปพร้อมๆกันนะคะที่ account lakana.s นะคะ lakana.s L A K A N A แล้วก็ dotS นะคะจุด S นั่นเองนะคะ S Sun หรือว่า S Singapore นั่นเองนะคะแล้วก็ในบ้านแดงเดี๋ยวจะหลังจากที่ออกอากาศในรายการไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่บ้านแดงก็จะมีการอัพขึ้นไปให้ย้อนหลังได้รับฟังรับชมกันด้วยนะคะในชื่อ account ว่า lakana.s เช่นเดียวกันนะคะ lakana.s ค่ะ lakana.s Singapore นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในเบรกที่2ของรายการวันนี้เราจะสัมภาษณ์พิเศษถึงปัญหาไฟใต้ค่ะวันนี้ดิฉันตั้งหัวข้อไว้ว่าไฟใต้รบกับรัฐทางออกระยะยาวอยู่ตรงไหนไฟใต้รบกับรัฐทางออกระยะยาวอยู่ตรงไหนนะคะจะสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมภพจิตพิรมภักดีท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ยังเป็นนักวิจัยและก็อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีอาจารย์ศรีสมภพนั้นดูแลสถานการณ์ชายแดนใต้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มอะไรต่อมีอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นแล้วนะคะวันนี้ในเบรกที่2ของรายการมาติดตามที่ดิฉันจะสัมภาษณ์อาจารย์ศรีสมภพกันนะคะนอกเหนือจากนักวิชาการที่อยู่ในกรุงเทพหลายๆท่านนะคะอาจารย์ศรีสมภพเป็นอีก1ท่านที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะซึ่งโฟกัสไทยแลนด์นะคะในวันจันทร์ก็จะเป็นช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นั่นเองนะคะคุณฟังคุณผู้ชมก็จะพบกับลัคนาสุริยงรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่กันตั้งแต่ช่วง15 ถึง 16 น.โดยประมาณนะคะวันนี้เหลือหลายเรื่องราวค่ะที่จะนำเสนอนำเรียนคุณฟังคุณผู้ชมไปนะคะอย่างอื่นๆนะคะวันนี้เรื่องที่จะนำเสนอในรายการนี้ข่าวดีต้องนำเสนอข่าวดีกันก่อนนะคะข่าวดีประเทศไทยแสดงความยินดีกับคนไทยและโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย อึดคึดสู้จริงๆเลยนะคะจนต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ได้อย่างสำเร็จกับความยิ่งใหญ่กับการที่เราคว้าแชมป์แล้วก็คว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกได้สำเร็จนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีและก็เดี๋ยวมารวบรวมเรื่องของเงินรางวัลกันด้วยนะคะพยากรณ์อากาศก็จำเป็นจะต้องรับทราบกันเพราะว่ามีคำเตือนต่างๆในหลายๆพื้นที่มีเรื่องของแผ่นดินสไลด์มีเรื่องของน้ำท่วมนะคะยังคงไม่หมดไปสำหรับฝนตกหนักๆในบางพื้นที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกนะคะวันนี้31สิงหาคมที่เราพบกันเป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าหากว่าใครที่ลงทะเบียนไปแล้วไม่ได้รับนะคะก็กลับมาดูนะคะว่าเราผิดพลาดตรงไหนหรือว่าเราเคยมีปัญหาอย่างไรยื่นอุทธรณ์ไปหรือยังวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาให้ยื่นอุทธรณ์แล้วนะคะจนถึงต้องทำก่อน5 ทุ่มนะคะเพราะว่าเขาจะปิดระบบที่5 ทุ่มไม่ใช่เที่ยงคืนไม่ใช่5 ทุ่ม 59 นาทีต้องก่อน5 ทุ่มเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นรีบเตือนกันไว้ก่อนนะคะจะได้มีเวลาดำเนินการกันนะฮะเรื่องของครม.สัญจรจังหวัดสงขลามีหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องของการกู้วิกฤตเศรษฐกิจมันอาจจะล้อไปกับบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้เพราะว่าจังหวัดสงขลามีบางอำเภอที่เกิดเหตุสถานการณ์ชายแดนใต้ในช่วงเร็วๆนี้และก็ในช่วงขณะนี้ด้วยนะคะการที่คนร้ายไม่ได้พุ่งเป้าไปยังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไปแต่ว่าพุ่งเป้าไปที่รัฐบาลภาครัฐและก็รวมถึงภาคธุรกิจด้วยนะคะรวมถึงการลงพื้นที่ของบรรดานายกบรรดารัฐมนตรีต่างๆและรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะสถานการณ์ชายแดนใต้เดี๋ยวต้องมาสรุปรวมกันนะคะแล้วก็เชิงวิเคราะห์ค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลเสียงยังคงแน่นหนาอยู่นะคะแต่ว่าความชอบธรรมและความเชื่อมั่นนั้นกำลังถูกทดสอบหรือไม่หัวเลือกสวจากวันชี้ชะตากัน28สิงหาสู่เส้นตายใหม่10กันยาค่ะจะต้องตามลุ้นกันต่อนะคะผลพวงไฟไหม้จากคลองถมเซ็นเตอร์ยังคงมีกลุ่มควันอยู่มลภาวะเป็นพิษทั้งเรื่องของอากาศทั้งเรื่องของเสียงอะไรต่างๆหลายอย่างนะคะมีเวลาจะได้นำเสนอกันแล้วก็ข่าวต่างประเทศใหญ่ๆสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของราคาพลังงานส่งผลกระทบต่อการเดินเรือส่งผลกระทบต่อหลากหลายอย่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะคุณฟังผู้ชมนะคะกับพาดหัวที่ดิฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะไฟใต้รบกับรัฐทางออกระยะยาวอยู่ตรงไหนเปรียบที่สองของรายการจะคุยกับอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั่นเองนะคะมาถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะวันนี้ทุกๆรายการก็คงจะต้องแสดงความยินดีต่อคนไทยแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4และในขณะเดียวกันก็คว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเป็นครั้งแรกนะคะการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ก็อยู่ที่ LA นครลอสแองเจลิสนะคะที่คนไทยเราอยู่กันเยอะๆนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะผลงานของทัพนักกีฬาไทยที่ออกมาดีเหลือเกินนะคะเมื่อคืนใครดูแล้วหัวใจจะวายใช่ไหมคะหัวใจจะวายเลยนะทำไมถึงบอกขนาดนั้นโอ้โหมันบีบหัวใจอ่ะเราก็คิดว่าโอ้น้องเราน่าจะไม่รอดน่าจะไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายถึง5เซตด้วยกันนะคะสุดมันสุดลุ้นกันเลยนะคะเราชนะเจ้าภาพจีนแล้วไปแข่งที่บ้านเขาด้วย3-2นะคะในรอบชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะหลังคว้าชัยทั้งโค้ชออสนักตบลูกยางสาวไทยทีมสตาฟทั้งหลายพากันกอดคอร่ำให้ด้วยความดีอกดีใจแล้วก็ปลาบปลื้มน้องบางคนบอกว่าไม่เคยร้องมาก่อนเลยนะคะใจแข็งเข้มแข็งมากแต่เมื่อวานเนี่ยถึงขั้นร้องไห้เพราะอะไรเพราะมันเป็นแชมป์ครั้งที่4ของเอเชียแล้วที่สำคัญสุดนั่นก็คือเราสามารถที่จะได้ตั๋วไปแข่งโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นกีฬาชนิดแรกนะคะนอกเหนือจากมวยนะคะที่เป็นกีฬาแบบทีมที่เราได้เข้าไปชัยชนะครั้งนี้ทำให้เราได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังได้สิทธิ์เข้าร่วมกันแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2027ด้วยก็ถือว่าปี2027ก็คือปีหน้าจะเป็นการซ้อมสำหรับโอลิมปิกเกมส์ในปี2028นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นความสุขที่น้องๆส่งให้ คนไทยณขณะนี้ที่เรามีปัญหาสถานการณ์นู่นนี่นั่นกันมากมายเลยนะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนี่ยเราใช้โค้ชคนไทยไม่ต้องใช้โค้ชต่างชาติเลยแต่เพียงแต่ว่าทีมสตาฟโค้ชอาจจะมีต่างชาติอยู่บ้างนะคะอย่างอดีตนักกีฬาญี่ปุ่นนะคะมาช่วยกันดูแลแบบจริงๆจังๆแบบนี้หวังว่าจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่หลังเอาชนะเจ้าภาพจีนมาได้3-2เซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทีนี้มาตรวจสอบกันหน่อยนะคะว่าเงินรางวัลที่น้องๆจะได้เป็นค่าตอบแทนการสร้างประวัติศาสตร์ของเราได้รับรองนะคะเงินอัดฉีดเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะณตอนนี้ยอดอยู่ที่ประมาณเกือบ17ล้านบาทจาก2แหล่งใหญ่ๆนะคะทั้งของภาครัฐและเอกชนก้อนแรกจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 11.76 ล้านบาทค่ะก็แบ่งเป็นนักกีฬา14คนนะคะคนละ 600,000 บาทรวม 8.4 ล้านบาทส่วนผู้ฝึกสอนแล้วก็ทีมงานจะได้รับอีก 8.4 แสนบาทนะคะ840,000บาทนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะให้ไปที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก2,500,000กว่าบาทนะคะนี่คือก้อนแรกของภาครัฐก่อนอีกก้อนหนึ่งก็คือเงินอัดฉีดจากคุณพิษโพธารามิก5ล้านนะคะ5ล้านนะไม่น้อยนะคะครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งนะคะที่ภาครัฐให้นะคะสำหรับการคว้าแชมป์เอเชียตามที่ประกาศไว้ก่อนการแข่งขันดังนั้นแล้วเฉพาะผลงานแชมป์เอเชียตัวเลขประกาศแล้วคืออยู่ที่ 16.76 ล้านบาทนะคะ16,760,000บาทนะคะและก็ต้องแยกออกจากเงินสนับสนุนก่อนหน้านี้ของแจ๊สโมโนอีก4ล้านบาทซึ่งก็เป็นเงินจากผลงานในศึก VNL ไม่ใช่เงินรางวัลแชมป์เอเชียนะคะสรุปง่ายๆตอนนี้รัฐให้ 11.76 ล้านบวกเอกชนอีก5ล้านอยู่ที่ 16.76 ล้านบาทนี่คือรางวัลตอบแทนความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของทีมลูกยางสาวไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4แล้วก็สร้างผลงานสำคัญต่อเนื่องสู่เป้าหมายโอลิมปิก2028นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอันนี้เป็นแค่ก้อนแรกๆเท่านั้นเองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและเดี๋ยวมีโอกาสนะคะที่หน่วยงานอื่นๆจะให้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็รวมถึงนอกเหนือจากเงินรางวัลแล้วก็อาจจะมีเรื่องของข้าวของเครื่องใช้นู่นนี่นั่นสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็รวมถึงบริการด้วยนะคะแน่นอนนายกอนุทินชาญวีรกูลก็แสดงความยินดีต่อสาวไทยนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เข้ามาให้พวกเราชาวไทยได้ชุ่มชื่นหัวใจกันนะคะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็การประกาศเตือนภัยกันต่างๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเตือนภัยลักษณะอากาศก็ยังคงมีจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอยู่จะเตือนจนถึงวันที่2กันยายนนะคะสำหรับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนของเรานะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมถึงภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกด้วยนะคะอันเนี้ยไม่ใช่พายุเพเยอะอะไรนะคะเป็นเพียงแค่ร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันที่ทะเลจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่กำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยและก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะและก็จุดที่อาจจะมีดินถล่มอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะมีจุดที่ดินถล่มแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและเรือเล็กแน่นอนนะคะเรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคำเตือนนี้ไว้นะคะมาดูรายละเอียดกันหน่อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะว่าวันนี้ในแต่ละภาคมีปริมาณการกินพื้นที่ของฝนอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ของแต่ละในพื้นที่แต่ละภาคนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ใช้ได้อยู่นะคะฝนตกแกรกๆโปรยๆมาตั้งแต่เช้าและไม่แน่ใจว่าล่าสุดเนี่ยนะคะหยุดหรือยังหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยฝนตกหนักมากๆเลยมา2-3 วันแล้วนะคะฝนตกหนัก

เซ็นต์ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยนะคะขณะที่ภาคเหนือนั้นมีภาคเหนือกับภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลมีฝนอยู่ที่70%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยนะคะสำหรับภาคกลางมีฝนอยู่ที่60%ของพื้นที่และฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะภาคใต้เป็นภาคที่สวนทางกับภาคอื่นๆนะคะภาคอื่นๆก็ฝนแย่ภาคใต้จะฝนกินพื้นที่น้อยถ้าหากว่าภาคอื่นๆมีฝนน้อยภาคใต้เขาก็จะมีฝนกินพื้นที่แย่นะคะภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยมีฝนอยู่ที่40%ของพื้นที่นะคะโอกาสฝนตกแย่ๆแบบนี้ก็เลยทําให้อุณหภูมิลดลงหน่อยนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในระดับภาคอื่นๆนะคะ32 ถึง 34 องศาเซลเซียสขณะที่ภาคใต้ซึ่งเป็นฝนพื้นที่ที่มีฝนกินพื้นที่น้อยที่สุดเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดเขาก็จะสูงนิดหนึ่งนะคะประมาณ36 องศาเซลเซียสนะคะมีคำเตือนเรื่องของการเดินทางในหลายๆจุดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจุดล่าสุดที่ดิฉันได้รับรายงานนะคะก็คือที่ปิล็อกค่ะที่ปิล็อกนะคะที่นั่นมีเรื่องของต้นไม้ล้มแล้วก็ดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางนะคะเส้นทางการจราจรช่วงกม.ที่10ถึง12เลยนะคะประมาณ2 กิโลเมตรซึ่งมันเป็นจุดเดิมนะคะขณะนี้ทางอบต.ปิดล็อกพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทแล้วนะคะมีรถเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงชนบทนะคะเข้าพื้นที่เปิดเส้นทางต้องใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่ดังนั้นก็เลยมีคำเตือนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับขี่เนื่องจากฝนตกแล้วก็ถนนดินสไลด์นะคะจุดบริเวณที่เกิดเหตุนะคะเส้นทางการจราจรช่วงกม10ถึง12นะคะของอบต.ปีล็อกนะคะอบต.ปีล็อกนะคะสำหรับผู้ที่กำลังเดินทางขึ้นมาหรือว่าผู้ที่กำลังเดินทางลงแนะนำรอณจุดชมวิวกม.12หรือว่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะคะให้รออยู่ที่จุดชมวิวกม.12หรือว่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะขึ้นไม่ควรจะเข้าไปแล้วก็หยุดอยู่ก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดให้ทําการจราจรในช่วงไหนอะไรได้บ้างหรือไม่อย่างไรนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมนี่แจ้งก่อนนะคะแจ้งก่อนนะคะสําหรับใครที่ไปเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าอยู่ในจุดที่จะไปที่ปิล็อกนะคะปิล็อกนี่ก็คือที่กาญจนบุรีนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็แจ้งเตือนกันตามนี้นะคะส่วนอื่นๆที่มีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมนะคะดิฉันขอดูจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนิดนึงนะคะวันนี้เข้ารายการดิฉันยังไม่ได้แชร์รายการเลยยังไม่ได้ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ผ่านเข้ามานะคะที่บ้านฟ้านะคะที่บ้านฟ้านะคะของสถานีนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอ่ะอย่างไรก็ตามวันนี้ปภมีการส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งที่ตำบลพิกุลออกตำบลอาสาตำบลทองหลางบางอ้อบ้านนาและตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะก็ขอให้ติดตามเฝ้าระวังกันนะคะยกของขึ้นที่สูงทันทีด้วยนะคะยกของขึ้นที่สูงกันแบบทันทีเลยนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์กันทีหน่อยในระยะนี้นะคะจุดอื่นๆนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงค่ะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะที่แก่งคอยสระบุรีโอ้โหเมื่อคืนนี้หนักเลยนะคะน้ำท่วมเข้าไปในรีสอร์ทมีนักท่องเที่ยวอยู่มีน้องๆที่เคยเป็นทีมงานของดิฉันอยู่ที่นั่นด้วยนะคะทุลักทุเลเลยนะคะน้ําขึ้นมาบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอแบบนี้เลยนะคะแต่ณตอนนี้ขณะนี้น้ําป่าแข่งคอยคลี่คลายแล้วระดับน้ําลดลงนะคะที่สระบุรีนะคะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ต่างๆนะคะเขาก็เข้าไปช่วยเหลือจากเหตุน้ําป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอแก่งคอยสระบุรีนะคะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวงดกิจกรรมบริเวณน้ําตกและก็เลื่อนหรืองดการเดินทางเข้าอุทยานในช่วงสถานการณ์เสี่ยงและก็ประสานผู้ประกอบการงดรับนักท่องเที่ยวชั่วคราวค่ะขณะเดียวกันก็มีการนําเครื่องจักรเข้ากําจัดสิ่งกีดขวางและก็เปิดทางน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําอำนวยความสะดวกในการสัญจรรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงจัดเตรียมถุงยางชีพและก็สิ่งของช่วยเหลือรวมถึงบูรณาการไปที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทหารจิตอาสาเข้าช่วยเหลือทําความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมระบบสื่อสารสำรองหากมีกรณีฉุกเฉินด้วยนะคะตอนนี้นะตอนนี้นะคะ

0: มีบ้านเรือนประชาชนที่หมู่ที่9ได้รับความเสียหายไป7หลังนะคะสะพาน2แห่งเสาไฟฟ้าแรงสูงเสียหาย1ต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการแก้ไขอยู่ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะหลายที่หลายจุดนะคะที่มีปัญหาณขณะนี้นะนอกจากนี้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ปภ.ส่งแซบอดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักในอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางต่างๆด้วยนะคะน่าจะเตือนกันได้เท่านี้จริงๆแล้วน่าจะมีคำเตือนอื่นๆอีกแต่ว่าดิฉันขออนุญาตเอาเฉพาะสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินแล้วก็ภาวะที่จำเป็นจะต้องแจ้งเตือนกันแบบเร่งด่วนกันแบบนี้นะคะจุดอื่นๆน่าจะเตือนไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่จำเป็นจะต้องนำเสนอแก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวดิฉันขอไปที่เรื่องอื่นๆนะคะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ผ่านเข้ามาทุกๆช่องทางด้วยนะคะวันนี้ลัคนาสุริยงอยู่กับโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะครม.ส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่แล้วก็เข้าไปติดตามสถานการณ์นะคะเรื่องของปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อครั้งที่ผ่านมานะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการส่งคำเตือนไว้นะคะว่าให้นำสถานการณ์เรื่องของการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่หาดใหญ่เนี่ยนะคะมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะดูแลกับสถานการณ์ณขณะนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่หาดใหญ่เกิดขึ้นซ้ำซากนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณประตูน้ำหน้าควนคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร .1 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อที่จะติดตามการบริหารจัดการน้ำนะคะติดตามการบริหารจัดการน้ำรับฟังสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็พบปะกับประชาชนด้วยนะคะน้ำท่วมการระบายน้ำการรับมือภัยพิบัติต่างๆถูกวางไว้เป็นหนึ่งในจุดหลักของครม.สัญจรคราวนี้โดยเฉพาะหลังพื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงในช่วงที่ผ่านมานะคะประเด็นที่ต้องจับตาก็คือรัฐบาลจะแก้เกมแก้น้ำท่วมเมื่อเกิดเหตุไปสู่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเตือนภัยแบบถาวรได้อย่างไรมากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีเวิร์กช็อปเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดชายแดนใต้นะคะซึ่งรัฐบาลจะต้องฟังเสียงจากในพื้นที่ช่วงบ่ายนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสนะคะนอกเหนือจาก3จังหวัดชายแดนใต้ก็มีสงขลากับสตูลเพิ่มขึ้นมารัฐบาลจัดโจทย์ใหญ่ไว้4ด้านนะคะนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติการนําข้อเสนอจากภาคประชาชนภาคธุรกิจภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาตกผลึกก่อนจะเข้าสู่เวทีประชุมครม.ในต้นเดือนเลยก็คือวันพรุ่งนี้วันที่1กันยายนนะคะถือเป็นหัวใจสำคัญนะคะของครม.สัญจรในคราวนี้เพราะไม่ใช่เพียงแค่การประชุมในต่างจังหวัดแต่รัฐบาลพยายามที่จะวางภาพว่านโยบายจะถูกออกแบบจากโจทย์จริงของพื้นที่นะคะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆถูกเอาวางไว้บนโต๊ะรอครม.ในวันพรุ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลาปัตตานีสนามบินยะลามอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่การพัฒนาด่านชายแดนซอฟต์โลนมาตรการภาษีการท่องเที่ยวเชิงอาหารการแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูง9หรือ10โครงการนะคะโดยเฉพาะรถไฟทางคู่และโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมชายแดนไทยมาเลเซียถูกจับตามองเพราะมีผลต่อการขนส่งการค้าและการท่องเที่ยวภาคใต้ของไทยในระยะยาวภาคเอกชนสงขลาเองก็เสนอซอฟต์โลน 2.5 หมื่นล้านบาทเพื่อที่จะฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่พร้อมกับแนวคิดยกระดับสงขลาเป็นศูนย์กลางอาหารและโลจิสติกของภาคใต้ค่ะ อย่างไรก็ตามอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องถูกพูดถึงถูกจับตานั่นก็คือไฟใต้ถูกวางอยู่ในโจทย์เดียวกันกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะข้อเสนอด้านความมั่นคงผ่านเวทีเตรียมการอย่างเช่นเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองป้องกันเยาวชนไม่ให้ถูกดึงเข้าไปเป็นแนวร่วมเดินหน้าความร่วมมือเรื่องรั้วชายแดนไทยมาเลเซียการพัฒนาสมาร์ทเช็คพอยต์ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและสินค้าเถื่อนสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและนักท่องเที่ยวแต่ว่าในทางการเมืองมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ควรพูดเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้แยกออกจากปัญหาความมั่นคงและสถานการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยตรงด้วยนะคะประเด็นนี้น่าสนใจนะคะก็ครม.จะให้น้ำหนักการพัฒนากับความมั่นคงอย่างไรแล้วก็เชื่อมสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันนะคะแม้รัฐบาลพยายามที่จะวางกรอบการพัฒนาจะนะบนพื้นฐานข้อมูลกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนและผลการศึกษาของ SEA แต่ว่าประเด็นนิคมอุตสาหกรรมจะนะยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็มีทั้งฝ่ายสนับสนุนและก็ฝ่ายที่ต่อต้านคัดค้านเตรียมเคลื่อนไหวในช่วงของครม.สัญจรนี้แน่นอนนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะต้องเฝ้าจับตามองนั่นเองนะคะมาดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้กันคุณผู้ฟังผู้ชมแน่นอนนะคะมันจะมีบางส่วนที่มันเชื่อมโยงแล้วก็ต่อเชื่อมกับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และวันนี้ทีมท่านนายกรัฐมนตรีและครม.ลงพื้นที่ท่ามกลางการอารักขาความปลอดภัยที่จะต้องเข้มงวดมากๆด้วยเพราะว่าสงขลามีบางอำเภอที่ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ด้วยนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่นะคะเกือบ100เหตุการณ์ตั้งแต่ช่วง22ถึง23 24สิงหาคมไปแล้วสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรนะคะยังคงก่อเหตุขึ้นอยู่เนืองๆค่ะจาก75จุดในคืนเดียวตามรายงานของฝ่ายความมั่นคงสู่การบ่วนซ้ำรัฐกำลังตามเกมหรือว่ากำลังเปลี่ยนเกมนะคะสถานการณ์ในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมามองให้พ้นจากคำว่าเหตุป่วนรายวันเพราะหลังจากเหตุเกิดในช่วง22ถึง24สิงหาคมเกิดเหตุระเบิดวางเพลิงก่อกวนในทั้งยะลาปัตตานีนราธิวาสและก็สงขลาสิ่งที่ต่อเนื่องที่เห็นกันหลังวันที่25สิงหาคมก็คือฝ่ายก่อเหตุไม่ได้หยุดแต่เปลี่ยนรูปแบบการกดดันรัฐนะคะและนี่อาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของสถานการณ์ในเวลานี้หลัง25สิงหาคมสถานการณ์ไม่ได้สงบแต่เปลี่ยนจากโจมตีหลายจุดเป็นกดดันต่อเนื่องนะคะวันที่25รัฐบาลเรียกร้องฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์ครม.สัญจรลงพื้นที่สงขลายังคงเดินหน้าตามกำหนดการเดิมสะท้อนว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้เหตุความรุนแรงทำให้กิจกรรมของรัฐในพื้นที่ต้องหยุดชะงักนะคะแต่พื้นที่ก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่ง28สิงหาคมเกิดเหตุเผายางก่อกวนในพื้นที่อำเภอยะรังและก็ลอบวางเพลิงอบต.สาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีคืน29เกิดเหตุอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าเดิมเมื่อกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าไป Global House ปัตตานีข่มขู่นี่เป็นศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้านะคะข่มขู่พนักงานและก็ประชาชนให้ออกจากพื้นที่ก่อนเกิดระเบิดหลายครั้งไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าเป้าหมายไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงแค่ฐานหรือว่าจุดตรวจของเจ้าหน้าที่แต่สามารถขยับเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจและธุรกิจขนาดใหญ่ได้เลยนี่คือสัญญาณที่ฝ่ายความมั่นคงต้องจับตาค่ะเพราะการโจมตีสถานที่ทางเศรษฐกิจมีผลมากกว่าความเสียหายทางกายภาพมันกระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนการท่องเที่ยวและความรู้สึกความปลอดภัยของประชาชนคำตอบของฝ่ายข่าวกรองและนักวิชาการไม่ได้ง่ายถึงขั้นว่ามีกำลังเพิ่มขึ้นมหาศาลแต่สิ่งที่เห็นชัดนั่นก็คือความสามารถในการประสานงานระดับพื้นที่ยังคงมีอยู่เหตุพร้อมกันจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าต้องมีกำลังติดอาวุธหลายร้อยคนออกมาปฏิบัติการพร้อมกันทั้งหมดโครงสร้างของขบวนการที่ถูกอธิบายโดยนักวิชาการด้านความมั่นคงมีลักษณะเป็นเครือข่ายหลายชั้นตั้งแต่ระดับผู้นำผู้สั่งการหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ไปจนถึงแนวร่วมด้านเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาและเครือข่ายผิดกฎหมายอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงอธิบายว่าโครงสร้างลักษณะนี้ทำให้การจัดการกับขบวนการไม่ใช่เรื่องของการจับตัวคนถือปืนเพียงอย่างเดียวเพราะยังมีเครือข่ายสนับสนุนและข้อมูลในพื้นที่ประกอบอยู่ด้วยนะคะดังนั้นสิ่งที่เหตุที่เกิด22สิงหาคมสะท้อนจึงไม่ใช่แค่จำนวนคนร้ายแต่คือความสามารถในการกระจายคำสั่งกระจายผู้ปฏิบัติและใช้เครือข่ายในพื้นที่นะคะ การข่าวล้มเหลวหรือเปล่าเรื่องนี้จะต้องระมัดระวังว่าตกลงแล้วมันคืออะไรถ้าจะบอกว่าการข่าวไม่มีปัญหาก็ยิ่งอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้อาจารย์ปณิธานตั้งข้อสังเกตไว้ว่าปัญหาอาจจะไม่ใช่แค่การไม่มีข่าวแต่เป็นข่าวไม่เร็วพอและการสั่งการนำข่าวไปใช้นั้นมันไม่ทันนี่คือข้อแตกต่างระหว่างรู้ว่าจะเกิดอะไรรู้ว่าจะเกิดอะไรกับรู้แล้วสามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้หรือไม่งั้นเราพักกันก่อนคุณผู้ฟังผู้ชมคะเดี๋ยวมาที่เบรกของเบรกที่2ของรายการที่ดิฉันจั่วหัวเอาไว้ที่จะคุยกันเนี่ยนะคะไฟใต้รบกับรัฐทางออกระยะยาวอยู่ตรงไหนมีหรือเปล่ากลับมาคุยกับอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมภักดีในเบรกที่2ของรายการกันพักกันแป๊บเดียวค่ะ
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: นราพงศ์วยวัฒน์
4: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่เบรกที่2ของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะฉันขออนุญาตติดต่อกับทางแขกรับเชิญประจำรายการนิดหนึ่งนะคะพอดีอาจารย์มองไม่เห็นอาจารย์มองไม่เห็นนะคะห้องซูมที่ดิฉันส่งไปให้นะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตติดต่ออาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าติดต่ออาจารย์ได้หรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวแจ้งทางน้องๆสถานีด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันติดต่อกับอาจารย์ไว้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ยังไม่เข้ามาอ่านข้อความนะคะที่ดิฉันส่งไปนะคะค่ะเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งนะคะขออนุญาตส่งข้อมูลให้อาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวดิฉันให้เบอร์โทรศัพท์อาจารย์กับทีมงานไว้นิดหนึ่งนะคะน้องจ๋าอาจารย์ศรีสมภพนะคะอาจารย์ศรีสมภพนะคะเดี๋ยวรบกวนติดต่อโทรศัพท์หาอาจารย์นิดหนึ่งนะคะพี่แจ้งห้องซูมนะคะแล้วก็โพสต์โค้ดไปให้อาจารย์ในไลน์แล้วนะคะยังไงรบกวนน้องๆโทรหาอาจารย์แจ้งอาจารย์ให้พี่นิดหนึ่งเนาะสักครู่ค่ะโทรศัพท์ดิฉันก็ใช้หลากหลายรูปแบบหลากหลายระบบนะคะมันอาจจะมีการอึ้งๆบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใช้โทรศัพท์ในการไลฟ์ไปด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ศรีสมภพนะคะดิฉันขอติดต่อทีมงานนิดนึงนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขออภัยนะคะพอดีส่งไปแล้วอาจารย์อาจจะ ม่ได้อ่านรอบคอบนะคะขอบพระคุณทีมงานด้วยนะคะที่ติดต่อสื่อสารให้นะคะขอบคุณค่ะและเดี๋ยวแจ้งนิดนึงนะว่าอาจารย์จะเข้าผ่านซูมหรือว่าจะเข้าผ่านทางโทรศัพท์นะคะแจ้งนะคะว่าจาก FM 97นะคะที่ลัคนาเนาะที่ติดต่อพูดคุยกับอาจารย์ไว้นะคะทีนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะนอกเหนือจากความเห็นของนักวิชาการต่างๆแล้วนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันก็นำเสนอถึงเรื่องของคำกล่าวนะคะจากอาจารย์ปณิธาวัฒนายากรซึ่งสรุปมาสั้นๆถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะดิฉันแจ้งอันนี้นิดนึงนะคะมีบางท่านอยากจะทราบข้อมูลนะคะกรณีที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการยื่นทบทวนสิทธิ์หรือว่าอุทธรณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำเป็นจะต้องทำก่อน 23:00 น.ก็คือก่อน 17:00 น.นะคะช่องทางการยื่นทบทวนสิทธิ์ต้องทำภายในวันนี้ก่อน 17:00 น.นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ต้องการให้ตรวจสอบสิทธิ์ใหม่สามารถทำรายการได้ผ่าน4ช่องทางหลักๆนะคะผ่านทางออนไลน์ก็คือที่เว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเว็บไซต์สำรองแอปพลิเคชันแอปเป่าตังนะคะเว็บไซต์สำรองก็ได้เอาใหม่นะออนไลน์ไปที่เว็บไซต์ของโครงการนะคะออนไลน์ไปที่เว็บไซต์ของโครงการนะคะก็คือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเว็บไซต์สำรองนะคะส่วนถ้าหากว่าเป็นแอปพลิเคชันแน่นอนนะคะที่แอปเป๋าตังนะคะที่แอปเป๋าตังหรือว่าแอปทางรัฐนะคะธนาคารรัฐจะมีหน่วยลงทะเบียนนะคะ5ธนาคารด้วยกันก็คือที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามในเวลาทำการนะคะถ้าในศูนย์การค้าเขาก็จะเปิดตามกำหนดการของศูนย์การค้านะคะถ้าในศูนย์การค้าอาจจะปิดสักทุ่มสองทุ่มประมาณนั้นก็จะปิดเลทปิดช้ากว่าที่ stand alone นะคะหลังจากยื่นอุทธรณ์แก้ไขข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมนะคะดำเนินการได้ถึงวันที่20กันยายนติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือว่าศูนย์ one stop service OSS ในพื้นที่แล้วก็ประกาศผลทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนนะคะต้องยื่นภายในวันนี้แล้วเขาจะแจ้งประกาศผลทบทวนสิทธิ์ภายใน30กันยายนนะคะแล้วก็เริ่มการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่านรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะประกาศผล30กันยายนนะคะแล้วก็จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะอาจารย์ณัฐจะมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะใช่ไหมเอ่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะดังนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวตัดไปพูดคุยกันกับอาจารย์ศรีสมภพเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้นอกจากนี้อาจารย์ยังเป็นอาจารย์และนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกันนะคะกับในหัวข้อไฟใต้รบกับรัฐทางออกระยะยาวอยู่ตรงไหนอาจารย์ศรีสมภพสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับครับ
0: ค่ะค่ะอาจารย์ขาลัคนากับวิทยุ FM 97 MHz นะคะ
5: ครับสวัสดีครับลัคนาครับ
0: ค่ะสองคำถามหลักๆใหญ่ๆเลยอาจารย์ดิฉันจะไม่ถามยืดเยื้อแล้วก็ไม่ต้องมาขย่าวขวดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคำถามแรกเลยค่ะอาจารย์การยกระดับก่อเหตุแต่เข้าลักษณะว่าไม่ได้หวังผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วๆไปไม่ได้หวังผลต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนโดยทั่วๆไปกับการยกระดับที่เกิดขึ้นเนี้ยมันบ่งบอกอะไรและเป็นฝีมือใครคะอาจารย์สมภพ
5: ถ้าหากว่าลักษณะการยกระดับที่ว่าเนี้ยมันเป็นตัวชี้อันหนึ่งนะครับนะของการขับเคลื่อนในส่วนของขบวนการใต้ดินขบวนการ BRN ซึ่งมีการพูดคุยสันติสุขกับรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลไทยอยู่แล้วก็หยุดชะงักไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับนะอันนี้เป็นตัวชี้เห็นอันหนึ่งว่าการปฏิบัติการที่ทำเนี่ยอาจจะเป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์นะให้มีการกระบวนการในการพูดคุยสันติสุขนะได้เดินหน้าต่อไปนะครับนะซึ่งในแง่นี้ก็เหมือนกับว่าพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนแต่ว่ามีระดับของเป็นเป้าหมายที่แยกต่างหากครับนะอันนี้จะเป็นลักษณะที่เห็นได้ชัดนะน่าจะเป็นบทการนี้มากกว่าครับ
0: ค่ะดังนั้นแล้วสิ่งที่ดิฉันมองกับสิ่งที่อาจารย์มองว่าเขาไม่ได้สื่อไปที่คนทั่วไปอันนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะอาจารย
5: ์ก็มีส่วนหนึ่งด้วยนะ ส่วนที่สำคัญคือว่าส่งให้กับรัฐนะส่วนรัฐบาลนะก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าต่อสังคมด้วยในแง่ของว่าทำให้เรามองเข้าใจว่ากระบวนการต่อสู้นะของกระบวนการ VIN เนี่ยเขายังมีบทบาทมีสถานภาพในทางการเมืองที่สำคัญอันหนึ่งนะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าก็มีผลกระทบต่อความจริงแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีผลกระทบในแง่ของชีวิตของพี่น้องประชาชนแต่ว่าก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะครับในแง่ของการลงชีวิตปกตินะครับนะเพราะว่ามันเยอะเกินครับ
0: และก็รวมถึงเส้นทางคมนาคมการไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจที่ควรที่รัฐจะต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างที่สุดแม้กระทั่งหลังเกิดเหตุรุนแรงแล้วคืนเดียว75จุดหลังจากนั้นเกิดขึ้นได้อีกแล้วไปเกิดในห้างสรรพสินค้าซึ่งมันไม่ควรจะเป็นใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ครับแต่อันนี้เป็นลักษณะของการขยายเป้าหมายออกนะครับนะให้กว้างขึ้นนะครับนะให้มีความต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่วันเดียวสองสามวันนะครับนะแล้วก็เป้าก็คือเศรษฐกิจนะฮะสถานที่ประกอบการทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องขององค์กรปกครองท้องถิ่นอะไรเงี้ยนะครับนะก็จะมีผลกระทบมากอยู่เหมือนกันในเรื่องของชีวิตของประชาชนอันนี้ก็จะมีส่วนครับ
0: ค่ะเขาต้องการแสดงศักยภาพเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันว่าเขายังมีตัวตนยังมีศักยภาพอยู่หรือว่าเป็นการทดสอบจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยก็เข้ามาทำงานหลายเดือนแล้วนะหรืออย่างเหตุที่เกิดครั้งหลังเนี่ยมันทดสอบการที่รัฐบาลจะลงไปประชุมครม.ในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ก่อเหตุด้วยนะคะอาจารย
5: ์ใช่ใช่ฮะเป็นการเหมือนกับว่าทดสอบอำนาจหรือว่าการจัดการของรัฐเองเรื่องของการแก้ปัญหาจังหวัดเฉพาะการนโยบายที่จัดการเนี่ยทำได้ดีขนาดหน่อยขนาดไหนเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจขนาดไหนอะไรด้วยจำนองนี
0: ้
5: ต้องเห็นได้ชัดว่ามันจะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งว่าคือการละทิ้งแนวทางนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของภาคใต้เนี่ยจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะมันเหมือนกับมีความต่อเนื่องอยู่พอสมควรนะครับนะก่อนหน้านี้ก็มีขนาดว่าคือมันทิ้งช่วงอยู่พอสมควรมากพอสมควรในแง่ของ2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดผลกระทบเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ความแรงมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มันยังไม่ได้แก้เนี่ยยังไม่ถูกแก้อันนี้ก็จะตามมาครับ
0: อาจารย์คะทำไมมันหายไปพักใหญ่ๆแล้วนะ 2-3 ปีมันอาจจะเกิดไม่ใช่ว่าหายไปซะแบบเกลี้ยงมีบ้างเล็กๆ
5: ลดลงใช่ครับลดลงมาก
0: แต่ทำไมช่วงนี้แบบตูมและตูมวันเดียวเนี่ย
5: กลับมาใหม่ครับ
0: เกือบร้อยจุดอะอาจารย์ซึ่งมันดูแล้วมันน่าจะมากที่สุดเท่าที่เกิดไหมหรือว่ามากที่สุดในรอบสัก10 ปี
5: สัก10 ปีได้นะครั้งสุดท้ายที่เกิดเหตุทำนองเนี้ย50มากกว่า50จุดขึ้นไปเนี่ยก็ประมาณปี58ครั้งสุดท้ายนะฮะที่เกิดแบบนี้นะครับพร้อมๆกันอะไรกระบวนการอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะก็มีบ่อยแต่ว่าพอหลังปี58มาเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆนะครับนะฮะความจริงแล้วทิศทางของการลดลงของเหตุการณ์มันตั้งแต่ปี56 56 57 58 59เนี่ยลงมาเรื่อยๆส่วนหนึ่งที่เหตุผลสำคัญที่ทำให้เหตุการณ์มันลดลงอย่างค่อนข้างเด่นชัดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายแนวทางหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในช่วงนั้นด้วยนะครับนะเช่นประเด็นแรกก็คือว่าเน้นในเรื่องของการพูดคุยสันติสุขนะและมีการพูดคุยสันติสุขเนี่ยอย่างต่อเนื่องมีการเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมหลายฝ่ายในกระบวนการแสดงความคิดเห็นแล้วก็อีกด้านหนึ่งผมคิดว่าก็สำคัญด้วยก็คือว่าการจัดการในแบบบูรณาการการจัดการแบบบูรณาการไม่ใช่บูรณาการในคำพูดนะบูรณาการในแง่ของโครงสร้างในการบริหารจัดการด้วยนะเห็นได้ว่าเรามีคำสั่งที่ข้อ8นะข้อ57นะซึ่งในตอนนั้นเป็นคำสั่งของคณะคสช.ด้วยเรื่องของการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีโครงสร้างมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คบต.แล้วก็มีการแบ่งเป็น2-3 ชั้นชั้นนโยบายชั้นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ชั้นการจัดการในพื้นที่อะไรเงี้ยครับแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบมีเจ้าภาพมีต่างๆแล้วก็ตามมาด้วยการกำหนดนโยบายแผนงานโครงการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นนโยบายงบประมาณแล้วก็ออกมาเป็นระบบนะครับนะแล้วก็มีสมช.มีสปท.มีกรมน.เป็น เจ้าภาพร่วมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนะแล้วก็เชื่อมโยงประสานมาทุกระดับเนี่ยสมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นการจัดการแบบไร้รอยต่อการประสานงานแบบไร้รอยต่อเรื่องฝ่ายมันจะมีโครงการมีแผนงานโครงการที่เป็นทั้งความมั่นคงเรื่องการทหารเรื่องการป้องกันอะไรเงี้ยเรื่องของการพัฒนาพัฒนาหลายด้านพัฒนาการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาชุมชนสวัสดิการต่างๆนะก็มีข้อหนึ่งการโครงสร้างพื้นฐานด้วยอะไรแล้วก็สามก็คือเรื่องของการสร้างความเข้าใจหรือว่าการพูดคุยสันติสุขการพูดคุยสันติภาพอย่างเงี้ยก็มีด้วยในส่วนหนึ่งในแผนงานโครงการว่ามันสามองค์ประกอบบูรณาการและมีโครงสร้างในการจัดการเป็นระบบที่ชัดเจนตอนนั้นนะมันก็ทำให้เกิดการบริหารจัดการที่ค่อนข้างดีแล้วก็ตั้งแต่ปี57 58 59 60จนถึงปี62 63นะมันมีความต่อเนื่องยาวนานมากแล้วก็ถ้าเราเห็นทิศทางของนโยบายของการจัดการแบบนี้ควบคู่ไปมันมีการดำเนินการควบคู่ไปแล้วทำให้เกิดการลดลงของระดับของการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมากเลยยังมีนัยสำคัญยังมีนัยสำคัญด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแกว่งขึ้นลงๆแต่ว่ามันลงเทลงบนระดับนี้นะครับจนถึงปีประมาณผมเรียกว่าคงประมาณตั้งปี53 54 63 64ช่วงนั้นนะครับนะก็ลงมามากแล้วก็ในสุดแล้วมันก็จะมีที่มันจะมีปัญหาอยู่ตอนหลังว่ามันการจัดการในการพูดคุยสันติสุขเนี่ยมันมีการจัดการอยู่แต่ว่ายังไม่มีผลที่อย่างเป็นรูปธรรมที่คืบหน้าแล้วก็แต่ว่ามีการตั้งเรื่องเอาไว้ตั้งโครงเอาไว้ว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงอะไรเงี้ยนะครับจนถึงปี64-65อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วพอปี66ก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลนั้นมันก็เริ่มนโยบายก็เริ่มเปลี่ยนแล้วการจัดการหลายอย่างก็หลุดออกจากการที่มีการวางแผนที่การจัดการเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติต่างๆเนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างจะอะไรองค์ประกอบมันหลุดออกจากกันน่ะมันการจัดการแบบนั้นไม่มีระบบบูรณาการอย่างที่ว่านี่ตอนนี้มันก็เลยทำให้เกิดผมคิดว่ามันมีผลอยู่นะครับในแง่หนึ่งมีผลมากโครงสร้างในการจัดการมันอ่อนมันหลวมลง
0: ถ้าอย่างนั้นพออาจารย์พูดแบบนี้ดิฉันเริ่มสบายใจขึ้นนิดหนึ่งนะคะว่ามันก็มีวิธีการกลยุทธ์ที่จะดำเนินการได้ถ้ารัฐหันกลับไปดูนโยบายรัฐบาลแล้วๆที่ผ่านมาว่าเขาทำยังไงถ้าอย่างนั้นขอคำตอบเลยค่ะอาจารย์ค่ะว่าแนวทางระยะยาวในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้สมควรที่จะเป็นและทำให้สถานการณ์มันเบาบางลงอย่างมากที่สุดเนี่ยคืออะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
5: ผมว่าต้องบูรณาการทั้ง3ด้านที่อย่างที่อธิบายไปแล้วมีตามแผนตามโครงสร้างเดิมใช่ไหมที่ว่าหนึ่งคือเรื่องของความมั่นคงอันนี้คือจัดการระดับพื้นที่ที่ดีหมายความว่าการจัดการในแง่ของการป้องกันการป้องกันการเฝ้าระวังการเกิดเหตุต่างๆโดยวิธีการเฝ้าระวังที่จะให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังระดับพื้นที่ด้วยนี่คือความมั่นคงนะครับความมั่นคงที่จะต้องเสริมความเข้มแข็งการข่าวคุณเนียนครับเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการพัฒนานี่ต้องทำการพัฒนาชีวิตของพี่น้องประชาชนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชุมชนพัฒนาสวัสดิการสังคมอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งรวมถึงเรื่องการทำเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วย มีการศึกษาวิจัยแล้วเราก็พบว่าพี่น้องเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมมากเรื่องของการทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชนระดับเมืองระดับต่างๆนะมีกิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เยอะมากนะครับอันนี้คือเราไม่ใช่ว่าจะเน้นเรื่องโครงสร้างอะไรการอะไรมีโครงการขนาดใหญ่พี่ปัญหาโปรเจกต์อะไรอย่างนั้นอย่างเดียวแต่ว่าที่สำคัญว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับชุมชนเนี่ยสำคัญมากลงไปต้องมีการลงไปสู่การกระตุ้นพี่น้องชุมชนระดับชุมชนนะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของพี่น้องระดับต่างและอันที่สามคือว่าการพูดคุยสันติสุขเนี่ยต้องดูต่อไปแล้วทำให้เกิดการมีส่วนร่วมนะครับมันก็ว่าอย่างที่เขาพูดกันถึง3สาระนะในการพูดคุยในการลดความรุนแรงให้ได้ตกลงกันให้ได้นะครับนะกับฝ่ายขบวนการลดความรุนแรงแล้วก็ร่วมกับหลายฝ่ายแล้วก็การให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือกันในการแก้ปัญหาคือ public consultation แล้วก็การให้แสวงหาทางออกทางการเมืองการจัดการพื้นที่อาจจะใช้รูปแบบไหนที่เหมาะสมอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญกฎหมายของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะก็จัดการให้เหมาะสมไม่ได้นะครับนะหารูปแบบหาวิธีการต้องคุยกันแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อะไรเงี้ยหาทางออกแล้วปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของนอกจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วยังมีการพูดถึงปัญหา ยาเสพติดอย่างเป็นต้นใช่ไหมฮะก็ต้องแก้อะไรเงี้ยก็ต้องมีการตกลงกันคุยกันฮะอันนี้เป็นเรื่องราวต่างที่เราจะต้องมาพูดคุยในกระบวนการพูดคุยสันติสุขนะฮะอะไรได้เพราะงั้นเนี่ยคือว่าถ้าว่าองค์ประกอบทั้งสามอย่างมันมาครบนะฮะดึงมาห่อกันนะฮะให้มันประสานกันให้ได้มีการจัดการที่ดีนะครับนะฮะผมเชื่อว่าทั้งระยะสั้นระยะยาวเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดความรุนแรงไปได้นะครับ
0: ค่อยๆลดไม่มันโอกาสที่มันจะแบบวูบไปเลยทันทีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากที
5: ใช
0: นี
5: ่
0: ้อา
5: เว
0: จาร
5: ล
0: ย์
5: าครับครับ
0: ต้อง
5: ใช
0: ค
5: ุ่
0: ยกั
5: ใช่
0: นได้ค่ะอาจารย์คะผู้นําของเขายังคงคุยเจรจาได้ไหมได้ข่าวว่าเป็นผู้นํารุ่นใหม่แล้วเหรอคะอาจารย์
5: คนที่คุยจริงๆแล้วยังเป็นคนรุ่นเก่าน
0: ระุ
5: ค
0: ่
5: ร
0: น
5: ับ
0: เดิ
5: ค
0: ม
5: นที่คุยกันที่เราไปคุยที่มาเลเซียนะครับนะแล้วก็แต่ว่าแน่นอนมันจะมีในพื้นที่เองคนรุ่นใหม่ก็จะมี
0: แ
5: บ
0: ต่
5: ท
0: ก
5: บ
0: ลุ
5: า
0: ่ม
5: ทมากขึ้นอย่างที่เราเห็นนะที่ว่า100กว่าจุดในพื้นเต็มพื้นที่เนี่ยแน่นอนต้องมีคนรุ่นใหม่ร่วมแน่ๆนะครับนะอันนี้ก็คือว่าต้องให้ความสําคัญกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับแต่คนรุ่นใหม่เขาก็จะคิดหลากหลายผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยมีความคิดที่หลากหลายก็ไม่ได้คิดในแบบเก่านะครับนะฮะ
0: อ
5: ผ
0: าม จา
5: คริ
0: ย
5: ด
0: ์
5: ว่าถ้าคุยกันดีๆน่าจะหาทางออกได้
0: แล้วผู้นำคนรุ่นเก่าที่เจรจากับเรากับภาครัฐเราเนี่ยกับคนรุ่นใหม่เขาดูแลคนรุ่นใหม่เขาควบคุมคนรุ่นใหม่ได้ไหมจ๊ะ
5: มีการประสานงานกันอยู่นะครับเท่าที่เราทราบนะครับนะ
0: ค่ะ
5: คุณธนัทก็ที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยนะก็บอกว่ามีการประสานเขาก็จะมีการประสานงานกัน
0: ค
5: ทั
0: ่
5: ้
0: ะ
5: งระดับข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับนะแล้วก็มีความสัมพันธ์กันอย่างดีนะประสานเชื่อมต่อนะครับนะแน่นอนมันอาจจะมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นอันนี้คนรุ่นใหม่นะแม้ว่าสังคมไหนก็จะมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเร่งกระบวนการการมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับนะก็จะช่วยได้นะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมครับ
0: ค่ะอาจารย์คะการดึงมวลชนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆและณตอนนี้ถือว่ารัดเพลี้ยงพล้ำไหมเพราะว่าประชาชนเขาไม่กล้าแจ้งข้อมูลอ่ะเขารู้ว่าใครทําจะอะไรยังไงแล้วเขาก็กลับเข้าไปคนที่ก่อเหตุก็กลับไปอยู่ในชุมชนยืนดูเหตุการณ์ซะด้วยซ้ํายืนดูผลงานตัวเองเนี่ยแต่ประชาชนไม่กล้าเนี่ยมันเกิดช่องว่างอะไรขึ้นทําให้การให้ความร่วมมือภาครัฐมันลดน้อยลงอาจารย์
5: ผมเชื่อว่ามันเพราะว่าเป็นปัญหาคือว่ารัฐเนี่ยมันมีสองด้านด้วยหนึ่งคือว่าแนวร่วมทางตรงที่คือหมายความว่ามันก็ว่าคนที่สนับสนุนโดยแต่เดิมอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะมีแนวร่วมของฝ่ายกบฏการนะในชุมชนก็มีแต่ว่าผมว่าอีกส่วนหนึ่งนะที่สําคัญก็คือว่าแนวร่วมที่ถูกผลักให้เข้าไปร่วมโดยทางฝ่ายรัฐเองนั่นแหละนะฮะที่มันก็ปฏิบัติการผิดพลาดหรือว่าการรณรงค์ข้อมูลข่าวสาร IO เนี่ยคือผลักดันให้เข้าไปร่วมมือเลยโดยปริยายมันก็ว่าหาพวกให้ VN นะครับนะมันจะมีอย่างนั้นตัวอย่างเช่นว่าไปโจมตีว่าคนที่มีความเห็นต่างจากรัฐจะกลายเป็นพวก VN ไปหมดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้มันมีปัญหามันจะมีปัญหาแบบนี้นะครับในการสื่อสารเพราะในการสื่อสารนี่สำคัญเนี่ยนี่รายการนี้ทำเนี่ยนะช่วยได้เพราะว่าเรา
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่มิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อ ื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
12: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
13: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
8: รัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืน
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิระวดีเพื่อให้การพัฒนาเติบโตควบคู่ไปกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกับชับให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อยกระดับภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
8: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135เสียงเร่งเยียวยาค่าครองชีพประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ
15: ที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญใน2มิติคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศทั้งนี้รัฐบาลยืนยันในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบพร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการจะต้องวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนชาววิสาปทุมมารายงาน
8: สำนักงานสลากเชิญรับชมการออกรางวัลสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดระยองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมรับชมขั้นตอนการออกรางวัลที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีมาตรฐานประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 น.และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปและสามารถติดตามผ่านช่องทาง LINE Today เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Lottery Official และสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 นเป็นต้นไปท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและภารกิจที่น่าสนใจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่ www.glo.or.th Facebook Fanpage สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ LINE Official GLO Lottery ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกเดย์ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับทาง FM 97.0 MHz Quality News Station นะครับรับชมสดๆเลยนะครับผ่าน Facebook Live QFM Quality News Station นะครับแน่นอนครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันวันจันทร์ถึงวันศุกร์อีกเช่นเคยนะครับเวลา 16.00 โดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้นะครับบางกอกบัสบายบางกอกเดย์ชวนเปิดโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ครับไปกับนักออกแบบเครื่องประดับและอัญมณีผู้ผ่านประสบการณ์ในวงการมากว่า20ปีนะครับตั้งแต่การศึกษาที่วิทยาลัยช่างทองหลวงและเพาะช่างนะครับสู่การเรียนรู้ด้านการออกแบบเครื่องประดับและอัญมณีศาสตร์ที่สถาบัน GIA นะครับพร้อมประสบการณ์ทำงานและฝึกฝนในต่างประเทศก่อนก้าวสู่บทบาทหัวหน้านักออกแบบผู้บริหารงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่นะครับตลอด5วันนะครับเราจะร่วมพูดคุยกันตั้งแต่แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและชีวิตวัยเด็กกว่าจะมาเป็นนักออกแบบเครื่องประดับเส้นทางการทำงานในต่างแดนเบื้องหลังโลกจิวเวลรี่ดีไซน์การบริหารทีมออกแบบระดับนานาชาติไปจนถึงบทบาทของครูนะครับและงานจิตอาสาที่นำศิลปะและประสบการณ์กลับมาสร้างคุณค่าให้ผู้คนและสังคมนะครับวันนี้นะครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกเดย์ยินดีต้อนรับอาจารย์พิเศษพิเชษเรืองศรีครับสวัสดีครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับอาจารย์นะครับสู่รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับครับก็อาจารย์ครับเปิดสัปดาห์นี้ครับเราจะมารู้จักตัวตนของอาจารย์ครับจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้ฟังเห็นว่าก่อนจะเป็นนักออกแบบที่ผ่านประสบการณ์ระดับนานาชาติเขาเริ่มต้นจากเด็กคนหนึ่งที่มองเห็นความงามครับในสิ่งธรรมดารอบตัวนะครับถ้าให้อาจารย์พิเชษแนะนำตัวเองโดยที่ไม่พูดถึงตำแหน่งหรือประวัติการทำงานเลยนะอาจารย์จะบอกตัวเองว่าเป็นคนแบบไหนครับ
3: ครับสวัสดีครับผมพี่เชษนะครับผมเป็นคนที่มีบุคลิก2มุมนะครับบุคลิกแรกเนี่ยจะเป็นคนที่แบบดูแล้วเงียบขรึมนิ่งๆเวลาไม่ยิ้มเนี่ยส่วนใหญ่ละคนจะบอกว่าดูเหมือนคนดุดูเหมือนเป็นคนที่แบบว่าจริงจังแล้วเป็นทางการเนาะแต่ว่า อีกบุคลิกนึงก็ถ้ารู้จักกันสักนิดนึงแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าล่าเริงหลุดโลกอะไรเงี้ยครับเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เราแบบเอนจอยมากๆแล้วก็ยิ้มหัวเราะแล้วก็จะดูเหมือนว่าเราเป็นคนใจดีครับอาจารย
2: ์ครับอันนี้คือว่ามองว่าน่าจะเป็นต้นทุนของการเป็นนักศิลปะในสาขาหลากหลายครับที่ดีนะครับตัวเนี้ยคนนั้นเป็นนักศิลปะจะเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์ครับ
3: ก็น่าจะมีส่วนครับ
2: ครับความทรงจำเกี่ยวกับศิลปะครั้งแรกในวัยเด็กของอาจารย์คืออะไรครับ
3: คือในวัยเด็กเนี่ยผมชอบวาดรูปเนาะน่าจะเป็นเกี่ยวกับการวาดรูปแล้วก็การเล่นกับสีประเภทต่างๆนะครับผมเองเนี่ยชอบนำสีประเภทต่างๆที่หาที่สามารถหาได้ในช่วงเวลานั้นเนาะเช่นสีเทียนสีดินสอนำมาขูดขีดลงในกระดาษหรือว่ากระดานไม้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะวาดเป็นรูปที่จับต้องได้เนาะหรือว่าเป็นรูปที่ดูรู้เรื่องแต่จะเป็นการระบายจินตนาการผ่านสีเหล่านั้นมากกว่าครับแล้วก็รู้สึกว่าทำไมยิ่งทำแล้วยิ่งมีความสุขจังเลยณช่วงเวลานั้นนะครับ
2: แล้วการเติบโตท่ามกลางไร่อ้อยนาข้าวภูเขาและทะเลเนี่ยได้หล่อหลอมสายตาของนักออกแบบของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับ
3: ก็น่าจะเป็นเรื่องของจินตนาการมากกว่านะครับเวลาที่ผมทอดสายตาไปทางไร่อ้อยเนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นที่สีเขียวเนาะที่กว้างมากสีเขียวของใบตัดกับลำต้นสีน้ำตาลนะครับทำให้เรามองเห็นการผสมสีจากธรรมชาติเนาะระหว่างสีเขียวสีน้ำตาลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนนาข้าวเนี่ยเวลาที่ลมมันพัดเนาะมันจะเป็นคลื่นเป็นริ้วสีเขียวมีจังหวะในการเคลื่อนไหวซึ่งค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ผมโตมาหลากหลายenvironment เนาะอีกอันนึงก็จะมีทะเลนะครับส่วนทะเลเนี่ยสามารถเล่นกับสีต่างๆได้มากเลยครับตอนกลางวันมันจะมีสีฟ้าเนาะกลมๆ กับสีเขียวประกายจากแสงอาทิตย์มันจะ เติมประกายให้ระยิบระยับมากแล้วก็ยิ่งตอนเย็นเนี่ยช่วงที่แสงอาทิตย์ตัดกับขอบฟ้ามันจะมีสีส้มสีเหลืองสีเทาจากก้อนเมฆตัดกันไปมาเนาะทำให้ประกอบร่างที่ค่อนข้างลงตัวมากเลยครับ
2: ครับผมก็คือเกิดจินตนาการที่มันก็เรียกว่าอะไรที่ชัดเจนนะฮะ
3: ใช่ใช่ครับผม
2: อาจารย์ครับพูดถึงทะเลอาจารย์เป็นคนจังหวัดอะไรครับ
3: เป็นคนจังหวัดชลบุรีครับบ้านอยู่
2: ช
3: สั
2: ล
3: ต
2: บ
3: ห
2: ุ
3: ีบ
2: รี
3: ครับ
2: เมืองเรียกว่าเป็นเมืองทะเลเลย
3: เมืองทะเลใช่ครับ
2: อาจารย์ครับแล้วธุรกิจก่อสร้างของครอบครัวเนี่ยทั้งคอนกรีตเอ่ยทรายเอ่ยปูนไม้และพื้นผิวต่างๆเนี่ยได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในด้านศิลปะได้อย่างไรครับ
3: ก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้อินกับธุรกิจก่อสร้างของครอบครัวสักเท่าไหร่เนาะต่อให้ทางบ้านเนี่ยพยายามที่จะปั้นเราให้เป็นผู้รับเหมาเนาะเพื่อสืบทอดกิจการของทางบ้านก็ตามแต่ทุกๆครั้งที่ไปช่วยงานที่บ้านเนี่ยผมก็จะมองเห็นกองทรายก้อนหินแล้วก็ไม้ต่างๆเป็นชิ้นงานศิลปะโดยที่ผมชอบเอาวัสดุเหล่านั้นนะครับมาวางรวมกันแล้วก็จัดเป็นองค์ประกอบศิลปะซึ่งตอนนั้นได้ไอเดียในการออกแบบเยอะแยะมากเลยจำได้เลยว่าเคยนำไม้แล้วก็วัสดุเหลือใช้นะมาประกอบเป็นกรอบรูปแล้วก็ลองวางขายดูปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยคิดว่าเราน่าจะเอาดีได้ทางด้านศิลปะแบบไม่ยากเท่าไหร่ครับ
2: ครับผมก็คือบ้าๆดีนะครับว่าทั้งเป็นหัวศิลปะด้วยแล้วก็หัวการค้าด้วย
3: ใช่
2: เพราะว่า
3: พอได้เงินมานะไอเดียมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ครับอาจารย์
2: อาจารย์ครับอยากเรียนถามว่าตอนเด็กๆเนี่ยอาจารย์รู้ตัวหรือยังครับว่าวันหนึ่งจะต้องทำงานด้านการออกแบบ
3: คำถามนี้ดีมากเลยครับคือหลังจากที่ผมจบมัธยมปลายแล้วเนาะช่วงสอบเข้ามหาลัยเนี่ยผมตั้งธงเอาไว้เลยว่าต้องการที่จะเป็นนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีเนื่องจากต้องการที่จะอยู่กับสิ่งของที่มีมูลค่าสูงแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจคือตั้งใจเลยครับว่าต้องมายืนอยู่ในสายนี้เท่านั้นครับ
2: ครับอาจารย์การศึกษาเนี่ยอาจารย์ปริญญาตรีหรือว่าอื่นจากที่ไหนมาครับอาจารย
3: ์ตอนแรกเนี่ยผมเรียนปริญญาตรีนะครับที่เพาะช่างก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช่ครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปต่อโทที่นิวยอร์กเนาะแล้วก็เลือกเรียนจิวเวลรี่เหมือนกันพอเรียนไปได้สักเทอมหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนมาเรียนอะไรซ้ำๆกับที่เราเรียนที่เมืองไทยซ้ำๆเหมือนแบบว่ามันขนาดเป็นปริญญาโทเนาะก็เลยเรียนไปได้เทอมหนึ่งแล้วก็ไม่เรียนแล้วก็เปลี่ยนสถานที่เรียนไปเรียนที่สถาบันอัญมณีศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาหรือว่าชื่อย่อว่า GIA นะครับก็เลยเลือกเรียนที่แบบตรงสายเลยหลังจากที่จบปริญญาตรีแล้วครับ
2: ก็ถือว่าทั้งสองสถาบันนะเพราะช่างในเมืองไทยและสถาบัน GIA เนี่ยถือว่าเป็นผลิตเขาเรียกว่าอะไรตัวพ่อตัวแม่ของวงการ
3: เยอะมากครับ
2: ศิลปะเลยนะฮะ
3: ใช่ครับเยอะมากเลยแล้ว GIA เขามีหลายสาขาเนาะมีหลายสาขาอยู่ในหลายประเทศอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นสถาบันที่แบบว่าคนที่ต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีส่วนใหญ่ก็จะเรียนจบจากที่ GIA กันนะครับ
2: ครับผมอาจารย์ครับถ้าจากศิลปะมันมีหลากหลายแขนงมากแล้วทำไมถึงอาจารย์ถึงแบบไปถูกใจกับสาขาเครื่องประดับและอัญมณีครับ
3: จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเพราะว่าผลงานที่เราสร้างขึ้นมาเนาะมันได้รับการตอบรับจากผู้สวมใส่นะครับหรือว่าลูกค้าเราเนาะก็เลยรู้สึกว่าเห็นชิ้นงานจริงที่ถูกผลิตออกมาจากไอเดียของเราแล้วเรารู้สึกว่าหลงรักชิ้นงานทุกชิ้นเราออกแบบได้แล้วเรารู้สึกภูมิใจที่มีคนอื่นชอบมันเหมือนกันเนี่ยครับ
2: ครับผมแล้วการเรียนทางด้านเครื่องโลหะและรูปประพันธ์อัญมณีที่พ่อช่างเนี่ยแตกต่างจากสิ่งที่จินตนาการไว้ตอนแรกอย่างไรบ้างครับนี่ขอแก้ไปที่เมืองไทยก่อนนะ
3: ครับผมก็ไม่ค่อยแตกต่างจากที่จินตนาการสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าผมได้ผ่านการเรียนมาจากวิทยาลัยช่างทองหลวงเรียบร้อยแล้วครับตอนแรกเพียงแต่ว่าที่วิทยาลัยช่างทองหลวงเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีส่วนด้านเครื่องโลหะและรูปประพันธ์อัญมณีที่เพาะช่างเนี่ยเน้นให้เราขึ้นตัวเรือนเราก็เน้นเรื่องวิธีการฝังอะไรเหมือนเน้นงานสายช่างผลิตนะครับแล้วก็เป็นการผสมผสานที่ค่อนข้างลงตัวนะผมว่าจากทั้งสองสถาบันนะครับ
2: สำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยคำว่าศิลปินกับนักออกแบบเนี่ยเหมือนหรือต่างกันตรงไหนครับอาจารย์
3: อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างครับศิลปินเนี่ยในมุมมองของผมคือผู้ที่สร้างเครื่องประดับอัญมณีเนาะที่สะท้อนบุคลิกแล้วก็มุมมองของผู้ออกแบบมากกว่าที่จะตามใจผู้บริโภคทั่วไปนะครับจะเน้นจัดแสดงงานเครื่องประดับตามแกลเลอรี่ต่างๆแนวศิลปินจ๋าเลยนะครับส่วนนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีเนี่ยต้องสร้างสรรค์คอลเลกชันที่ได้แนวคิดมาจากเครื่องประดับทั่วทุกมุมโลกจากเทรนด์เนาะแล้วก็ต้องสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคด้วยสรุปง่ายๆก็คือว่าศิลปินเนี่ยทำตามใจตัวเองออกแบบตามใจตัวเอง
2: อ
3: ส่วนนักออกแบบเนี่ยก็คือต้องทำตามความต้องการของกลุ่มตลาดเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับ
2: อาจารย์ครับ
3: ครับ
2: ก
3: ผ
2: ามรที่เราได้เรียนทั้งในประเทศแล้วก็เรียนต่างประเทศเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบไงกับคนที่เรียนที่ในประเทศอย่างเดียวอะ
3: จริงๆแล้วเรียนในประเทศเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีเนาะสถาบันที่บ้านเราเนี่ยมีแบบดีๆก็เยอะเลยนะครับส่วนการเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งเลยเนี่ยมันก็จะได้สกิลในเรื่องของภาษาเนาะแล้วก็ได้เห็นโลกที่มันกว้างขึ้นได้เจอกับผู้คนที่หลากหลายมากขึ้นหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลาย way of life หลากหลายวิธีการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรียนในประเทศไม่ดีเนาะสถาบันที่บ้านเราเนี่ยดีๆก็เยอะเพียงแต่ว่าถ้าเราเรียนในประเทศอย่างเดียวเราก็อาจจะไม่ได้สกิลที่แบบว่าต้องเจอวัฒนธรรมหรือว่าอื่นๆที่มันหลากหลายอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเองครับผม
2: จะทำอย่างการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยคือบ๊อบนึกถึงประกวดนางงามเนาะคื
3: ค
2: อ
3: ร
2: เ
3: ั
2: ร
3: บ
2: า
3: ผม
2: ดูคนปุ๊บนี่คือเรารู้เลยว่านี่คือมาจากเอเชียตะวัน
3: อือ ม
2: อกเรารู้
3: ครับ
2: ปุ๊บอันนี้เลยมาจากตะวันตกหรือมาทางยุ
3: ครั
2: โ
3: บ
2: ร
3: ผ
2: ป
3: ม
2: อะไรว่าไปแต่สําหรับการเป็นนักออกแบบเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าอันนี้คือผลงานนักออกแบบที่มาจากโซนเอเชียนี่คือผลงานนักออกแบบมาจากโซนยุโรปมันมีข้อระบุแบบนี้ไหมอาจารย์
3: สำหรับผมเนี่ยคือต้องบอกว่าก่อนที่จะไปเรียนอ่ะผมทำงานมาบ้างแล้วเนาะตอนที่จบปริญญาตรีนะครับก็งานที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็คือจะออกแบบให้ตรงกับกลุ่มตลาดประเภทต่างๆเช่นแอคเคาท์ลูกค้าคนนี้ออกแบบให้ตรงกับกลุ่มตลาดอเมริกาแอคเคาท์ของลูกค้าคนนี้ออกแบบให้ตรงกับตลาดยุโรปทีนี้พอได้มีโอกาสได้ไปเปิดโลกกว้างเนาะผลงานของนักออกแบบเนี่ยมันก็จะสะท้อนตัวตนของภูมิภาคนั้นๆซึ่งผมเองเนี่ยผมดูออกเลยว่างานแบบนี้มาจากเยอรมันงานแบบนี้มาจากนอร์เวย์หรือว่างานแบบนั้นมาจากญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ย
2: อ
3: ค
2: าร
3: ั
2: จ
3: บ
2: ารย์
3: ซ
2: พ
3: ึ
2: อ
3: ่ง
2: จะยกตัวอย่างเอกลักษณ์เอกลักษณ์ได้ไหมอาจารย์
3: ครับผมถ้าเป็นงานยุโรปทางฝั่งเยอรมันเนาะรูปทรงเนี่ยจะเป็นเรขาคณิตจะเป็นทรงเหลี่ยมจะเน้นความคมของลายนะครับส่วนงานที่มาจากญี่ปุ่นก็จะเป็นงานที่ออกแนวมินิมอลชิ้นไม่ใหญ่มากชิ้นแบบว่าดูแบบเล็กๆแล้วก็คุณภาพต้องดีเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโดดข้ามไปทางฝั่งอเมริกานะครับงานฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะมีลักษณะความเป็น traditional เดิมๆเป็นลายฉลุลายแบบโบราณโบราณเป็นอะไรที่แบบซ้ายขวาต้องเท่ากันแบบเนี้ยเป็นต้นครับผม
2: อาจารย์ครับย้อนกลับไปนิดนึงครับว่า
3: ครับ
2: คนที่วาดรูปไม่เก่งนะสามารถเป็นนักออกแบบเครื่องประดับที่เก่งได้หรือไม่อาจารย์
3: ดีเลยขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นไปได้ครับแล้วก็บางคนเนี่ยทำได้ดีมากด้วยเราไม่จำเป็นต้องวาดรูปเก่งเพียงแต่ว่าวาดออกมาแล้วช่างผู้ผลิตเนาะดูรูปที่เราวาดแล้วเข้าใจสามารถสื่อสารกับช่างผู้ผลิตได้โดยที่การออกแบบเครื่องประดับอัญมณีนั้นไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นจากการวาดรูปเสมอไปเนาะอาจจะเป็นเริ่มต้นจากการปั้นดินน้ํามันอาจจะเริ่มจากการตัดกระดาษตัดแปะตัดปะเพื่อให้เห็นรูปโครงที่ชัดเจนแค่นี้ครับเขาก็สามารถเป็นนักออกแบบได้แล้วครับ
2: อาจารย์บ๊อบนึกถึงอะไรรู้ไหมอาจารย์
3: ครับ
2: บ๊อบ
3: ผ
2: นึ
3: ม
2: กถึงช่วงนี้มหกรรมนางงามนะเพิ่งโดยเฉพาะเพิ่งจัดเสร็จไปคือมิสยูเวอร์ไทยแลนด์นะคือนักออกแบบชุดประจำชาติบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นดีไซเนอร์อาจารย์เขาวาดไม่เป็นแต่เขามีความคิดที่สามารถที่จะถ่ายทอดให้ดีไซเนอร์ได้ออกแบบตามที่เขาคิดอ่ะซึ่งที่เขาวาดไม่เป็น
3: ครับ
2: แล้วเขาก็จะอกแล้วก็เขาก็ชนะเลิศด้วยนะอาจารย์
3: ครับจริง
2: อ
3: ๆ
2: ั
3: แ
2: น
3: ล้
2: น
3: ว
2: ี้
3: น่าสนับสนุนเนาะ
2: ฮะครับผม
3: ก็จริงๆแล้วผมว่าพรสวรรค์แบบนี้ผมว่าน่าสนับสนุนมากเลยเนาะถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐหรือองค์กรเอกชนอะไรเงี้ยถ้าเกิดสนับสนุนแบบเนี้ยกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยที่แบบว่ามีพรสวรรค์วาดรูปไม่เป็นแต่แบบประดิษฐ์คิดค้นชุดคิดค้นเครื่องประดับออกมาได้เวิร์กเนี่ยผมว่าดีมาก
2: เออเก่งนะโอ้เพราะว่าน่า
3: เก
2: จะ
3: ่
2: ม
3: ง
2: ีองค
3: ฮ
2: ์ก
3: ะ
2: รที่มาหนุนนะอาจารย์แล้
3: ใช
2: ว
3: ่
2: ว่าจากวาดรูปไม่เป็นเราจะทําให้เขาวาดรูปเป็นได้ไหมอาจารย์
3: ก็ทำได้ครับเพราะว่ามันเริ่มต้นจากความชอบก่อนเนาะผมเชื่อว่าคนที่เริ่มต้นอะไรจากความชอบเนี่ยแล้วมันจะค่อยๆ ทําเป็นได้ในสเต็ปถัดไปถ้าได้รับการแนะนําหรือว่าได้รับการไกด์ที่ถูกวิธีครับ
2: ครับผมแล้วเครื่องประดับชิ้นหนึ่งเนี่ยให้ออกมาดีๆเนี่ยควรจะเริ่มที่ความสวยหรือความคิดก่อนอาจารย์
3: ผมว่าเป็นปกติของผู้คนนะครับที่เราจะตัดสินจากความสวยเป็นเรื่องหลักเนาะเครื่องประดับก็เช่นกันครับ

0: คะแนนไปแล้ว50แล้วถ้าเกิดว่าสามารถจัดลำดับความคิดหรือว่า inspiration อธิบายออกมาได้เนี่ยก็ให้คะแนนไป100เลยครับสำหรับผม
1: แล้วระหว่างพรสวรรค์กับการฝึกฝนอะไรสำคัญกว่าในโลกของการออกแบบ
0: ผมคิดว่าพรสวรรค์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีได้เนาะผมคิดว่าพรสวรรค์มันก็จะช่วยได้ประมาณสัก 40% ส่วนที่เหลือก็จะเป็นความการฝึกฝนนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีพรสวรรค์แล้วเราฝึกฝนไปเรื่อยๆจะไม่เก่งเนาะก็เก่งครับควบคู่กันเลยครับ
1: อาจารย์พิเชษครับอาจารย์มองสิ่งของธรรมดารอบตัวน่ะแตกต่างจากคนทั่วไปหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์
0: ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นสิ่งของอะไรเนาะถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งของทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคนทั่วไปแต่ถ้าหมายถึงว่าสิ่งของที่แบบมองแล้วเป็นอินสปายที่ให้เราออกแบบได้เนี่ยผมก็จะมองออกไปในอีกมิติหนึ่งเนาะเช่นเดินผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วใบไม้มันร่วงลงมาผมหยิบใบไม้ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าถ้าเอามาทําเป็นเข็มกลัดเนี่ยมันจะต้องสวยแน่ๆเส้นโค้งหรือว่าเส้นเว้าของตรงนี้อะไรเงี้ยหรือแม้แต่เวลาที่ไปทะเลเนาะเราก็จะเห็นคลื่นที่มันเป็นขึ้นๆก็จะจินตนาการไปว่าเอาเส้นแต่ละเส้นมาซ้อนกันก็จะเป็นเลเยอร์ของสร้อยคอเนี่ยผมจะชอบเห็นภาพแบบนี้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะครับอาจารย์เวลาที่ผมไปเดินในตลาดขายพลอยเนาะที่กรุงเทพเนี่ยเชื่อไหมครับเวลาที่ผมมองเข้าไปในตู้พลอยแต่ละตู้แล้วผมเห็นเป็นแบบร่างรูปสเก็ตช์ขึ้นมาเลยว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นสวยแบบนี้สวยอะไรแบบนี้ครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับพูดถ
0: ค
1: ึ
0: รัง บ
1: ว
0: ผ
1: ่
0: ม
1: ามีผลงานชิ้นแรกชิ้นไหนครับที่ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้
0: ชิ้นแรกที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นชิ้นงานที่ผมเคยส่งประกวดที่ชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับตอนนั้นเป็นชิงรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์เนาะในช่วงเวลานั้นเป็นกำไรชิ้นหนึ่งซึ่งได้ไอเดียมาจากลายกนกแล้วก็เป็นกำไรที่แบบลงยาสีแล้วก็ปักด้วยหัวบัวข้างบนครับชอบมากครับอันนั้นแล้วก็เป็นชิ้นที่เรารู้สึกว่าเป็นชิ้นที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นชิ้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าภูมิใจกับอาชีพนี้ครับ
1: ครับผมเคยมีช่วงไหนไหมครับที่คิดว่าตัวเองอ่ะเลือกเส้นทางผิดหรืออยากจะเลิกงานทำงานด้านศิลปะ
0: ไม่มีเลยนะครับผมมีความรู้สึกว่าก้าวแรกที่เราเลือกเส้นทางเนี้ยตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะสักเซสหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เราชอบแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วมองย้อนกลับไปมีความรู้สึกว่าไม่เลือกเส้นทางผิดเลยเป็นการเลือกเดินทางที่แบบที่ถูกแล้วครับ
1: ครับผมแล้วครอบครัวเนี่ยมีบทบาทอย่างไรต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพที่ค่อนข้างเฉพาะทางแบบนี้
0: จริงๆแล้วครอบครัวไม่มีบทบาทอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าครอบครัวเนี่ยส่งเสริมให้เราเลือกเส้นทางที่เราเดินเองเสมอเช่นตอนที่เลือกเรียนสาขาเนี้ยก็ไม่ได้บอกกับทางบ้านก่อนนะครับพอเราสอบติดเรียบร้อยเราก็เลยบอกกับเขาว่าเราสอบติดสาขาวิชานี้นะเพราะเป็นสาขาวิชาที่เราอยากเรียนแล้วก็โชคดีที่ครอบครัวให้ความเคารพในการตัดสินใจแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังครับ
1: ถ้าย้อนกลับไปพูดกับเด็กชายพิเชษนะครับในตอนวัย
0: คร
1: เ
0: ั
1: ด
0: บ
1: ็กเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับเด็กชายพิเชษในวันนั้นฮะ
0: ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เลือกเดินเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่ายินดีด้วยกับสิ่งที่เราเลือกครับแล้วก็ไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยในสิ่งที่เราเลือกแล้วก็สิ่งที่เราทำครับ
1: ครับผมแล้วจากเด็กที่มองไร่อ้อยนาข้าวแล้วก็วัสดุก่อสร้างจนถึงวันนี้อาจารย์คิดว่าสิ่งใดในตัวเองไม่เคยเปลี่ยนครับ
0: น่าจะเป็นในเรื่องของความมุ่งมั่นครับผมมุ่งมั่นแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่เราตั้งใจทำให้สำเร็จเพราะว่าเราเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับอาจารย์คือหากมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดเราจะเลือกเดินหน้าให้สุดแล้วก็ทำให้สำเร็จครับผม
1: อาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีไอเดียนะครับแต่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่มีแรงบันดาลใจครับอาจารย์อยากให้อาจารย์แบบเพิ่มพลังบวกให้กับเขาครับ
0: มีไอเดียแต่มีไอเดียแต่ว่าไม่มีแรงบันดาลใจใช่ไหมคร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับครับ
0: อยากให้มองหาสิ่งรอบๆเราเนาะสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็นั่งใช้เวลากับมันสักนิดหนึ่งเช่น ผมจะชอบเวลาที่ผมมีไอเดียแต่ว่าไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจผมจะชอบนั่งร้านกาแฟแล้วก็นั่งดูผู้คนเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาดูสีหน้าแต่ละคนว่าเอ้ยคนนี้มีความสุขนะไอ้คนนี้ท่าทางจะมีความทุกข์แน่เลยคนนี้ดูแฮปปี้นะคนนี้ดูแบบผิดหวัง

0: ะผมจะชอบดูผู้คนแบบนี้เนาะแล้วก็ชอบดูลักษณะการแต่งตัวของเขาว่าทําไมเขาแต่งตัวแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มดูแล้วเราเริ่มเพลิดเพลินเราสังเกตพฤติกรรมมนุษย์นะครับแล้วก็แรงบันดาลใจมันก็จะเริ่มมาเองครับ
1: ครับผมเรื่องราวในวันนี้นะครับทำให้เราเห็นว่าจุดเริ่มต้นของความฝันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่นะครับบางครั้งเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในท้องนาภูเขาทะเลหรือแม้แต่วัสดุธรรมดาธรรมดานะที่วางอยู่ข้างบ้านนะสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่และจากเด็กที่เริ่มต้นด้วยความชอบในศิลปะนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะพาไปเปิดประตูอีกบานนึงครับสู่โลกของจิวเวลรี่ดีไซน์นะครับเบื้องหลังเครื่องประดับสวยๆมีเพียงหนึ่งชิ้นต้องอาศัยทั้งศาสตร์ศิลป์ความคิดสร้างสรรค์และความรู้มากมายเพียงใดนะครับติดตามกันต่อนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับและอาจารย์พิเชษฐ์เรืองศรีนะขอลาคุณผู้ฟังจากรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณฟังสวัสดีครับอาจารย
0: ์สวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หงิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น31สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเรื่องครม.สัญจรที่สงขลานายกชงครม.สัญจรไฟเขียวทำประกันอุทกภัยชาวสงขลาทุกครัวเรือนโชว์หวานแป้นกับหนูอยู่ด้วยกันทำงานให้คนหาดใหญ่แป้นนี่ก็คือนายกเทศมนตรีมีประเด็นเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินรัฐบาลก็นำเข้าวุฒิสภาวุฒิสภาก็ไฟเขียวมติ135-11งดออกเสียง28รัฐมนตรี3คนวันนี้ลงพื้นที่ปัตตานียะลากลางดึกเมื่อคืนให้กำลังใจบำรุงขวัญกำลังพลสมาชิกอส.ชุดคุ้มครองตำรวจคุ้มครองตำบลข่าวใหญ่จากเนปาลยอดตายน้ำเนปาลพุ่ง903รายแล้วเมื่อเช้ายังอ่านข่าวว่า750อยู่ดีๆผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงพรวดขึ้นมาเป็น903รายเร่งช่วยคนงานติดอุโมงค์ลงไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูครับ
4: มีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ขณะที่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นทั้งอุบัติเหตุและการจงใจครับแล้ววันนี้มีเจ้าของร้านคนหนึ่งมาดูสภาพร้านตัวเองถึงขั้นเป็นลมหมดสติเลยนะครับทนายอันบุรีรัมย์ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ขุดประวัติบุพการีให้สัมภาษณ์สื่อมีข่าวมาจากศาลอาญาครับศาลอาญาสั่งจำคุกตะวันตัวตุลานนท์อดีตแกนนำกลุ่มทะลุวัง2ปีไม่รอลงอาญาผิดมาตรา112หลังไลฟ์สดวิจารณ์ขบวนเสด็จแล้วก็มีข่าวความคืบหน้าคดีน้ำมัน6บริษัทโรงกันยักษ์ใหญ่ทยอยเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีกักตุนน้ำมันกับทาง DSI ครับคุณผู้ชม
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
10: เรากัสโก้มีคำตอบ
9: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
10: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
2: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ก การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
12: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
11: ร่วมสนับสนุน
4: ครับคุณสุริยะก็ต่อครับคุณสุภาพ
5: ดูเรื่องครม.สัญจรตรงนี้ก่อนวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สงขลารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่หาดใหญ่พร้อมกับรองพิพัฒน์คุณสุริยะแล้วก็เดินไปดูบริเวณประตูระบายน้ำนายกก็ได้สรรพยอกหยอกเล่นกับคุณพิพัฒน์โดยจับแขนคุณพิพัฒน์แล้วบอกว่านี่คือจุดกระโดดถ้าแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่สำเร็จคุณพิพัฒน์บอกไม่แล้วก็หันไปจับแขนคุณสุริยะแทนคุณสุริยะก็กั้นหัวเราะแล้วก็บอกว่าผมว่ายน้ำไม่เป็นครับนายกแล้วนายกก็บอกวันนี้เป็นเรื่องแรกที่อยากจะมาดูด้วยตัวเองคือเรื่องน้ำเรื่องการฟื้นฟูระบบชลประทานระบบบริหารจัดการน้ำใน5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ววันนี้ครม.ทุกคนจึงมาดูว่างานที่ได้สั่งการไปเนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนเรายึดว่าเราต้องเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมที่สุดเราถอดบทเรียนทุกบทจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจุดไหนที่เป็นคอขวดจุดไหนที่เป็นที่ระบายน้ำได้ช้าจุดไหนต้องเพิ่มประสิทธิภาพก็ต้องเพิ่มแล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลโดยตรงต่อการระบายน้ำอย่างนั้นก็ขอให้ทุกหน่วยงานข้าราชการต้องรีบจัดการให้เส้นทางระบายน้ำให้มีความพร้อมใช้งานเราอย่าไปโยนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเดียวหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำเภอเทศบาลอบต.พร้อมจะร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกอันตรายที่มันเกิดขึ้นอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกในปีนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอำเภอหาดใหญ่ได้มั่นใจว่าวันนี้รัฐบาลมุ่งหาทางแก้ปัญหาที่ตรงหน้าและผลักดันศักยภาพของสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ให้เดินหน้าไปวันที่1กันยาพรุ่งนี้เราจะประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่มีเรื่องที่จะอนุมัติคือจะนำไปเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องในทุกหลังคาเรือนทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องในทุกหลังคาเรือนถ้าเกิดเหตุตอนนี้จะไม่ต้องกังวลในเรื่องของจะต้องไปพิสูจน์ที่อยู่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงอยู่ถูกหรืออยู่ผิดเป็นผู้เช่าหรือเป็นเจ้าของบ้านถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่ไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลคุ้มครองคุณภาพชีวิตหากมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่เป็นอุทกภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเราทำทุกอย่างแล้วประชาชนบอกรัฐบาลช้าเราก็ไปหาวิธีการใหม่ในการที่จะเร่งให้ความสะดวกสบายที่จะทำให้เกิดเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดให้เกิดขึ้นเพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งและไม่ได้เพิกเฉยเราจะทำเช่นนี้ให้กับทุกจังหวัดแล้วยังพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดใช้โครงการไทยพาสปอร์ตอย่างเป็นทางการวันแรก ทางรัฐมนตรีดิจิตอลชัยชนกชิดชอบได้วางโครงสร้างพื้นฐานไว้เราใช้ไม่เป็นแต่ลูกหลานของเราจะมาสอนให้เราได้ใช้ประโยชน์ยืนยันโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีพวกเรามาด้วยความตั้งใจแล้วระหว่างแนะนำตัวนายรัฐศาสตร์ชิดชมผู้ว่าสงขลาได้บอกกับประชาชนว่าผมได้ชี้จุดกระโดดน้ำให้กับผู้ว่าดูแล้วถ้าปีนี้มีปัญหาอีกเราจะมาดูเขาอยู่ตรงนี้พร้อมชี้ไปที่ประตูระบายน้ำแล้วถามว่าจะลงไปเองหรือจะให้ใช้เชือกห้อยมีอยู่แค่นั้นผมคิดว่าเขาไม่เกิดปัญหาแน่นอนและเขาก็มาบอกว่าได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างให้พร้อมแม้จะชนะธรรมชาติแต่ต้องชนะในเรื่องการดูแลประชาชนนี่ก็เป็นการหยอกยาวของนายกอย่างเป็นกันเองกับผู้ว่าสงขลาแล้วในช่วงท้ายเนี่ยนายกได้กล่าวบนเวทีช่วงหนึ่งโดยแนะนำนายณรงค์พร ณพัทลุงนายกเทศมนตรีหาดใหญ่คือนายกแป้นซึ่งนายกได้โอบไหล่ตบไหล่บอกว่ามีคนบอกว่าเขาชอบนินทาผมจริงที่ไหนกอดกันอย่างนี้ถ้าเหงื่อไม่ออกหอมแก้มแล้วจริงๆตอนที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่คนแรกที่ผมเจอคือนายกแป้นผมก็งงว่าทำไมมีคนชอบนินทาเขาให้ผมฟังว่านายกแป้นไม่ค่อยทำงานแต่ไม่เป็นไรเหตุการณ์ปีที่แล้วทำให้ผมกับนายกแป้นใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นเรามาจากไหนต่างกันยังไงไม่เคยรู้จักมาก่อนพอเจอปัญหาพี่น้องประชาชนเราแยกไม่ออกดังนั้นวันนี้เชื่อว่านายกแป้นน่าจะทำงานกับผมได้แล้วก่อนที่จะยืนไมค์ไปถามนายกแป้นว่าทำงานกับผมได้ไหมนายกก็ตอบว่าได้ครับทำครับนายกแป้นนะ
13: ครับ
5: นายกก็คว้าไมโครโฟนว่าวันนี้แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันแล้วครับทำงานให้กับพี่น้องประชาชนหาดใหญ่ไปไหนไม่ได้แล้วถ้าหลบไปที่บ้านผมก็จะต้องทำงานผมก็จะตามไปที่บ้านแล้วจะไปขับรถพากันออกมานี่นายกรัฐมนตรีกับนายกแป้น
13: ครับ
5: ครับ
13: อีกจุดหนึ่งที่นายกและคณะไปดูความคืบหน้าก็คือการซ่อมแซมฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1ที่ประตูระบายน้ำหน้าควรหรือว่าคลองภูมมินาศดำริอยู่ที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่ก็มีอธิบดีกรมชลประทานคุณวิทยาแก้วมีรองอธิบดีกรมชลประทานทั้ง3ท่านร่วมลงพื้นที่แล้วก็บรรยายสรุปครับอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าคลองระบายน้ำร.1เนี่ยเป็นโครงสร้างสำคัญของระบบระบายน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ทำหน้าที่รับน้ำจากกลุ่มน้ำอูตะเภาแล้วก็ระบายออกสู่ทะเลเพราะสถานการณ์อุทกภัยปี68ที่ผ่านมาทำให้โครงสร้างของคลองบางส่วนได้รับความเสียหายกรมชลประทานก็ได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือวัสดุเข้ามาซ่อมแซมผนังคอนกรีตที่ชำรุดพร้อมเสริมความมั่นคงของคลองคันน้ำด้วยการตอกแผ่นเหล็กชิดพายประมาณ 5,000 แผ่นครับในจุดที่เสี่ยงตลอดแนวกว่า2กิโลเมตรเพื่อป้องกันการกัดเซาะและเพิ่มความแข็งแกร่งตลอดแนวคลองจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและนอกจากนี้ยังมีการซ่อมแซมกำแพงกันดินคลองหวะแล้วก็การขุดคลองสายสำคัญเช่นคลองระบายน้ำร.1คลองร.3คลองท่าช้างบางกล่ำคลองตะลุเภาคลองอูตะเภาแยก1แยก2บึงเก็บน้ำคลองระบายน้ำร.5คลองระบายน้ำร.6เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโครงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1และก็อาคารประกอบจังหวัดสงขลาเนี่ยวงเงินงบประมาณ400ล้านบาทนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นโครงการซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดรวม66โครงการวงเงินงบประมาณรวม 821ล้านบาทกรมชลประทานได้กำหนดแผนฟื้นฟูคลองระบายน้ำรอ1จังหวัดสงขลาเป็นภารกิจเร่งด่วนครับครอบคลุมทั้งโครงสร้างของคลองและก็อาคารประกอบรวมไปจนถึงปรับปรุงถนนเรียบคลองและก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำด้วยอธิบดีวิทยาบอกว่ากรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งรัดซ่อมแซมคลองรอ1และก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ครับแล้ววันนี้ครับคุณสุภาพ
5: ครับ
13: มีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะครับคือนายกเนี่ยมาเป็นประธานการประชุมเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นแล้วก็แก้ปัญหารวมทั้งแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนี้นะครับสถานที่ประชุมก็คืออาคารคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอยู่ในอำเภอเมืองสงขลานั่นนะครับปรากฏว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นเสียงคล้ายๆกับระเบิดนะครับเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปดูจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นรถยนต์คันหนึ่งครับเห็นว่าเป็นรถทหารนะครับจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามของอาคารเกิดเสียงดังกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องครับเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจหน่วยงานเก็บกู้ EOD ก็เข้าพื้นที่ตรวจสอบทันทีเจ้าหน้าที่ชี้แจงเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากหม้อน้ำระเบิดครับเพราะว่ารถคันนี้ขับมาไกลแล้วก็สภาพอากาศก็ร้อนด้วยครับ
5: รถทหารหรือเป็นรถของทหารมันไม่เหมือนกันรถทหารก็คือเป็นรถราชการของทหารหรือว่าเป็นรถทั่วไปแต่ทหารเป็นเจ้าของ
13: รายงานข่าวบอกว่าเป็นรถของทหารครับ
5: อ๋อก็เป็นรถของทหาร
13: ครับหม้อน้ำตกลงเป็นหม้อน้ำระเบิด
5: แต่เป็นระเบิดได้จังหวะเวลาแบบนั้นก็คงตกใจกันพอสมควร
13: ครับ
5: ทีนี้ก็เรื่องพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยวันนี้ก็มีการประชุมสภามีพลเอกเกรียงไกรศรีลักษณ์เป็นประธานการประชุมพิจารณาพ.ก.ให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน 400,000 บาทหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านอันนี้ก็นายกก็เป็นคนแถลงซึ่งอย่างที่บอกว่าวนหลายรอบแล้วเพราะว่าตั้งแต่เริ่มออกเป็นพ.ร.ก.ก็มีการอธิบายมีการแถลงข่าวกันหลายรอบว่า2ก้อนก้อนละ 200,000 ล้านเนี่ยก้อนแรกเอาไปทำอะไรก้อน2เอาไปทำอะไรเหตุผลของการกู้เงินครั้งนี้เพราะอะไรมีความจำเป็นยังไงถ้าไม่กู้แล้วจะมีปัญหายังไงกู้แล้วมาทำประโยชน์ได้ประโยชน์ยังไงนี่ก็ทราบกันหมดแล้วก็นำพอถึงจุดหนึ่งก็เปิดสภาก็นำเข้าสภาสมาชิกสภาผู้แทนส.ส.รอบหนึ่งก็ไปชี้แจงอธิบายให้ส.ส.ฟังเหมือนกับที่เคยอธิบายกับสื่อมวลชนและก็การแถลงข่าวแล้วหลายรอบทั้งของนายกและรองเอกนิติวันนี้ก็ถึงคิวที่จะเอาเข้าวุฒิสภาก็ต้องฉายหนังซ้ำอีกรอบหนึ่งว่ามีเหตุผลที่จะต้องกู้เงินเพราะอะไรมีเหตุผลที่ต้องออกพ.ร.ก.เป็นการเร่งด่วนเพราะอะไรเหมือนกันเป็นก๊อปปี้ใกล้เคียงกันในนี้นักข่าวก็ไปจับเอาการอภิปรายของวุฒิสภาบางคนเช่นคุณนันทนาอาจารย์นันทนานันทวโรภาสบอกการเอาเงินกู้200,000 ล้านบาทไปส่งเสริมการติด โซล่ารูฟท็อปตามบ้านเป็นความคิดฉาบฉวยมีวาระซ่อนเล้นต้องจับตาให้ดีเงินก้อนนี้จะหล่นใส่กระเป๋าใครเหตุใดรัฐบาลจึงทุ่มเงินมหาศาลกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวทั้งที่มีพลังงานรูปแบบอื่นให้เลือกพัฒนาการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีคำถามว่ารัฐบาลกำลังช่วยใครค่าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านใช้เงิน 150,000 ถึง 300,000 บาทคนกลุ่มใดจะมีเงินติดตั้งนี่คือ2ก้อนเนี่ยเราสังเกตมาตั้งแต่ต้นแล้วก้อนแรกที่เอามาทำโครงการเรื่องไทยช่วยไทยเนี่ยไม่มีใครติดใจนะแต่ก้อนหลัง 200,000 ล้านเอามาเรื่องปรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยหรือเปิดพลังงานมีการปรับเปลี่ยนพลังงานเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากตามวิพากษ์วิจารณ์กันมาเกือบทุกจุดมีรายงานธนาคารแห่งประเทศไทยนี่คุณนันทนาบอกว่าพบว่า88ของคนไทยมีเงินในบัญชีธนาคารน้อยกว่า 500,000 น้อยกว่า 50,000 บาทคนมีเงินเกินบัญชี1ล้านบาทมี 2% แปลว่าคนไทยกว่า 90% ไม่มีกำลังพอติดตั้งโซล่าเซลล์ก็เลยถามว่าแล้วเงินกู้ 200,000 ล้านบาทเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับคนแค่ 2% หากคำนวณล้าน1ล้านครัวเรือนขอสินเชื่อครัวเรือนละ 200,000 บาทจะมีเงินเข้ากระเป๋าคนวงการโซล่าเซลล์ 200,000 ล้านบาทจะเป็นการเพิ่มหนี้ครัวเรือนให้ประเทศไทยจาก 16,400,000 บาทเป็น 16,600,000 ล้านบาท 16,600,000 บาทรัฐบาลควรจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้กับคนที่เดือดร้อนที่สุดใครกำลังจะจมน้ำต้องช่วยให้รอดก่อนรองปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนท์ในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองใช้เงินกู้ชี้แจงว่าสิ่งที่หลายคนกังวลว่าโครงการไม่มีรายละเอียดเหมือนตีเช็คเปล่านั้นยอมรับว่าหลายโครงการยังไม่มีการเสนอรายละเอียดมาอย่างเป็นทางการแต่หากพรก.ฉบับนี้ผ่านวุฒิสภาจะมีโครงการดีๆเสนอเข้ามาและจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติแล้วจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยา70ผลสำลิดที่ได้รับจะอยู่ในรายงานที่กระทรวงการคลังต้องรายงานให้วุฒิสภาทราบภายใน60วันหลังสิ้นงบประมาณรองนายกเอกนิติก็ลุกขึ้นมาชี้แจงเหมือนกันคุณธราพงศ
13: ์ครับ
5: ก็ไม่มีอะไรใหม่ชี้แจงเรื่องเก่าแล้วก็บอกว่าวันนี้บ้านประเทศไทยหลังคารั่วฝนตกแต่ละทีต้องหาถังมารองน้ำแต่ถ้าเราเปลี่ยนหลังคาก็ไม่ต้องหาถังมารองน้ำเหมือนกู้เงินมาเรื่อยๆแต่ไม่ลงทุนเปลี่ยนหลังคาถ้ามรสุมยังเข้ามาอีกหลายละลอกก็ต้องไปซื้อถังมารองจึงต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการนำเข้าน้ำมันก๊าซธรรมชาติส่วนข้อกังวลเรื่องความโปร่งใสนั้นเนี่ยการใช้เงินในพรก.นี้ต้องชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสมีการกลั่นกรองโครงการไม่ให้เกิดคอร์รัปชันทุกโครงการที่เสนอมาจะเปิดเผยบนเว็บไซต์ให้ตรวจสอบได้ถ้าทุกคนช่วยกันก็จะสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศวันนี้ต้องสร้างบ้านให้แข็งแรงเปลี่ยนหลังคาประเทศไทยหากมรสุมมาอีกประเทศไทยจะแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็ช่วงลงคะแนน135ต่อ11งดออกเสียง28ไม่ลงคะแนน1เสียงก็แปลว่าผ่านทั้งสสผ่านทั้งสวเรียบร้อย
13: ครับ
5: ครับ
13: ช่วงบ่ายเนี่ยที่ประชุมวุฒิสภา มีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นอัยการสูงสุดครับก็คือคุณโกวิทศรีไพโรจน์ครับก็บรรยากาศก็เหมือนเดิมครับคือสว.นันทนานันทวโรภาสเนี่ยท่านก็อภิปรายคัดค้านไม่อยากให้สว.ชุดนี้เลือกบุคคลอันเนื่องมาจากมีคดีความที่กกต. DSI จากคดีหัวนั่นนะครับคุณจุบาสุดท้ายเนี่ยก็ได้มีการอภิปรายกันแล้วก็ลงมติครับที่ประชุมลงมติรับเห็นชอบให้นายโกวิทศรีไพโรจน์ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดด้วยคะแนน151เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีมีงดออกเสียง14เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงครับ
5: ก็ถือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทั้งประธานศาลฎีกาคนใหม่ทั้งมีทั้งอัยการสูงสุดคนใหม่มีทั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่เริ่มต้นใหม่กันเยอะนะในองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยครับ
13: พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
14: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
15: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
17: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
20: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถ่วงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากหลายหน่วยงานธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันสงขลาสู่ฐานพัฒนาช่างใต้น้ำผนึกกำลังปตท.สผ.เสริมอุปกรณ์และทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีรับมอบชุดสายรัดตัวสำหรับดำน้ำและอุปกรณ์สแตนเลสสตีลเน็กริงแอสเซมบลีจากบริษัทปตท.สผ.เอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้ากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและมีโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แรงงานการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมและยกระดับทักษะของแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยเร่งขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำณจังหวัดสตูลว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จัดตั้งโดยภาครัฐเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลทั้งนี้ได้สั่งการให้จังหวัดสตูลจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นจุดเชื่อมโยงไปยังเกาะหลีเป๊ะโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันเพื่อให้โครงการสำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพคุณสุภาพครับ
2: คุณนราพงศ
1: ์ครับ
2: ครับดูเรื่องที่ยังคาราคาซังและก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเรื่องทุจริตโกงสอบข้าวรัฐรับราชการข้าราชการท้องถิ่นวันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์อีกทีนึงเพราะมีนักข่าวไปถามว่ากรณีการเอาผิดกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นว่ามี146คนชิงลาออกก่อนจะมีคำสั่งถอดถอนจากการบรรจุถือว่าคนเหล่านี้ยังมีความผิดไหมนายกก็ตอบว่ากฎหมายเขาว่ายังไงล่ะเมื่อความผิดบังเกิดแล้วก็ตามนั้นกฎหมายมีหลักของเขาอยู่ส่วนรายชื่อผู้ที่เสียเกี่ยวข้อง 5,900 กว่ารายชื่อนั้นได้ข่าวว่าทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเขาดำเนินการเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้มีกฎระเบียบของมันอยู่แล้วทีนี้ถามเรื่องการยุบคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นคุณอนุทินถามกลับว่ามันยุบได้ด้วยเหรอเพราะเป็นส่วนหนึ่งของพรก.พรบ.ท้องถิ่นหรือเปล่าขอย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายจะถามกี่ครั้งทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายจะเอาถูกใจไม่ได้ต้องเอาถูกหลักถูกเกณฑ์ถูกกฎหมายถูกใจอย่างเดียวมันทำงานไม่ได้ทีนี้ถามว่าปปช.ระบุว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI เข้ามาทำด้วยคุณอนุทินกล่าวว่าเรื่องทางคดีทางปปช.เป็นผู้ดำเนินการหลักแล้วเขาก็ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทางตำรวจก็ทำทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทำปปง.ก็ทำเรื่องนี้ไม่ว่าจะถามกี่ครั้งก็เหมือนเดิมผมบอกแล้วว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่จะถูกพาดพิงไปถึงคนไหนก็มีส่วนร่วมคนนั้นก็ต้องโดนเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้การดำเนินการเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันผมพูดอย่างนี้มาตลอดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาส่วนคุณวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าวันที่31เป็นไปตามที่มติกรรมการกลางข้าราชการพนักงานท้องถิ่นหรือกกลางได้ระบุว่าจะถอดถอนให้แล้วเสร็จซึ่งตามรายงานที่รับทราบดำเนินการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติย้ำว่าถอดถอนทั้งหมด 100% แล้วขณะนี้มีคนมาขอดูคะแนนจำนวนมากพอสมควรซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลหลักฐานก็ไม่มีใครโต้แย้งนี่เรื่องรัฐมนตรีช่วย
1: ครับฝ่ายรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณนิรัตพงสิทธิถาวรวันนี้พูดถึงเรื่องการถอดถอนข้าราชการที่ทุจริตจำนวน 5,925 คนนั้นนะครับท่านบอกว่าวันนี้สามารถสรุปยอดที่ต้องถอดถอนได้ทั้งหมด 3,868 คน 3,868 คนส่วนเหตุผลว่าทำไมไม่ใช่ 5,925 คนรองปลัดบอกว่ายอดตัวเลขดังกล่าวเป็นจำนวนคนที่มีการแก้ไขคะแนนทั้งหมดซึ่งตนและทีมงานได้ไล่ตรวจสอบไล่เทียบเพื่อให้ละเอียดที่สุดและพบว่าในจำนวน 5,925 คนเนี่ยได้รับการบรรจุไปแล้ว 3,868 คน
2: อ๋อฉะนั้นไอ้ที่ถอนออกมาก็ถอนคนที่บรรจุไปแล้ว
1: ครับส่วนอีก 1,000 กว่าคนเนี่ยคือกลุ่มที่รอบรรจุซึ่งเราก็ไม่ต้องไปถอนแต่เราก็จะไม่เรียกเข้าบรรจุถือว่าครบถ้วนตามโจทย์จริงที่ได้รับแล้วครับทีนี้ถามว่าขณะนี้ทางอปท.ได้มีการเพิกถอนครบแล้วใช่ไหมคุณนิรัตน์ตอบว่าครบแล้วส่วนทำไมถึงกำหนดเป็นวันที่31สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายเนี่ยก็ต้องส่งที่ต้องส่งรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนก็เพราะว่าที่ประชุมกกลางเสนอว่าอยากให้มีผลในวันเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งกจังหวัดก็ได้มีการประชุมลงนามในวันที่31สิงหาคมเหมือนกันถามว่าตอนนี้มีใครฟ้องร้องมาบ้างหรือยังครับคุณนิรัตน์บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเราสร้างความชัดเจนไปพร้อมกับหลักฐานและผลคะแนนทั้งคะแนนจริงและไม่จริงซึ่งทุกคนก็ยอมรับทีนี้ถามถึงคนที่ลาออกไปบางส่วนประมาณ140กว่าคนนั่นนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีทุกรายไหมคุณนิรัตน์บอกว่าทั้ง146คนนั้นก็อยู่ในจำนวน 3,868 คนอยู่แล้วครับคุณปราบ
2: ครับ
1: ครับ
2: คือตอนนี้อย่าไปเพ่งมองเอาแต่เรื่องการถอดถอนคนที่บรรจุแล้วนะแต่ต้องตามต่อเรื่องที่มีการจับกลุ่มกำนันเฮงนะแล้วกำนันเฮงก็บอกว่าเงินส่งไปถึงข้างบนส่งไปถึงส่วนกลางส่งไปถึงผู้ใหญ่จึงไม่มีเงินคืนให้กับคนที่เขามาทวงเพราะว่ารับเงินมาแล้วสอบไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กว่าคุณธราพงศ
1: ์ครับ
2: ผมวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ในขีดเส้นใต้ไทยรัฐวันนี้เอามาให้ฟังหน่อยครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกำลังวุ่นกันอยู่เลยครับหลายอบต.หลายอบจ.หลายเทศบาลเพราะว่าเส้นตายวันนี้31สิงหานายกอบจ.นายกอบต.นายกเทศมนตรีจะต้องลงนามเพิกถอนบรรจุ 3,800 ทั้งหมดเนี่ย 5,000 กว่าคนล่าสุดบรรจุถอดเพิกถอนบรรจุไปแล้ว 3,868 รายครับแล้วก็ตีคู่มาพร้อมๆกับบรรจุคนใหม่ที่เขาสอบเข้าได้โดยสุจริตเข้าไปแทนคน 5,000 กว่าตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าให้ระวังมันจะมีการโกงซ้อนโกงกันอีกระวังการจัดอันดับการบรรจุที่จะเกิดการอัปยศขึ้นมาอีกคือบรรจุรายชื่อที่อยู่ในอันดับท้ายๆขึ้นมาแซงหน้ารายชื่อที่สอบได้อยู่ในระดับต้นๆอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันทุจริตกันมโหฬารแล้วมันทำกันอย่างโจงครึ่มทีนี้การบรรจุถ้าเอาคนที่ยัดเงินแซงหน้าบรรจุก่อนคนที่เขาไม่เสียเงินมันก็จะเกิดโกงซ้อนโกงข่าวลือนี้ต้องช่วยกันจับตาข่าวลือที่คนที่จับโป้ได้บอกว่าสอบได้เพราะจ่ายเงินเพื่อให้แก้ข้อสอบนี่ 5,000 กว่าคนหลายคนจะยัดเงินวิ่งเต้นกันอีกทีหนึ่งเพื่อให้ตัวเองหลุดรอดจากกลุ่มผู้ที่ทุจริตนึกออกไหมฮะทุจริต 5,000 กว่าคนแล้วก็จะมีคนใน 5,000 กว่าคนเนี่ยวิ่งเต้นยัดเงินเพื่อให้ชื่อตัวเองรอดพ้นจากการทุจริตเพราะการทุจริตนอกจากจะเพิกถอนชื่อออกมาแล้วเนี่ยยังเจอคดีอาญาต่อไปอีกหนักนะครับฉะนั้นให้ระวังโกงซ้อนโกงเรื่องนี้เนี่ยจะมองว่าเรามองโลกในแง่ร้ายเกินไปไม่ได้แต่กำลังจะบอกว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าเป็นราชการส่วนท้องถิ่นตอนนี้ประชาชนเขาระแวงแคลงใจกันหมดแล้วไม่มีใครไว้วางใจกันแล้วครับ พราะเผลอไม่ได้มันจะก้องกันจงจะโกงกันทุกรูปแบบแล้วพฤติกรรมที่เปิดโปงกันออกมาเนี่ยเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าทำกันเป็นกระบวนการไม่อายฟ้าไม่อายดินสกปรกโสมมรู้ไปถึงไหนก็อายเข้าไปถึงนั่นนานาอารยประเทศเขาจะคิดยังไงครับถ้าบ้านเราการเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าไปด้วยโดยการติดสินบนเข้าไปด้วยโดยการโกงยัดเงินโดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่พัฒนาประเทศภายใต้การบริหารของอบต.อบจ.เทศบาลอะไรพวกนี้มันจะไปไกลไปก้าวหน้าไปได้ยังไงถ้าการสอบเข้าข้าราชการซื้อกันได้แบบนี้นี่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่อับอายขายหน้าเขาแล้วถ้าบรรจุเข้าไปโดยการโกงกันแบบนี้การหยุดยั้งทุจริตคอร์รัปชันในแวดวงบริหารส่วนท้องถิ่นไม่มีทางเป็นไปได้มันจะยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมหนักขึ้นกว่าเดิมโกงกันมากกว่าเดิมเพราะเขาจ่ายเงินเข้าไปนี่ครับจ่ายเงินเข้าไปเป็นก็ต้องหาช่องทางทุจริตในหน้าที่ทุกรูปแบบเพื่อถอนทุนโกงตรงไหนได้ต้องโกงทุจริตตรงไหนได้ต้องทุจริตเบียดบังตรงไหนได้ต้องเบียดบังแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ที่พูดกันว่าเราจะพาประเทศเข้าสู่เป็นสมาชิกของ AEOECD ที่เป็นองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนามันจะได้เหรอครับเจอข่าวทุจริตสาวโชว์แบบนี้มันไกลเกินฝันแล้วล่ะครับทีนี้มาถึงข่าวฟ้องร้องนายกอบจ.นายกอบต.ที่เรียกรับเงินนอกจากเรื่องของนายกเฮงแล้วเนี่ยจับตาดูเถอะจากนี้ไปจะโผล่ตามมาอีกหลายรายหลังจากที่นายกเฮงนำล่องมาแล้วเราตั้งคำถามกันว่ามันกล้าทำกันมุมมามอมแมมแบบนี้ได้ยังไงทำได้ยังไงประเด็นที่จะขีดเส้นใต้ทิ้งท้ายไว้วันนี้คือเงินที่เรียกเก็บจากคนเป็นร้อยคนเนี่ยในข่าวบอกอย่างนั้นนะรวมกันหัวละตีเสียว่าเฉลี่ย 400,000 500,000 มันก็เป็นเงินประมาณ40ล้านนี่ที่นายกเฮงก่อพฤติกรรมไว้ถามว่าเงิน40ล้านอยู่กับใครครับนายกเฮงเขาอ้างนี่บอกเขาไม่จ่ายเงินคืนให้เพราะเขาไม่มีเงินแล้วเอาเงินหายไปไหนเอามาตั้งเยอะแยะคนจ่ายกันตั้งเยอะแยะเอาเขาบอกเขาเอาไปส่งไปข้างบนหมดแล้วส่งไปส่วนกลางส่งไปถึงระดับไหนไม่รู้เอาเป็นว่าส่งผู้ใหญ่หมดนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดของข่าวนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้แล้วต้องทำความจริงให้ปรากฏออกมาให้ได้ว่าเงินที่ว่าเนี่ยส่งไปถึงใครระดับไหนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีไหมนักการเมืองมีไหมถ้าตอบว่าไม่มีต้องถามต่อว่าใครเขาจะไปเชื่ออยากจะย้อนไปดูตรงนี้ท่านจำได้ไหมครับตอนแรกๆที่ข่าวนี้มันโป๊ะแตกออกมาเนี่ยข่าวออกมาว่าเงินที่เรียกเก็บเป็นสินบนเนี่ยมันกระจายอยู่ในผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บกันมาเองแล้วเก็บไว้ใช้กันเองแล้วทำกันมานานแล้วไม่เกี่ยวไม่ได้ส่งมาถึงผู้ใหญ่ที่ไหนอ้าวแล้วคราวนี้นายกเฮงเปิดโปงออกมาเองนี่ครับว่าส่งขึ้นมาข้างบนตรงนี้เป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านไม่ได้ต้องเขย่าข่าวนี้ให้ต่อเนื่องเขย่าขวดเอาไว้อย่าให้นอนก้นนี่คือเรื่องที่ต้องเดินหน้าหาความจริงให้ได้เ
3: ปล่อยให้เกิดสภาวะเรื่องเงียบแล้วข่าวเงียบไม่ได้เอาใบบัวปิดช้างตายทั้งตัวไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่คนอยากเห็นมากที่สุดคือการยึดทรัพย์มันต้องเดินหน้าลุยไปให้ถึงขั้นยึดทรัพย์ให้ได้เพราะการยึดทรัพย์

0: ก็สบายใช้เงินกันเพลิดเพลินมันถึงต้องตั้งโจทย์ว่าต้องนำไปสู่การยึดทรัพย์ให้ได้แล้วจะทำยังไงก็คือติดคุกเงินที่โกงไว้ถูกยึดมันถึงจะสะสมและทำให้คนขี้โกงเกรงกลัวทำให้ประชาชนมองเห็นว่ามันสะสมทำยังไงครับให้ติดคุกและยึดทรัพย์อันนี้ต้องเอาจริงต้องดำเนินคดีให้จริงจังเส้นใหญ่แค่ไหนก็ช่วยไม่ได้คุ้มครองไม่ได้จะอ้องเอาหัวชนกำแพงก็ต้องชนกำแพงประชาชนมันต้องทนทานกว่ากำแพงของผู้มีอำนาจเรื่องนี้ก็ฝากความหวังไว้กับนายกรัฐมนตรีเพราะนายกรัฐมนตรีท่านพูดกี่หนตอบคำถามกี่หนกี่ครั้งก็ยืนยันว่าจะต้องเอาจริงสาวถึงใครก็ถึงคนนั้นสาวถึงใครก็ถึงคนนั้นปิดชื่อดูพฤติกรรมใหญ่แค่ไหนก็ไม่เว้นนี่ที่ภาวนาว่าขอให้จริงขอให้จริงนายกอย่ารำคาญเรื่องนี้เพราะวันนี้พอถูกถามเรื่องนี้นายกก็บอกไม่ถามแล้วไม่ต้องถามแล้วไม่ถามไม่ได้ไม่ถามเดี๋ยวเรื่องเงียบถ้าเรื่องเงียบข่าวเงียบเรื่องเงียบก็ไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนฉะนั้นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นหลักให้คนเชื่อใจว่าใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดเป็นข้าราชการระดับไหนก็ไม่รอดเป็นนักการเมืองก็ไม่รอดนี่คือเดิมพันของนายกรัฐมนตรีครับและนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับคุณสุภาพครับ
2: อ้าวพักเสียอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูข่าวอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
3: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
4: วันนี้ของ Gasco เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
3: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
4: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: 4ทุ่มคืนวันที่30คืนวันที่30
5: เมื่อคืนเนี่ย
6: เมื่อคืนมีข่าวเรื่อง3รัฐมนตรีลงพื้นที่ปัตตานียะลากลางดึกไปให้กำลังใจบำรุงขวัญกำลังพลสมาชิกอส.และชุดคุ้มครองตำบลสมาชิกอส.หรือกองอาสารักษาดินแดนเนี่ยเขายังมีตำแหน่งที่คนไม่ค่อยคุ้นเคยเยอะนะคือตำแหน่งนายกองใหญ่ข่าวนี้เขาบอกว่านายกองใหญ่อนุทินชาญวีรกุลที่เป็นทั้งนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยและอีกตำแหน่งก็คือเป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมอบหมายให้นายกองเอกนายกองใหญ่นี่ใหญ่กว่านายกองเอกนะ
5: ครับ
6: นายกองเอกเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็นายกองเอกวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยและรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเหมือนกันพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลชคต.ที่พื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีและอำเภอยะหายะลาแล้วคนที่มาต้อนรับก็คือนายกองเอกเรืองรักเรือนยังมีเรืองรักเรืองยังมีผู้อำนวยการกองไม่ใช่แต่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองมาต้อนรับรัฐมนตรีทั้ง3คนได้พูดคุยรับฟังปัญหาอุปสรรคการขอรับการสนับสนุนและให้กำลังใจชุดคุ้มครองตำบลผู้ทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนพระครูนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองไม่มีพิธีการไม่มีการต้อนรับเพราะเป็นการเดินทางโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าแล้วไม่มีการแจ้งผู้บริหารจังหวัดในพื้นที่ใช้เวลาตรวจเยี่ยมกัน3จุดรวมประมาณ2ชั่วโมง คุณชัยชนกได้นำความห่วงใยของนายกมาแจ้งขณะที่นายกองเอกเกษตรนายกองเอกวรสิทธิ์ได้มอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กำลังพลโดยกำชับ2ข้อสำคัญคือ1เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะให้มีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลานายกองเจเศษบอกว่าพี่น้องอสชกตทุกท่านคือครอบครัวของมหาดไทยเราเหนือสิ่งอื่นใดพวกท่านคือแนวหน้าและจะนำข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นความเป็นอยู่ของทุกท่านไปเสนอต่อท่านนายกขอให้กำลังใจกับทุกท่านแล้วก็พูดยาวคุณธราพงศ
5: ์
6: ให้กำลังใจให้กำลังใจครับ
5: ที่ผู้สื่อข่าวเขาเขียนข่าวใส่ตำแหน่งในกองให้กับรัฐมนตรีนี่นะครับเพราะว่าแต่งชุดอสในกองเต็มยศเลยเมื่อคืนนี้ครับคุณจิ๊บ
6: เออ
5: ครับ
6: ไม่หรอกบางคนเนี่ยนะผู้ว่าบางคนเนี่ยเป็นผู้ว่าผมเจอหลายท่านท่านจะเขียนชื่อของท่านเองเวลาจะสัมภาษณ์ก็ให้แนะนำว่าให้เรียกว่านายกองใหญ่ถึงจะเป็นผู้ว่าอย่าไปเรียกนายเฉยๆถึงไม่ได้ใส่ชุดอาสารักษาดินแดนก็ตามแต่ท่านบอกว่าเป็นยศที่ภูมิใจการเป็นนายกองใหญ่นายกองเอกเนี่ยนายกองเอกนายกองใหญ่นะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมหาไทยการเป็นนายกองเอกเนี่ยอย่าไปดูท่านบอกไม่อย่าไปคิดว่าเฉยนะแต่ต้องคิดว่ามีไม่ทุกคนที่เป็นผู้ว่าด้วยและเป็นนายกองเอกด้วยฉะนั้นภูมิใจในความเป็นนายกองเอกอันนี้ก็เป็นตำแหน่งเขาใช้ไปจนตายอ่ะคุณธราพงศ
5: ์ครับ
6: เหมือนกับคนที่เรียนรอดอแล้วว่าที่ร้อยตรีว่าที่ร้อยโทว่าที่ร้อยเอกออกจากทหารไปแล้วเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยก็ยังใช้ว่าที่อยู่ถ้าที่คุ้นชื่อกันบ่อยว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์โลหะชาละอดีตปลัดกระทรวงไม่ใช่อดีตปลัดกทม.เนี่ยท่านจะมีในนามบัตรก็ต้องมีว่าที่คือเรายังคิดว่าเป็นแค่ว่าที่มันยังไม่ได้เป็นตำแหน่งจริงซะหน่อยทำไมต้องเอามาใช้ให้มันลุ่มล่ามลุงรังว่าที่ร้อยตรีว่าที่ร้อยเอกว่าที่ร้อยโทเจ้าตัวเขาบอกไม่ได้เป็นความภูมิใจของเขา อันนี้นายกท่านชอบ
5: okay.
6: เรื่องผมสังเกตดูนะมีเวลาไปเยี่ยมชายดงชายแดนมาแล้วชุดก่อนชุดผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนนายกองใหญ่นายกองใหญ่อ้าวดูข่าวอื่น
5: อ้าวอีกด้านหนึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญพร้อมด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะไปที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังปัตตานีครับก็มีแม่ทัพภาคที่4และคณะให้การต้อนรับแล้วก็บรรยายสรุปให้ก็มีเนื้อหาสำคัญเช่นท่านรัฐมนตรีอดุลพูดถึงแนวทางแก้ปัญหาความไม่คงมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องมองภัยคุกคามและสถานการณ์ในภาพเดียวกันเพื่อให้การกำหนดแนวทางและการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันยึดหลักปรับพิทักษ์แล้วก็ปราบดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมด้วยความระมัดระวังควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยธรรมในมิติของการพัฒนาและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ปรับแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการในพื้นที่มากขึ้นนำแนวคิดด้านการตลาดและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแคมเปญโครงการและกิจกรรมที่เข้าถึงประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปจนถึงการจัดเวิร์กช็อปเพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นที่ทั้ง37อำเภอกำหนดให้14อำเภอชายแดนเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อให้การดำเนินการตอบโจทย์ประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงพลโทอดุลบอกว่าการปฏิบัติงานทุกด้านต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนบูรณาการทุกหน่วยงานให้ทำงานอย่างเป็นเอกภาพครับอันนี้ทางฝ่ายทหารครับคุณผู้ชม
6: อีกข่าวหนึ่งที่เป็นกลิ่นอายของการลงไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลารองพิพัฒน์รับฟังปัญหาโรงพยาบาลเทพาสั่งแก้จุดเสี่ยงน้ำท่วมเส้นทางส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลเทพาสงขลาแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อการให้บริการสาธารณสุขโดยเฉพาะปัญหาเส้นทางคมนาคมที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลตลอดจนการเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพาในเดชาแซ่หลีรายงานว่าโรงพยาบาลเทพาประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงปี 67-68 โดยระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบต่อคลุพันธ์และพื้นที่ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลจึงจัดทำแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตโดยได้นำผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอาทิเช่นผู้ป่วยโรคไตหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดเข้าพักรักษาล่วงหน้าก่อนเส้นทางถูกตัดขาดพร้อมเตรียมแผนอพยพผู้ป่วยขึ้นสู่ชั้น2รวมทั้งสำรองและอาหารไว้รองรับสถานการณ์ประมาณ 3-4 วันนี่มีทั้งแผนระยะสั้นแผนระยะกลางแผนระยะยาวเยอะเลยนะครับ
5: ครับ
6: อันนี้คือข้อดีของการไปประชุมครม.สัญจรรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีทั้งหลายก็พยายามต้องไปตรวจไปเยี่ยมงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีกับกระทรวงของตัวเองก่อนหน้านั้นระดับข้าราชการทั้งส่วนกลางกับข้าราชการในท้องที่เขาจะไปประสานกันว่ามีอะไรให้รัฐมนตรีมาตรวจงานมั่งให้ไปเตรียมมามีอะไรให้ทำมั่งก่อนที่จะประชุมครม.เนี่ยเพราะไม่งั้นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นเขาไปเยี่ยมเรื่องนี้รัฐมนตรีกระทรวงนี้ไปเยี่ยมเรื่องนั้นที่ลูกน้องจัดฉากไว้ให้แล้วถ้ารัฐมนตรีไหนไม่มีภารกิจเลยมันก็แปลกๆที่คุณนราพงศ์
5: ครับ
6: อันนี้เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วก็เป็นข้อดีคือหลายเรื่องที่ขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกไม่ได้งบประมาณพอมีการประชุมครม.สัญจรรัฐมนตรีก็อยากจะสร้างผลงานว่าในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงตนเองเป็นความเดือดร้อนฉะนั้นในโอกาสที่มาประชุมครม.เนี่ยขอมาเยี่ยมมาเยี่ยมเสร็จปั๊บอ้าววันรุ่งเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะได้ของบประมาณผ่านครม.ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วทั้งนั้นอ่ะ
5: ครับ
6: แต่ว่าดูให้มันเห็นคุ้มค่าของการไปประชุมครม.สัญจรหน่อยเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่เนี่ยก็จะมีคำถามว่าทำไมต้องไปประชุมครม.สัญจรในต่างจังหวัดทั้งที่เอกสารรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยขนไปจากกรุงเทพทั้งนั้นสภาพัฒน์มีโครงการอะไรก็เอาข้อมูลไปจากกรุงเทพผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณก็เอาไปจากกรุงเทพคือขนกันไปจากกรุงเทพเพียงแต่ว่าไปใช้โต๊ะเก้าอี้ที่ประชุมในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วก็เรียกว่าครม.สัญจรตอนหลังๆก็จึงมีคำถามว่าขนกันไปทำไมจากกรุงเทพก็ประชุมซะในกรุงเทพก็ได้นี
5: ่ครับ
6: แต่ว่ามันดูไม่มีสีสันไม่ตื่นตาตื่นใจเหมือนกับขนกันไปจากกรุงเทพ แล้วไปขอโต๊ะขอเก้าอี้เขาประชุมที่โน่นเท่านั้นแหละคุณหลอกผม
5: ที่โรงแรมบุรีสีภูหาดใหญ่นายกอนุทินเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาครับซึ่งครอบคลุม2โครงการนี่แหละครับก็คือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยจะเชื่อมระหว่างอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงส่วนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเนี่ยก็จะเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยของอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับคุณบา
6: ท
5: ครับ
6: อันนี้ก็ได้โอกาสนะที่นายกไปก็ให้นายกเป็นประธานดูการลงนามซะเลยก็คงอั้นไว้สักพักนึงแล้วมั้งว่ารอนายกก่อนรอนายกก่อน
5: นายกอารมณ์ดีนะคุณสุภาพวันนี้นี่คือในพื้นที่ก็อารมณ์ดีแต่ก่อนไปนี่สิโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านนะครับคือเอาเด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อแดงเอามาประกบพร้อมกับภาพของท่านในปัจจุบันนี่แหละครับแล้วก็เขียนโพสต์ว่าอืมเหมือนกว่าเราตอนเด็กจริงๆมินิมีตัวชั้นย่อส่วนคือเรียก
6: ทำไม
5: คือหน้าเหมือนเป๊ะเลยคุณสุภาพ
6: เหรอใครไปหามาจากไหนก็ไม่รู
5: ้ไม่รู้ท่านไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะท่านโพสต์เองนะคือเป็นเด็กอายุสักประมาณขวบหนึ่งประมาณขวบหนึ่งนี่แหละหน้าตาเหมือนเป้เลย
6: ไอเด็กขวบในหน้ามันยังต้องเปลี่ยนอีกเยอะมันก็ไปเหมือนมันหน้าเด็กหนึ่งขวบสองขวบมันก็หน้าคล้ายๆกันหมดสักเดี๋ยวหน้าก็เปลี่ยนไปดูเด็กคลอดใหม่ๆที่หน้าตาเหมือนกันทั้งนั้นน่ะจะไปว่าเหมือนเป้เหมือนปะหรือว่าเหมือนเ
5: หรอเหมือน
6: เด็กแล้วเหรอ
5: ผมเห็นแล้วคือโดยเฉพาะที่เด็กเขาเม้มริมฝีปากครับเหมือนกับท่านเลยแล้วทีนี้เท่านั้นไม่พอเอารูปของตัวเองตอนสมัยเด็กๆนี่มาเทียบด้วยเอารูปของตัวเองสมัยเด็กๆมาเทียบด้วยซึ่งรูปของคุณอนุทินตอนเด็กๆนี่ถ้าเทียบกับเด็กเสื้อแดงคนนี้เนี่ยความเหมือนเนี่ยสู้เด็กเสื้อแดงไม่ได้จริงๆคนเม้นกันสนั่น
6: ความเหมือนหมายถึงว่าเอาเหมือนกับคุณอนุทินตอนโตนี่เหรอ
5: คือ
6: ตอนเป็นผู้ใหญ
5: ่ใช่หน้าของเด็กเสื้อแดงเนี่ยเหมือนกับคุณอนุทินในปัจจุบันเลยอ่ะ
6: รักก่อนแต่ว่าวันนี้ก่อนไปก็ฟังในสภาก็เสียงแหบเสียงแห้งมากนะ
5: คร
6: ับ คล้ายๆว่าเหมือนกับว่าป่วยอะไรสักอย่างในมีเสลดติดลำคอ
5: ครับ
6: เราก็เป็นช่วงๆกับคุณธนพงษ์คนวัยนี้แล้วมันใช้เสียงมากก็ต้องเป็นเอาพักเสกทีใช่ไหม
5: ครับ
6: แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายครับ
5: ครับ
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
0: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
2: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
8: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
9: เรากัสโกมีคำตอบ
8: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
9: เรากัสโกมีคำตอบเพราะเรากัสโกคือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน มีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก้
4: พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
10: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: อัปเดตข่าวใหญ่จากเนปาลหน่อยครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากรุนแรงเมื่อวันที่26สิงหาที่ผ่านมาเพิ่มเป็นอย่างน้อย903รายและจำนวนผู้สูญหายเป็นอย่างน้อย 4,247 คน 4,247 คนนี่สูญหายไปตั้งแต่วันที่26แล้วแล้วดูสภาพที่มันเจอเนี่ยคงรอดยาก 4,247ทีมผู้กู้ภัยชาวเนปาลพร้อมผู้เชี่ยวชาญจากจีนอินเดียยังคงทำงานตลอดคืนเพื่อให้เข้าถึงคนงานหลายร้อยคนที่เชื่อว่าติดอยู่ภายในอุโมงค์โครงการพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งถูกปิดกั้นโดยดินโคลนและเศษซากปรักหักหลังเกิดน้ำป่าครั้งใหญ่สำนักงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลประเมินว่ามีผู้เสียหายจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ประสบภัยอย่างน้อย933คนซึ่งปฏิบัติการอยู่ตามโรงไฟฟ้า6แห่งในช่วงก่อนเกิดเหตุด้านสภากาชาดเนปาลประเมินว่าอาจมีประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้มากกว่า 90,000 คนนายกเนปาลบาเลนชาบอกว่าเหตุน้ำท่วมครั้งนี้เป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยังคงเป็นเรื่องยากที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินความเสียหายทั้งหมดได้ครบถ้วนมีกำลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเกือบ 21,000 นายรวมภารกิจค้นหาและกู้ภัยนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่พลเรือนและอาสาสมัครนี่เหตุการณ์ใหญ่ที่ในวันนี้ข่าวมาจากเนปาลคุณธรพงศ
5: ์ครับ
6: ครับ
5: วันนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรกับอาจารย์ธรรมทีสุขโชติรัตน์ที่เป็นผู้อำนวยการดีโวทของมหาวิทยาลัยศรีปทุมไปที่กกต.ครับไปยื่นเรื่องให้กกต.ชี้แจงต่อสาธารณะภายในวันที่15กันยายนเนี่ย3ประเด็นด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือขอทราบว่ากกต.คนใดเป็นคนเสนอชื่อนายณัฐวุฒิวงเนียมให้เป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่12เมื่อปี2562และตั้งคำถามว่าก่อนแต่งตั้งได้ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติอย่างรอบคอบหรือไม่เพราะตำแหน่งนี้มีหน้าที่กันกรองคดีเลือกตั้งก่อนเสนอต่อกกต. เรื่องที่สองไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับนายณัฐวุฒิกรณีสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ทั้งที่อาจมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เรื่องที่สามขอทราบความคืบหน้าการตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมของกกต.คนหนึ่งซึ่งมีเรื่องร้องเรียนอยู่ในชั้นปปช.สองกรณีรวมถึงกรณีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นภาพของนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.นำเงินนำซองเงิน 300,000 บาทไปมอบให้กับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอาจารย์สมชัยบอกว่าประเด็นที่กกต.เคยชี้แจงว่านายณัฐวุฒิเคยเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่12เพียง57วันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมประเด็นไม่ได้อยู่ที่จำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งแต่ต้องการทราบว่าใครเป็นผู้เสนอชื่อนายณัฐวุฒิให้เข้ามารับตำแหน่งและก่อนเสนอชื่อมีการตรวจสอบประวัติคุณสมบัติหรือไม่นี่ที่ไปกกต.วันนี้เป็นเรื่องของณัฐวุฒิวงเนียมครับคุณจุบาบ
6: ประชุมครม.สัญจรเนี่ยเขาไปพื้นที่ภาคไหนเขาก็จะมีส่งเสริมมรดกผ้าพื้นที่นั้นเป็นส่วนใหญ่การแต่งกายพรุ่งนี้ก็จะก็จะได้เห็นครม.สัญจรสงขลาลุยชุดไทยมรดกโลกต่อยอดผ้าพื้นถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจนี่เป็นการเอาจริงเอาจังของรัฐมนตรีซาบิดาไทยเศรษฐ์ที่ไปเยี่ยมชมนิทรรศการชุดไทยพระราชินีรมที่จังหวัดสงขลาต่อยอดเรื่องผ้าไทย
5: ครับ
6: ครับ
5: ปตท.ยืนหยัดในการสร้างพลังงานที่มั่นคงยั่งยืนเข้าถึงได้พร้อมบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับธุรกิจและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริง84ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนวันนี้ทุกฟันเฟืองยังคงหมุนต่อล้อล้อมอนาคตของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันครับคุณจิปะ
6: ครับ
5: ครับ
6: มีอะไรอีก
5: ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยประมาณ 3:05 นาทีนะครับตอนนี้น่าจะออกบินจากสนามบินปักกิ่งแล้วนะครับ
6: ครับ
5: ถึงเมืองไทย 3:00 นครับ
6: น
5: ำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
11: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
12: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
15: ไท านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีแฟนรายการ FM 97นะคะวันนี้ดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะพูดคุยกับคุณหมอเดลนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทิปาตีค่ะกุมารแพทย์และท่านผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาแทนน้องยิ้ววารุณี1วันค่ะคุณหมอ
6: ครับครับขอบคุณมากครับปกติก็จะมีพี่ยิ้วนะแต่ตอนนี้ติดภารกิจก็เลยมีพี่ฝ่านะ
5: ฝ่าฟันค่ะดีเจฝ่า
6: ดีเจฝ่านะ
5: จัดที่นี่ค่ะจัด FM 97
6: นะโอ้ครับๆโอ้ครับครับครับ
5: วันนี้มาผมตรงใหม่ด้วย
6: โอ้ส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันเรื่องเด็กเยาวชนและครอบครัว
5: ใช่ค่ะโอ้โหเป็นข่าวสะเทือนใจวันที่7สิงหาที่ผ่านมานะคะเรื่องของเด็กนักเรียนวัย14ปีที่ก่อเหตุการยิงทั้งที่ครอบครัวของตัวเองปู่ย่าแล้วก็มาที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีด้วยนะคะเป็นข่าวที่สุดแสนสะเทือนใจแล้วก็มี FC ของคุณหมอเดลก็ได้ฟังคุณหมอเดลให้สัมภาษณ
6: ์
5: ในสื่อมวลชนนะคะก็ฝากชื่นชมมาด้วยค่ะเพราะวันนี้เนี่ยใช่เพราะว่ามีรุ่นพี่ค่ะบอกว่าชอบติดตามคุณหมอเดลในการให้ข้อคิดกับสังคมไทยของเรา
6: แต่พี่ฝ่าฮะคือวันนี้ผมมีเรื่องดีๆก่อนที่จะไม่งั้นเดี๋ยวผู้ฟังเองก็จิตตกไปหมดนะเพราะมีแต่ข่าวแย่ๆไปหมดเลยเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากเชียงรายวันนี้ยังไม่ถึงบ้านแล้วก
5: ็
6: ยังอยู่ที่สำนักงานเพิ่งกลับมาจากสนามบินเชียงรายเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้ที่ไปเนี่ยที่น่าดีใจคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยท่านก็เอาไปเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดและในการขับเคลื่อนครอบครัวพลังบวกเราทำเรื่องครอบครัวพลังบวกระบบพี่เลี้ยงในชุมชนแล้วในขณะที่หมอกำลังเขาเรียกว่ามีทั้งการสรุปร่วมกันกับทั้งจังหวัดนะก็ผมเองก็ต้องออนไลน์กลับมาที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าสำนักวิจัยแห่งชาติฮะซึ่งศูนย์คุณธรรมเองเราก็ได้รับเกียรติจากทางสำนักวิจัยแห่งชาติความจริงมันมีส่วนแรกที่เริ่มต้นมาจากตอนที่สำนักวิจัยแห่งชาติเนี่ยเมื่อผมก็จะประมาณ 3-4 ปี 4-5 ปีแล้วแหละเราเริ่มต้นในการทำพี่ฝ่ารู้ไหมเราทำเรื่องอะไรครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงและตอนนั้นเนี่ยเราทำโมเดลของ PPP ฮะก็คือว่าเป็นความร่วมมือที่เราทำงานกันหลายหน่วยงานมากผมขออนุญาตเท้าความให้ผู้ฟังไว้ว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์แล้วเป็นออนไลน์ด้วยนะฮะผู้ฟังทุกท่านนะท่านสามารถเข้าไปในออนไลน์ได้โดยเฉพาะของทางศูนย์คุณธรรมเองเพราะเราเอาครอบครัวพลังบวกนี่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ในขณะเป็นมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติยังไม่พอฮะ กลายไปเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สภาพัฒน์เองก็วางไว้ในแผน13ด้วยครอบครัวพลังบวกตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมาในลักษณะของครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนี่ 4-5 ปีที่แล้วนะความรุนแรงภายในครอบครัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ในอันดับ9ของโลกแล้วก็สถิตินี่ค่อนข้างสูงมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเองตอนที่หมอสำรวจทุนชีวิตอะฮะ
5: ค่ะ
6: ทุนชีวิตพี่ฝ่านี่รู้ไหมคืออะไร
5: ทุนชีวิตของเรา
6: เออทุนชีวิตนี่ไม่ใช่เงินนะ
5: capital gain life capital
6: life capital
5: ไม่ใช่เงินความสุข happiness ต้องมี happiness
6: ใช่ใช่มันคืออย่างนี้ฮะมันคือทักษะในการอยู่ร่วมในระบบนิเวศแล้วก็รวมทั้งสำนึกดีนะในการอยู่ร่วมในระบบนิเวศของเด็กคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมของเขาแล้วก็ในสำนึกดีในสังคมของเขาเนี่ยคำว่าสังคมของเด็กเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรก็หนีไม่พ้นสังคมแรกเลย
5: ค่ะ
6: คือครอบครัว
5: ก็คือพ่อแม่นะคะ
6: สังคมแรกเลยแต่เขาไม่ได้มีแต่ครอบครัวนะพี่ฝ่ามันมีส่วนอื่นด้วยเมื่อมีบ้านหลังที่หนึ่งก็ต้องมีบ้านหลังที่สอง
5: ก็คือ
6: โรงเรียนทีนี้มีโรงเรียนก็ไม่พอยังมีระบบนิเวศอีกการหนึ่งก็คือชุมชนของเขาฮะเหมือนถ้าเกิดผมสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาเราเลิกเรียนเราก็นัดเด็กๆเพื่อนๆกันเองในหมู่บ้านไม่ใช่ที่โรงเรียนนะเรากลับมาบ้านแล้วนะเราก็นัดไปเตะฟุตบอลกันอะไรแบบสนุกสนานกันบ้านตอนนั้นมันไม่ได้เยอะแล้วการเรียนมันไม่ได้หนักเหมือนสมัยนี้เนา
5: ะ
6: ค
5: ือ
6: เป็นเด็กประถมเด็กมัธยมเราก็ยังปลีกเวลาในการไปเล่นพวกนี้ได้อะ
5: ค่ะเดี๋ยวนี้ติวแม้กระทั่งเข้าอนุบาลเข้าป.1 นะคะแต
6: ่
5: ก่อนเราจะติวกันตอนม.3 ม.4
6: พี่ฝ่า
5: ลำบากเกิน
6: พี่ฝ่าเห็นไหมว่าทำไมหมอถึงได้รณรงค์ว่าระบบการศึกษาของเรามันป่วยจริงๆอ่ะเพราะว่ามันป่วยจริงๆคือท่านผู้ใหญ่ฮะถ้าท่านฟังอยู่นะแอบฟังเราอยู่เนี่ยนะท่านอย่าน้อยใจนะเพราะว่าหมอพูดตรงๆนะ20กว่าปีนี้มันไม่ค่อยพัฒนาเลยแล้วมันทับให้หมอเองก็เหนื่อยมากเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราต้องรับมือกับไอ้สิ่งที่มันป่วยๆในลักษณะนี้แล้วทำเอาเด็กของเราป่วยไปเยอะเลยนะเพราะมันเร่งรัดเรียนเต็มไปหมดเลยข้อสอบก็ออกให้มันยากๆแก้ยากหนักเข้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยเรียนในห้องเรียนไม่พอก็ต้องไปสถาบันกวดวิชาแล้วก็กลายเป็นอีกอันหนึ่งที่ป่วยไปด้วยก็คือสถาบันครอบครัวเองด้วยฮะเดี๋ยวจะพูดผ่านในทุนชีวิตนะฮะ
5: คืออันนี้แลกเปลี่ยนได้คุณหมอเพราะว่าดิฉันฝ่ายเองก็เพิ่งมีชีวิตที่ปลดแอกหลังจากที่ลูกเข้ามหาวิทยาลัยได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดช่วงตั้งแต่อยู่ประถมมัธยมโอ้โหชีวิตนี้คือเสาร์อาทิตย์ของพ่อแม่คืออยู่ตามห้างค่ะต้องส่งลูกเรียนกฎวิชา
6: แล้วไ
5: ม
6: ่
5: ม
6: ี
5: ไม่มีว่างเลย
6: พี่ฝ่าเสียตังค์ไปเท่าไหร่เนี่ย
5: ก็น่าจะเอ็มขึ้นไปแล้วอะครอบครัวคุณพ่อจ่ายนะฮะก็เข้าใจว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่แข่งขันเรื่องการเรียนเนี่ยหนักมากค่ะไม่เหมือนตอนเราเด็กๆอย่างคุณหมอเดลหรือพี่ป่าซึ่งเป็นคนเจนเอ็กอย่างนี้ก็คือเราไม่ได้เรียนหนักขนาดนี้นะคะ
6: แล้วเราก็ยังมีเวลาเล่นนะ
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วมีเวลาเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานบ้างไหมเนี่ย
5: เด็กไม่น่าจะมีนะคะ
6: ไม่พี่ฝ่าตอนเด็กๆอะทำไหม
5: อ๋อมีค่ะต้องช่วยพ่อแม่ทำไปขายไปช่วยพ่อแม่ขายของค่ะแต่เด็กยุคนี้ไม่ต้องเลยเพราะว่าพอวันหยุดเขาเราก็ไปส่งเขาเรียนกฎวิชาเลยค่ะแล้วก็ไปรับกับ
6: เขาก็เลยไม่รู้สึกรู้สาเลยว่าไอ้งานบ้านเนี่ยคืองานของส่วนรวมที่ทุกคนต้องช่วยกันนะ
5: ก็มีการจัดเวรล้างจานบ้างค่ะคุณหมออ
6: ันนี้หมายถึงว่าลูกของพี่ฝ่าใช่ไหมแต่หมอกำลังพูดถึงว่าในโครงสร้างใหญ่ของประเทศณขณะนี้กลายเป็นว่าพ่อแม่เนี่ยคือไม่ได้ให้ลูกไอ้เช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานงานบ้านไม่มีนี่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีสตุ้งสตางค์หน่อยนะก็จะมีพี่เลี้ยงคนใช้คอยทำ
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วดีไม่ดีลูกก็ไปติดสินบนไอ้คนใช้อีกเอาไป20บาทช่วยล้างจานให้ทีอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ไม่อยู่ไงก็เลยไปจัดการให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยซึ่งอย่างเงี้ยมันคือสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ฝึกเลยแถมพอโรงเรียนจะจัดบ้างนะพี่ฝ่ารู้ไหมใครประท้วงก่อนเลยฮะ
5: พ่อแม่เหรอ
6: พ่อแม่เลยคือจ จ่ายเงินมาให้มาเรียนหนังสือนี่ให้มาเป็นพะโรงก็คือ
5: ใช่เคยเป็นประเด็นค่ะเรื่องนี้นะคะจ่ายเงินไปแล้วทำไมต้องให้ลูกมาทำความสะอาดห้องด้วยล่ะพะโรงไม่มีเหรอคนงานไม่มีเหรอเดี๋ยวได้ยินค่ะเป็นประเด็นข่าว
6: คุณพ่อคุณแม่ฮะเราป่วยด้วยในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้พี่ฝ่าเนี่ยรู้ไหมว่าเมื่อนี่เดี๋ยวผมจะพักไว้เรื่องทุนชีวิตจะกลับมาตรงนี้แต่ขั้นด้วยเรื่องของเคสหนึ่งนะของหมอเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ฝ่าช่วยกระตุกหมอกลับมาด้วยนะว่าเรื่องทุนชีวิตนะ
5: จะกลับมาเรื่องทุนชีวิตค่ะ
6: แต่ที่หมออยากจะเล่าให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยที่อาจจะที่ฟังอยู่ด้วยเนี่ยนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหมอมีคนไข้เนี่ยนะที่เป็นเด็กนักเรียนมัธยมเนี่ย13-14เลยผู้ชายอย่างนี้เลยแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเขามาเนี่ยเป็นเด็กดื้อแล้วก็ไม่สนใจงานบ้งงานบ้านแล้วก็เอาแต่เล่นเกมโดยมีเงื่อนไขกับแม่ไว้ว่าถ้าเขาเรียนได้ดีเกรดเขาดีเนี่ยนะแม่จะต้องอนุญาตให้เขาเล่นเกมได้แล้วเขามีเครื่องมือที่ทันสมัยมากมีทั้งไอโฟน iPad คือเทคโนโลยีนี่เต็มไม่อั้นคือพูดง่ายถ้าว่าง่ายๆก็คือพ่อแม่ที่เป็นบริโภคนิยมวัตถุนิยมอ่ะซื้อให้ทุกอย่างปรากฏว่าเด็กคนนี้ไม่ให้ความร่วมมือใดๆเลยแล้วแม้กระทั่งตอนที่คุยกับหมอเองเขาก็ไม่ค่อยให้ความไม่ได้สนใจเอางี้เถอะไม่ได้แคร์อะไรแม่เนี่ยสุดทนฮะปิดเทอมที่ผ่านมาปิดเทอมใหญ่นะที่ผ่านมาเนี่ยแม่ก็เลยพาไปประเทศออสเตรเลียฮะรู้ไหมฮะพี่ฝ่าตรงนั้นออสเตรเลียมีอะไรอยู่กฎหมายอันหนึ่งที่ไม่ให้เด็กต่ำกว่า16ปีเล่นโซเชียลมีเดีย
5: อ๋อค่ะค่ะ
6: แล้วแม่เนี่ยไม่มีเมดแล้วเพราะไม่มีฝรั่งคนไหนมาเป็นพี่เลี้ยงคนใช้ให้คุณหรอก
5: ค่ะ
6: ก็ต้องทำเองเช็ดปัดกวาดถูบ้านทำเองลูกก็ต้องทำเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาเล่นในเนี่ยไอ
5: โซเชียลมีเดียได
6: ้โซเชียลมีเดียผมเหมารวมแล้วกันนะโซเชียลมีเดียพวกแอปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยห้ามเล่น
5: เกมต่างๆด้วยค่ะ
6: มีความปลอดภัยอีกคือจะแค่ก้าวเท้าจะข้ามถนนสักหน่อยนึงเนี่ยนะตรงถนนม้าลายเนี่ยนะตรงที่มีม้าลายเนี่ยแค่จะก้าวเท้าเนี่ยนะพี่ฝ่าเชื่อไหมว่ารถจอดหมด
5: ค่ะ
6: รถหยุดนิ่งหมดเลยไม่มีคันไหนฝ่าฝืนเด็กมีความปลอดภัยฟุตบาทกว้างแล้วก็สามารถเดินได้เด็กเดินเท้าไปโรงเรียนได้ออกกำลังกายได้ในขณะเดียวกันเองไม่ติดโซเชียลมีเดียเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เล่นเขาปรับแปลงด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเองไม่มีคนใช้เพราะฉะนั้นเขาต้องช่วยเหลือตนเองไม่มีเงื่อนไขที่พ่อแม่มักจะบอกโอ้ยต้องให้เขาเหนื่อยแล้วเขากันบ้านเยอะไม่เป็นไรให้คนใช้ทำไปไม่มีเงื่อนไขยังไงเสียคุณก็ต้องทำเองทั้งหมดเลยพี่ฝ่าครับเมื่อเดือน2เดือนนี้น้องคนนี้มาพบหมอใหม่ฮะ
5: ค่ะ
6: พฤตินิสัยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยฮะพูดจาภาษาคนรู้เรื่องนั่งคุยกันมีวุฒิภาวะมากขึ้นมีมิติการตัดสินใจที่ดีขึ้นหมอก็ถามเขาว่าเฮ้ยทำไมเปลี่ยนแปลงขนาดนี้โอ้หมอที่นู่นเนี่ยแตกต่างกับบ้านเราอย่างสิ้นเชิงเลยเขามีพื้นที่ให้กิจกรรมเนี่ยถ้าไม่เล่นเกมเนี่ยเขามีพื้นที่ปล่อยของฮะในการที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์นอกเวลาเรียนหลังเวลาเรียนของเขาได้แค่ปิดเทอมพี่ฝ่าครับแม่ตัดสินใจตุลานี้ครับที่กำลังจะถึงเนี่ยตุลานี้ย้ายประเทศครับแม่จะย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียเลยครับเพราะว่าจะพาลูกไปอยู่ตรงนั้นเพราะแม่ได้บรรลุแล้วว่าตรงนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยอะไรได้เลยถ้าเราจะบอกว่าเอ๊ะพ่อแม่ไม่ได้ก็ระบบนิเวศของเราตอนนี้ก็ไม่ได้เอื้อให้เปลี่ยนนิสัยนะพี่ฝ่าฮะระบบนิเวศของเราก็ไม่ได้เอื้อฟังให้ดีๆนะผู้ฟังทุกท่านระบบนิเวศของเราก็คือสภาพของครอบครัวต่อครอบครัวเรามีการแข่งขันกันทำไมมันต้องเล่นกันตั้งแต่อนุบาลประถมเพราะเรามีการตัดเกรดกันทั้งหมดและมีการเอามาเปรียบกันว่าลูกเธอได้เกรดเท่าไหร่ลูกฉันได้เกรดเท่าไหร่เป็นการสร้างแรงกดดันแถมถ้าสมมติว่าลูกเราได้เกรด4ขอบันทึกไว้ทรงจำหน่อยก็เลยลง Facebookเพื่ออวดสรรพคุณฮะจริงๆก็คือแต่กดพับลิกนะ ก็ต้องการกดไลค์กดแชร์กันอุตลุดกันไปหมดเลยมันก็สร้างแรงกดดันระหว่างพ่อแม่ต่อพ่อแม่กันเองแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนกดหมู่นึกออกไหมแล้วอยู่ร่วมกันไปทีและในขณะเดียวกันเองเนี่ยแรงกดดันอีกการหนึ่งก็คือว่าในชั้นเรียนมัธยมปลายของบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้พ่วงในการโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยที่ดังๆหน่อยเนี่ยนะเขาจะทำเป็นวิทย์แพทย์วิทย์วิศวะวิทย์สถาปนิกวิทย์อะไรสารพัดแบบอะคือวิทย์อาชีพอะเอางั้นเถอะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แล้วก็เขาจะแย่งกันเข้าใช่ไหม
5: ค่ะ
6: แล้วพี่ฝาถ้าเกิดสมมติจะแย่งกันเข้าในสายพวกนี้เนี่ยแสดงก็ต้องติวเข้มกันตั้งแต่ม .3 มันก็ต้องมาลุยกันตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3
5: จริงค่ะ
6: ทำไปทำมาก็ต้องมาลุยกันตั้งแต่ประถม
5: ค่ะ
6: แล้วในที่สุดก็ลามปามมาจนถึงอนุบาลเห็นเส้นทางเครียดของเด็กๆเราไหมว่ามันต่างกันเลยงานบ้านไม่ต้องทำวิชาชีวิตไม่มีแล้วก็เต็มไปด้วยงานกิจกรรมไปหมดถามว่าอันนี้หมอไม่ได้โทษครูหน้างานนะแต่หมอฝากไปถึงต้นสังกัดเสมอเลยว่าท่านต้นสังกัดครับท่านช่วยปลดล็อกไอ้พวกนี้หน่อยได้ไหมเนี่ยถ้าเรายังคงสารวนอยู่กันในลักษณะแบบนี้ผมว่าเด็กของเราเครียดแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าและแรงกดดันไม่นับอันที่พ่อแม่เองใส่แรงกดดันเข้าไปด้วยก็จะยิ่งหนักกันเข้าไปอีกฮะ
5: ค่ะอันนี้เหมือนเรามาบ่นกันนะคุณหมอนะมันยังแก้ไม่ได้จริงๆนะคะในระบบการศึกษาที่เข้มงวดแบบนี้นะคะเด็กแล้วก็รวมทั้งก็ผู้ปกครองด้วยคุณหมอคือผู้ปกครองก็ยังคงค่านิยมแบบเดิมค่ะที่ต้องเข้มงวดกับลูกเพราะว่าอยากจะสร้างอนาคตให้กับลูกแล้วก็ยอมทำงานบ้านทั้งหมดเนี่ยให้ขอให้ลูกตั้งใจเรียนแล้วก็อวดกันด้วยเกรดอย่างที่ได้เรียนไปแล้วก็รวมทั้งคณะที่พ่อแม่ใฝ่ฝันอยากจะเรียนเองด้วยแล้วก็บังคับให้ลูกเรียนแลกเปลี่ยนนะคะดิฉันเพิ่งไปคุยกับครอบครัวหนึ่งซึ่งพี่เขาก็มาถามเหมือนกันเพราะว่าเด็กเนี่ยอยากเรียนคณะเดียวกับที่ดิฉันเรียนก็คือวารสารศาสตร์แต่พ่อแม่อยากให้เรียนนิติศาสตร์ค่ะก็พี่เขาเลยโทรมาถามเราก็เลยบอกว่าต้องเอาที่เด็กชอบเราไปบังคับเขาไม่ได้อู้ตอนนี้เด็กคนนั้นที่ได้เรียนวารสารศาสตร์มีความสุขมากค่ะคุณหมอเดลยังดีนะที่คุณแม
6: ่
5: ยอมฟังยอมตอนแรกคุณแม่อยากไปเรียนนิติมาก
6: แต่รู้ไหมฮะที่เขายอมฟังอันหนึ่งเนี่ยนะที่หมอเชื่อว่าการบ่นของเราอ่ะมีความหมายฮ
5: ะ
6: ผู้ฟังเขาแอบฟังเราอยู่นะเนี่ยการบ่นของเราอ่ะมีความหมายต่อเขาฮะมันทำให้หลายคนหูตาเปิดฮะ
5: ค่ะ
6: เหมือนแค่ตัวอย่างที่หมอยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าไอ้โซเชียลมีเดียที่เราใช้กันกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธว่ามันมีประโยชน์นะแต่พี่ฝ่านะผมคุยกับผู้บริหารระดับสูงของอังกฤษซึ่งอังกฤษเพิ่งประกาศให้เด็กต่ำกว่า15ปีเนี่ยไม่ให้เล่นโซเชียลมีเดียผมก็ถามเขาว่าเด็กของยูเนี่ยมันตามทัน AI ได้ยังไงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ห้ามเรื่องเครื่อง PC นะเข้าใจเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งโต๊ะ
5: ค่ะ
6: เขาไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นระบบซูมเหมือนที่หมอตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอย่างนี้เราก็สามารถอัปเกรดตัวเราเองได้ชั่วโมงเรียนก็สามารถใช้เครื่องเทคโนโลยีเหล่านี้ได้แต่ไม่ให้ใช้มือถือและไม่ให้ใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะแอปเหล่านี้มันจะทำให้โอเวอร์สปอยแล้วก็ทำไปทำมามันเกิดการโต้ตอบกันดีไม่ดีมันจะแปรสภาพกลายเป็นการไซเบอร์บูลลี่กันอย่างเงี้ยผ่านโลกแห่งดิจิทัลแบบนี้เลยเขาก็เลยยกเลิกการใช้โซเชียลสังเกตดีๆเขาไม่ได้ยกเลิกการใช้คอมพิวเตอร์เขาไม่ได้ยกเลิก AI แต่เขายกเลิกการใช้โซเชียลมีเดียครับ
5: ค่ะคุณหมอคะดิฉันฝ่ายอยากจะกลับไปที่ประเด็นที่เราคุยเปิดมาเรื่องของครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนะคะแต่ว่าในณปัจจุบันเนี้ยความรุนแรงมันเกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งเป็นส่วนใหญ่และมันขยายออกมายังสังคมอย่างสังคมโรงเรียนรวมไปถึงนะคุณหมอจริงๆคุณหมอเป็นด้านเด็กและเยาวชนนะแต่ว่าเท่าที่ดิฉันสัมผัสอีกเรื่องนึงคือแม้กระทั่งมนุษย์ทำงานด้วยกันทุกวันนี้เนี่ยเขาก็กดดันกับคนในที่ทำงานเยอะมากนะมันลามตามมาถึงที่ทำงานเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆ
6: คืออย่าลืมฮะพี่ฝากก็คือว่าเวลาที่เราเขาเรียกเราชอบใช้คำว่าปลูกฝังอ่ะนะ
5: ใช่ค่ะ
6: แต่ปลูกฝังมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการอบรมสั่งสอนนะแต่มันเกิดขึ้นจากการเป็นวิถีชีวิต
5: ค่ะ
6: แล้วลองนึกสภาพดูว่าคุณภาพพลเมืองของเราที่เติบโตมาจากระบบการศึกษาที่วิถีมันน่ะมันเป็นการแข่งขันกันตั้งแต่อนุบาล
5: ค่ะ
6: ต่อเนื่องไปประถมต่อเนื่องไปมัธยมแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเกทับรับแหลกไอ้ลักษณะแบบนี้มันจะหล่อหลอมให้เกิดพฤตินิสัยและความเคยชินนะเขาจะอยู่บนความเคยชินเกิดขึ้นฮะแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็จะซึมซับเอาไปใช้ในที่ทำงานก็กลายเป็นพลเมืองในลักษณะอย่างที่เห็นนะก็คือว่าจะต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเห็นใครได้เปรียบไม่ได้ก็สามารถที่จะเกทับรับแฝกได้ลักษณะแบบนี้มันซึมซับไปผมใช้คำนี้ดีกว่าพี่ฝ่าก็คือว่าสองกระทรวงเท่านั้นนะครับที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพพลเมืองตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นคือสารต่อจากนั้นอ่ะมันก็จะมีกระทรวงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช่สองกระทรวงอ่ะที่เป็นกระทรวงหลักก็แล้วกันนะก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอวฮะชื่อยาวๆอ่ะอวเนี่ยอวก็รับผิดชอบในการศึกษาระดับสูงไปส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานก็กลายเป็นของศึกษาธิการเขากำลังดูแลประชาชนที่เป็นเด็กและเยาวชนทั้งประเทศในการพัฒนาคุณภาพพลเมืองเขาก็ต้องถอยกลับมามองนะว่าถ้าเกิดหลักสูตรหรือกระบวนการนั้นน่ะมันจะหล่อหลีของประชาชนในเจนใหม่นั้นอย่างไรขึ้นไปเป็นคุณภาพพลเมืองข้างหน้าคุณภาพพลเมืองข้างหน้านะผมยกตัวอย่างให้หน้าตกใจเล่นๆอยู่อันหนึ่งก็แล้วกัน
5: ค่ะ
6: พี่ฝ่าฮะเด็กทุกวันนี้ด้วยระบบแพ้คัดออกแล้วด้วยผมใช้คำว่าแพ้คัดออกก็คือมันแข่งขันกันตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้ววัดกันด้วยเกรดนิยมทั้งหลายไม่ใช่เกียรตินิยมนะเกรดนิยมทั้งหลายเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่ฝ่าจะรู้สึกไหมว่าแพ้ไม่ได
5: ้ค่ะ
6: แล้วล้มไม่เป็นไม่เข้าใจกับคำว่าผิดหวังยิ่งถ้าเกิดมีพ่อแม่บางคนซีเรียสมากกับเกรดที่ตกร่วงลงมาแม้แต่.05ถึงขนาดขอพบครูรายวิชาขอพบเราพี่ฝ่าเห็นแล้วใช่ไหมมันมีจำเกิดการข่าวอันหนึ่งได้ไหมที่เป็นเด็กมมัธยม5มั้งแล้วเขาไปขอเกรดให้มันอัพหายไปแค่นิดเดียวนะรู้สึกจะตบครูคว่ำเลยนะ
5: เออค่ะค่ะ
6: รู้สึกจะอยู่ในเขตกรุงเทพเนี่ยผมจำไม่ได้สักเป็นปีมาแล้วแหละ
5: ได้ยินข่าวค่ะค
6: ่
5: ะ
6: เห็นไหมฮะคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเราอยู่กับระบบแพ้คัดออกจริงๆแล้วผมก็เคยพูดครั้งหนึ่งในรายการนี้แหละว่าผมก็มีเด็กคนหนึ่งที่อยู่โรงเรียนที่ดังมากไม่เอ่ยนามนะจุดๆๆเขามีสมรรถนะในการคว้าเหรียญ

0: แล้วเดี๋ยวนี้ก็เจ็บป่วยดีตลอดไม่ค่อยมีผลิตผลอะไรแล้วผมว่าแกตายไปก็ดีนะ
1: โอ้โห
0: พี่ฝ่าฮะพี่จะให้ผมรู้สึกยังไงแล้วผมที่พูดผ่านออกอากาศนี่อยากจะกลับไปที่ต้นสังกัดฮะท่านครับเราขึ้นคัดเอาท์ตลอดเลยนะว่าเรียนดีมีคุณธรรมความรู้คู่คุณธรรมแล้วเราก็เอาคัดเอาท์เหรียญโอลิมปิกเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะแต่มันไม่เคยมีรูปธรรมของเรื่องคุณธรรมครับและคุณธรรมวันนี้หมอก็ชัดเจนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมก็คือคุณธรรมไม่ใช่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับ
1: ค่ะ
0: แต่มันคือพฤติกรรมที่ดีฮะที่ประพฤติจนเป็นวิถีชีวิตเพราะสิ่งที่หมอกำลังสะท้อนพวกนี้ท่านจะเห็นเลยว่าพอระบบการศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอวเนี่ยมันเป็นตัวหล่อหลอมคุณภาพพลเมืองข้างหน้าความเปราะบางเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าตกใจมากปัจจุบันนี้คือเด็กเราเปราะบางมากแพ้ไม่ได้ล้มไม่ได้เพราะพ่อแม่จะโอบอุ้มการล้มนั้นไว้หมดเลยเนื่องจากเราอยู่กับวังวนกับระบบแพ้ขัดตอกแล้วมีการเปรียบเปรยกันก็เลยทำให้แพ้ไม่ได้เลยแต่ในเส้นทางข้างหน้าของคุณภาพพลเมืองเหล่านี้ฝากสู่รัฐบาลเลยลองนึกสภาพดูนะเรามีอัตราการเกิดเด็กน้อยลงใช่ไหม
1: น้อยลงค่ะ
0: พอน้อยลง
1: แล้
0: ป
1: ว
0: ุ๊
1: ค
0: บ
1: น
0: เน
1: เด
0: ี
1: ี
0: ่
1: ๋ย
0: ย
1: วนี้แต่งงานช้านะคะแต่งงานช้าแล้วพอแต่งงานแล้วบางทีบอกว่าเรา
0: ไม
1: ย
0: ่
1: ัง
0: พ
1: ม
0: ร
1: ี
0: ้อ
1: เล
0: ม
1: ยเรายังมีเลยเราไปเที่ยวกันดีกว่าเนาะเยอะมากเลยนะแล้วล้วนแต่เป็นคนเก่งด้วยคุณหมอ
0: แต่พี่
1: เก
0: ฟ
1: ่
0: ้
1: ง
0: าร
1: ม
0: ู้ไหม
1: าก
0: อะ
1: ไม
0: ไร
1: ่อยากมี
0: เพิ่มขึ้น2-3 เท่าตัวประชากรค
1: ส
0: นน่ะ
1: ว
0: มันลดลงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่
1: อะไร
0: ประช
1: ค
0: า
1: ะ
0: กรคนลดลงใช่ไหม
1: เด็ก
0: หม
1: อ่
0: า
1: เด็ก
0: กั
1: ไม
0: บ
1: ่
0: แม
1: มี
0: วหมากับแม
1: อ๋
0: ว
1: ออ
0: ่ะเพิ่มขึ้น2-3 เท่า
1: เพเปอร์ลี่ค่ะใช่
0: เอ
1: ใช
0: อ
1: ่เออ
0: เต็มเลย2-3 เท่าเลยคือจะเลี้ยงหมาเป็นลูกไปแล้วเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: คือ
1: ไม่ได้ตัวเดียวนะเยอะมากหลายตัวด้วย
0: ทีนี้ท่านลองนึกสภาพดูว่าเด็กเหล่านี้ที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองข้างหน้าเนี่ยที่จะอีกสัก10-20 ปีข้างหน้าเขาจะต้องแบกประเทศฮะสร้าง GDP แบกประเทศฮะแต่เขามีจำนวนน้อยนะแต่ในขณะที่ผู้สูงวัยเนี่ยพรึบเลยนะบานเป็นดอกเห็ดเลยนะคำถามฮะถ้าเขาล้มแล้วลุกไม่เป็นเขาล้มไม่ได้เขาเปราะบางมากสภาวะทางจิตใจเขาเป็นเด็กหมายถึงเป็นคุณภาพพลเมืองที่มีความรู้สึกว่าซึมเศร้าได้ง่ายวิตกกังวลได้ง่ายสุขภาพจิตไม่แข็งแรงเริ่มมองเห็นปัญหาอะไรบางอย่างไหมฮะว่าเฮ้ยแล้วครอบครัวจะอยู่กันยังไงในเส้นทางข้างหน้าจะหย่าร้างกันไหมความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นไหมแล้วปัญหามันจะตามมาบานเบอร์อีกไหมนี่ไงตัวอย่างของคุณภาพพลเมืองเล็กๆเลยฮะถามว่าในอนุบาลฝึกยังไงพี่ฝ่าจะฝึกไอ้ลักษณะล้มแล้วลุกให้เป็นซึ่งในต่างประเทศเขาฝึกกันแล้วนะตอนนี้ฝึกรับแม้กระทั่งเวียดนามญี่ปุ่นตัวอย่างดีๆมีให้เห็นผมยกตัวอย่างเลยเช่นจริงๆตอนที่หมออยู่ที่มหาวิทยาลัยที่หมอเล่าให้พี่ฝ่าฟังเนี่ยนะผู้ฟังทุกท่านฮะหมอไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสำนักงานนะครับโปรดเข้าใจนะฮะหมอลงพื้นที่ในการไปทำให้ครอบครัวพลังบวกที่ไปที่เชียงรายมาเนี่ย
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัด
1: ยาก
0: ไม่จริง
1: จริงเหรอไม้แก
0: อ
1: ่
0: ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดได้ครับ
1: เอาไม้ไกวดัดได้
0: เพราะถ้าอีไม้แก่ไม่เคยคิดจะดัดอะไรเลยเนี่ยนะถ้าแม่คนที่พาไปที่ออสเตรเลียแม่เองไม่เปลี่ยนนิสัยหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเมื่อกี้วารสารศาสตร์ที่พี่ฝ่าเล่าให้ฟังเนี่ยแม่ไม่เปิดใจในการที่ไม้แก่ดัดได้เนี่ยนะไม่ดัดฉันจะเอาอย่างนี้แหละผมว่าเขาคงไม่ได้เรียนวารสารศาสตร์หรอกคงจะได้ดูนิติศาสตร์เหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเพราะไม่ดัดไงฉันจะเป็นอย่างนี้ของฉันน่ะไม้แก่ดัดได้ฮะแล้วผู้ฟังทุกท่านครับถ้าไม้แก่ดัดได้เมื่อไหร่นะไม้อ่อนจะยิ่งดัดง่ายมากขึ้นไปอีกเพราะแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยอมเปลี่ยนพฤตินิสัยของตนเอง
1: ค
0: เล
1: ่ะ
0: ิกไอ้สุภาษิตเก่าๆได้แล้วเพราะถ้าเรายังขืนเอาแบบนั้นนะไม้อ่อนตอนนี้เราเหนื่อยครับเพราะว่าเขาเห็นผู้ใหญ่เสร็จแล้วเขามีความรู้สึกว่าไม่อยากลอกเลียนแบบเรื่องนี้แหละที่เราไปพัฒนาที่ครอบครัวพลังบวกระบบพี่เลี้ยงในชุมชนและเป็นที่น่าดีใจที่ท่านผู้ว่าเนี่ยเอาไปเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่จะขับเคลื่อนทั้งจังหวัดและกลายเป็นแหล่งเรียนรู้มีระบบพี่เลี้ยงในชุมชนมี5 ทักษะครับ คือทักษะในการเฝ้าระวัง

0: ชุมชนตนเอง
1: อือฮึค่ะ
0: ทักษะในการส่งต่อขอความช่วยเหลือทักษะในการบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรของชุมชนไม่ต้องพึ่งส่วนกลางทักษะในการพัฒนากิจกรรมตามวัยของเด็กและทักษะสุดท้ายคือทักษะเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาแบบง่ายๆ3คำถามที่หมอไปออกที่หนกระแสด้วยอีกหลายรายการด้วยที่หมอพูดเลยว่ารู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงและทำไงต่อตอนนี้ชาวบ้านแม้จะนั่งตะบันหมากคุณยายเองก็ถามหลานและหลานวันนี้เรียนมาทั้งวันรู้สึกไงบ้างนี
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: พี่ฟ้าตอนนี้เรามีแบบนี้แล้วแล้วเป็นบริบทแบบชุมชนชาวเหนือบ
1: ค
0: ริ
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ทแบบที่อุดรธานีบริบทแบบหนองคายเนี่ยเรามีตัวอย่างดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลายจังหวัดที่เรากำลังทำแต่ไม่ได้ยกจังหวัดนะผู้ฟังทุกท่านต้องเข้าใจนะว่าหมอไม่สามารถที่จะทำได้ยกจังหวัดนะเพราะว่าหมอก็ตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังคนผมก็มีอยู่แค่หลักสิบมันคงทำทั้งประเทศไม่ไหวหรอกแต่
1: แต่
0: ค
1: ก็
0: ง
1: ส
0: จ
1: า
0: ะ
1: มาร
0: ต
1: ถ
0: ้อ
1: เองาโมเดลไป
0: ใช่
1: แอพพลายในจังหวัดขอ
0: ใ
1: ง
0: ช
1: ตัว
0: ่
1: เองได้นะคะโดยเฉพาะคำถา
0: ถ
1: มป
0: ู
1: ลาย
0: ก
1: เปิดที่คุณหมอบอกที่คุณหม
0: ใช
1: อไป
0: ่
1: ออกรายการเนี่ยคนชื่นชมกันมาก
0: ใช่ฮะ
1: เปลี่ยนการยัดเยียดเปลี่ยน
0: อ
1: กา
0: ่
1: รา ยัดเยียดความคิดเอาไป
0: ใช่
1: ถ
0: ครั
1: า
0: บ
1: มเขาน
0: ถ
1: ะ
0: ู
1: น
0: ก
1: ี่แหละรู้สึกอย่
0: อ
1: าง
0: ื
1: ไร
0: ม
1: อย่างเงี
0: ใ
1: ้
0: ช
1: ย
0: ่
1: ถามก่อน
0: แล้วก็ถ้าจะแปลรูปมันนิดนึงก็ได้นะผู้ฟังทุกท่านนะถ้าจะใช้3ประโยคนี้นะสมมุติยกตัวอย่างนะพี่ฝากำลังเลี้ยงลูกอยู่แล้ววันนี้เกิดพฤติกรรมอาละวาดพฤติกรรมเขานะพฤติกรรมไม่พอใจเนี่ยผู้ฟังทุกท่านนะท่านก็ใช้3คำถามนี้ได้แต่แปลแทนที่จะถามเขาเป็นการสะท้อนอารมณ์ให้เขาฮะพ่อรู้ว่าลูกกำลังโกรธอันนี้คือหมวดของสะท้อนความรู้สึกฮะพ่อรู้ว่าลูกกำลังโกรธแต่ดูเหมือนว่าลูกจะคุมอารมณ์ไม่ได้ยังไม่คุยด้วยแล้วเดินออกฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเดินออกกลับมานั่งคุยกันตอนสติดีแล้วเนี่ยใช้เทคนิค3ส่วนนี้ได้เลย
1: ค่
0: พ
1: ะ
0: ่อรู้นะว่าเมื่อกี้อ่ะลูกโกรธเล่าให้พ่อฟังซิเกิดอะไรขึ้นอันนี้ท่อนกลางและท่อนกลางแล้วแน่นอนว่าลูกก็จะพรั่งพรูตามอารมณ์ของเขามาเลยเราจะแลนดิ้งด้วยว่าและถ้าลูกไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกลูกจะทำยังไงบ้างเป็นการฟังความคิดเห็นของเขาว่าเขาอ่ะมีแนวคิดจะทำอะไรไหมสมมุติว่าสิ่งที่เขาเสนอมาเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นสิ่งที่โอ้โหฟังดูแล้วเฮ้ยไม่ใช่ว่ะอย่างนี้หนักไปเราก็บอกไปเลยว่าลูกสมัยเป็นพ่อเป็นวัยรุ่นเนี่ยพ่อก็เคยเนี่ยพลังเยอะๆแล้วก็คิดแบบสไตล์ลูกอ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยพ่อคิดว่าถ้าทำในสไตล์แบบนี้มันจะเจอปัญหาแบบนี้ได้ถามนิดหนึ่งเถอะถ้าลูกคิดว่าถ้าใช้วิธีการแบบที่ลูกเสนอมาเนี่ยจะเจอปัญหาคล้ายๆที่พ่อกำลังเล่าให้ฟังได้ไหมที่หมอเล่าให้ผู้ฟังนี่หมายถึงปัญหานี้ก็คือแล้วแต่สิ่งที่เราห่วงใยนะหมายถึงว่าเราเคยเจออะไร
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเราจะไปกระโจนชกกับเขาด้วยอย่างเงี้ยนะถ้าสมัยพ่อเนี่ยไอ้เพื่อนที่มันไปกระโจนชกกันด้วยมันก็สุดท้ายมันก็เกิดอะไรขึ้นถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ใช้ความรุนแรงได้ไหมลูกมีวิธีอื่นพอจะมีวิธีอื่นบ้างไหมการได้คุยกับลูกและการได้สะท้อนวิธีคิดปรับจูนจนเข้าใจมีส่วนไหนที่อยากให้พ่อช่วยบ้างแทนที่เราจะกระโจนไปช่วยแบบโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตลูกเลยซึ่งลูกอาจจะยังไม่พร้อมก็จะกลายเป็นการวางเขาเรียกว่าวางวิธีการและเป็นวิธีการที่สร้างสรรค์ลูกก็เรียนรู้จากพ่อไปด้วยพ่อก็จะได้ยินเสียงลูกไปด้วยแล้วก็ได้อ่านความคิดของลูกไปด้วยนี่แหละคือมหัศจรรย์คำถามปลายเปิดครับ
1: ค่ะอันนี้ที่คุณหมอเล่านะคะและคุณหมอกําลังบอกพวกเราก็คือเรื่องของการที่เวลาที่ลูกโกรธแล้วก็พ่อแม่เนี่ยจะทําอย่างไรกับลูกนะคะที่คุณหมอกําลังได้กล่าวมาแต่ว่าหลายท่านอาจจะฟังไปแล้วก็คิดตามว่าในสภาพแวดล้อมหรือว่าซิทูเอชั่นจริงๆเนี่ยความรุนแรงในครอบครัวมันมักจะเกิดขึ้นจากทั้งที่พ่อแม่แหละที่เป็นฝ่ายโกรธลูกแล้วลูกก็โกรธด้วยโกรธกับโกรธเจอกันซึ่งแน่นอนแหละตัวพ่อแม่เนี่ยจะมีพลังมากกว่าก็เลยทําให้ลูกเนี่ยอาจจะปิดประตูไม่คุยด้วยแต่พ่อแม่ก็ยังโกรธอยู่นะคะคุณหมออยากให้คุณหมอเล่าอันนี้คือซิตูเอชั่นจริงๆซึ่งดิฉันว่าก็เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวนะที่มีลูกวัยรุ่นเนี่ยเวลาที่พ่อแม่โกรธกับพฤติกรรมของลูกแล้วพ่อแม่ก็แบบเล่นใหญ่อ่ะคือจนทําให้ลูกเขาก็ ไม่รู้จะทำไงไม่กล้าเถียงด้วยแล้วก็กลายเป็นเรื่องของบางทีอาจจะลงเอยด้วยการตีก็ได้นะคะอันนี้คุณหมอวิธีการอย่างไร
0: คือเดี๋ยวนี้เนี่ยแปลกมากครับพี่ฝาก็คือว่าแต่ก่อนนะหมอก็เคยเจอแต่ก่อนนะเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เคสที่หมอเจอเนี่ยคือพ่อแม่พาลูกมาพบหมอใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ระยะหลังเนี่ยลูกพาพ่อแม่มาพบหมอฮะงงไหมแถมนะแต่ก่อนมีแต่ว่าพ่อแม่จะขอเข้าพบหมอก่อน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยลูกบอกก็ลูกขอเข้าพบหมอก่อนได้ไหมแล้วรู้ไหมพี่ฝ่าลูกพูดกับหมอว่าไงหมอนัดให้มันทีกว่านี้หน่อยได้ไหมหมอก็เลยงงทำไมอ่ะรู้ไหมทุกครั้งที่หมอนัดเนี่ยนะพ่อแม่ผมดีขึ้นสองสามสัปดาห์
1: อ๋อ
0: นี่เ
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ิดนัดทีหน่อยเผื่อพ่อแม่ผมจะได้ดีขึ้นยาวนี่
1: อันนี้ลูกอายุประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
0: ลู
1: พ
0: ก
1: า
0: วั
1: พ
0: ย
1: ่อ
0: รุ่นลูกวัยรุ่น
1: อ
0: น
1: า
0: ะ
1: ยุ
0: ลู
1: ว
0: ก
1: ัย
0: วั
1: ร
0: ย
1: ุ่
0: ร
1: น
0: ุ่น
1: แต่ว่า
0: ลูก
1: เขา
0: เล็
1: ล
0: ก
1: ูก
0: ๆเข
1: ข
0: า
1: อ
0: ไม
1: พ
0: ่
1: ่อ
0: ย
1: ม
0: ุ
1: า
0: ่ง
1: ค
0: ห
1: ุ
0: ร
1: ย
0: อก
1: ก่อนลูกขอเข้ามาคุยกับหมอก่อน
0: ใช่เจอมาแล้วฮะแล้วเคสแบบที่พี่ฝ่าพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือพ่อแม่อารมณ์คุมไม่ได้ในขณะที่ลูกคุมอารมณ์ได้เนี่ยมีแล
1: ใช
0: ้ว
1: ่
0: ครับ
1: มีค่ะ
0: มีแล้วแล้วปรากฏว่าลูกเนี่ยก็เลยมาขอทักษะจากหมอครับคือปกติเราจะสอนทักษะนี้ให้กับพ่อแม่นะเพื่อรับมือกับลูกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าหมอต้องฝึกทักษะนี้เพื่อรับมือกับพ่อแม่
1: เพราะว่าฝากคิดอย่างนี้ค่ะคุณหมอค่ะการที่พ่อแม่เนี่ยมีการตําหนิหรือว่าลูกรุนแรงลูกก็จะเก็บไว้ลูกอาจจะไม่เถียงที่บ้านแต่ก็เก็บไว้แล้วก็กลายเป็นไปเกิดแรงปะทะในสังคมข้างนอกอย่างเช่นโรงเรียนเพื่อเป็นการระบายความเครียดในตัวเขามันอาจจะเป็นแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณหมอกําลังเล่าเนี่ยหรือว่ามีเคสจริงๆที่ว่าลูกขอให้คุณหมอได้จัดการกับพ่อแม่ที่มีอารมณ์รุนแรงเพราะว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันจะไปสู่ความรุนแรงในสังคมตามมาทั้งโรงเรียนแล้วก็ทั้งสังคมการทํางานด้วยนะคะ
0: แต่กรณีของพี่ฝ่าที่พูดถึงว่าเขาจะเอาไปใช้ที่โรงเรียนเนี่ยอันนี้คือกรณีที่เราใช้ความรุนแรงเป็นประจำในบ้านนะ
1: ใช่
0: แต
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ถ้าเป็นประเดี๋ยวประดาวเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยเขาคงไม่ถึงขนาดเปลี่ยนนิสัยหรอกแต่เขาก็มีความไม่สบายใจเกิดขึ้
1: เ
0: น
1: ขาจ
0: แ
1: ะ
0: น่
1: นิ่งค่ะค่ะ
0: ๆแต่กรณีที่เขาจะเอาพฤตินิสัยแบบของพ่อเนี่ยไปใช้ที่โรงเรียนเนี่ยนั่นหมายถึงว่าพ่อใช้อย่างเนี้ยเป็นประจำจนในที่สุดเขาซึมซับความรุนแรงแล้วเอาไปใช้กับเพื่อนเขาทํา
1: เข
0: ก
1: า
0: ับ
1: ไม่
0: พ่
1: ม
0: อ
1: ีควาก ม
0: ลับ
1: สุ
0: ไม
1: ข
0: ่ได้
1: ใช่
0: ไม่
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ขาทํากับพ่อไม่ได้เขาทํากลับ
1: ใช
0: ก
1: ่
0: ับพ่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเขา
1: ใช
0: ก็
1: ่
0: มี
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ิธีเดียวก็คือแล้วเขาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้ความรุนแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาไปใช้ที่โรงเรียนกร
1: ใช่
0: ณี
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ั้นนะแต่
1: ใช
0: เค
1: ่ค
0: ส
1: ่ะ
0: ที่หมอกำลังพูดถึงเนี่ยคือกรณีที่ลูกเนี่ยคุมอารมณ์ตัวเองได้อันน
1: อ
0: ี
1: ั
0: ้
1: นน
0: เ
1: ี
0: ป
1: ้
0: ็น
1: แปลกดี
0: วัยรุ่นฮะวัยรุ่นฮะ
1: ค่ะ
0: เยาวชนเลยแหละก็
1: อ
0: เร
1: ่
0: ียกว่
1: า
0: าโตแล้วแต่พ่อเนี่ยคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หมอก็เลยบอกกับลูกเวลาที่หมอให้คำแนะนำพ่อแม่เนี่ยหมอก็มักจะใช้คำว่าจ๊ะเอ๋และบ๊ายบายกับอารมณ์ตัวเองนะ
1: อืม
0: จ๊ะ
1: ค
0: เอ
1: ่ะ
0: ๋กับบ๊ายบายความหมายก็คือว่าสมมุตินะสมมุติเอากลับตาลปัตรก่อนนะคือพ่อต้องการพ่ออารมณ์ระเบิดแล้วพ่อกำลังจะคุมอารมณ์ตัวเองอันนี้กรณีที่พ่อทำได้นะ
1: ค่ะ
0: หมอยกตัวอย่างให้เขาฟังหมอก็จะบอกว่าหมอมักจะแนะนำคุณพ่อไปเลยว่าก็สะท้อนอารมณ์ไปเลยว่าเวลานี้พ่อกำลังโกรธโกรธพฤติกรรมจุดๆสมมติว่าพฤติกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะของลูกเวลานี้พ่อเราต่างฝ่ายต่างคุมอารมณ์ไม่ได้ยังไม่คุยด้วย
1: อืม
0: แล้
1: คว
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: เดินออก
1: ค่ะ
0: กลับมาคุยกันก็ต่อเมื่อต่างฝ่ายต่างคุมอารมณ์ได้แล้ว
1: อื
0: ลูก
1: ม
0: จะเกิดการเรียนรู้ห้าอย่างหนึ่งพ่อฉันโกรธเป็นสอง
1: อื
0: พ่อ
1: ม
0: ฉันโกรธเรื่องอะไร
1: อื
0: ส
1: ม
0: ามระดับความรุนแรงความโกรธของพ่อเนี่ยมันเข้มข้นขนาดไหนสี่พ่อจัดการอารมณ์นั้นอย่างไงแล้วก็ห้าพ่อจะกลับมาคุยกันตอนสติดีหมอก็เลยเอาแบบนี้สอนลูกครับ
1: ค่ะ
0: พี่ฝ่าว่าลูกก็สะท้อนไปเลยว่าลูกรู้แล้วว่าพ่อกำลังโกรธแต่เราต่างฝ่ายต่างยังคุมอารมณ์ไม่ได้ยังไม่คุยกันก่อนดีไหมหมอแนะนำไปเสร็จนะสัปดาห์ถัดไปเจ้าน้องวัยรุ่นโตคนนี้เขากลับมาว่าหมอ แรงกว่าเก่า
1: โอ้
0: อารมณ์ระเบิดกว่าเก่า
1: อืมค่ะ
0: รู้ไหมพี่ฝ่าหมอลืมอะไรไป
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่เนี่ยมันมีข้อเสียอีกข้อหนึ่งที่หมอลืมไปหรอลืมสอนเทคนิคนี้ให้กับเยาวชนไปคือผู้ใหญ่เนี่ยมีทิฏฐิฮะเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐินะ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ือ
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ีอัตตาในตัวเองมีความรู้สึกว่าฉันเป็นเจ้าของแกฉันกำลังอบรมสั่งสอนแกแม้ฉันจะใช้เสียงของฉันฉันกำลังโมโหดุดันอยู่อย่างนี้เนี่ยแกมีหน้าที่ยืนฟังด้วยความสงบผู้ใหญ่คิดในลักษณะนั้นไม่ได้คิดเลยว่าจริงๆให้หยุดก่อนดีไหมเนี่ยเพราะมันกำลังจะปะทุการเป็นอารมณ์ต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์กันแล้วอ่ะตอนนี้ผู้ใหญ่คิดไม่ได้ฮะตรงนั้นแล้วพอลูกจะขอพักเบรกก็กลายเป็นว่านี่แกอาจหารยังไงเดินจากฉันไปในการที่จะไม่ฟังฉันสั่งสอนแกเนี่ย
1: อืมค่ะ
0: หมอก็เลยบอกโอเคหมอลืมไปอย่างหนึ่งว่าต้องทุบอัตตาของพ่อกับแม่เนี่ยให้พังทุบอัตตาให้พังฮะหมอก็เลยบอกลูกเอาใหม่ไหมถ้าเราเจอพ่อกับแม่ที่อารมณ์กำลังโกรธอยู่เนี่ยเราไม่ต้องพูดอะไรก่อนเลยเรายกมือไหว้เลยครับ
1: โอ้ค่ะ
0: ยกมือไหว้เสร็จแล้วก็บอกว่าพ่อเดี๋ยวรออารมณ์ดีๆคุยกันขอสักแป๊บหนึ่งแล้วตอนจะเดินถอยออกนะน้องถอยหลังเนี่ยจังหวะดีๆศิลปะดีๆด้วยนะน้องห้ามสะบัดก้นออกไปนะเพ
1: อ
0: ร
1: ื
0: าะ
1: ม
0: พ่อแม่บางคนเนี่ยนะมันดูแม้กระทั่งจริตจักร้านของเราอีก
1: อ่า
0: วั
1: ค
0: น
1: ่
0: น
1: ะ
0: ี้แกถอยออกไปได้ยังไงเราต้องค่อยๆเขาเรียกกันมารยาทดีๆนะค่อย
1: ค
0: ๆ
1: ่
0: ถ
1: ะ
0: อยออกไปยกมือไหว้แล้วค่อยๆถอยออกไปถ้าพ่อแม่ไหนก็ตามที่ฟังหมออยู่นะและท่านยังคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ฮะท่านพบแพทย์เถอะเพราะท่านป่วยเกินฮะเพราะอะไรรู้ไหมพี่ฝ่าฮะลูกก็ยกมือไหว้แล้วแล้วลูกก็กำลังนอบน้อมถอยออกไปเพื่อทำลายอัตตาลูกกำลังเป็นกระจกสะท้อนเงาความเป็นพ่อใจยักษ์แม่ใจยักษ์อยู่เนี่ยและถ้าแม่นี่ยังจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้พ่อยังคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้บอกให้เลยครับผ่านรายการของเราเลยฮะรายการนี้พ่อแม่ป่วยครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เด็กป่วยฮะแส
1: น
0: ด
1: ะค
0: ง
1: ะ
0: ว่าท่านไม่ยอมรับแม้แต่สิ่งที่ลูกกำลังยกมือไหว้แล้วค่อยๆถอยออกไปว่าเราค่อยคุยกันต่อสติดีไหม
1: เมื่อต่างฝ่ายต่างควบคุม
0: เป
1: อ
0: ็
1: าร
0: น
1: มณ์
0: ล
1: ได้
0: ม
1: แล้วนะใช่อันนี้ได้ข้อคิดเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็บางทีลูกหลานวัยรุ่นเราเนี่ยเขาก็มีความฉลาดทางอารมณ์เกิดขึ้นได้นะบางทีพ่อแม่เองก็ต้องเปิดใจลูกด้วยถ้าเขาทําได้อย่างคุณหมอบอกเนี่ยเด็กเขามีความฉลาดทางอารมณ์นะรู้จัก
0: ใช่
1: หรืออ
0: ่ะ
1: ก็การยกมือไหว้ก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันขอโทษด้วยแล้วเดี๋ยวมีอารมณ์หายอารมณ์ไม่ดีแล้วค่อยคุยกันนะคะอะไรอย่างนี้นะคะค่ะคุณหมอจะพักไหมคะหรือว่าต
0: ออ ่
1: บ
0: ะ
1: มา
0: ส
1: เ
0: ั
1: ล
0: ก
1: ย
0: นิดนึงก็ได้แล้
1: อ
0: ว
1: ่า
0: เดี๋ย
1: ได
0: ว
1: ้
0: กลับเข้า
1: เดี
0: ม
1: ๋
0: าย
1: ว
0: สักนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งกัน
1: ดื่มน้ำดื่มท่าสักแป๊บ
0: ครั
1: หน
0: บ
1: ึ่งนะคะ
0: ค
1: น
0: ระ ับ
1: คะเดี๋ยวเราพักเบรกกันช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับหมอเดียวกันต่อค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา
2: ำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
1: กลับเข้าสู่รายการคุยกับหมอเดลต่อนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์ค่ะวันนี้ดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักษ์นะคะดำเนินรายการแทนคุณยิ้ววารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยนะคะพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทิปตีค่ะกุมารแพทย์และก็ท่านผู้บริการศูนย์คุณธรรมเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องของการลดความรุนแรงในครอบครัวเรื่องของทุนชีวิตเรื่องของทักษะนะโดยเฉพาะคำถามปลายเปิดที่คุณหมออยากให้ในครอบครัวได้เอาไปใช้การเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรที่ต้องมีการพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะรู้สึกอย่างไรคิดเห็นอย่างไรจะทำอย่างไรต่อดีและก็รวมทั้งเมื่อต้นชั่วโมงคุณหมอฝากไว้คำหนึ่งค่ะบอกว่าดีเจฟ้าเดี๋ยวทวงหมอด้วยนะคือเรื่องของทุนชีวิตที่ไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองแม้ดีเจฟ้าก็จัดรายการหุ้นค่ะคุณหมอพอพูดทุนชีวิตคิดถึงแคปิตอลเกนรายได้ผลประกอบการแต่คุณหมอบอกไม่ใช่นะนะคะเดี๋ยวขอเสียงคุณหมอด้วยนะคะทีมงานคะไม่ได้ยินเดี๋ยวนะคะ
0: ได้ยิน
1: ได้ยินแล้วค่ะคุณหมอเพราะว่าคุณหมอบอกว่าไปเชียงรายมาแล้วก็โฟกัสที่เรื่องทุนชีวิตนะคะ
0: ใช่ครับใช่คือทุนชีวิตเนี่ยเป็นทักษะรู้คิดบวกจิตสำนึกที่มีต่อตัวเองจิตสำนึกดีนะที่มีต่อตัวเองและมีต่อครอบครัวบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนและเปลี่ยนเสียงของเด็กเสียงของเด็กนะ
1: ค่ะ
0: ที่เราสะท้อนผ่านเครื่องมือวัดอันหนึ่งความจริงหมอมีเครื่องมือวัดอันหนึ่งเดี๋ยวจะลองแต่ผู้ฟังทุกท่านจะไม่เห็นเนาะผมเข้าใจว่าทุกท่านคงเคยเห็นจากในสื่อที่หมอออกไปแล้วแหละ
1: คุณหมอมี Facebook บันทึกหมอเดลนะคะแล้วก็
0: ไปดูในนั้นได้ด้วยเพจในบันทึกหมอเดลเนี่ยหมอเคยลงด้วยเหมือนกันว่าประเทศไทยตอนที่หมอทำเรื่องของทุนชีวิตเนี่ยเป็นการฟังเสียงเด็กลูกหลานของเราเองและเด็กในระบบการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดสพท.ทั้งประเทศไทยร้อยกว่าเขตพื้นที่การศึกษาเราทำทั่วประเทศตอนนั้นนะเราพบว่าในปีพุทธศักราช2552กี่ปีมาแล้วล่ะ20กว่าปีนะ
1: ปีนี้69ค่ะค่ะ
0: 69เกือบ20ปีอ่ะนะ
1: 18ปีค่ะค่ะ
0: เกือบ20ปีที่แล้ว
1: ปีค่ะค่ะ
0: แล้วก็ทำต่อเนื่องมาในปี6จริงๆทำปี56 62 64ต่อเนื่องกันมาเนี่ยมันจะเริ่มเห็นทุนชีวิตเนี่ยแย่ลงคือมันเป็นเครื่องมือฟังเสียงพลังบวกของเด็กไทยฮะพลังบวกนะความหมายความรู้สึกดีๆที่มีต่อครอบครัวหมอยกตัวอย่างนะเช่นในครอบครัวข้อคำถามก็จะถามว่าฉันมีผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีฉันปรึกษาพ่อแม่ได้ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ฉันรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่อเข้าบ้านเห็นไหมนี่คือข้อคำถามหรือแม้กระทั่งในโรงเรียนก็ฉันมีครูเป็นแบบอย่างที่ดีฉันรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่ออยู่ในรั้วโรงเรียนนะฉันอยากเรียนให้ได้ดีโดยไม่เอาเปรียบผู้อื่นอันนี้เป็นสำนึกดีนะไม่ใช่ เห็นแก่ตัวนะฮะก็รักษาข้อคำถามแม้กระทั่งในชุมชนก็คือรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยในชุมชนพี่ป้าน้าอาทักทายซึ่งกันและกันฉันมีเพื่อนบ้านที่พูดง่ายๆทักทายแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสในการแบ่งปันน้ำใจกันและกันในชุมชนจิตสาธารณะมันจะกลายเป็นข้อคำถามในลักษณะนี้มันมีอยู่ทั้งหมด40ข้อปรากฏว่าไอ้พลังทุนชีวิตในบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนเมื่อปี52เปรียบเทียบกับปี56เปรียบเทียบกับ62แล้วต่อเนื่องมา64เนี่ยมันเหมือนเดินลงบันไดเลยฮะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจริงๆตัวที่ส่งสัญญาณต่ำมาตั้งแต่56ปีที่แล้วเลยไม่ใช่56ปี10ปีที่แล้วเลยคือพลังชุมชนฮะ
1: ค่ะ
0: ความรู้สึกดีๆที่เด็กมีต่อชุมชนตัวเองเนี่ยมันแย่มาตั้งแต่10ปีที่แล้วฮะสีส้มทั้งประเทศเลย มัน
1: ค
0: ม
1: ่
0: ี
1: ะ
0: สี่สีนะฮะคือถ้าดีมากสีเขียวถ้าดีสีเหลืองถ้าพอใช้สีส้มแล้วก็ถ้าแย่แล้วนี่คือสีแดง
1: สีแด
0: ปราก
1: ง
0: ฏมาติดสีส้มเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่ต้องใช้คำว่าตั้งแต่สมัยเกือบ10 ปีที่แล้วหมายถึงพลังชุมชนที่เด็กรู้สึกดีต่อชุมชนตนเองแต่พอสิ่งที่หมอกังวลขึ้นมาและเป็นเหตุให้หมอต้องทำเรื่องครอบครัวพลังบวกขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่า5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพลังครอบครัวจากเดิมอ่ะเกือบติดสีเขียวนะคื
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: เป็นฐานมั่นสำหรับเด็กๆเลยเด็กรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัวมันไม่ได้มีความรุนแรงมากมายขนาดนี้เมื่อเกือบ20 ปีที่แล้วเนี่ยมันดีกว่านี้นะเกือบติดสีเขียวทั้งประเทศนะ
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ต่พี่ฟ้าฮะตอนนี้มันอยู่สีส้มแล้ว
1: โอ้ค่ะ
0: มันลดข้ามชั้นจากสีเหลืองลงมาคือมันไม่ค่อยๆเดินลงมาปี5-6กลายเป็นสีเหลืองปี6-2ก็กลายเป็นสีเหลืองอ่อนแล้ว
1: โอ
0: ก็
1: ้
0: กลายเป็นสีส้มในที่สุดปัจจุ
1: ค
0: บั
1: ่ะ
0: นเนี่ยอยู่ที่สีส้ม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย5 ปีที่แล้วเนี่ยหมอจึงคุยแล้วโปรเจกต์แรกโครงการวิจัยแรกที่ทำครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงก็เลือก4 จังหวัดเชียงรายอุดรธานีพระนครศรีอยุธยาสุราษฎร์ธานีในการที่จะทำโครงการครอบครัวอันนี้ไม่ได้ยกจังหวัดนะ
1: ค่ะ
0: ผู้ฟังทุกท่าน อย่าเข้าใจผิดว่าขอโทษฮะอย่าเข้าใจว่าทำยกจังหวัดลงไปในระดับชุมชนทีนี้โจทย์ของหมอมันยากฮะตรงที่ว่าหมอต้องการให้แกนนำพลังบวกเนี่ยเป็นเจ้าภาพแสดงว่าชาวบ้านเขาต้องเก่งขึ้นไม่ใช่หมอเก่งขึ้นนะไม่ใช่นักวิจัยเก่งขึ้นชาวบ้านเขาต้องเก่งขึ้นเราก็ต้องสร้างทักษะให้เขาอ่ะสามารถสร้างระบบเฝ้าระวังชุมชนตนเองได้ด้วยฝีมือเขาเองแต่เราเป็นคนไปพัฒนาศักยภาพนี้เรา
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ้องพัฒนาให้เขามีคอนเน็กชันเขาเรียกว่ามีการเชื่อมโยงรพสตแม้กระทั่งอัยการคุ้มครองสิทธินะหรือว่าแม้กระทั่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อขอความช่วยเหลือมีการพัฒนาความรู้ว่าเด็กในวัยรุ่นจะรับมือยังไงวิธีการสื่อสารในเด็กวัยรุ่นอย่างไงข้อคำถามปลายเปิดที่เมื่อกี้หมอ
1: ที่เ
0: พ
1: รา
0: ูด
1: คุย
0: ถึ
1: ก
0: ง
1: ัน
0: เนี่ย
1: ค่ะค่ะ
0: ชาวบ้านเขาเป็นแล้วนะ
1: อ๋
0: ความ
1: อ
0: จริง
1: ค
0: ห
1: ่
0: ม
1: ะ
0: อมีคลิปด้วยนะหมอมีคลิปด้วยซ้ำไป4 นาทีที่ให้เห็นเลยว่าไอ้หลานที่มันเตรียมจะเผาบ้านและฆ่ายายทิ้งเนี่ย
1: อ
0: ต
1: ุ้
0: อ
1: ย
0: นที่ระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยครูกอครูขอของเราลงพื้นที่ไปพัฒนาเนี่ยรายเนี้ยพ่อแม่ไม่ได้อยู่นะพ่อแม่ไปทำมาหากินในเมืองฮะ
1: ค่ะ
0: เขาอยู่ที่บุรีรัมย์เป็นเคสที่บุรีรัมย์แต่ยายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงและยายเนี่ยถือไม้เท้าถดๆไปคือยายก็หมดแรงอยู่แล้วก็เลี้ยงได้แค่เนี้ยตามมีตามเกิดแต่ส่วนหลานเนี่ยมาติดยาแล้วมันก็คลั่งยาเกือบจะฆ่ายายทิ้ง
1: โอ้
0: แต่ตอนที่ระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยครูกอครูขอลงไปเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยหลานคนนี้เนี่ยสามารถบำบัดได้หายจากยาเสพติดแล้วไม่พอลงมาทำเกษตรพอเพียงแล้วก็ช่วยยายเพราะอะไรรู้ไหมฮะยายเปลี่ยนนิสัยครับจากเดิมที่บ่นด่าทออะไรทั้งหลายก็กลายเป็นเริ่มให้กำลังใจกันละกันแต่กว่าจะเปลี่ยนวิธีการในการสื่อสารกับวัยรุ่นได้เนี่ยเล่นเอาเกือบแย่ต้อง
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: าศัยบรรดายายยายยายทวดตาทวดมาเข้าล้อมวงกันเขาเรียกก็แหมมันมีศัพท์แสงทางด้านภาคอีสานนะผมไม่ได้รู้ภาษาทางอีสานมากเท่าไหร
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่เป็นบริบทแกนนำชาวบ้านเป็นคนใกล้ชิดหมอไม่ได้อยู่กับพื้นที่เพราะฉะนั้นหมอให้ทักษะให้เทคนิคกับเขาได้แต่พอถอยกลับมาอยู่กรุงเทพปุ๊บคนที่รับมือตรงนั้นคือแกนนำชาวบ้านนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าแกนนำชาวบ้านเขามีทักษะพวกนี้ปุ๊บเขาจะสามารถต่อยอดพวกนี้ได้เลยแล้วเราสร้างพลังใจให้แกนนำยังไงฮะพี่ฝ่าเราใช้ระบบซูมแบบนี้ที่เรากำลังซูมกันตรงนี้แต่
1: ค
0: แท
1: ่ะ
0: นที่หมอจะซูมกับพี่ฝ่าหมอก็ซูมกับแกนนำชาวบ้านฮะ
1: โอ้ค่ะ
0: โดยมีการพัฒนาเวลาเขาเล่าปัญหาให้ฟังมันเหมือนเข้าเคสคอนเฟรนซ์กันเลยฮะเข้าเคสคอนเฟรนซ์อ่ะกราบขออภัยผู้ฟังนะเคสคอนเฟรนซ์ความหมายก็คือเหมือนเอาพฤติกรรมมาคุยกันบนโต๊ะ
1: ค่ะ
0: ยายบางท่านก็นั่งตำหมากไปด้วยนั่งฟังกันไปด้วย คุณลุงบางท่านก็สามารถที่จะกรีดยางไปด้วยอย่างชาวสุราษฎร์นี่กรีดยางไปฟังไปก็
1: คุ
0: ม
1: ย
0: ี
1: ไปฟังไปค่ะ
0: เขา
1: เหมื
0: ก
1: อ
0: ็
1: นประ
0: ส
1: ชุ
0: าม ม
1: ด้
0: า
1: ว
0: ร
1: ย
0: ถ
1: กันเลย
0: ถ้าใช่แล้วเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการของเขาได้ปลอบก่อนและสอนทีหลังตั้งสติก่อนเหมือนตั้งสติก่อนสตาร์ทอ่ะแต่
1: ค
0: ไอ
1: ่ะ
0: ้นี่ก็คือตั้งสติฮะก่อนที่จะพูดคุยกันน่ะตั้งสติก่อนไหมมันก็เลยเป็นสับแสงง่ายๆที่ทำให้ผู้ที่เข้าฟังและเข้านั่งคุยกันเนี่ยเขาได้เทคนิคแล้วในที่สุดเราก็ทำเป็นกระบวนการของครอบครัวพลังบวกกลายเป็นระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนเวลานี้หมอถอยออกมาเนี่ยอย่างวันเนี้ยหมอมาตรงนี้ก็จริงแต่ชาวเชียงรายตรงตำบลนางแลแล้วก็มีอีก2-3พื้นที่เนี่ยเขาเกิดบริบทของแก่นนำแล้วแล้วเขาสามารถไปต่อยอดในกลุ่มชาติพันธุ์วันนี้มีโรงเรียนเทศบาล6โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งเป็นชนชาติพันธุ์ทั้งสิ้นเนี่ยเด็กๆเขาได้รับการพัฒนาพ่อแม่ได้รับการพัฒนาเกิดเป็นระบบพี่เลี้ยงท่านผู้ว่าก็เลยมาชื่นชมงานแล้วก็ท่านก็เลยขอขยายผลโมเดลของเชียงรายเป็นโมเดลเยาวชนเคลื่อนทับโดยผู้ใหญ่หนุนแต่โมเดลของอุดรธานีเป็นห้องโอบใจโมเดลของพระนครศรีอยุธยาเป็นป้าข้างบ้าน
1: อ๋อค
0: ป
1: ่ะ
0: ป้าข้างบ้าน
1: ป้า
0: จ
1: ข้
0: า
1: าก งบ
0: เด
1: ้
0: ิ
1: าม น
0: ป้าข้างบ้านที่โมเดลพระนครศรีอยุธยาป้าข้างบ้านแต่ก่อนมีหน้าที่ซุบซิบนินทา
1: อ๋อ
0: ด่าทอแต่พอมาเจอกับกระบวนการเสร็จป้าข้างบ้านกลายเป็นโทรโข่งในการที่จะชักชวนชาวบ้านในการมาร่วมกันทำครอบครัวพลังบวกสร้างกิจกรรมแล้วก็ในขณะเดียวกันเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใช้คำถามปลายเปิดได้รู้สึกอย่างไรคิดเห็นอย่างไรป้าข้างบ้านทำเป็นฮะเดี๋ยวนี้
1: อ๋อ
0: กลายเ
1: ค
0: ป็
1: ่
0: น
1: ะ
0: เหมือนศรีราณีแก้ปัญหาหัวใจให้กับวัยรุ่นเลยครับ
1: ค่ะก็ได้ทั้งครอบครัวพลังบวกป้าข้างบ้านก็คือเพื่อนบ้านพลังบวกด้วยนะคะ
0: ใช่
1: เออเก๋
0: เนี่ย
1: เลย
0: นี่คือตัวอย่างที่เราก็และอันนี้เนี่ยทางสำนักวิจัยแห่งชาติก็เลยมอบโล่รางวัลให้หมอเป็
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: นวัตกรรมเป็นนวัตกรรมบนโล่เขียนไว้ว่านวัตกรรมตอบโจทย์ประเทศครับ
1: ค่ะ
0: แล้วหมอก็เลยเอาเรื่องราวเหล่านี้และอันนี้เป็นอีกการหนึ่งที่ทางขอบคุณทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชนทั้งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ตอนนี้ผนึกกำลังกันหมดเลยนะเอาชุดความรู้ของหมอเนี่ยไปขยายผลครอบครัวพลังบวกอยู่ตอนนี้เราร่วมกัน20จังหวัดครับพี่ครับ
1: ค่ะ
0: มีผมคงไล่ชื่อไม่หมดอ่ะแต่ต้องขอบคุณทั้งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความพม.ฮะที่ท่านให้พลังตรงนี้มาแล้วก็กำลั
1: ค
0: ง
1: ่
0: จ
1: ะ
0: ะใช้ชุดโนว์ฮาวนี้ขยายลงไปในพื้นที่ต่างๆครับ
1: ข้อมูลทั้งหมดที่คุณหมอได้กล่าวมาในรายการเนี่ยด้วยเวลาอันมีจำกัดนะคะคุณฟ้าอาจจะได้ติดตามเพิ่มเติมใน Facebook Fanpage ของบันทึกหมอเดลหรือว่าศูนย์คุณธรรมได้นะคะ
0: ครับ
1: แต่
0: ควร
1: ่า
0: ับ
1: ได้ความรู้แน่นอนอย่างน้อยวันนี้สาระที่เราได้รับเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นนะคะกับเยาวชนคำถามปลายเปิดนะคะรู้สึกอย่างไรคิดเห็นอย่างไรจะทำอย่างไรต่อดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัววันนี้เวลาหมดแล้วอย่างเพลิดเพลินเลยนะคะได้อยู่กับคุณหมอเดลค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอเดลด้วยนะคะที่ให้ดีเจฝ่าได้มาพูดคุยกับคุณหมอนะคะนะค
0: ค
1: ะ
0: รับย
1: แ
0: ิ
1: ล
0: น
1: ้ว
0: ดีครับ
1: เราพบกันใหม่ค่ะลาคุณฟังด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีดีเจฝ่าด้วยครับ
1: ขอบคุณ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเรา เพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคลากศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
5: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานรวมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเพื่อให้ความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการนี้ว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
7: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจาก2ชั่วโมงเหลือ15เซ็กไอ้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีปภิชานันท์ เทพรักษ์ สวทนราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดสัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงคืนคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
9: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางระยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันท์มาลี
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1,500,000 คนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 700,000 ล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
9: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
12: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอโดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
9: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติ
3: นายประเสริฐจันทราวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม7มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
13: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
3: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: วุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
14: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
15: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
14: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชาววิสาประทุมมารายงาน
16: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
17: รัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชวาทางต้นเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตะวันเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝ

0: ตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึง

0: ไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Art ค่ะกับโยยุทธกาจุลโลบลค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาจารย์สมภพบุตรราชนะคะแต่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะ
3: งานชิ้นนี้ครับพอดีมันเป็นชุดสุโขทัยทำงานสับเจียงร่วมกับกลุ่มจิตรกรไทยเมื่อปีที่แล้วสาเหตุที่เอาสุโขทัยเนี่ยมาโยงกับงานศิลปะร่วมสมัยในยุคปัจจุบันเส้นทางของศิลปะไทยมันเป็น subject ของกลุ่มจิตรกรไทยที่ทำปีที่แล้วผมก็เลยทำนี่ขึ้นมาสุโขทัยที่มันมีเป็นคล้ายๆเป็นต้นงานศิลปะไทยเลยนะถ้านับตามประวัติของประเทศสุโขทัยเป็นคล้ายๆเป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์ที่สวยคลาสสิกที่สุดในบรรดาแม้แต่อาจารย์ศิลป์ปิรศรีท่านยังพูดถึงความงามของพระพุทธรูปปางลีลาหรือศิลปะสุโขทัยว่าสวยที่สุดแล้วส่วนท่านบอกว่าเราจะมาสอนเขาทำไมเนี่ยพอจำได้กันทีนี้พอดีในช่วงสุโขทัยเนี่ยผมจำได้ว่ามีอาจารย์เขียนยิ้มสลิดเคยไปซ่อมบูรณะพระพุทธรูปตรงซุ้มอะไรจำชื่อไม่ได้ที่วัดอะไรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ในซุ้มและหลังจากนั้นมาท่านก็ได้อิทธิพลเส้นสายลายไทยของพุทธรูปศิลปะของสุโขทัยมาทำเป็นงานส่วนตัวของท่านคือชุดขุยทิพย์และก็อีกหลายชิ้นมันเลยเห็นรอยต่อระหว่างของศิลปะสุโขทัยที่เป็นเริ่มต้นของไทยเรามาจนถึงร่วมสมัยปัจจุบันเนี่ยมันต่อเชื่อมโยงกันจากพระพุทธรูปที่เป็นลายเกี่ยวกับเรื่องศาสนามาเป็นงานศิลปะร่วมสมัยเป็นขุยทิพย์และอิทธิพลหลายอย่างในยุคนี้ด้วยนี่มีก็เลยเห็นความสัมพันธ์นี้เลยทำชุดของสุโขทัยขึ้นมาอันนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งที่ผมเขียนถึงในเรื่องของงานที่ถนัดของตัวเองนะเขียนเรื่องของนางรำท่ารำสุโขทัยกับพระปางลีลาต่างลวดลายกับศิลปะในยุคนั้นก็เลยเกิดงานรำสุโขทัยชุดนี้ขึ้นมาครับ
4: อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ร่วมงาน
3: กันพอยินดีมากเลยอยากอยู่นี่เขาเคยปรึกษาว่าเขาอยากมาจัดงานที่นี่เอาศิลปินมาพบกับคาแรคเตอร์หรือผู้รักงานศิลปะร่วมกันตั้งนานแล้วจนวันนี้สำเร็จตามงานได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เชื่อมโยงระหว่างตัวศิลปินเองที่ทำงานแล้วก็มารู้จักกับคาแรคเตอร์หรือพวกผู้รักงานศิลปะเนี่ยมาพูดคุยมาเจอกันเนี่ยโดยตรงเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีและอยากให้มีอย่างนี้ก็ยินดีด้วยครับที่ได้มาร่วมงานนี้
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกาจุโลบลรายงานตัวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Art Show แล้วก็ Variety Art ค่ะตอนนี้นะคะโยมาอยู่กับอาจารย์สมภพบุตรราชแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้เจอกันตัวเป็นๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะคุยผ่านทางซูมนะคะรายการวิทยุเหตุผลเพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยอยู่เลย
5: ใช่
2: ไม่ทราบว่าอาจารย์ไปไหนบ้างคะเพราะอาจารย์แบบหาตัวจับยากมาก
5: คือช่วงหลังๆนี่มันเดินทางบ่อย
2: ค่ะ
5: เดินทางทั้งงานตัวเองและงานอย่างอื่นด้วย
2: ค่ะ
5: งานกลุ่มงานอะไรต่างทั้งหลังเนี่ยผมไปทำ
2: หอศิลป
5: ์หอศิลป
2: ์ค่ะ
5: จริงๆไม่ได้ตั้งต้นอย่างนั้นหรอก
2: ค่ะ
5: แค่ว่าจะเอางานไปเก็บไว้
2: อ่าฮะ
5: คือผมทำมีงานเยอะมากตั้งแต่เริ่มทำงานตั้งแต่อะไร4สกปีแล้วจบมาก็ทำงานมาแล้วก
2: ็ค่ะ
5: ยังมีงานที่เก็บสะสมเยอะกองเต็มบ้านไม่รู้อยู่ที่ไหนนี่ก็เลยหาที่เก็บ
2: ค่ะ
5: ก็เลยไปกลับไปทํางานทําเป็นหอศิลป์ทําเป็นโรงไว้ที่บ้านมหาสารคาม
2: อาช
5: ีพยืน
2: ค่ะ
5: ที่บ้านนะบ้านเกิด
2: ค่ะ
5: นั่นแล้วก็เลยเอาไปรวบรวมไปทั้งหมดเลยทำเป็นโรงทำเป็นหอซิงค์มาก็เลยคิดว่าทำเป็นหอซิงค์แสดงงานด้วยดีกว่า
2: ค่ะ
5: ก็เลยทำเปิดงานแสดงเป็นชุดๆไปให้คนทั่วๆไปได้ดูที่บ้านในบ้านเกิดมีทำเป็นสถานที่มีร้านโกาแฟเป็นสวนที่สวนตาหน้าพอดีไปชมได้ก็เลยไปยุ่งกับตัวนั้นเยอะก็ต้องไปจัดเก็บรูปแล้วก็จัดงานที่แสดงเป็นชุดๆจ
2: ั
5: ดการได้หลายอย่างแล้วก็อีกอันนึงคือไปรับเขียนภาพฝาผนัง
2: จะบอกว่าเขียนฝาผนังเนี่ยที่ชัยภูมิเนี่ยเราเขียนกันนานแล้วนะคะ
5: โบสถ์ของ
2: วัดอาจารย
5: ์วัดภูเขาทอง
2: ของ
5: หลวงพ่อคำเขียนที่แก้งคอชัยภูม
2: ิ
5: ผมรับเขียนมาคือไปที่นั้นบ่อยเคยไปกราบพระอาจารย์ตั้งนานแล้วกีดเกียรติกรรมบ่อยวันนี้ท่านมีโบสถ์อยู
2: ่
5: มีคนเขียนมาก่อนมันไม่เสร็จเขาก็เลยเลิกไปแล้วขอให้ผมเขียนพอดีผมก็ไปมาเออรับเขียนเฉยก็เลยเขียนมาก็คิดว่าเขียนสีฝุ่นพอเริ่มเขียนสีฝุ่นปั๊บเอาเรื่องมันเยอะขึ้นเพราะมันต้องมาเตรียมผนังกระท้อ
2: คือต้องเรียกว่าเตรียมผนังแบบโบราณ
5: ทุกอย่างเทคนิคโบราณ
2: ค่ะ
5: เอาสูตรเทคนิคพวกนี้ก็มีอาจารย์ผ่องเส้นเก่งมาเป็นที่ปรึกษาให
2: ้
5: ก็เริ่มมาตั้งแต่3ปีแล้วตั้ง3ปีกว่าแล้วทีแรกก็นึกว่าจะไปเขียนสบายๆนะ
2: แล้วเป็นไงสบายมั้ยคะ
5: ปรากฏว่าทั้งพระทั้งชาวบ้านเข้ามาช่วย
2: ค่ะ
5: เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าไม่เขียนแล้วผมไม่ได้รับไม่คิดค่าจ้างอะไรเขียนให้เป็นทางวัดช่วยดูแลการไอ้การค่าใช้จ่ายในวัสดุการไปทำงานของผมเนี่ยแต่ไม่ได้รับเป็นค่าทำงานก็เลยแล้วก็มีเงื่อนไขว่าผมก็ทำให้สบายคนที่เป็นดูแลเรื่องโครงการนี้อยู่คือพระอาจารย์ไพศาลมิสโลท่านก็บอกตามสบายเลยจัดการเลยโยมก็เลยมาตั้ง3ปีแล้วเด
2: ี๋
5: ยวนี้ก็ยังเวียนไปเดือนละครั้งนึงมันก็ไม่มี
2: คือโยบอกอาจารย์ไว้ว่าเดี๋ยวโยถ้ายังไงอ่ะเดี๋ยววันนึงเนี่ยเดี๋ยววันไหนเนี่ยจะไปหาอาจารย์เพราะว่าอาจารย์บอกว่าไปได้ทุกเดือนเนี่ยเพราะอาจารย์ขึ้นไปทุกเดือน
5: ก็โยก็เคยไป
2: ใช่
5: เคยไปที่นั่นหลายครั้งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
5: ไปที่นั่นแหละก็มันยากตรงที่ว่ามันเป็นสีฝุ่นด้วย
2: ค่ะ
5: ทําด้วยจริงต่างมันใช้เทคนิคแบบโบราณหมดเลย
2: ค่ะ
5: ตั้งแต่เตรียมพื้นสเก็ตเตรียมผนังดินสอพองผสมกาวไม้ขาม
2: ค่ะ
5: แล้วก็เขียนเป็นสีฝุ่นต้องมีการชี้ล่างและปูลายท
2: ุ
5: กอย่างเป็นเทคนิคโบราณทั้งนั้นเลย
2: ค่ะก็เรียกว่านะฮะคือมุ่งมั่นเห็นบอกว่าจะมีอมดก็ไปด้วย
5: ก็ผมก็เลยชวนพวกกลุ่มจิตกรไทยไปช่วยโดยเฉพาะพี่ปิโมดมนชัยขอสมัครไปช่วยบ่อยไปบ่อยเพราะท่านแกก็ไปกลุ่มอยู่เรื่อยๆ
2: จะถามว่า
5: แกก็ไปเขียนบทแถวนั้นด้วย
2: จะถามว่ากลุ่มชมนกอะค่ะเขาเรียกกลุ่มสองนกกลุ่มอะไรนะที่ไปนอน
5: ชมรมเด็กรักนก
2: ชมรมเด็กรักนกเนี่ย
5: พี่ชัย
2: ยังอยู่ไหมฮะ
5: ก็นั่นแหละเขาเป็นคนดูแลเวลาผมเดินทางไปอยู่ที่นั่นไปพักอยู่ที่นั่นด้วย
2: จะบอกว่านะคะโยธกาไปหัดกินนะคะไข่มดแดงกระทิ่นไปแบบคือต้องบอกว่าอาจารย์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่อาจารย์จะไปกางเต็นท์นะคะในที่รู้สึกว่าจะเป็นกลางน้ำ
5: ไปทำศาลา
2: ศาลา
5: ไม้ไผ่กลางน้ำ
2: ใช่
5: สบายเย็นสบายบนเขาด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วซึ่งพวกเราในกลุ่มจิตกรไทยอ่ะเราก็ไม่ไปไหนเลยแล้วก็ไปอยู่อาจารย์
5: สบายแล้วก็มีกลุ่มชมรมเด็กระลอกมันก็ดูแล
2: ใช
5: ่มันอยู่ทำ
2: นั่นเนี่ยมันมีความสุขมากจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าคือหนึ่งเราได้ซึมซับดื่มกับธรรมชาติสองคือเราได้เห็นวิถีชีวิตที่แบบเรียบง่ายมากนะคะจนรู้สึกว่าเออนะเราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันได้เหมือนกับพักใจไม่ได้พักกายใช่ค่ะ
5: เพราะยังไงผมก็ไปอยู่เรื่อย
2: ๆค่ะ
5: ไปกับพระอาจารย์บ้างพระวิสารบ้างไปอยู่ข้างบนมันอากาศเย็นสบายอยู่แล้วก็ชมรมรักโลกเนี่ย
2: ค่ะ
5: ก็เห็นรูปและมาเขียนรูปบ้างสบายๆแต่ตอนนี้เป็นจริงจังมากเลย
2: เพราะอะไรไหมคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคืออาจารย์ทำนาแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจอยากที่จะไปช่วยอาจารย์นะคะซึ่งเดี๋ยวโยไปแน่ๆอาจารย์เพราะว่าโยไปอ่ะก็จริงจัง จะไม่ดูคือจะบอกว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยเห็นในคือพูดมาเยอะแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นกระบวนการในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าที่จะทั้งถ่ายเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ทำไวตี้ไวตี้อ่านเล่าเรื่องอะค่ะคนก็ได้เห็นอาจารย์ทำไม่ว่าจะเป็นนี้ค่ะพื้นแบบพื้นน้ำแบบนี้ค่ะก็เขาก็ได้ดูกันในนั้นแล้วอาจารย์สอนการทำวาดนะคะวาดดินซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกว่าท่านใช่ก็ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้จะได้เห็นอาจารย์วาดงานจิตรกรรมฝาผนัง
5: ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเย็นสะบอง
2: ค่ะ
5: มาถาม
2: ค่ะ
5: มันก็เป็นเทคนิคอย่างนี้พอไปเขียนแล้วมันต้องกระบวนการการทำงานมันต่างกับการเขียน
2: ของ
5: ผ้าใบเลยแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้มันก็ได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็อารมณ์ในการใช้ญี่ปุ่นมันก็ต่างกับสีน้ำมัน
2: ค่ะ
5: ส
2: วยแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวโยจะไปแล้วก็นะคะไปถ่ายเก็บมาให้ทุกคนได้ดูกันได้เห็นกระบวนการในการทำงานคือจะบอกว่าใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ยในวิธีในการทำงานแบบนี้คนชอบดูนะคะเพราะมันไม่ค่อยมีใครเขาถ่ายมาให้ดูกันแล้วก็ไม่มีใครหน้าอย่างเงี้ยไปขอเขาว่าถ่ายเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์จะทำให้ดูเพราะว่าเพื่อที่จะได้เป็นวิทยาทานให้คนอื่นได้รู้ด้วย
5: ท
2: ี
5: นี้ก็ได้ประมาณ 60-70%
2: ค่ะ
5: เริ่มเพราะว่าทุกอย่างมันต้องคุมกระบวนการทุกอย่างแล้วก็ร่างภาพวางเครื่องหมดแล้วทีนี้ตอนนี้ก็เริ่มที่จะหาให้เพื่อนๆกลุ่มใน
2: ค
5: นไทยด้วยค่ะ
2: ค่ะ
5: ช่วยทำ
2: ค่ะก็เรียกว่านะคะอาจารย์นี้แบบว่าทำทุกอย่างจริงๆแล้วคราวนี้เอาพูดถึงเรื่องของรูปนะคะรูปที่โยจะนำไปในครั้งนี้ค่ะอาจารย์ได้แรงจำจากสุโขทัยใช่ไหมอาจารย์ตอนนั้นที่เราคุยกันเรื่องสุโขทัย
5: เป็นงานที่เอามาจากการไปของแบบกลุ่มคนไทยที่เราทำงานแสดงทุกปีแล้วก็มีปีที่แล้วของปีที่แล้วเราก็มีซับเจกต์ของเขาคือเราคุยกันที่ประชุมในกลุ่มการทำเกี่ยวกับเรื่องสุโขทัย
2: ค่ะ
5: เพราะว่ามันจะโยงถึงว่าจิตกรรมไทยเนี่ยโยงไปถึงที่มาจากอดีตต
2: ั้
5: งแต่อินเดียมาจนสมบูรณ์เป็นชัดเจนสุโขทัย
2: ค
5: ่
2: ะ
5: มีต้นแบบสุโขทัยก็เป็นหลักในป
2: ั
5: จจุบันครบต่อเนื่องกลุ่มเดียวกันก็เลยเอาสุขสักเจ็ดเกี่ยวกับสุโขท
2: ั
5: ยต้นแบบศิลปะไทยในส่วนหนึ่ง
2: แ
5: ล้วก็เป็นเกี่ยวพันกับเรื่องของร่วมสมัยด้วยคือเพราะว่างานสุโขทัยเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อยุคหลังของรู้สึกจันทร์ศิลป์จันทร์เขียนเนี่ยเร
2: ื่อง
5: อ
2: ิ
5: ทธิพลจากสุโขทัยเยอะเรื่องขุยทิพย
2: ์
5: ก็ได้มาจากศิลปะลวดลายของยุคสุโขทัยพระปางลีลาหรืออะไรต
2: ่
5: าง
2: ๆที่
5: มันเห็นความต่อเนื่อง
2: ใช่พออาจารย์พูดเนี่ยโยก็จินตนาการออกเลยเพราะว่างานของท่านอาจารย์เขียนยิ้มสิริอะค่ะคือท่านจะอย่างขุยทิพย์จะมีตัวโอนเอียงอ่อนช้อยซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นอนาโตมีเลยซึ่งพระที่สุโขทัยก็ทรงอย่างนั้นไม่มีอนาโตมี
5: สามารถที่จะแสดงออกนี้ให้มันตกลงมาจนเป็นพิเศษจนท่านได้ขนาดน
2: ี้
5: มันไม่ใช่เรื่องง่าย
2: ๆอ่ะฮะ
5: แล้วมันโดดเด่นมาเป็นลักษณะของไทยเลย
2: ค่ะ
5: เราก็เลยทำ subject นี้ขึ้นมาแล้วเราก็ไปเวิร์กช็อปนู่นแล้วก็จัดแสดงงานที่กรุงเทพแล้วก็มีสัญจรไปต่างจังหวัดเหนือสามใต้จบที่ต่างมาสามจังหวัดแล้วมาจบที่กระบี
2: ่
5: สุดท้ายก็เอามาจบที่จุฬา
2: ที่อะไรนะจาตุรีสแควร์ที
5: ่จบแล้วก็เลยได้งานแรงบันดาลใจ
2: ชุดนั้นใช่ใช
5: ่
2: ค่ะเพราะว่าทำไมคะคือโยเห็นชุดเนี้ยเห็นงานชิ้นเนี้ยแล้วโยรู้สึกประทับใจเพราะว่ามันมีความที่แบบเป็นอาจารย์สมภพยุคเก่าที่วาดพระและในขณะเดียวกันก็มียุคใหม่ที่เป็นนางฟ้าซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมันดูอ่อนช้อยถ้าไล่รำสุโขทัยใช่ใช่ดังนั้นก็เลยใช่ค่ะดังนั้นก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอารูปนั้นเนี่ยดีกว่าเอามาเพื่อที่ว่าจะเอามาเพื่อที่จะประมูลนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งของรายได้นะคะหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็จะมอบให้กับกองทุนศิลปะร่วมสมัยนั่นนะคะเลยออกมาแบบว่างดงามเลยค่ะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าโยยังมีความติดค้างคาใจอยู่ว่าที่หอศิลป์ของอาจารย์เนี่ยเห็นจัดนิทรรศการเยอะมากมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวติดตามไปในช่วงหน้าค่ะ
1: ุณกำลังฟังรายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Radio Art Show ค่ะทำไมอาจารย์หลายคนติดไงท่าเนี้ยใช่ๆๆมันก็เลยต้องนิดนึงนะคะค่ะอาจารย์คะโยอยากจะถามอาจารย์อีกเรื่องนึงนะคะคือว่าพูดถึงในส่วนของบ้านอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดโยจำได้ว่าตอนนั้นที่อาจารย์เคยให้ดูรูปเนี่ยคือมันเหมือนร้านกาแฟอาจารย์มันสวยมากเลยหรือตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฮะ
5: พราะที่ไปทำเนี่ยมันเป็นที่ระเบียบของพ่อแม
2: ่
5: มอบให้ลูกๆทั้งหมดท
2: ุ
5: กคนดีมันก็หลายสิบได้นะแบบก็แบ่งให้กันได้พอดีที่ข้างหน้าเนี่ยมันจะติดกับดึงสวนสาธารณ
2: ะ
5: ก็เลยยกให้ผมให้อยากให้ทำ
2: ค
5: ่ะถ้าชอบที่เห็นผลตั้งมา
2: ค่ะ
5: ก็เลยเอาที่ตรงนั้นมาทำเป็นร้านกาแฟก่อนทำอะไรกาแฟตรงกับสวนสาธารณะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นหอศิลป์แล้วก็ตั้งชื่อเป็นหอศิลป์นาหนองโพน
2: นาหนองโพ
5: นเพราะของตรงนั้นเป็นหนองโพนตั้งชื่อว่าเป็นหอศิลป์นาหนองโพนที่ร้านกาแฟคนไปชมก็ไปกินกาแฟได้ตรงนั้นก็มีคนออกกำลังกายเช้าเย็นชาวบ้านเลยได้ที่ตรงนี้ทำร้านกาแฟด้วยเพราะว่าไม่นอนสีตุ่มก็มันก็ไม่จะได้มีที่พักผ่อนนั่งดื่มเหมือนกาแฟด้วยด
2: ื่
5: มน้ำด้วยแล้วก็บริการงานเสร็จแล้ว
2: ค
5: ่ะตอนนี้ก็ให้พวกให้หลานๆดูแลให
2: ้
5: ก็คงยังไม่มีเวลาที่จะไปทำ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: โดยตรงเดือนนี้ก็ไปทีนึง
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ให้หลานๆได้ดูให
2: ้
5: ก็เปิดใจมาดูก็เปิดให
2: ้ค่ะ
5: หน้าที่ผมก็คือแค่ผัดเปลี่ยนงานเป็นชุด
2: ๆ
5: สองเดือนสองเดือนเปลี่ยนทีหนึ่ง
2: ค
5: ่ะที่ก็เพิ่งเปลี่ยนงานไปชุดหนึ่งสองอาทิตย์ผ่านมาก
2: ับ
5: งานกับลูกศิษย
2: ์ค่ะ
5: ที่มหาสารคามแล้วก็อีกเดือนหน้าก็จะเปลี่ยนชุด
2: เห็นมีพายุไงพายุใช่ไหมอาจารย์พายุ
5: ใช่ครับเป็นลูกศิษย์ที่มหาลัยสารคามแล้วก
2: ็
5: มีพายุแสงครับแล้วก็
2: ศิรินัดดา
5: ศิริศิลป์แล้วก็เป็นลูกศิษย์เหมือนกันเขาก็ทำงานในนี้ก
2: ็
5: เลยพยายามเรียนกับศิลปินที่ท้องถิ่นที่อยู่ด้วยกันในฝั่งมาร่วมแสดงด้วยพยายามที่จะเปิดขึ้นใจจัดกิจกรรมขึ้นเรื่อยๆเท่าที่ผมทำได้และงานส่วนตัวผมก็ยังมีอีกเยอะที่ไม่ได้เอามา
2: คือจะบอกคุณฟังคุณชมค่ะว่าคือที่นี่เนี่ยคืออาจารย์น่ะเริ่มต้นคืออย่างที่บอกเขาว่าจากที่แบบว่าเรียกว่าไม่มีอะไรเลยได้ไหมคะแล้วจนมันขึ้นมาขึ้นเป็นหอศิลป์ได้ขนาดนี
5: ้จัดการทุกอย่างเองหมดและงานที่ผมที่ทำเอาไปเก็บไว้มันตั้งแต่ยุคที่ผมจบมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
2: ในการ
5: จัดกิจกรรมมีงานชุดหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ที่ลอนดอนที่เฉลิมชัยกับจามินยา
2: แล้วพี่เบี้ยว
5: เห็นวัดพุทธประทีป
2: ใน
5: กลุ่มพวกคนเกิดกรรมทั้งหลาย
2: ที
5: ่ช่วยกันแล้วทำงานหลังจากนั้นที่นี่เราก็ทำงานอีกชุดหนึ่งด้วยในระดับตั้งอยู่ก็เป็นแบบ10ปีแล้วก
2: ็
5: งานที่มันเยอะๆแล้วกลับมาเมืองไทยก็ผลกลับมาด้วยแล้วก็ทำงานแสดงที่เมืองไทยงานเยอะมากเลยครับจนปัจจุบัน คือเลยต้องทำเป็นหอศิลป์
2: หอศิลป์เพื่อที่จะจริงๆก็คือไว้เก็บงานซะส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์คะถามว่าเนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยนะคะทำทั้งงานดินแล้วก็คนที่จะคุ้นก็คืองานนางฟ้านะคะโยมไม่เคยถามเลยว่าไอ้ความแตกต่างกันเนี่ยคือรู้อยู่แล้วมันวิธีมันแตกต่างกันแต่อะไรที่ทำให้มันต่างกันจริงๆกับสองเทคนิคเนี้ยค่ะ
5: คือเรื่องเทคนิคนี้มันเป็นผลพวงมาจากไอเดียที่ผมที่คิดอยากจะทำอะไร
2: ค่ะ
5: งานไอเดียลักษณะเนี้ยมันจะเป็นบอกก็เลยเทคนิคนี
2: ้
5: งานแบบนี้ต้องเป็นเทคนิคนี
2: ้ค
5: ือผมเลยไม่ค่อยติดในรูปแบบคืออยากทำอะไรก็ทำแล้วแต่เดียวแต่จุดหมายในการลึกๆในงานของผมเนี่ยคล้ายๆเป็นการบันทึกเรื่องราวในขณะที่ตัวเองอยู
2: ่ค่ะ
5: ตอนนั้น
2: ยุ
5: คนั้นปัจจุบันนั้นแต่เรื่องอะไรและโดยรวบรวมจริงๆเลยที่ผมแต่เรื่องของชีวิตเรื่องของโดยมีพุทธศาสนาเป็นพื้นพื้นฐานในการเป็นเรื่องของจิตของผมเพรา
2: ะ
5: เป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าในยุคเด็กๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมยังเป็นสถาบันของบ้านโรงเรียนวัด
2: ใช่ค่ะ
5: ยังอยู่ด้วยกัน
2: ค่ะ
5: แล้วก็ผมรู้สึกว่า
2: เป็นบวร
5: เป็นวัยที่สนุกที่มีความสุขที่สุดแล้วเมื่อเลยมีความฝังใจในเรื่องแบบนี้โดย
2: ที
5: ่สั่งใกล้คิดมาตลอดม
2: ัน
5: ก็เลยติดเองมาเรื่อยๆสนใจเรื่องแบบนี้ในการแสดงออกในยุคแรกของงานก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความศรัทธาในพุทธศาสนา
2: ค่ะ
5: ศรัทธาเขียนเรื่องวัดวาอารามของผู้คนด้วยชมด้วยชีพระอะไรผมชอบเขียนลิริสติกและหลังๆมาเป็นการเป็นเรื่องของเนื้อหาเรื่องของธรรมะของธรรมความหมายมากข
2: ึ้
5: นผ่านโดยผ่านประสบการณ์ในชีวิตช่วงนั้นช่วงนั้นออกมาเป็นช่วง
2: ค่ะ
5: งานชุดอนิจจังเนี่ยงานดินน้ำลมไฟเนี่ยมันไม่ได้และผมก็สนใจในรูปแบบงานหลากหลายเขียนเป็นออกเป็นเรื่องวิจิตร
2: ธร
5: รมเป็นภาพไทยเป็นลายรถลายไทยหรือลายรูปประดับทำเป็นงานแอบแฝงก็ทำ
2: ค
5: ือผสมสารพัดเทคนิคแล้วก็อินสตอลช่างเรื่องทำแล้วก็มาหลังก็ทำงานดินแต่ตอนนี้ก็ทำญี่ปุ่น
2: ค่ะ
5: ในภาคไทย
2: จะบอกว่าที่คุณผู้ชมเนี่ยนะคะแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยสเก็ตค่ะ คือจะบอกว่าสเก็ตของอาจารย์นะคะมันคืองานจริงของโยค่ะซึ่งงานจริงของโยคือต้องสุดฝีมือนะและอีกอันหนึ่งที่โยชอบมากอาจารย์เคยวาดให้โยมาสองรูปคือหนึ่งคืองานที่เป็นสีพาสเทลฮะซึ่งอาจารย์วาดพาสเทลคือด้วยตอนนั้นนะคะโยธกาบอกว่าอาจารย์สมภพว่าวาดใครก็เป็นนางฟ้าหมดโยก็เลยอยากจะเป็นนางฟ้าแล้วอาจารย์สมภพก็วาดให้นะคะซึ่งอีกก็เป็นนางฟ้าหรือเปล่าไม่รู
5: ้แต่ผมเขียนรูปติดสวย
2: ค่ะ
5: ต้องสวยเทคนิคมีชีวิต
2: ค่ะและอย่างนี้พอสวยไหมอาจารย์นี่ซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะวาดออกมาแล้วก็แบบจะสวยมากและนางฟ้าอาจารย์ก็สวยสวยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะอาจจะมีโอกาสได้เห็นนางฟ้ากลับมาอีกครั้งไหมคะอาจารย
5: ์คือผมยังทำอยู่ปกตินะเขียนรูปผสมผสานกันไปแล้วเขียนเรื่องของยูริติกกับปูดงกติมันปนกันเรื่อยเขียนดินมั่งปั้นมั่งแล้วทำนางฟ้ามั่งทำจิตเราเรียนทำอยู่ป
2: กติ
5: เหมือนแล้วแต่ในช่วงนั้นเราจะอยากจะทำอะไรแต่ถ้ามีงานแสดงก็ต้องมีการวางแผนนิดนึงแล้วอย่างชุดนางฟ้าหรือชุดดินก็ต้องอาจจะต้องเป็นซีฟเป็นชุดไปแต่ก็ทำควบคู่กันไปตลอดยังเหมือนเดิม
2: ค่ะก็เรียกว่าเราก็ยังมีโอกาสได้เห็นนางฟ้าของอาจารย์ซึ่งถ้าใครอยากจะเห็นงานเต็มๆของอาจารย์ก็อาจจะต้องไปที่มหาสารคาม
5: ครับที่หอศิลป์แต่ก็เวียนกันไปท
2: ั้ง
5: ง
2: าน
5: ฟ้าทั้งงานที่เป็นเทคโนโลยีเทคนิคที่เราก็จะดูได้หนึ่ง
2: ค่ะแล้วก็ไปดูงานดินก็จะต้องแวะกันไปเพื่อที่จะได้เห็น
5: ครับแวะชมได้ไปเดินทางสะดวก
2: ค่ะอ่าฮะ
5: มีร้านกาแฟ
2: ค่ะ
8: กลับเดินแล้วแทบกิน
2: ไปเพื่อไปกินน้ำกาแฟโดยตรงเลยนะคะที่มหาสารคามค่ะค่ะอาจารย์คะต้องถามว่าจนถึงณวันนี้อาจารย์มองว่ามีอะไรบ้างคืออาจารย์ทำมาแทบจะทุกอย่างแล้วมีอะไรที่อาจารย์ยังอยากทำและไม่ได้ทำอีกคะ
8: จริงแล้วเป็นการทำงานมันคล้ายๆมันจุดต่อเนื่องมาจุดมุ่งหมายที่สุดที่ผมคือเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำ
2: ค่ะ
8: แล้วก็จะทำได้
2: ค่ะ
8: แล้วก็สามารถอยู่ในการดำรงยึดในการอย่างนี้และสื่อสารถือข้องานใช้ปากกับผู้คนได
2: ้ค่ะ
8: เพราะว่านี่คือสูงที่สุดแล้วนะ
2: ม
8: ันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ในการที่เราทำ
2: ค
8: ่
2: ะ
8: เพราะว่าการทำงานใช้ปากตั้งแต่ยุคพวกผมมันไม่ใช่ง่าย
2: ๆค่ะ
8: ไม่เหมือนสมัยนี้ง่าย
2: ค่ะ
8: การที่เราสามารถที่ดำรงอยู่มาใช้ปากในเรื่องของเราที่อยากทำ
2: ค
8: ่
2: ะ
8: ก็อยู่ได้และเสียเพิ่มมาอันนี้ได้ทดลองค้นคว้าทำเรื่องที่เองอยากทำมันก็ที่สุดแล้วนะแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราอยากได้ทำในสิ่งที่เองทำรักและที่เองชอบแล้วก็มีความสุขในตรงนั้นนะมันก็ที่สุดแล้วแหละและมีประโยชน์และเปลี่ยนกับพวกคนที่ชอบงานศิลปะไม่ใช่อย่างศิลปะเรียนแบบพวกคนทั่วไปที่ง่ายสื่อสารให้เขาเข้าใจได้เรียนรู้ศิลปะมากขึ้นก็พอแล้วครับมันได้หมดไม่รู้สึก
2: ค่ะ
8: แต่ทำในสิ่งที่เรามีความสุขไปในช่วงนี้ไปเรื่อย
2: ๆค่ะ
8: เขียนบทให้เสร็จก่อน
2: ขอให้เขียนบทให้เสร็จก่อนนะคะแต่ว่าสัญญาแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะว่าโยจะไปถ่ายบทของอาจารย์ที่อาจารย์สมภพวาดอยู่เพื่อที่ว่าจะได้เอามาให้ทุกคนได้เห็นกันขั้นตอนในการทำงานแบบไทยจริงๆและใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นยังไงนะคะทั้งไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมภพมากๆนะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะขอขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรายการ Variety Your Art Show ทาง Hybrid Art Collector ทุกวันเสาร์และรายการ Variety Art นะคะในวันจันทร์เวลา 19:30 นาทีค่ะวันนี้โยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2ต่อ3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัตพลอัฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตประจนประจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์ วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการอาหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 13. นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 14. เนรวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบริหารการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 15. นางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 16. นักอาทินันพิชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 17. นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 18. นายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 19. นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 20. นางเอ็มออนจิรสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 21. นางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย 22. นายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 23. นายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย24. นางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 25. นายเกียรติศักดิ์ว่องพานิชรองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 26. พลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพระราชดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
2: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณนิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบที่3ของปี2569นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและแนวทางการจัดประกวดผ้าเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการโคชชิ่งพัฒนาผู้ประกอบการและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไปจนถึงการรับพระราชทานรางวัลในช่วงปลายปีซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วยังช่วยต่อยอดอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยไปสู่ชุดแฟชั่นของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงงานอื่นๆได้อีกด้วยทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับช่างทอผ้าเพื่อพัฒนายกระดับลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่องสำหรับการประกวดรอบภาคเหนือในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,773 ชิ้นจากยอดรวมทั่วประเทศ 19,48 ชิ้นโดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับภาคเหนือจำนวน849ชิ้นจำแนกเป็นประเภทผ้า759ผืนและงานหัตถกรรม90ชิ้นซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยที่ลงทะเบียนได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Solcross Opus 5 Gemini Pro และ Sonar Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันนภาแสนตุ้มรายงาน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโลกไม่สามารถยอมรับการได้เปรียบทางการค้าของจีนที่สูงถึง1,200,000,000ดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งจีนจำเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยขึ้นอยู่กับกลุ่ม G20 ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับจีนในการลดการพึ่งพาการส่งออกและเสริมสร้างอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงทบทวนเงื่อนไขการค้ากับจีนใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือในการตอบโต้ทางการค้ากับจีนหลังสหรัฐล้มเหลวทางกฎหมายที่บังคับให้สหรัฐต้องปรับนโยบายภาษีศุลกากรซึ่งเคยลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลงแต่กลับส่งผลให้สินค้าของจีนไหลทะลักเข้าสู่ยุโรปและละตินอเมริกาสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ประณามรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือโดยอ้างถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสิทธิมนุษยชนซึ่งการหวังให้มีการผ่อนปรนความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์ของนโยบายดังกล่าวกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าจุดยืนทางนโยบายของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอบโต้นโยบายที่เป็นปรปักษ์ของสหรัฐด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวจนถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหวังจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้ดร.มานูเอลกอนซาเลสริเวโรนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียเปิดเผยโดยอ้างรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังทั่วโลกในวันนี้ที่ระบุว่าปริมาณปะการังทั่วโลกลดลงต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการลดลงอย่างถาวรแต่หากให้เวลาปะการังเหล่านี้มากพอระบบนิเวศทางทะเลจะช่วยในการฟื้นตัวอย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความถี่ของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่านับตั้งแต่ปี2553ขณะที่ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2566ถือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการโดยส่งผลกระทบต่อพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกกว่าร้อยละ77ทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของมหาสมุทรทั่วโลกโดยเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากกว่าร้อยละ25แม้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ1ของพื้นที่มหาสมุทรโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวมเป็น8อันเดอร์พา280จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์เป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวชาวจีนอดีตมือ1ของโลกที่สกอร์รวม14อันเดอร์พา274เหนือกว่าคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้อยู่2สโตรก เทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์4สมัยและอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียพลิกตกรอบแรกหลังแพ้ให้กับมาริอาโนนาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2ต่อ3เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 7ต่อ5 6ต่อ4 2ต่อ6และ1ต่อ6ยุติสถิติชนะรอบแรกในแกรนด์สแลมไว้ที่77ครั้งติดต่อกันโดยครั้งสุดท้ายที่โยโควิชแพ้ในรอบแรกในศึกแกรนด์สแลมต้องย้อนไปในออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2006ซึ่งตอนนั้นยังรั้งอันดับ76ของโลกการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยมือ283เยาวชนเอเชียเอาชนะคาเยนลิมจากสิงคโปร์มือ176เยาวชนเอเชีย2ต่อ0เซต7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก13ต่อ11และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซนแชรินจากเกาหลีใต้หรือจู้เหว่ยหลินมือวางอันดับ2จากจีนมือ59เยาวชนเอเชียส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ธนภัทรชิตานนท์เอาชนะคิมเซบอนมือ70เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ4ของรายการจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์2026เลกแรกที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งทีมชายและทีมหญิงชุดเตรียมเอเชียนเกมลงแข่งขันเพื่อทดสอบศักยภาพและเตรียมความพร้อมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหญิงไทยคว้าอันดับ3มาครองขณะที่ทีมชายซึ่งเสริมผู้เล่นจากต่างประเทศคว้าอันดับ5ของเอเชียโดยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการประสานงานของผู้เล่นชุดเก่ากับดาวรุ่งขณะที่ทีมชายต้องประเมินศักยภาพเพิ่มเติมเนื่องจากนักกีฬาจากลีกต่างประเทศอาจไม่สามารถมาร่วมทีมในศึกเอเชียนเกมได้ทั้งนี้ทีมงานสตาฟโค้ชเตรียมประชุมวิเคราะห์ผลงานเพื่อนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขและเร่งยกระดับทีมให้พร้อมที่สุดก่อนศึกเอเชียนเกม2026พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้คณะผู้ฝึกสอนและทีมงานให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งมอบแนวทางให้ทีมงานและผู้ฝึกสอนเร่งค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าต่อไปหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ ABC Women Volleyball Continental China 2026ได้เป็นสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมรัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีช่อชูวงศ์สองนักแบดมินตันทีมชาติไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยทั้งสองคนต่างเผยความดีใจพร้อมตั้งเป้าหมายขอพยายามตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ด้วยเช่นเดียวกันปุริภัทรสอนการรายงาน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่อง

0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
1: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Boomers and Baby
0: กลับมาอีกแล้วในวันจันทร์เราขอมอบเพลง We Are The Champions ให้กับสาวไทยที่ได้เป็นแชมเปี้ยนวอลเลย์บอลหญิงเอเชียสนุกมากเมื่อคืนสนุกมากเข้าข่ายหัวใจจะวายได้
1: เราจะได้ไปโอลิมปิกแล้วใช่ไหม
0: โอล
1: ิ
0: มปิกเราจะได้ไปโอลิมปิกที
1: ่
0: ที
1: ่ LA
0: อีก2ปีข้างหน้า
1: อีก2ปีข้างหน้า
0: ทำไมอ๋อมันฟุตบอลโลกเว้ยไม่รู้สึกว่าอเมริกามันได้จัดอะไรบ่อยจังโอเค
1: แม้ก็เขาเป็นประเทศมหาอำนาจเนาะอะไรหลายอย่างก็ไปเกิดขึ้นในประเทศเขาก็
0: ไม่ได้ว่าอะไร
1: นะก็ต้องบอกว่ายินดีมากๆแล้วก็อันเมื่อวานนี้คือคนไทยทั้งประเทศนี่บอกได้เลยว่าหัวใจฟูมากๆกับการแข่งขันแบบแล้วก็ได้ข่าวว่าคือผมไม่ได้ดูตอนต้นแต่ว่าโอ้โหดูเหมือนหวาดเสียวตั้งแต่เริ่มเซตแรกจนเป็นเซตสุดท้ายเลยใช่ไหมลุง
0: คือจำคะแนนไม่ได้หรอกนะแต่จำว่
1: า
0: เซตแรกเนี่ยชนะแบบห่างพอสมควรไม่มากนะแต่เซตที่สองเนี่ยสาวไทยแพ้เละเลยนะแพ้แบบเป็นสิบแต้มเลยนะแบบหนังคนละม้วนเลยนะแล้วก
1: ็
0: โอ้ยตายแล้วจะกลับมาได้ไหมเนี่ยเอ้ยพออันที่สามมาเว้ยเซตที่สามสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็มาเซตที่สามเซตที่สี่อ้าวเขาได้ไปแบบแต่ว่าแต้มแบบ2-5, 2-5, 2-2, 2-5, 2-3อะไรอย่างเงี้ยคือแต้มแบบใกล้เคียงกันมากอันนี้แบบพูดแบบไม่ได้จำสถิติจริงนะฮะเพราะว่าคนที่ดูอยู่ก็คงรู้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่มันบันคือตอนเซตที่5ซึ่งมันเล่นแค่15แต้มโอ้โหแบบขึ้นมาแล้วแบบใจฟูค่อยๆใจฟูเรานำมาตลอดนำมา3แต้ม2แต้ม3แต้มจนท่านนำห่างไป6แต้มจนไปแบบฝั่งโน้น10ฝั่งจีนน่ะ10แล้วปึ๊บเหลือแมตช์พอยต์สุดท้ายตุ้งโอ้โหหลังจากนั้นในภาพที่น่าดูที่สุดอย่างนึงก็เกิดขึ้นคือเราไม่ได้เป็นแชมป์อะไรแบบนี้มาแบบของสาวไทยเนี่ยนะนานมากแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะเราไม่ใช่กูรูทางกีฬาแม้ว่าช่องนี้จะเป็นช่องกีฬาเราไม่เคยพูดเลยนะว่าเรากำลังทำ Boomers and Baby อยู่ที่ไหนอยู่ที่ช่องวิทยุ97
1: 97 FM
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงเรื่องกีฬากันนะวันนี้เราก็เลยแจมกีฬาด้วยที่อื่นเขาคงเล่าให้ฟังแล้วล่ะว่ามันละเอียดยังไงอะนะแต่แบบขนาดเราก็เป็นแค่แฟนกีฬาดูเรายังแบบสุดใจขาดดิ้น
1: ใช่เอานะก็เพิ่งผ่านมาเมื่อ24ชั่วโมงที่แล้วเองเราก็ยังดีใจกันยังไม่หายเนาะเพราะว่
0: า
1: ต้องบอกว่าหลังๆประเทศไทยนี่แหมต้องบอกว่าเรามีแต่สาวๆของเรานี่ลูกสาวประเทศไทยนี่เก่งๆกันเยอะเลยเมื่อวานนี้ก็ทีมวอลเลย์บอลเรามีน้องเนเน่ซึ่งกำลังจะไปชิงที่1ของ America Got Talent เรามีน้องจีโน่เป็นนักกอล์ฟสาวไทยโอ้มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลย
0: ผู้หญิงหมดเลย
1: เก่งมากเก่งมากลูกสาว
0: มีกอล์ฟรายการหนึ่งที่แบบบนกระดานเนี่ย
1: สิบรายการสุดท้ายรายการสุดท้ายที่อเมริกาแล้วครับ
0: สิบอันดับเป็นสาวไทย8คนโอ้โห
1: ลุงเชื่อไหมตอนที่ผมเห็นในกระดานนั้นเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นกันเองที่ประเทศไทยสนามไหนวะไม่ได้คิดว่าเป็นอินเตอร์นึกออกป่ะเพราะอยู่ดีๆมันเป็นชื่อแบบธงชาติไทยข้างๆเล็กๆนี่มันเรียงเต็มไปหมดเลยก็เลยบอกโอ้ยแบบสุดอะสุดเวลาเห็นอะไรแบบนั้นรู้สึกดีใจมาก
0: แล้วก็เราก็ได้แชมป์ด้วยน้องจีโน่ยังไม่ต้องไปย้อนถึงน้องลิซ่านะ
1: โอ้โหนั่นก็ยัง
0: เป็นนั่นก็ยังเป็นแชมป์อยู่
1: อันนั้นรู้สึกเขาจะจองความถาวรเลยนะเสถียรมากในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ระดับโลก
0: เราในฐานะชายไทยเราก็ ถามหาลูกชายแห่งชาติบ้างก็ให้กำลังใจกันนะ
1: ให้กำลังใจแต่ไม่เป็นไรไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวของประเทศนี้แล้วล้วนแต่ดีใจไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเราดีใจกับคุณอยู่แล้ว
0: พยายามต่อไปนะก็นี่แหละ
1: อันนั้นก็เป็นเรื่องดีๆครับลุงเป็นเรื่องดีๆ
0: ที่เปิดเพลงที่กีฬาทุกชนิดจะต้องเปิดเวลาจบ
1: ได้รับชัยชนะ
0: จบไอ้ทัวร์นาเมนต์แล้วมีคนได้แชมป์ก็จะมีเพลงนี้เปิดขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นเพลงชาติของแชมป์อ่ะ
1: ใช่
0: ซึ่งก็เคยได้ยินมาว่าเฟรดดี้เมอร์คิวรีก็ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นเพลงแบบที่เอาไว้ร้องในสนามกีฬาซึ่งสำเร็จเลยเพียงแต่ว่า
1: ไ
0: ม่มีอายุไม่มากพอที่จะได้เห็นนานๆนะนะ
1: ใช่ก็เขาเสียชีวิตไปแล้วกว่า30ปีแต่ว่าเพลงและเพลงนี้ของเขาก็ยังถูกเปิดทุกครั้งที่มีการเฉลิมฉลองของความชัยชนะอยู่ทุกครั้งไป
0: เพราะว่าเขียนเพลงที่เขียนดีมากเคยแปลไว้เป็นภาษาไทยเป็นกลอนด้วยนะ
1: เอาล่ะ
0: หลังจากจะมาอ่านให้ฟังก็สนุกดีรายละเอียดนี่มันแบบเนี่ยขอบคุณทุกคนเลยคือเนื้อหานี่เพื่อการขอบคุณการเป็นแชมป์แล้วก็คนที่เป็นแชมป์จะพูดคำว่าอะไรบ้างเนี่ยอยู่ในเนื้อเพลงหมดเราก็แบบโค้งให้กับทุกคนนะแล้วก็เราก็ทำทุกอย่างให้เป็นผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วนะเราถึงได้มาจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานามันก็เลยกลายเป็นเพลงที่ไม่มีเพลงอื่นในโลกนี้เหมาะกับความเป็นแชมเปี้ยนอีกแล้วเท่าที่มีนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขกันแล้วก็รวมทั้งอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างตั้งแต่น้องเนเน่ที่ได้ปุ่ม
1: ใช
0: ่โกลเด้นบัสเตอร
1: ์โกลเด้นบัสเตอร์ใช
0: ่ซึ่งปุ่มนั้นเนี่ยนิติพงศ์ก็เคยกดนะ
1: อ
0: ัน เคยเป็นกรรมการ Thailand Got Talent นะครับแต่ว่าปุ่มของอเมริกันเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ย
1: อยู่ตรงบนโต๊ะบนโต๊ะเลยก็อยู่บนโต๊ะเลย
0: บนโต๊ะเลยแต่ของไทยเนี่ยมันเอาไปวางคือยากสำหรับกรรมการขึ้นไปอีกเพราะว่ามันต้อง
1: เดินไปกดต้องเดินไปกด
0: มันไม่แบบปึ้งเลยเงี้ยมันต้องเดินไปแล้วแบบคนก็จะลุ้นอะไรเงี้ยเราก็เคยไปกดมาแล้วตุ้งหนึ่งครั้งเลยมีประสบการณ์ในการกดให้น้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งร้องเพลงดีมากแล้วก็ลีลาแบบหลอนสุดยอดมากตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อแล้วนะเราก็ทำให
1: ้นั่นก็เป็นเรื่องดีๆเนาะที่เกิดขึ้นในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็คือเหตุการณ์ของทานน้ำแข็งและหิมะที่ถล่มลงมานะครับที่ประเทศเนปาลปัจจุบันณตอนนี้นะฮะในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยตอนนี้มีคนเสียชีวิตแล้วมากกว่า800กว่ารายนะฮะแล้วศูนย์หายเนี่ยประมาณ 3,000 กว่านะครับ 3,200 3,300 ที่ก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นอย่างไรบ้างก็ขอส่งกำลังใจนะฮะกับพวกบุคคลที่ประชากรที่ยังศูนย์หายอยู่ในขณะนี้ขอให้ได้พบเจอแล้วก็กลับมาโดยเร็วมาสู่ครอบครัวของเขาอันนี้แบบเป็นความเสียหายที่แบบและอันนี้ลุงมันไม่ได้เป็นเพิ่งเกิดขึ้นในประเทศเนปาลเพราะย้อนไปปี2015ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
0: แผ่นดินไหว
1: อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าครั้งนี้แต่ครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่า
0: ครั้งนั้นก็ถือว่ารุนแรงเพราะว่ามันเกิดที่กาดมันดุคือเมืองหลวงเลยเราเนี่ย
1: ครั้งนั้นเคยไปใช่ไหมลุงเคยไปในเล่าประสบการณ์คือมันยังไง
0: เนปาลตอนนั้นไปยังตั้งแต่โอ้ยยี่เกือบ20ปีแล้วมั้งตอนนั้นยังมีไปช่วงที่เขาประท้วงกันเรื่องลัทธิเหมาอิสอ่ะ
1: อ๋อ
0: ลัทธิเหมาอิสกำลังเข้าไปแทรกแซงอะไรอยู่ในเนปาลเพราะเนปาลตอนนั้นก็ ตั้งแต่ช่วงที่มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศพและนาฏกรรมในราชวงศ์พิลิปรู้ป่ะ
1: ที่รู้ที่คือมาคือคนที่อยู่ในเป็นพระญาติเอาหนึ่งที่ก็สังหารหมู
0: ่สังหารหมด
1: ในขณะที่กำลังรับประทานอาหารกันอยู่ด้วยอะไรสักอย่างนึง
0: หลังจากนั้นมาก็มีระบอบ
1: การเปลี่ยนแปลงต่าง
0: ๆแล้วก็สิ่งที่มีการประท้วงมีเหมาอิสมาอะไรวันนั้นที่เราไปที่จำได้เนี่ยเพราะว่าเราไปตอนที่เขาประท้วงพอดีรถทัวร์รถอะไรไปไม่มีเดินนักท่องเที่ยวไปถึงจากเครื่องบินลงไปเดินจากสนามบินไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีรถค่อยแอบมารับอะไรอย่างเงี้ยนะคือหมายความว่าเขาพยายามให้เราปลอดภัยที่สุดแล้วก็โอเคคุ้มค่ากับการที่ได้ไปเมืองไปกาดมันดุเนี่ยที่เป็นสถานที่ทางศาสนามีโบราณสถานอะไรที่แบบสวยงามมากรูปถ่ายมายังเก็บไว้อย่างดีแล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขานับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก มาคอย อยู่ที่ที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยที่เราต้องผ่านเข้าไปแล้วต้องไปคารวะนะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขามีความเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่เกิดมาเสร็จแล้วก็ไปตามโน้นนี
1: ่ยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยจุดที่สูงสุดเนี่ยมันอยู่ในประเทศเนปาลป่ะครับ
0: เอเวอเรสต์นี่อยู่ในเนปาล
1: ใช่ไหมส่วนที่สูงที่สุดของเอเวอเรสต์นี่อยู่ที่เนปาลโอเค
0: คือไม่ต้องพูดว่าส่วนที่สูงที่สุดของเอเวอเรสต์หรอกคือเอเวอเรสต์คือจุดนั้นเลยคือจุดนั้นหรือจะอยากจะเรียกยอดอะไรว่าไปมันเป็นสูงที่สุดแล้วเราก็ไปเห็นมาแล้วยอดเขาเอเวอเรสต
1: ์
0: นั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินเขามีเครื่องบินเฉพาะที่นั่งได้สัก10คนอะไรอย่างเงี้ยชื่อสายการบินแบบบิ๊กฟูดเหมือนในตัวที่ลึกลับที่อยู่ในที่เป็นในพวกเรื่องปลัมปลาเล่ากันนะที่เขาบอกว่าหาเจอในแถวแถวใครยิ้ม
1: อ
0: ะไรอ่ะด้านเครื่องบินไปแล้วก็เราก็พยายามก้มหาตรงไหนว่าเอเวอเรสต์ตรงไหนวะมีคนมาสะกิดบอกไม่ใช่ไม่ได้ก้มนะพี่ต้องเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยคือเห็นตรง
1: อ๋อ
0: บินอยู่ระดับ
1: เครื่อง
0: บ
1: ิน ไม่รู้
0: 3กิโลเมตรมั้ง3-4กิโลเมตรอะไรก็แล้วแต่จากพื้นนะก็แบบครั้งหนึ่งก็ได้ไปเห็นไปเที่ยวก็โอเคแล้วก็กลับลงมาก็ได้นี่แหละที่ประทับใจสุดคือการบรรดุทีนี้เนี่ยตอนที่แผ่นดินไหวคราวนั้นเนี่ยวัดวาอารามแล้วก็สถาปัตยกรรมโบราณอะไรพวกนั้นก็พัง
1: ก็โดนทำลายไปครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะว่าบ้านเรือนและความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็อย่างที่ตะกี้ลุงเล่าเนี่ยมันก็จะมีสถานที่แบบมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็จะมีคนน่ะหลายๆคนอย่างพวกชาวจีนหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียก็ไปอยู่ในช่วงอยู่แถวนั้นแล้วก็เกิดความสูญเสียชีวิตไปหลายคนนะครับหลายชาติทีเดียวที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เรื่องของระบบคมนาคมเอ่ยเรื่องของแม้กระทั่งสภาพเศรษฐกิจเอ่ยตอนนี้แบบว่าต้องบอกเลยว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงแต่ที่น่าเสียใจมากๆก็คือจำนวนคนที่เสียชีวิตมันเยอะมากจริงๆนะครับเรื่องนี้แบบว่าโอ้โหแบบ
0: มันเป็นเรื่องที่เราก็นะไม่รู้จะไปว่าอะไรเขาม
1: ันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็
0: ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วเรามีเพื่อนที่ตายไปด้วยกันเอางี
1: ้
0: ตายไปด้วยกันเราคงมีเพื่อนเยอะเนาะเพื่อนไปด้วยกันเออคือคิดเหมือนใครคิดแบบนี้กันเอ้ย ก็ดีเหมือนกันนะมันแบบมันไม่โดดเด
1: ม
0: ี่ยวเดียวมันแบบไปแล้วของพวกนี้คงจะไม่ได้แบบถ้าเกิดขึ้นเลยทันทีอาจจะไม่ได้ทรมานมากอะไรนะก็คือแบบปึ๊บไปเลยเหมือนคน
1: มันคงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแหละแล้วก็ผมว่าธรรมชาติมันเป็นสิ่งสวยงามเพียงแต่ว่าบางครั้งผมก็ไม่รู้นะอย่างทฤษฎีไอ้โลกร้อนเนี่ยบางทีไอ้เรื่องของทานน้ำแข็งต่างๆที่มันละลายแล้วก
0: ็มัน
1: เกิดการอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งคนก็มีความรู้สึกว่าอันนั้นเป็นฝีมือของมนุษย์แหละซึ่งก็ต้องช่วยกันรักษาเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งสิ่งธรรมชาติเนี่ยไว้อะให้เพื่อกับส่งต่อกับรุ่นต่อๆไปเพราะว่าถ้าเราไปทำลายธรรมชาติอย่างบ้านเราเองเราก็จะเห็นนะว่าป่าไม้ถูกทำลายไปเยอะในแต่ละปีก็จะเห็นน้ำป่าที่หลากลงมาแล้วก็ทำลายทำให้ทรัพย์สินประชาชนเนี่ยเสียหายมากมายทุกปีเลยและอันนั้นน่ะเรื่องของการที่ตัดป่าไม้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
0: อันนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนคล่องได้หมดแล้วล่ะว่าจะทำเปล่า
1: ก็ต้องรณรงค์ไปเรื่อยนะเพราะว่ามันต้องมีจุดเริ่มต้นอ่ะเพราะว่าไอ้บางทีให้มันมีกฎเกณฑ์หรือกฎกติกามันมากขึ้นให้มันยากขึ้นสำหรับคนที่จ้องที่จะทำลาย
0: บาง
1: ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้
0: บางทีเราก็คิดเล่นๆนะขำๆคือเราทำลายธรรมชาติจริงธรรมชาติน่ะสร้างคนให้เป็นแบบนี
1: ้
0: ถูกไหม
1: แปลว่า
0: ก็เราเกิดมาจากก็เราก็เกิดมาตามธรรมชาติไงแล้วเราก็เป็นคนดีและคนเลวคนสร้างและทำลายในตัวเองด้วยมันก็มีจำนวนคนทำลายก็เยอะพอทำลายปุ๊บธรรมชาติก็จะมาทำลายเราอีกทีนึง แล้วก็สร้างกันขึ้นมาใหม่อะไร
1: มันเป็นวัฏจักรใช่ไหมเป็นวัฏจักร
0: คิดดู
1: กงกรรมกงเกวียนเหรอ
0: คิดแบบเป็นลูปใหญ่ๆนะลูปพันปีหมื่นปีอะไรอย่างเงี้ยลูปตั้งแต่สมัยที่น้ำท่วมโลกสมัยโนอาพอคนรู้สึกว่าคนมันชั่วกันมากนะสมมติอย่างเงี้ยเอาน้ำมาท่วมซะตามตำราของคัมภีร์ของ
1: อ
0: ังกฤษเขาเนี่ยก็คือพระเจ้าธรรมชาตินี่ก็เหมือนกันคือถ้าธรรมชาติไม่อยากให้เราทำลายเขาแล้วถ้าเป็นธรรมชาติสร้างคนนิสัยแบบนี้มาวะ
1: เอานะถ้าเกิดอย่างนี้ก็ยังเชื่อว่าโลกยังมีความสวยงามเพราะฉะนั้นเราจะไปพักเบรกกันด้วยเพลงนี้อยากให้ฟังนะครับเพราะว่าอย่างเช่นว่าโลกนี้มันยังน่าอยู่แล้วก็ช่วยกันรักษาแล้วกันนะครับก็ก่อนที่เราจะไปนะครับก็ขอบพระคุณโรงพยาบาลศรีครินทร์ be with you always แล้วก็สำหรับมื้อพิเศษทุกมื้อ
0: โอลิเวอร์
1: วัน
0: น
1: ี้
0: เขาซื้อมาเองมันหมด
1: โอเคแล้วก็เสื้อ
0: มา
1: ที่ติดแอร์มีไมซ์ไม่มีร้อนแล้วก็หน้าที่กำลังถูกพัฒนาสองลงก็คือดีโอลิวาซอยลาซานครับไปฟังเพลงนี้กันเลย What a Wonderful World

0: นี้เพราะหรือ
1: คุณลุยอัมสตรองนะคุณ
0: สุดยอด
1: เป่าทรัมเป็ดกับร้องเหมือนกันเลยแล้วเป็นคนที่แบบหน้าแบบเป็นคนดำมาทำเหมือนได้เป็นคนมีความร้องเพลงแล้วแบบน่ารักแล้วแบบมี
0: บางทีเหมือนกับเวลาร้องเพลงเนี่ยเหมือนมีเสมหะอยู่ในคอตลอดเวลาป่ะลุงรู้สึกอย่างนั้นแบบ
1: มันเป็นเสียงแบบแอฟริกันอเมริกันมันจะมีบางคนมันจะมีเท็กเจอร์ของเสียงที่มันที่เขามีเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่มีเสมหะ
0: ฟังดูเหมือนมีเสมหะอยู่ที่คอ
1: พูดแล้วมีเลย
0: และเพลงนี้มันดังมากๆจากภาพยนตร์เรื่องนึงลุงจำได้ไหมว่าเรื่องนี้อยู่ในภาพยนตร์เรื่องไหนที่มันดังมาก
1: ก็คุณ
0: มีคนไทยแสดงด้วย
1: Good Morning Vietnam
0: Good Morning Vietnam เย
1: ้ซึ่งก็จินตลาสุขภัทรก็จะเล่นด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็เป็นเพลงที่เสียดสีคือในหนังเรื่องนั้นก็เลยเพลงนี้เลยกลายเป็นเพลงเสียดสีไปเพราะว่าภาพแล้วยิงกันเละเทะตุ้มเป๊ะเลยแต่ว่า What a wonderful
0: world
1: เห็นเพื่อนเห็นคนจับมือกันเห็นหมาเห่าข้างทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ในภาพ
0: ขัดแย้งขัดแย้ง
1: เป็นอารมณ์ที่ฮอลลีวูดเขาก็ใช้บ่อยๆคือมันเหมือนซัดทายนิดนึงแล้วมันเป็นซัดทายที่ได้อารมณ์มากเพราะว่าม
0: ัน
1: คอนทราสต์กับเรื่องความเป็นจริงมันก็เหมือนเราที่เราคุยกันก่อนจะเปิดเพลงว่าตกลงธรรมชาติกับเราเนี่ยตกลงใครผิดสร้างใครมาเมื่อแบบธรรมชาติสร้างเรามาเป็นแบบนี้ต้องรับผิดชอบดิเราทำลายเราเป็นตัวทำลายต้องรับผิดชอบดิเราไม่รับผิดชอบเพราะว่าธรรมชาติสร้างเรามาเป็นแบบนี้เราก็เลยไปทำลายธรรมชาติอันเนี้ยมันก็มันคือยังไงตามมนุษย์เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงโลกมาเยอะแล้วจากประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินยุคอะไรเนี่ยมันก็ทำมาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมนุษย์จะทำอย่างนั้นต่อไปจะทำทุกอย่างที่ผิดธรรมชาติแล้วก็ในที่สุดก็จะต้องพยายามมาอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วมันก็จะทำลายเข้าไปอีกเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งอาจจะมีน้ำท่วมแบบสมัยโนอาอย่างที่บอกตอนต้น
0: ไปเมื่อกี้น้ำท่วมโลก
1: ก็จะได้ตายกันให้หมดทะเลาะกันดีนะ
0: เป็นการล้างชะล้างโลกไปในตัวเลย
1: โลกไปในตัวทำให้ไม่รู้เราอาจจะเกิดมาเป็นแมลงปอก็ได้ชาติหน้าอะไรก็ไม่รู้เราไม่มีทางรู้อะไรว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ
0: ได
1: ้เอาละ
0: เดี๋ยวเราต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันละลุง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวกลับมาหลังจากข่าวแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันต่อ
0: กันเรื่องต่อไปโอเค
1: ได้จ้ะ
0: เดี๋ยวเจอกันครับ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้คณิตนาถแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเลขาธิการกอรมน.เผยการประชุมรับฟังความเห็นชายแดนใต้ราบรื่นส่วนใหญ่เสนอแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมขณะฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพวิเคราะห์ข่าวและประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำพื้นที่ต้องสงบก่อนพัฒนาโดยการพูดคุยสันติสุขนายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นผู้ไปเจรจาต้นเดือนกันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลารับฟังผลดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพง
8: นายวัชรพลขาวขามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่องค์กรประมงท้องถิ่นเพ
9: ลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงก่อยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานรวมถึงผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงก่อยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงก่อยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพงสาบน้ำยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสงขลาที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาน
10: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออควาเรียมวิทยาลัยประมงจินตสุรานนท์จังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ18ปีมีสภาพล้าสมัยแต่โครงสร้างอาคารยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องให้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีแนวคิดเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบการศึกษาภายในระยะเวลาประมาณ90วันก่อนนำผลสรุปต่อที่ประชุมอีกครั้งจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าจบข่าวแล้วเราฟังข่าวกันแล้วนะครับทีนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อดีมันจะเป็นเรื่องอะไรหนอที่มันเกิดขึ้น
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าก็เป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับวงการเพลงของโลกนะครับเพราะว่าจากการจากไปของคุณดอลลี่พาร์ตันนะครับซึ่งเป็นราชินีเพลงคันทรีที่ดังมากๆคนหนึ่ง
0: ดังมาก
1: อายุเธอก็81เนาะก็ถือว่าอายุเยอะแล้ว
0: คือดอลลี่พาร์ตันเราเห็นมาตั้งแต่เด็กคือเธอเป็นทั้งนักร้องเสียงคันทรีอ่ะเสียง
1: หวานมากมาก
0: หวานหวานแบบถ้าเป็นนักร้องผู้หญิงไทยเขาแบบพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
1: โอ้ไม่ใช่เสียงร้องอย่างเดียวนะลงที่เป็นคันทรีสำเนียงพูดนี่ก็คันทรีมากๆทีเดียวเลยอ่ะ
0: คือตัวจริงเลยอ่ะเออ
1: ตัวจริงของความเป็นราชินีคันทรีตัวจริง
0: เพราะนั้นมันก็คือเรื่องที่ไม่ต้องอธิบายและไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าบ้าบ้าบอเนี่ยก็ยังนับถือแล้วก็ให้ลดธงครึ่งเสา3วัน
1: เอาเหรอว้าวสมควรสมควรสมควร
0: เพราะว่าเขาเป็นสมบัติของชาติเขาเป็นสมบัติของชาติที่แบบคือยังไงก็ตามเนี่ยในบรรดาเพลงทุกชนิดของอเมริกันเนี่ยส่วนแบ่งของการฟังส่วนแบ่งของเพลงความนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยคันทรีเนี่ยมาอันดับหนึ่ง
1: ใช
0: ่ไม่ว่าจะเป็นเวลาจะเปลี่ยนไปยังไง มันอาจจะคล้ายเมืองไทยก็ได้ที่แบบอะไรก็เปลี่ยนไปตามยุคแต่ว่าลูกทุ่งหรือหมอลำเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็น
1: ตลาดใหญ่มาก
0: ของเขาเป็นตลาด
1: ใหญ่มากด้วยความที่เราเป็นคนเมืองเราอยู่ในเมืองแล้วเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเราก็จะได้ยินเพลงป๊อปเพลงร็อกต่างๆนะแต่หารู้ไม่ว่ารากหญ้าของประเทศเนี่ยอย่างอเมริกาต่างเนี่ยคันทรีมิวสิกจำนวนประชากรที่อินกับคันทรีมิวสิกนี่เยอะกว่าป๊อปนะครับ
0: เยอะกว่าเยอะ
1: เยอะกว่าเยอะถูกต้อง
0: และเขาก็สามารถที่จะปรับตัวไปอยู่กับใครก็ได้ไปอยู่กับป๊อปก็ได้ไปอยู่กับใครก็ได้ที่
1: ใช่
0: ที่เขาก็เป็นแบบคือเป็นพี่ใหญ่อะเป็นพี่ใหญ่คือดอลลี่พาร์ตันนี่นอกจากจะเป็นนักร้องคันทรีแล้วก็ยังเป็นดารานักแสดงด้วย
1: ใช่ครับ
0: เคยไปได้ถึงแบบลูกโลกทองคำเลยนะมันมีหลายเรื่องที่เราได้ดูแบบเรื่อง9 to 5
1: อันนั้นเป็นเรื่องเดียวที่ผมได้ดู9 to 5
0: แล้วก็มีเพลง9 to 5ด้วยที่ดอลลี่พาร์ตันเป็นคนแต่ง
1: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
0: Working 9 to 5เนี่ย
1: ใช
0: ่ซึ่งก็เป็นวิถีหนึ่งแล้วคนในวงการก็นับถือว่าเป็นเจ้าแม
1: ่
0: คือนางเป็นเจ้าแม่แบบเจ้าแม่ตัวจริงเป็นแบบดูแลการกุศลหนังสือบริจาคข้อมูลให้เด็กไปแบบไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเล่มนะอะไรแบบนี้เลยแล้วก็เพิ่งไปอ่านเกร็ดเจออันหนึ่งคือมันมีตากล้องปาปาลัสซี่พวกปาปาลัสซี่เนี่ยมักจะเป็นพวกที่แบบกูไม่สนใจอะไรกูถ่ายรูปแม่งให้ได้กูจะเอารูปไปขายอย่างเดียวโดยมากนิสัยจะเป็นแบบนั้นเวลามีดาราอะไรไปไหนมาไหนปุ๊บพวกโอ้ยปาปาลัสซี่ฝรั่งนี่โหดร้ายมาก
1: ตามตลอด
0: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เจ้าหญิงไดอาน่าจาก
1: ถูกต้องเสียชีวิตใช
0: ่แล้วมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกวันนี้เสรีภาพของปาปาลัสซี่เนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะว่าการก้าวล้ำก็ไปในชีวิตจริงไปในชีวิตส่วนตัวเลยเขาจะไปใส่ชุดอาบใส่ชุดว่ายน้ำอะไรตามบนเรือยอทของเขาก็ตามเขาไปถ่ายอะไรแบบเนี้ยเพ ื่อจะเอามาขายขายหนังสือพิมพ์ประเภทหนึ่งที่เราเรียกกันว่าแท็บลอยอ่ะคือหนังสือพิมพ์แบบชาวบ้านหมูหมากาไก่ที่แบบคนชอบอยากรู้เรื่องดาราใต้เตียงดาราอะไรพวกนี้ชอบซื้
1: อ
0: ก็จะไปขายแล้วบางทีก็ขายได้แพงๆอะไรอย่างเงี้ยนะราคารูปทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีเหตุการณ์ที่มีดาราคนหนึ่งอันนี้ก็จำชื่อไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญคือดาราคนนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ล้มลงไปแบบล้มหมดสติเลยอะตรงระหว่างเดินไปที่ไหนได้แห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นจังหวะที่ปาปารัสซี่จำนวนมากกลุ่มหนึ่งเลยคือถ่ายรูปอย่างเดียวคือรูปนั้นเนี่ยถ้าเอาไปขายได้เนี่ยโอ้โหได้เป็นหมื่นเหรียญเป็นแสนเหรียญ
1: อ
0: ะแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่มันไม่ถ่ายรูปมันวิ่งไปที่ตู้โทรศัพท์แล้วโทรหานายวันหรือฉุกเฉินอะไรก็ตามให้มาช่วยไปถ่ายรูปคือให้เอามาช่วยซึ่งในที่สุดแล้วผลลัพธ์ว่าดาราคนนี้จะอยู่หรือจะจากไปอันนั้นไม่รู้อาจจะจากไปด้วยซ้ำนะตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยมีกระแสบอกว่าพวกในโลกปาปารัสซี่บอกอุ้ยทำไมมึงโง่จังเลยทำไมมึงไม่ถ่ายรูปวะเพราะมึงอยู่ใกล้สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามึงถ่ายรูปมาโอ้โหแม่งขายได้เป็นล้านเหรียญเลยมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไอ้นี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็แบบเป็นก็ซิปอะไรกันคุณพี่ดอลลี่พาร์ตันเนี่ยโทรศัพท์ให้คนโทรศัพท์ไปหาบอกว่าให้มาหาฉันตีตั๋วให้อยู่เมืองไหนไม่รู้อะแต่ว่าตีตั๋วให้มาเมมฟิสมาที่บ้านฉันแล้วก็ให้อิตากล้องคนนี้ถ่ายรูปหน้าปกอัลบั้มใหม่ให
1: ้
0: ซึ่งได้ตังค์ไปเท่าไหร่นี่ไม่ต้องคำนวณเลยซึ่งแบบอันนี้คือบารมีไงถึงเรียกว่าความเป็นเจ้าแม่มันไม่ได้แค่ร้องเพลงดีหรือว่าเล่นหนังได้ดีคือมีบารมีนี่คือทำไมถึงเขาเป็นไอคอนของอเมริกันสักการหนึ่งอยู่ใน Hall of Fame และเชื่อว่าถึงจะไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่าประธานาธิบดีคนอื่น
1: ก็ทำเหมือนกัน
0: ใช่เขาเป็นคนสำคัญมากกว่าที่จะเป็นนักร้องคนหนึ่งธรรมดาดอลลี่พาร์ตัน
1: น่าสนใจด้วยแล้วก็คือดอลลี่พาร์ตันเนี่ยมาจากครอบครัวที่จนมากๆเนาะในตอนเด็กๆเนี่ยมาจากครอบครัวที่แบบจนมากแล้วก็แบบว่ามีลูกหลายคนเลยแล้วก็ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยก็มีแต่เรื่องของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและที่น่าสนใจส่วนหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าดารานักร้องที่อยู่ในแวดวงโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยก็จะมีเช่นแต่งงานแล้วก็จะมีการหย่าเยอะอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นเนาะในก็มีการเปลี่ยนคู่เปลี่ยนอะไรไปดอลลี่พาร์ตันเนี่ยแต่งงานตั้งแต่ปีกับสามีนะครับที่ชื่อคาร์ลจีเนี่ยตั้งแต่ปีโอ้1963แล้วก็จนกระทั่งเสียชีวิตก็คือยังเป็นสามีคนนี้
0: นี่ไงคือ
1: คนเดียวว
0: ิถีลูกทุ่งไงไม่ได้หลงฟุ้งเฟ้อไปตามแฟชั่นอะไรต่างๆ
1: ใช่แต่ที่น่าเสียดายก็คือไม่มีทายาท
0: อ๋อเออใช
1: ่
0: ก็ทายาทก็เป็นอะไรล่ะเป็นคนที่สืบสายเลือดทางเพลงก็แล้วกัน
1: แต่มีลูกบุญธรรมนะครับมีลูกบุญธรรมที่เป็นศิลปินเหมือนกันชื่ออะไรนะนามสกุลไซรัส
0: มิลลี
1: ่มิลลี่ไซรัสเป็นลูกบุญธรรมเพราะว่าคุณพ่อของมิลลี่ไซรัสเนี่ยเป็นเหมือนกับแทบจะเป็นแบบว่าคนที่อยู่ก คอยช่วยทำงานเป็นแทบจะเป็นแบบผู้ช่วยทำงานในอาชีพสาขาที่ซัพพอร์ตดอลลี่พาตันมาเนี่ยมา10ปีแม้กระทั่งช่วงหนึ่งอาจจะมีแบบว่าเสียงระแคะระคายไว้ออกไปในแนวชู้สาวว่าตกลงไม่แล้วก็ผู้ชายรู้สึกผิดมากออกมาขอโทษว่าขอโทษนะที่ทำให้มีข่าวแบบนี้แต่จริงๆแล้วก็อย่างที่ลุงบอกอ่ะเป็นคนที่มีบารมีพูดทีเดียวคนก็เชื่อว่าไม่มีอะไรนี่เขาคือเพื่อนแล้วก็ทำงานร่วมกันon the road ไปในหลายๆแห่งไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันเป็นนู่นเป็นนี่ต่างๆนานาด้วยกันแล้วก็ด้วยความที่ตัวดอลลี่พาร์ตันเองเนี่ยไม่ได้มีทายาทก็เลยรักและเอ็นดูเนี่ยมิลลี่ไซรัสเนี่ยเป็นพิเศษเพราะว่าในช่วงงานศพที่เพิ่งจัดไปเมื่อ2วันก่อนเนี่ยคนที่ขึ้นไปพูดในเรื่องของประวัติการหรือประวัติของดอลลี่พาร์ตันต่างก็คือมิลลี่ไซรัสเป็นคนที่กำลังพูด
0: เราเคยดูมิลลี่ไซรัสโชว์ที่เป็นเขาเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเป็นแบบตอนหลังๆมาเขาเป็นมนุษย์สองโลกดาร์คคันทรีแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแบบแฟชั่นเคยเห็นใช่ไหม
1: เคยสุดโอ้สุดโต่งมากสุดโต่งมากมิลลี่ไซรัสที่สุดโต่ง
0: สุดโตมากแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าแม่บุญธรรมเขาว่าไงบ้างนะว่าก็คงไม่ว่าอะไรหรอกอันนี้ฝรั่งใจกว้างกันตอนนี้ก็ไว้ก็มีหลายเรื่องราวของดอลลี่พาร์ตันแม้กระทั่งเพลงในหนังในหลายเพลงการร้องเพลงร่วมกับเจมส์อินแกรมนี่เพลงช่วยด้วยลืม
1: เจมส์อินแกรมมีเพลงดังๆก็คือเช่น just once นั่นเป็นเพลงของ
0: มา
1: ที่ร้องกับดอลลี่พาร์ตัน
0: ติดอยู่ที่ริมที่ปากอันนี้มันแก่แล้วเพราะอย่างนี้แหละ
1: ผมจำได้แต่ไอเพลงที่แกหลายเพลงที่ร้องกับเคนนี่โรเจอร์สมี
0: เคนนี่โรเจอร์สมีเพลงนั้นโป๊มากไอแลนด์อินสตรีมแต่ว่าบีจีเป็นคนแต่งนะ
1: เอาเหรอ
0: สตรีมเนี่ยใช่
1: พ
0: วกแก๊งบีจีไปแต่งให้แล้วก็ดอลลี่พาร์ตันก็ร้องคู่กับเคนนี่โรเจอร์สแล้วก็ในหนังในอะไรอีกหลายเรื่องอย่างที่แบบว่า9 to 5ด้วยมีอีกเพลงหนึ่งซึ่งในเมืองไทยเราเนี่ยในเมืองไทยเราคิดว่าเป็นเพลงที่โอลิเวียนิวตันจอห์นร้องเป็นออริจินอลคือเพลงโจลีนคือเราได้ยินเพลงโจลีนโจลีนนี่คือ
1: โจลีนโจลีน
0: เป็นเพลงที่เนื้อหาคือโจลีนเธอสวยเธอหาผัวเมื่อไหร่ก็ได้เธอหาแฟนเมื่อไหร่ก็อะไรก็ได้แต่ฉันไม่ดีไม่สวยเท่าเธอฉันมีแค่อีแต่คนเนี้ยอย่ามาแย่งฉันไปเลยเธอเป็นหาได้อีกง่ายๆเยอะแยะเลยซึ่งเป็นเพลงที่เนื้อหาน่าสงสารมากซึ่งเป็นเนื้อหาลูกทุ่งเนี่ยแต่ว่าก็ไปถึงก็เป็นโอลิเวียนิวตันจอห์นร้องแล้วเราก็นึกว่าเขาร้องเป็นออริจินอลที่แท้มันเป็นเพลงของดอลลี่พาร์ตัน
1: และเธอเขียนเพลงนี้ด้วย
0: เพลงที่คนนึกว่าเป็นเพลงของวิทนีย์ฮูสตันใช่ไหม
1: ไม่ไอ้โจลีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโจลีเนี่ยเพราะว่าดอลลี่พาร์ตันเป็นคนเขียนทีนี้ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะโอลิเวียร์นิวตันจอห์นเป็นป๊อปซึ่งด้วยหน้าตาด้วยต่างๆนานาเนี่ยก็ในคนมาร้องปุ๊บพวกเราเนี่ยพวกคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆคิดว่าเป็นเพลงโอลิเวียจริงๆไม่ใช่เลยมันเป็นคันทรีซองเพราะว่าสำเนียงในการร้องดีแบบดอลลี่พาร์ตันเนี่ยสำเนียงไม่ได้เหมือนกับที่โอลิเวียเอามาร้อง
0: สำเนียงขึ้นจมูกเลย
1: สำเนียงขึ้นจมูกลูกทุ่งมากลูกทุ่งมากแต่ก็เพราะนะครับด้วยสไตล์แบบนั้น
0: ทีนี้เราก็อะไรนะจะว่าอะไร
1: ไม่ก็ยังมีบอกว่ามีอีกหลายเพลงแหละที่ออริจินอลเนี่ยเธอแต่งแล้วก็ร้องในสไตล์แบบคันทรีแต่นักศิลปินป๊อปเนี่ยก็เอามาร้องแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยเยอะมากๆแม้กระทั่งเดี๋ยวที่ลุงกับเมียพูดใช่ไหมจริงๆลุงเป็นคนบอกผมเพลง I Will Always Love You
0: ใช
1: ่
0: เป็นเพลงที่คือส่วนตัวแล้วเนี่ยเราชอบฟิลของดอลลี่พาร์ตันมากกว่าของวินนี่ฮูสตันนะ
1: เอาเหรอ
0: มีนะคือแต่ของวินนี่ฮูสตันมันก็บอกกับหนังไง
1: อ
0: ้
1: าวใช่เพราะว่าเรื่องนั้นมันส่งกันหนังกับเพลงกับเรื่องลงตัวมากๆลงตัวมากๆ
0: มันต้องแรงแบบวินนี่ฮูสตันเพราะว่าซ
1: ู
0: เปอร์สตาร
1: ์
0: เวอร์ชันของออริจินัลของโดลลี่พาร์ตันเองเนี่ยคือมันหวานมากอะคือมันแบบคือแต่ว่าพอมาเป็นของวินนี่ฮูสตันก็แบบที่ใครๆก็ชอบล้อเลียนกันตอนนั้นนะคือเพลงนี้มันดังอะคือเพลงเป็นร้องเพลงเก่งกันจะร้องเพลงอะไรร้องเพลงฮุนได
1: เพลงฮุนไดคืออะไร
0: เพลงอะไรว่าฮุนไดเพลงอะไรวะนี่ฮุนได
1: โอเค
0: ฮุนไดก็อันนั้นก็เป็นเวอร์ชันที่ไปร้องในหนังนะซึ่งก็เป็นอีกฟีลหนึ่งแต่ตอนนี้วันนี้เราอยากจะให้ฟังดอลลี่พาร์ตันส่งปิดท้าย
1: เดี๋ยวท้ายรายการ
0: ในด้วยความระลึกถึงเธอแล้วก็หลังจากวันนี้ก็คงจะไปหาเพลงดอลลี่พาร์ตันมาฟังอีกหลายเพลงด้วยความคิดถึง
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่แฟนคันทรีจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เป็นคนชอบเพลงคันทรีของฝรั่งอยู่เยอะเหมือนกันนะ
1: ส่งอิทธิพลมาก
0: ก็นั่นก็คือเรื่องที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่เรื่องเราได้แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียไปอเมริกาอีก2 ปีข้างหน้าสำหรับโอลิมปิกแล้วก็เรื่องราวของเนปาลที่น่าสงสารมาก
1: ภัยธรรมชาติ
0: จากไปภัยธรรมชาติแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็คือดอลลี่พาร์ตันผู้จากไปในวันประมาณวันเดียวกันกับที่เนเน่ได้โกบัสเซอร
1: ์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ประมาณวันเดียวกันก็ขอแสดงความอะไรอีกครั้งหนึ่งไม่ตรงนี
1: ้
0: นะครับถึงตอนนี้แล้วน่าจะใกล้เวลาที่เราต้องขอบคุณบันเมื่อกี้บอกไปแล้วหรือยังว่าเราไปซื้อโอลิเวอร์หมดนี่อันนี้เป็นผมเป็นตัวอร่อยมากที่หมาที่บ้านนี่แบบกินเดี๋ยวว่าจะ
1: เดี๋ยวไว้เราจะบุกไปถึงถิ่นเราจะไปดูเราจะคุยกับเจ้าของเขาว่าทำไมเบื้องหลังของอาหารน้องหมา

0: ใช
1: อ
0: ่
1: ืม
0: ด้วยเรา
1: อ
0: ก็
1: ื
0: เล
1: ม
0: ยคิดว่าไปฉะเชิงเทราคราวหน้าที่เขาเชิญไปเนี่ยที่จะไปดูโรงงานเนี่ยเราก็กะ
1: อื
0: จะไ
1: ม
0: ปขอเขาเพิ่ม เป็นสปอนเซอร
1: ช
0: ์
1: ่วย
0: ขออ
1: ุปถัมภ์น้องเฉา
0: ช่ว
1: ก
0: ย
1: ล้
0: อ
1: ว
0: ุ
1: ย
0: ปถ
1: หน
0: ั
1: ่
0: ม
1: อ
0: ภ
1: ย
0: ์น้องนะส่วนเรื่องเงินค่าสปอนเซอร์ช่วยช่วยอุปถัมภ์คนนะแต่ว่าสำหรับมาเนี่ยเดี๋ยวจะไปขออีกเพราะมันอร่อยแต่ว่าถ้าขาดจริงๆเราก็ซื้อเอง
1: ใช่
0: เมื่
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ก
1: ่
0: ี้เราไ
1: ใ
0: ป
1: ช่
0: ซื้อเองเพราะเราก็ไม่ให้กินยี่ห้ออื่นแล้ว
1: ใช่
0: สำหรับแกงเล็กมากกินแล้วอืดเร็วมาก
1: เอาเ
0: เพ
1: ห
0: ร
1: รา
0: ะมัน
1: อ
0: แบบกินแล้วแบบ
1: ดีต่อ
0: เหม
1: ร
0: ื
1: ะ
0: อน
1: บบขั
0: ม
1: บ
0: ัน
1: ถ
0: ทํา
1: ่ายเนาะ
0: ใช
1: เอ
0: ่ด
1: อ
0: ีต่อระบบขับถ่ายมากอย่างเห็นได้ชัด
1: อ๋ออ
0: ันนี้แบบเราภูมิใจเสนอไม่ได้ต่อให้เอาตรงๆต่อให้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เนี่ย
1: ก็
0: ให
1: ซ
0: ้
1: ื้อ
0: มาเถอะเราจะเล่าแบบนี้ถ้าเรารู้ไงแต่พี่
1: อ
0: บอก
1: ่
0: ว่า
1: า
0: คนอื่นอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรก็แล้วแต่
1: อ่ะนับเ
0: โ
1: ร
0: อ
1: ื่อง
0: เค
1: หมาหมาแมวแมวเราก็มีซิครินบีวิธีออลเวย์สอันนี้เกี่ยวกับเรื่องคนโรงพยาบาลนี้
0: อั
1: ด
0: น
1: ี
0: นี้
1: มา
0: แบ
1: ก
0: บคนนะเราจะไปดูเหมือนกันเอาไว้วันหนึ่ง
1: ใช่เพราะว่าเพิ่งไป
0: ไป
1: ตรวจร่างกายมาด้วยเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสจะมาแชร์ว่าที่นี่เขาบริการต่างๆนานาเนี่ยดีขนาดไหนนะครับในเรื่องของดูแลคนแล้วก็เรามีเรื่องของสปอนเซอร์ของเสื้อที่วันนี้เราใส่กันก็
0: ยืนยันว่าทุกคนที่ได้ซื้อไปบ้างแล้วก
1: อื
0: ็
1: ม
0: บางคนที่เราแจกเ
1: แ
0: ป
1: จ
0: ็น
1: ก
0: ร
1: ไ
0: า
1: ป
0: งว
1: บ
0: ั
1: ้า
0: ล
1: งแล้วอืม
0: ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเนื้อผ้าดีจริงๆไม่
1: อ
0: ใช
1: ื
0: ่
1: ม
0: เนื้อผ้าแบบที่ราคาน้อยๆอ่ะคือไม่ไก่กาอันนี้แบบ
1: ใช่
0: สร้างมาเพื่อเนื้อคนจริง
1: เนื้อผ้าเพื่อเนื้อ
0: ๆแค่
1: คุ
0: น
1: ณ
0: ี้
1: นะ
0: นั่นแหละถึงได
1: แ
0: ้
1: ล้ว
0: บ
1: ก
0: อ
1: ็
0: กว่า
1: แล้วก็เนื้อที่อยู่บนหน้าตอนนี้เรากำลังได้รับการพัฒนาแล้วก็รู้สึกดูสดใส
0: ตอ
1: ข
0: น
1: ึ้
0: น
1: น
0: ี้
1: ตลอดเวลาก็ต้องขอขอบพระคุณด
0: ค
1: ี
0: ือ
1: โอลิวานะฮะอ
0: ใช
1: ื
0: ่
1: ม
0: ตอนนี้เขากำลังดูแลอยู่คือปื้นดำตรงนี้เนี่ยหายไปเยอะมากแล้วคือเราเป็นคนไม่ได้ระวังตัวอะไรแบบก็มันดำบ้างก็มันดำอ่ะก็ไปตากดงตากแดดอะไรก็ไม่เคยทาอะไรอะไรเยอะแยะเพราะมันพอตอนแก่ขึ้นให้มันดำบอกเลยว่าเขาแบบก็ดูแลให้แล้วก็จะยกอะไรของเขานี่แหละ
1: อื
0: เสร็
1: ม
0: จแล้วก็เราก็จะดูดีขึ้นมาเป็นเซ็กซ์ซิมโบลเอ้าเวลาหมดยังเนี่ยเดี๋ยว
1: มา
0: เดี๋ย
1: ล
0: ว
1: ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกัน I will always
0: ว้า
1: love you ในเวอร์ชันของเจ้าของนะฮะคุณ Dolly
0: ตอนนี้
1: Parton
0: พอดี
1: สวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
1: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
9: กลับมาพบกันอีกครั้งในทุกคืนวันจันทร์ที่คลื่นข่าวคุณภาพ97 QFM กับช่วงเวลาของ Sports Station FM 97กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดในวันจันทร์ที่31สิงหาคมสิ้นเดือนสิงหาแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เข้าเดือนใหม่และเดือน9แล้วนะครับแล้วอยู่กับผมเช่นเคยนะครับทุกสัปดาห์ห้องเต้ปิยพงษ์และผู้หูนักจัดรายการเสียงใสแต่ว่า
10: วิภาว
11: โหสวัสดีค่ะคุณฟังสวัสดีพี่เต้นะคะสวัสดีค่ำคืน
10: วันจันทร์ที่จะจบเดือนสิงหาสักทีนะคะเป็นน่าจะเป็นไม่กี่เดือนใน12เดือนที่มีถึง5จันทร์นะ
9: 5สัปดาห์นะ5จันทร์เลยนะ
10: ใช่คือแบบเราก็เข้าห้องรอเนาะ waiting room ว่าจะเข้ามาจัดรายการว่าแบบเจอหน้าพี่เต้เป็นครั้งที่5ของเดือนน่าจะมากกว่าทุกเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะ
9: ยาวนานจริงๆ
10: ใช่เป็นแบบยาวนานนะคะยาวนานปกติมันก็จะมีประมาณ4วันเนาะพี่เต้
9: แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ผมบอกได้เลยนะว่าถ้าคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจกันนิดนึงนะคือแบบเป็นสัปดาห์ที่พอมันยาวนานถึง5สัปดาห์นะมันเรียกว่า2สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยผมว่ากำลังจ่ายกำลังซื้อแทบไม่มีกันแล้วอะแต่ว่าแต่ว่าเป็นช่วงที่นะฟุตบอล
10: ค่ะ
9: พรีเมียร์ลีกเริ่มเตะนะ
10: ใช่ค่ะ
9: ครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะเงินเดือนมันแบบปลายเดือนด้วยหรือเปล่าบางทีมนี่แกว่งกันเหลือเกินก็อย่างว่านะ
10: อย่างเงี้ยเหร
9: อออย่างว่าแหละ
10: แล้วเงี้ยเหรอ
9: 8,000 น่ะมันเตะไม่ได้ไหวไม่ไหวหรอก 8,000 นี่
10: เช่าห้องยังไม่พอเลยห้องหมื่น
9: ใช่ห้องหมื่นนึง
10: ก็มาเติม
9: เรื่องอะไรนะ
10: เบนอีก
9: ใช่คือถ้าเงินเดือนแบบเพลเยอร์เนี่ยยอมไปเป็นไรเดอร์ซะดีกว่านี่ครับผมขึ้นเด้งโฆษณาทุกวันเลยนะว่าแบบโอ้โหเป็นไรเดอร์นี่รายได้ดีนะขยันทำมีโบนัสนะอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเดือนนึงที่หาได้ 30,000 40,000 ผมก็แบบผมเกือบแล้วเกือบจะสมัครเป็นไรเดอร์เขาบ้างแล้ว ก็เป็นอะไรนะเป็นสัปดาห์นะครับที่เรียกว่าสัปดาห์สุดท้ายในช่วงปรีซีซั่นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ไทยลีกนะครับสัปดาห์หน้าแล้วไทยลีกกลับมาเตะกันแล้วนะครับ
10: นี่คุณฟังรู้กันไหมเนี่ย
9: รู้กันไหมเนี่ยผมว่า
10: แซวคุณรู้ฟังหน่อยว่ารู้กันไหมเนี่ย
9: รู้กันไหมว่าไทยลีกจะกลับมาแล้วเนี่ยครับแล้วปีนี้มีความพิเศษด้วยนะ
10: ค่ะ
9: ก็คือปีนี้ครบรอบ30ปีไทยลีก
10: อ
9: ืมไปคุยถึงพรีเมียร์ลีกนะพรีเมียร์ลีกเขาครบรอบ100เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู
10: ้ค่ะ
9: รู้สึกจะ200ปีแล้วด้วยนะเกือบ200แล้วนะ
10: หลักร้อย
9: แต่ว่าไทยลีกเนี่ยนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่ยุคที่เป็นฟุตบอลกึ่งอาชีพ
10: ค่ะ
9: ก็คือมีการจัดการแข่งขันในระบบลีกเนี่ยแบบพบกันหมดเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นครั้งที่เรียกว่าเป็นปีที่30แต่เท่าที่ทราบนี่รู้สึกจะเป็นครั้งที่29การจัดการแข่งขันครั้งที่29หรือ28นี่แหละรู้สึกว่าจะมีการเว้นช่วงไปรู้สึกส่วนหนึ่งก็การยืดขยายช่วงเวลาในช่วงของโควิดแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก่อนหน้านั้นมีปัญหาเรื่องตารางจะเป็นเหมือนกันนี่แหละก็เกี่ยวกับพวกตารางเวลาที่มันไม่ลงตัวก็เลย30ปีเนี่ยไม่ได้จัดมา30ครั้งนะ
10: มันก็นับแค่จำนวนปีใช่ไหมพี่เต้ที่มีการทำการแข่งขัน
9: ใช่เพราะว่า
10: ที่เริ่ม
9: ครั้งแรกที
10: ่เริ่ม
9: ครั้งแรกที่เริ่มแข่งเนี่ยก็คือในปี1996
10: โอ้
9: ครับจนปีนี้คือ2026ใช่ครับก็30ปีพอดีนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่เป็นเด็กยุค90น่ะจนถึงปัจจุบันก็นะก็30ปีก็ถือว่าเมื่อทราบอายุขวัญตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปิบๆแล้วอ่ะ
10: แต่เพิ่งประมาณ4ขวบเองนะตอนที่มีไทยลีกยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแบบนะยังน่าจะยังเข้าไม่ถึงนะต่างจังหวัดอะไรเงี้ยด้วย
9: แล้วก็มีช่วงยุคนั้นจริงๆแล้วเดี๋ยวในเบรกหน้านะครับผมว่ามาคุยกับคนที่อยู่กับวงการฟุตบอลไทยนะเรียกว่าเป็นระดับครูวงการฟุตบอลไทยเลยดีกว่าเรียกว่าครูของนักข่าวหลายๆท่านเลยนะครับสื่อมวลชนที่อยู่กับฟุตบอลไทยเนี่ยตั้งแต่ใต้ถุนสนามสุขพัชราไส
10: อันนี้
9: เคยออกรายการมาแล้ว
10: ขยายความให้คุณผู้ฟังที่อาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนิดนึงว่าสมัยยุคก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมีตึกอย่างที่เห็นทุกวันนี้นะที่ทำการสมาคมอะค่ะสมาคมฟุตบอลเคยอยู่เป็นห้องใช้คำว่าเป็นห้องได้ไหมพี่เต้
9: ใช่ครับก็เป็นหนึ่งห้อง
10: ใต้อัศจรรย์ของสนามสุพัชราศัย
9: อัศจรรย์จริงๆปัจจุบันนี้นะต้องบอกงี้นะว่าก่อนที่จะมีที่ทำการสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะ FA เนี่ยที่ตรงข้างหลังสนามราชมังคลากีฬาสถานฝั่งติดกับถนนอะไรถนนนั้นนะที่ติดกับเอแบกอะที่ไปเอแบกอะข้างหลังสนามเนี่ยนะครับเคยอยู่ในสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะครับเคยอยู่ในสนามราชมังคลากีฬาสถานมาก่อนก็เป็นหนึ่งห้องเหมือนกันแต่เป็นห้องใหญ่หน่อยและก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่สนามกีฬาเนี่ยสนามกรีธาเนี่ยสุพัชราศัยจริงๆแล้วสนามสุพัชราศัยเนี่ยเดิมแล้วเป็นสนามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสนามกรีธามากกว่านะเพราะว่าสนามเนี้ยออกแบบมาเนี่ยเป็นแบบโอลิมปิกสเตเดียมที่ทำให้สามารถเล่นกีฬาและกรีธาได้หลากชนิดมากซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกรีธามากกว่าก่อนที่จะเป็นตำนานของฟุตบอลไทยนะลูกหนังขาสั้นหรือว่าทีมชาติไทยเนี่ยยุคแรกๆนะจนมีสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยนะครับก็พี่อ๋อคมกิจนภาลัยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ทำการเนี่ยของเขาเรียกอะไรสมาคมนักข่าวนะครับนักข่าวกีฬาเนี่ยก็อยู่ใต้ถุนสนามสุขนั่นแหละแล้วตัวสมาคมฟุตบอลก็อยู่ข้างบน
10: คือเข้าไป
9: ก็คือ
10: ถ้าภาพจำก็คือจะมีโต๊ะอยู่ข้างล่างแล้วออฟฟิศที่เป็นที่ทำการอยู่ชั้น2แบบเหมือนเดินอยู่ชั้นลอยอ่ะ
9: ใช่แล้วก็
10: ประมาณนั้น
9: ว่ากันว่านะในยุคนั้นเนี่ยเราเคยคุยกับพี่อ๋อมา1ครั้งแล้วนะครับในฟุตบอลมหาชนน่าจะสักปีแรกหรือปีที่2ของรายการเนี่ยจำไม่ได้ละ เขาเล่าให้ฟังว่าคือเขียนข่าวกันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับส่งตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ไปแล้วเนี่ยหรือจัดรายการอะไรไปแล้วเนี่ยพูดหรือออกทีวีไปแล้วนะสมาคมที่อยู่ข้างบนเนี่ยสมาคมฟุตบอลเนี่ยเดินลงมาว่าข้างล่างเฮ้ยไปเขียนข่าวกันได้ไง
10: ง
9: ั้นไ
10: ง
9: คืออยู่ใกล้กันมากอ่ะในแบบนั้นนึกออกไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยด้วยสื่อมวลชนกีฬาเนี่ยไม่ได้เยอะสื่อมวลชนด้านฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้เรามีทั้งอินฟลูเอนเซอร์มีเพจโอ้โหนี่อย่างที่ก่อนหน้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะผมไปคนบ้าบอลเนี่ยฟุตบอลลิสต้าเนี่ย
10: งานเปิดบริษัทคนบ้าบอล
9: แค่สื่อโซเชียลมีเดีย1สื่อเนี่ย1ช่องเนี่ยเกิดจาก YouTube ซะด้วยซ้ำนะเริ่มจากพี่ยักษ์กับคุณก๊อฟกิรายุก็คือพี่ยักษ์เนี่ยเขาแบบก็คือพูดเรื่องฟุตบอลนะจนรวบรวมคนเนี่ยจากกลุ่มต่างๆเช่นแบบกลุ่มกูนเนอร์กลุ่มอะไรนะกลุ่มทุกอย่างฟุตกับฟุตบอลน่ะ
10: เสื้อบอลเรด
9: คาเฟ
10: ่
9: มารวมตัวกันแล้วก็สร้างสรรค์รายการกันแล้วก็ทำกันจริงจังนะจนตอนนี้เป็นบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะเอาแค่หนึ่งสื่อนะวันนั้นเปิดตัวนะผมว่าทีมงานเนี่ยมีประมาณ 30-40 คนแล้วอะยังมีรายใหญ่อีกหลายรายนะแล้วบริษัทเนี้ยอย่างคนบ้าบอลเนี่ยก็เป็นบริษัทที่แยกตัวออกมานะเพิ่มเติมออกมาจากเมนสแตนอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับว่า
10: ถึง
9: มวลชนไทยเยอะมาก
10: ยังไม่คินหูแต่ถ้าพูดถึงเมนสแตนเนี่ยคุณผู้ฟังน่าจะคุ้นแล้วแหละเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสื่อออนไลน์ที่แบบเราน่าจะเห็นผ่านทำไลน์กันอยู่บ่อยๆนะคะ
9: ใช่ๆนะครับแล้วก็โหยังมีอีกหลายไลน์เลยนะครับ go.com อะไรอ่ะโอ้แบบคิดไซโค้งใช่ไหมแล้วยังมีเจ้าใหญ่ที่ยังอยู่ก็อย่างสยามสปอร์ตก็ยังอยู่ใช่ไหมสยามกีฬาหรือว่า BG สปอร์ตใช่ไหมหรือว่าเร็วๆนี้ก็อาจจะมีชื่อของฟุตบอลมหาชนบ้างก็ได้
10: ใกล้แล้วนะฝากไว้ในอ้อมกอดด้วยนะคะ
9: ก็บอกว่าถ้าไม่ใกล้รุ่งก็ใกล้เลิกอ่ะ
10: ต้อง
9: นะก็ตอนนี้ก็มีทีมงานเราเยอะมากขึ้นนะซึ่งผมก็เล็งๆแล้วว่าผมให้แตงหวาน 49% พี่โจ้ย 49% นะ2% พออ๋อ
10: นึกว่าพี่จะเหลือสักเปอร์เซ็นต์เดียวอะไรอย่าง
9: น
10: ี้
9: พี่เมียวเอา 2% เพราะ 2% นี่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการชี้ขาดได้หมดเลย
10: มันแล้วมีจะต้องลดเงินเดือนแล้วไม่บอกอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วจะเบิกไปใช้ก่อนอย่างนี้มีไหม
9: ไม่เป็นไรผมยืมไม่ได้เบิกไปใช้ก่อนผมยืมแค่เป็นการจัดการทางบัญชี
10: แต่
9: เป็นการจัดการทางบัญชีแค่ไม่ได้บอกเฉย
10: ไม่ได้บอก
9: ผมก็อยากใช่ก็อยากได้บ้านอยากได้รถบ้างอะไรอย่างเงี้ย
10: เนี่ยแล้วจะมาหาว่าฟุตบอลมหาชนไม่ทันได้ไงนะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เวลาเดี๋ยวนี้พี่เต้เห็นประกาศแบบรับสมัครงานอะไรอย่างนี้ป่ะเขาจะชอบแบบว่าถ้ารับสมัครครีเอทีฟจะต้องแบบว่าขอคนอ่านข่าวทุกวันตามเทรนตลอดโอ้โหเหมาะเหม่งวันนี้ไม่มีแล้วนะ
9: อ
10: ่
9: ะฮะ
10: วันไหนตัดไปก็รู้อะนะ
9: ครับ
10: แซวหมดนะตั้งแต่เรื่องทุกวงการนะเรารันหมด
9: ว่าแซวหมดไม่สนลูกใครอ่ะนะ
10: ถ้าอย่างนี้เราข้ามกลับมาแซวแบบสองนัดมีสองแต้มอะไรอย่างนี้ได้ป่ะ
9: อุ้ย
10: แบบท่านใต้เท้าอะไรอย่างนี้ได้ป่ะเราแข่งสองนัดเท่ากันมีสามแต้มได้ป่ะ
9: ไปแท็กพี่โจยมาได้ไหมนี่จริงๆพี่อ๋อคมกิจนี่เขาก็แฟนตัวยงนะของไอ้พวกสองนัดสองแต้มอะไรอย่างเงี้ย
10: ไม่เอาไม่พูด
9: อย่าไปแย่กันนะ
10: คร
9: ับเดี๋ยว
10: น่ารัก
9: แซวกันพอหอมปากหอมคอนี่ตั้งหวานไหนสรุปอีกหน่อยผมเป็นสัปดาห์ที่2ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ดูแล้วก็มีความสุขดีเหมือนกันนะ
10: ก็ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆจริงๆจะสุขกว่านี้ถ้าสมมุติว่าไม่ตามมาตีเสมออะไรเงี้ยก็สุขมากเป็นแบบเช้าวันจันทร์ที่แบบโอ้โหเดินนี่ยืดออกจากบ้านเลยนะเมื่อคืนนี่เดินลอยไปลอยมานะแข่งคู่สุดท้ายเดี๋ยวเรามาคุยกันที่วันเสาร์ก่อนนะคะวันเสาร์เนี่ยก็แข่งทั้งหมด5คู่นะคะมีคริสตัลพาเลซนะคะเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบยังไว้ลายนะโอ้โหแล้วก็ต้องเรียกว่าพาเลซที่เสียผู้เล่นหลักเสียโค้ชนะคะก็เรียกว่ายังรวนอยู่นะพ่าย2นัดติดนะคะแพ้คาบ้านไป4ประตูต่อ1นะคะถัดมานะไปที่แอนฟิลด์นะคะก็ลิเวอร์พูลนะเกือบช็อกแล้วนะคะเกือบโดนเจ้าป่านะคะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะคะแต่สุดท้ายก็มาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะจะคุณพระช่วยไหม
9: เกือบหลับแต่ก็หลับมาได
10: ้เกือบหลับนะคะก็กลับมาก่อนก็ปลายเปยเปลี่ยนตัวพังเพิงอะไรติด
9: ก็ถึงกลับมาก่อน
10: ก็แบ่งแต้มกันไปนะคะ2ประตูต่อ2ส่วนคู่ถัดมาก็เป็นบอนมัตนะคะกับเอเวอร์ตันก็เสมอกัน
9: ที่เสมอทีมอะไรอ่ะเสมอทีมอะไรนะฟอร์เรสต์เหรอเสมอฟอร์เรสต์
10: เขาก็จะย้ำอยู่นั่นน่ะเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นศึกหน้าใหม่นะเจอกันเองนะคะก็คือโคเวนทรีกับฮาวซิตี้ซึ่งฮาวก็ยังร้อนแรงนะพี่เต้ยังชนะไปได้นะคะ
9: นะ
10: 2
9: เขาเก่งจริง
10: แต้ม
9: เขาเก่งจริงเขาเก่งจริง
10: ส่วนคู่สุดท้ายนะคะปิดท้ายคืนวันเสาร์ก็เป็นท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะเปิดท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะคะรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลซึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงนะไม่รู้จะคุยกับแฟนสเปอร์ยังไงอยากคุยกับแฟนสเปอร์จริงๆนะคะในตลาดหนนี้ที่เรียกว่าเติมแต่ตัวจริงๆนะแต่ก็พ่าย
9: เติมเยอะเติมเยอะ
10: เติมเยอะ
9: แต่ของมันไม่ถึงไงของมันไม่ถึง
10: แพ้ไปนะคะ 2-0
9: ครับ
10: โดนนิวคาสเซิลไปแล้วก็ได้ข่าวว่าโตนาลี่นี่ไม่รู้กลับไปนอนหลับป่ะนะคะแฟนนิวคาสเซิลนี่โอ้เรียกตั้งแต่มา
9: ฮะ
10: เรียกตั้งแต่ลงจากรถจนเปลี่ยนตัวออกยังร้องเพลงส่งอีกอ่ะโหน่าจะฝันหวานเลยล่ะ คิดถึงนะคะมาที่วันอาทิตย์นะคะคือค่ำคืนวันอาทิตย์ก็มีให้สนุกนะคู่แรกเลยยิง
9: ตัดไปคู่ 4:00 นเลยได้มั้ยสี่ทุ่มครึ่ง
10: เ
9: ลยอาทิตย์ละคู่แล้วกัน
10: ก็เป็นเชลซีนะคะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์เอาชนะไบรตันแบบสนุกสุดมันนะคะ4ประตูต่อ3จริงๆแล้วเชลซีเนี่ยนำ 4-1 อยู่สักพักเลยนะแล้วเป็นไบรตันที่ไล่มานะแต่ว่าหมดเวลาก่อนนะ4ก็จบที่ 4-3 นะคะแล้วก็ลีดยูไนเต็ดนะคะเสมอ
9: มีอายุก็อย่างนี้แหละท้ายเกมก็เหนื่อยหน่อยเชลซี
10: นะแต่ถือว่าก็ยังเก็บแต้มมาได้นะ
9: ครับ
10: มีลีดนะคะเสมอกับเบนฟอร์ดนะคะ1ประตูต่อ1ซันเดอร์แลนด์นะคะก็ชนะฟูลแลมไป1ประตูต่อ0ส่วนคู่นี้นะคะคู่สุดท้ายของคืนวันอาทิตย์แหมสาวกโอทัฟฟอร์ดนะมากลับมาที่โอทัฟฟอร์ดรีสอร์ทนะปะยืดๆเราตอนแรกจะใส่เสื้ออยู่แต่เราคุยเรื่องไทย
9: จะใส่แมนยูแล้ว
10: เ
9: กรงใจพี่อ๋อ
10: ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเปิดบ้านนะคะรับอิปสวิชทาวน์จริงๆตอนแรกแอบเมาหน่อยจะคุยกับคุณเปาอิปสวิชวันเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าผลบอลเมื่อคืนคุณเปานอนไม่หลับแล้วหรือเปล่าเขาบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวไว้เป็นโอกาสหน้านะคะก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเปิดบ้านเอาชนะอิปสวิชไปได้5-2นะต้องบอกว่าเป็นม้าขาวบุกมานำก่อนตื่นเลยทีนี้โดนก่อนลูกหนึ่งทีนี้ตื่นเลยแย่ลังแตนนะรัวมานะ4-5โอ้โหไล่เลียงมาแบบ
9: 5เม็ดนะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรนะ
10: แฮตทริก
9: นะ
10: เป็นนัดที่พิเศษของบูโน่นะคะเป็นแฮตทริกที่3ของเจ้าตัวตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแล้วก็เป็นครั้งที่2ที่มันเรื่องบังเอิญเหมือนกันนะพี่เต้คือเคยมีปีหนึ่งทำแฮตทริกได้ในนัดแรกในบ้านที่เจอลีดไปแล้วแล้วก็ปีนี้ก็ทำได้อีกเป็นอีกแฮตทริกหนึ่งที่เล่นในนัดเปิดหัวที่เล่นในบ้านอ
9: ่
10: ะ
9: เล่นในบ้านเกมแรก
10: เออใช่ถ้าไม่เรียกว่าเป็นเขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเมจิเคิลอ่ะมันก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วนะสำหรับบูโน่ถ้าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะสำหรับคนที่เล่นแฟนตาซีนะปีนี้เราจะเห็นบ่อยหน่อยโอ้โหยิ้มหวานเลย
9: แบบนี้จะไม่ให้แฟนบอลรักได้ยังไง
10: แต่พูดตรงๆนะเมื่อวานตอนถือลูกบอลออกไปวางที่จุดโทษนี่แตงก็ใจไม่ค่อยดีนะ
9: ใจไม่ค่อยดีเหมือนกันใช่ไหม
10: ใจไม่ค่อยดีเพราะว่าต้องเรียนผู้ฟังก่อนว่าบูโน่เนี่ยเหมือนมีแผลลึกๆในปีซีซั่นนะปีซีซั่นก็คือยิงไม่เข้าเลยนะคะยิงติดเซฟนี่อ๋อสรุปย้ายไหม
9: นะไม่รู้นะวันนี้นี่เขากำลังแบบมีเนี่ยมีเดียเดย์กันอยู่เอ้คิดอยู่เหมือนกัน
10: ใช่เปล่าใช่แถวงานที่มีมีเดียเดย์วันนี้เปล่า
9: ก็ไม่ได้เปิดตัวอะไรนะ
10: มีไหมมีไหม
9: ไม่มีนะ
10: แล้วก็พรีเมียร์ลีกนะคะเตะมาแล้ว2นัดแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะแล้วจะหมดต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเช้าวันพุธนะคะเวลา5:00ก็คือตลาดจะปิดอย่างเป็นทางการนะคะอย่างดีลบิ๊กดีลสำหรับวันนี้น่าจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากแบลลี่บาโคล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสนะคะที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลจากปารีสแซงต์แชร์กแมงเนาะเรียกว่ายืดเยื้อยาวนานตั้งแต่บอลโลกยังไม่จบจนบอลโลกจบแล้วก็วันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่แฟนลิเวอร์พูลแฮปปี้ก็ได้นะด้วยค่าตัวประมาณ125 ล้านปอนด์เงินหุงเงินฝันจริงๆนะพี่
9: ต้องหลังเขาหาได้เยอะไง
10: อ๋อเขาก็ไปบอลยุโรปอะไรเงี้ยส่วนขาออกนี่น่าจะเป็นโอลี่วัตกินนะคะไปเอาฮีลานนะเรียกว่าแอสตันวิลล่าก็มีตลาดที่ค่อนข้างหน่วงพอสมควรนะพี่เต้วัตกินก็ไปเอมิเลโนมาร์ติเนสก็ย้ายไปเชลซีนะคะซึ่งสร้างเซอร์ไพรส์พี่เมื่อวานลงเลยนะ3เมตร
9: เมื่อวานลงใช่ไหมเชลซีนี่
10: ลงตัวจริงเลยค่ะ
9: มาร์ติเนสลงเลยอย่างนี้ซ้อมก่อนป่ะเนี่ยซ้อมมาก่อนป่ะเนี่ย
10: เขาบอกมันนี่เลยฉีกซองแล้วทานได้เลย
9: เพิ่งเฮียวีโกอ่ะทำไมพร้อมลงขนาดนั้น
10: เพิ่งชูตอนคืนวันก่อนเมื่อวานสื่อ
9: ลงเลย
10: พร้อมเล่น
9: ซองพร้อมใช้
10: ไม่ต้องปรับตัวเยอะนะคะแล้วก็แต่ต้องบอกว่าขาเข้าของวิลล่าก็มีนิโคลัสแจ็กสันต้องเรียกว่าเหมือนจะเป็นสถิติสโมสรเลยนะ55 ล้านปอนด์นะย้ายจากเชลซีไปก็ไปเติมส่วนที่ขาดไปของโอลิวัตกินเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะส่วนอีก2วันแล้วมารอดูกันว่าขาเข้าเนี่ยจะมีใครบ้างนะที่จะเป็นบิ๊กดีลต่อจากบาโคล่าอีกไหมจริงๆไม่ได้รอว่าใครจะได้อะไรหรอกรอให้แมนยูได้แบ็คซ้ายหน่อยเถอะไม่ไหวแล้ว
9: หนักก
10: ็ไม่วิ่งไม่ทันเลย
9: เนี่ยนิโคลัสมิเคลสันอีกไหมโอ้แต่เขาเซ็นไปแล้วไงเซ็นกับบุนเดสไปแล้ว
10: ใช่ก็ยังเป็นกำลังใจให้ลูกโซ่นะเพราะว่าบุนเดสก็เพิ่งจะเปิดเนาะ ล่าสุดก็น้องก็มีชื่อบนมานั่งสำรองแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลง
9: นักเตะคนที่สองในเวทีบุนเดสลีกาต่อจากวิทยาเราหักคุณ
10: นี่คนไม่รู้นะบางทีคนไม่รู้ก็จะถามว่าไม่ใช่คนแรกเหรอแล้วใครเป็นคนแรกที่ได้เล่นบุนเดส
9: วิทยาเราหักคุณ
10: เฮงซังนะคะใครจะว่ายังไงคนนี้ก็คืออ
9: ย่าพูดผิดนะเฮงซังเฮงซังนะไม่ใช่เฮงซวยนะยังไม่ได้ไม่ได้นะจะเสียเลยนะ
10: อาจจะยังก็เป็นความเคลื่อนไหวของพี่เมลี่นะคะอันนี้ก็น่าจะล่าสุดแล้ว
9: ขอรายงานสดๆนิดนึงนะครับก็ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุเกิน20ปีรอบคัดเลือกนะที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับก็ระหว่างไทยกับ UAE หรือ United Arab Emirates นะไทยจบเกมด้วยการชนะไปด้วย1ประตูต่อ0ตอนนี้มีดราม่ากันอยู่เลยเพราะว่าโดนเข้าบอลหนักกันเหลือเกินไม่แน่ใจว่าเจอ UAE หรือว่าเจอเวียดนามนะ
10: ช่วงหลังๆเหมือน UAE ก็จะเล่นสไตล์นี้นะ
9: ครับ
10: ถ้าจำไม่ผิด
9: แต่เล่นหนักขึ้นเล่นหนักขึ้น
10: เล่นแบบ
9: ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นการเจอเขาเรียกการหาฟอร์มหาคาแรคเตอร์ของทีมนะแต่ก็โอ้ก็แจ๋วนะอยู่20ไทยนะแล้วก็สัปดาห์หน้าฟุตบอลไทยลีกเปิดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเบรกหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกับพี่อ๋อถึงเรื่องไทยลีกปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงกับ30ปีที่แล้วมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับพี่อ๋อคมกิจณภาลัยนะครับแล้วก็อาจจะมีวิเคราะห์เกี่ยวกับกระเดียดมาทางทีมชาตินิดนึงนะครับ
10: อาจจะมีแวะแวะ
9: ใช่มีแวะมาหน่อยนะนี่พี่อ๋อทักมาแล้วว่ากำลังเข้าอยู่นะครับ
10: ก็
9: ดาน่าไทยลีกเปิดแล้วนะวันศุกร์เกมแรกนี่ BG กับปัตตานีน่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาคุยกันครับในช่วงนี้ฟุตบอลมหาชนพักกันสักครู่ครับ
1: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริพารัตน์และปิยพงษ์วันดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ถ้าผลประเมินราวเดือนตุลาคม2570เพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการจะทำเอกสารเสนอชื่อฉบับสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไปโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รอต้อนรับผู้ภาคเขาม้าพร้อมจัดแสดงหุ่นกระบอกโนรามาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงหลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากอิทธิพลจากร่องมรสุมจนเกิดฝนตกหนักเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดริมโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วม
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนสปป.ลาวมีฝนตกหนักมากประกอบกับวันนี้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีราวถึง 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการ5วันล่วงหน้าระดับน้ำโขงใน8จังหวัดริมแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะเพิ่มขึ้น2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรเสี่ยงเกินระดับวิกฤตในพื้นที่หนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารสทนช.สั่งหน่วยงานพื้นที่เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งในจุดเสี่ยงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
9: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทางอ้อยกากน้ำตาลและมันสับปะหลังซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกทั้งน้ำมัน E20 ยังมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตรโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นไปสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอนาเขตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ที่ระบุว่ากองทัพอากาศ UAE สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอนาเขตของประเทศ UAE ในวันนี้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพ UAE ยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระดับสูงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยังคงเฝ้าติดตามและปกป้องน่านฟ้าของ UAE ตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังทางการอิหร่านอ้างว่ากองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
3: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 นทางคลื่น FM 97
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: อลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
1: กลับมาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากผมใช้คำว่าอะไรดีอ่ะระดับครูแล้วกัน
2: พี่ก็บอก
1: เป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่ระดับครูของวงการสื่อมวลชนฟุตบอลไทยเลยนะครับครับสวัสดีครับพี่อ๋อครับคมกิจนภาลัยครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหเสียงชัดมากเยี่ยมเลยนะครับพี่อ๋อโหวันนี้มีแต่คนถามผมหลังไมค์ว่าได้คิวพี่อ๋อมาได้ยังไง
2: พอดีช่วงนี้ว่าง
1: อ่าฮะครับ
2: ก็
1: เห็นพี่อ๋อไม่ใส่แบบอะไรทีมชาติไทยหน่อยนะฮะ
2: นะมีอยู่นะลืมเปลี่ยนไม่ทัน
1: แต่คลาสสิกทุกตัวจริงๆนะครับวันนี้ก็
2: ว่าจะเข้าซูมได้โอ้โหให้คนแก่มาวิ่งเทคโนโลยีนี่เหนื่อยเลย
1: จริงครั้งหน้านี่เราไปเจอที่สถานีดีกว่านะครับ
2: ครับครับ
1: ครับก็ผมอยู่กับแตงหวานนะครับก็เป็นผู้ดำเนินรายการกันนะครับวันนี้ประเด็นเนี้ยผมนั่งคุยกันเนี่ยผมไม่มีใครเนี่ยที่จะเล่าหรือว่าตอบได้ดีเท่าพี่อ๋อแน่นอนเพราะว่า30ปีไทยลีกเนี่ยพูดตรงๆนะผมเนี่ยก็ได้สัมผัสแค่ประมาณสัก20ปีอ่ะ
2: ค
1: ือสมัยก่อนผมก็เด็กต่างจังหวัดอ่ะแต่ว่าระดับใต้ถุนสนามสุขพัชราไสยอย่างพี่อ๋อเนี่ยคงจะเล่าเหตุการณ์ได้อย่างดีเลยนะครับ
2: ครับก็เท่าที่จำได้นะเอาแบบตอนนี้ความจำชักปั้มปั้มเป๋ออยู่เหมือนกัน
1: อุ้ยสำหรับพี่อ๋อเนี่ยนะเรียนท่านผู้ฟังนะครับทาง Sport Station นะทาง97 MHz นิดนึงนะครับว่าพี่อ๋อเนี่ยล่าสุดนะครับก็เรียกว่าแฟนบอลรุ่นใหม่นะแฟนบอลฟุตบอลไทยรุ่นใหม่เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักหลายท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าอาจจะมาได้ยินชื่อนี่ครั้งก็คือครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับท้าชิงประมุขฟุตบอลไทยโอ้โหนะแล้วก็ทิ้งวลีเด็ดไปเยอะพอสมควรเลย
2: ก็ไม่ได้ตั้งความหวังหรอกจะไปเป็นนายกก็ไม่ได้ไปหาเสียงไม่ได้หาอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าอยากใช้เวทีเนี่ยไปพูดเรื่องฟุตบอลเยาวชนที่ผู้บริหารฟุตบอลบ้านเราอ่ะเขาไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกันก็เลยอยากจะใช้เวทีที่มีการเปิดรับสมัครนายกสมาคมพอดีนะได้มีโอกาสไปพูดเรื่องที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาฟุตบอลบ้านเราน
1: ะครับก็นี่ก็นะควักเงินส่วนตัวเพื่อที่จะได้พูดเรื่องการพัฒนาฟุตบอลไทยนะ
2: มันสมัครฟรี
1: เอาสมัครฟรีอ่ะครับพี่
2: สมัครฟรีถ้ามาออกเสียงเงินผมไม่ลงแน่นอนเอาเงินไปให้ลูกกินขนมดีกว่าน
1: ะครับอ่ะผมขอฮุกอย่างแรกเลยผมว่าเป็นคำถามที่ผมว่าเบสิกสุดของวงการฟุตบอลไทยนะเราเคยฝันว่าจะไปบอลโลกเนี่ยฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจัดมา30ปีได้แล้วเนี่ยเรามีลีกอาชีพกับเขาแล้วเนี่ยนะครับถึงจะเป็นลีกอาชีพแค่10กว่าปีนะแต่ก็ถือว่าเรามีลีกฟุตบอลลีกนะมา30ปีแล้วเนี่ยวันนี้นะครับใกล้เคียงขึ้นหรือว่ายังไกลอยู่ครับพี
2: ่โอ้ยังไกลเหมือนเดิมครับยังไม่ได้ไปไหนเลยฟุตบอลไทยยังไม่ได้ไปไหนเลยเรามีลีกมาตั้งแต่ปี2539มาจนถึงวันเนี้ยปี69ก็30ปีพอดีถ้านับย้อนกันไปอีก2528 29เราก็เคยจัดฟุตบอลเอ้ยไม่ใช่ดิ2526 27เราก็เคยจัดฟุตบอล Thailand Soccer League ตอนนั้นอยากจะให้มันเป็นฟุตบอลอาชีพเหมือนกันแต่ก็จัดได้2ปีแล้วก็ล่ม
1: ปีผมเกิดเลยนะ
2: มันก็ล่มไปนะครับ
1: แต่วันเกิดยัง
2: จ๊ะน่าจะยังไม่เจอกันหรอก
3: ยัง
2: นะเพราะว่าหลังจากนั้นก็มาล่มไปแล้วก็มาจัดเซมิโปรนะครับ
1: ครับ
2: อีก2ปีแล้วก็ล่มอีกจนกระทั่งมาเริ่มเอากันปี39นะครับมาจัดจอห์นนี่วอเกอร์ไทยแลนด์ลีกครั้งแรก
1: ครับ
2: ก็ตั้งความหวังว่าวันหนึ่งเราจะมีลีกที่ดีทีมชาติไทยก็จะได้แข็งแกร่ง เพื่อความฝันอยากจะเห็นทีมชาติไทยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายวันนี้ก็ยังเป็นความฝันแหละเพียงแต่ว่าถามว่ามันเข้าใกล้หรือยังผมว่ามันก็ยังไม่ได้ใกล้อะไรนะครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยชาติอื่นมันพัฒนาไปได้เยอะกว่าเราเรากลายเป็นว่ามีความฝันมีนโยบายแต่เราย่ำอยู่กับที่มากกว่า
1: ถึงคำถามนี้นะถึงพี่อ๋อเล่าเรื่องนี้นะย้อนกลับไปเมื่อปีจอห์นนี่วอลเกอร์ไทยแลนด์ลีกเนี่ย
2: ครับ
1: ปีแรกเนี่ยจ
2: ส
1: ริ
2: าง ม
1: ๆแล้ว
2: เก
1: ต
2: ้
1: อ
2: าน
1: นั้นเนี่ยในวงการสื่อหรือวงการฟุตบอลเนี่ยอ่ะผมว่าพี่อ๋อเนี่ยได้ใกล้ชิดกับเรียกว่าอะไรนะผู้บริหารสมาคมมา
2: ครับ
1: ทุกยุคอ่ะ
2: คร
1: น
2: ั
1: ะ
2: บ
1: ครับสมัยนั้นจริงๆแล้วมุมมองต่อการจัดลีกเนี่ยนะครับในการที่เราจะจัดลีกอาชีพเนี่ยเป้าจริงๆตอนนั้นน่ะเรามองว่าเราจะต้องเติบโตไปถึงจุดไหนเรามีการวางเป้ากันบ้างไหมในสมัยนั้น
2: ก็เมื่อก่อนก็ตั้งเป้าอยู่แล้วครับว่าอยากจะให้ฟุตบอลไทยเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวได้นะแล้วก็มันเห็นโมเดลมีโครงสร้างของชาติในยุโรปอ่ะตอนนั้นเราก็คือเรามองที่ฟุตบอลอังกฤษเอ๊ะทำไมมันรากฐานมันแข็งแกร่งทำไมฟุตบอลไทยมันจะพัฒนาจากฟุตบอลสมัครเล่นที่เป็นฟุตบอลถ้วยกอเป็นระดับทัวร์นาเมนต์เนี่ยให้มีความยั่งยืนเนี่ยเราจะทำกันยังไงนะครับตอนนั้นก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะให้ลีกเนี่ยเป็นต้นแบบแล้วก็พัฒนาฟุตบอลไทยให้มีระยะเวลาการเล่นที่ยาวนานเมื่อก่อนนี่เตะบอลถ้วยกอก็เดือน2 เดือนจบแล้วหลังจากนั้นก็ไปเป็นบอลถ้วยกอไปเป็นบอลเดินสายกันซะเยอะนะครับพอปี 39เนี่ยสมัย
1: อันนี
2: ข
1: ้
2: องอาจารย์วิจิตรเกษแก้วเป็นนายกสมาคมก็มี
1: พูดกัน
2: บ
1: ม
2: อ
1: า
2: ล
1: จริงๆนี่ต้องเป็นบอลเดินสายใช่ไหมพี่
2: สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอบอลถ้วยกอมันจบก็มีควีนครับเสร็จเดี๋ยวบอลถ้วยต่างจังหวัดอย่างพญาแลครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดินสายไปเตะกันยกทีมท่าเรือยกทีมนู้นทีมนี้ไปเตะกันนั่นแหละผมเมื่อก่อนมันเป็นลีกสมัครเล่นไงเป็นฟุตบอลสมัครเล่น
1: โอ้เดี๋ยวนะฟุตบอลตั้งแต่ยุคฟุตบอลถ้วยเนี่ยเท่ากับว่ามีเตะกันจริงๆแค่เดือน2 เดือนอะไรก็เหมือนทัวร์นาเมนต์หนึ่ง
2: ใช่เป็นทัวร์นาเมนต์นะครับบอลแบ่งสายเตะแล้วก็ทีมชาติสมัยก่อนใครเล่นถ้วยกอใครเล่นทีมชาติเนี่ยเมื่อก่อนสมัยย้อนไปอีกสัก2522-23อะไรเนี่ยกีฬาเขตสมัยก่อนคือว่าปัจจุบันคือกีฬาแห่งชาติมันก็ยังไม่ได้กําหนดว่าเฮ้ยคุณสมบัติผู้เล่นห้ามเล่นทีมชาติห้ามถ้วยกอมาเล่นกีฬาแห่งกีฬาเขต
1: อ๋อ
2: เดี๋ยวนี้พอห้าม
3: คั
2: ป
3: ด
2: ั๊บ
3: เขต
2: มันก็เริ่มลดทัวร์นาเมนต์ลงทีนี้1 ปีจะเตะกันบอลกี่รายการสมาคมก็เริ่มพัฒนาตัวเองว่าให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอกาสที่จะขัดเกลาฝีเท้ามันก็ยากเนี่ยก็เลยตั้งว่าอ่ะไหนไหนเคยลองผิดลองถูกจากเซมิโปรแล้วคราวเนี้ยมันน่าจะพร้อมในการที่จะมาพัฒนาฟุตบอลไทยให้เข้าสู่ระบบฟุตบอลอาชีพมีลีกของตัวเองเสียทีช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ผลงานในระดับซีเกมของเรามันก็ค่อนข้างดีนะมันก็ยังพอมีกระแสมันก็เลยทำให้สมาคมเขาก็ตั้งความหวังว่าเนี่ยครั้งนี้แหละน่าจะเป็นคราวที่มีความพร้อมที่สุดในการที่จะทำลีกอาชีพซึ่งจุดปีเริ่มต้นเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เป็นระบบสนามเย่าเหยื่อนนะครับก็จะมีสนามกลางที่สมาคมเนี่ยเขาเข้าไว้คุยกันไว้อย่างสุพรรณออ
1: ือ
2: ย
1: ฮ
2: ุ
1: ึ
2: ธยา
3: อื
2: สนามในกรุงเทพสนามทูปะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโปรแกรมของแต่ละทีมก็หมุนเวียนกันไปเล่น
1: ที่จัดให้มีหลายสนามเนี่ยจริงๆเราก็อยากจะแบบมีเย่าเยือนแบบพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นแหละใช่
2: ต
1: ไ
2: อ
1: ห
2: น
1: ม
2: นั้
1: ค
2: น
1: ร
2: ม
1: ั
2: ับ นยัง
1: ค
2: ไม
1: ื
2: ่
1: อใ
2: พ
1: ห้
2: ร้อ
1: ม
2: ม
1: ี
2: สโมสรมันยังไม่พร้อม
1: สโมสรไม่มีใครมีสนามนะ
2: ก็
1: ยุค
2: เป็น
1: แ
2: จ
1: ร
2: ุด
1: ก
2: เริ่
1: ๆน
2: ม
1: ี่
2: ต้น
1: ครับยุคแรกๆนี่ผมว่าทีมที่น่าจะพร้อมก็ต้องเป็นทีมแบบสายราชการไหมหรือว่าพวกธนาคารหรือแบบ
2: ครับครับก็จะเป็นแนวนี้แหละ
1: วิส
2: เพ
1: า
2: ราะว่
1: ห
2: าก บ
1: ิ
2: ้
1: จ
2: านเราสโมสรกันมันก็เป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการนะครับทีมที่เป็นเอกชนจริงๆเนี่ยมีไม่กี่ทีม
1: ในแบบนี้ใช่ไหมที่เราเรียกว่าเป็นกึ่งอาชีพเพราะว่าจริงๆแล้วก็แทบจะไม่ได้จ่ายเงินเดือนตรงกับเรื่องฟุตบอลอ่ะ
2: ครับก็เป็นพนักงานแล้วก็มาเตะบอลนั่นแหละสมัยก่อนนะแล้วก็บางช่วงแรกๆนี่ก็ยังเป็นเตะบอลแลกงานอ่ะนะ
1: แรกงาน
2: ขนาดธนาคารกสิกรไทยสมัยก่อนที่รุ่งเรืองจริงๆเนี่ยก็เล่นฟุตบอลเพื่อมีโอกาสเข้าไปทำงานแบงก์พวกธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยหรือแม้แต่การท่าเรือทหารอากาศทหารบกนี่ก็คล้ายๆกันเตะบอลเพื่อมีโอกาสเข้าไปบรรจุ
3: ค่ะแล้วในยุคนั้นนะคะพอเริ่มแล้วอะค่ะมันเริ่มมีผู้ชมแล้วอะไรคือเสน่ห์ของไทยลีกในยุคนั้นคะ
2: โอ้สมัยก่อนผู้ชมก็ยังต้องเป็นต่อไปนี้ยังเป็นรายนามท่านผู้ชมอยู่เลยนะไม่ใช่รายนามนักบอลนะ
3: รายนามท่านผ
1: เ
3: ู
1: ดี
3: ้
1: ๋ยว
3: ชม
2: ตาม
1: เพ
2: ม
1: รา
2: ด
1: ะว
2: ผ
1: ่า
2: ลงาน
1: เฮ
2: ไหม
1: ้ยผู้ชมนับคนได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้มุ
1: ผ
2: ก
1: ม
2: ส
1: ช
2: ม
1: อ
2: ับ ย
1: ค
2: ก่อ
1: ำ
2: น
1: นี้
2: เขาน
1: ะ
2: จะเล่นกันแนวเนี้ย
3: นักบอลมากกว่านะคนดูอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
3: โอ้
2: มันก็ยังไม่ได้บูม
1: ต่อไปนี้
2: แบ
1: เป็น
2: บ
1: รายนามท่านผู้ชม
2: ใช่ครับมันก็ยังไม่ได้บูมขนาดนั้นว่าเพราะว่าความเป็นความผูกพันอ่ะของสโมสรกับแฟนบอลมันยังไม่มีมันก็จะเป็นแฟนบอลเฉพาะกลุ่มที่ชอบดูบอลหรือแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพสนามสูบเนี้ยก็จะมีแฟนบอลมุมน้ำเงินถ้าน้องๆร
3: แฟ
2: ู้
3: น
2: จ
3: บ
2: ั
3: อ
2: ก
3: ลมุมเงิน
2: มันจะมีเขาเรียกจะเรียกกันมุมแดงมุมน้ำเงินเนี่ยมุมน้ำเงินเนี่ยถ้าย
1: ังไง
2: อย
1: ย
2: ู
1: ั
2: ่
1: งไง
2: ส
1: ค
2: น
1: รั
2: า
1: บ
2: ม
1: พี่
2: ส
1: อ
2: ุ
1: ๋อ
2: ขอยู่สนา
3: ต
2: ม
1: ้องใ
2: ส
1: หุ้
2: ข
1: พี่
2: เ
1: อ
2: น
3: ๋
2: ี
3: อ
2: ่ย
3: ขยายความหน่อย
2: อยู่สนามสุขเนี่ยถ้าเราอยู่ฝั่งที่ประทับอะครับฝั่งมีหลังคา
1: คร
2: ท
1: ับ
2: างขวามือเนี่ยขวามือบนสุดบนล็อกบนสุดเนี่ยขวามือเรานะนั่นแหละเขาจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มเป็นพวกกลุ่มเซียนเขาจะไปเล่นลูกได้เสียอะไรอยู่ข้าง
1: อ
2: บ
1: ๋อ
2: นนั่นแหละเขาจะเรียกมุมนั้นเงิน
3: นักลงทุน
2: ก็จะมีใครเขี่ยก่อนบอลจะออกข้างไหนก่อนข้างซ้ายข้างขวาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
3: โอ้โห
2: สมัยก่อนเนี่ยโอ้โห
3: ละเอียด
2: ฟุตบอลนี่ไม่ใช่ได้เสียแค่ผลแพ้ชนะนะ
1: อ่าฮะ
2: เล่นกันได้ทุกนาทีอ่ะฟุตบ
1: ท
2: อ
1: ุก
2: ล
1: อย่า
2: ส
1: ง
2: มัยก่อน
1: อ่า
2: อื
1: ฮะ
2: ม
1: ครับครับ
2: ครับ
1: อารมณ์ก็เหมือนแบบกลุ่มเดียวกับแบบคนไปสนามม้าคนไปด
2: ม
1: ู
2: าส
1: ม
2: นา
1: ว
2: ม
1: ย
2: มวย
1: อะ
2: อ
1: ไร
2: ่ะ
1: เงี้ย
2: กลุ่มนั่นแหละ
1: ใช่ไห
2: ก
1: ม
2: ลุ่มไม่หนีกันมากค
3: อ
2: ร
1: ๋
2: ั
3: อ
2: บ
3: ค่ะ
1: นี่ก็ต้องย้อนกลับไปนะ30 ปีที่แล้วนะท่านผู
2: ค
1: ้
2: ร
1: ฟ
2: ั
1: ับ ง
2: น
1: ค
2: ี่
1: รับ
3: 30 ปีนะไม่ใช่วันนี้นะ
1: ตอนแรกอะพี่อ๋อบอกว่ามีมุมน้ําเงินผมก็นึกว่าเป็นแบบมีมุมแดงกับมุมน้ําเงินคือแบบพอดูบอลเสร็จแล้วสุดท้ายชกกันอะไรอย่างเงี้ย
2: ก
1: อะ
2: ำ
1: ไ
2: ล
1: ร
2: ั
1: อย
2: ง
1: ่าง
2: ด
1: ง
2: ี
1: ี้
2: ไม่มีก็สมัยก่อนมันก็จะเป็นแนวเนี้ยครับคือมันยังไม่เป็นอาชีพเต็มตัวหรอกก็ยังล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกกันอยู่แม้แต่เรื่องสัญญาว่าจ้างนักกีฬาน่ะในสมัยก่อนมันก็ยังไม่มี
1: เซ็นไหมมี
2: ส
1: เซ
2: ั
1: ็
2: ญ
1: นม
2: ญ
1: ีไหม
2: า
1: พี่
2: ที่แบบเหมือนปัจจุบันหรอกเมื่อก่อนบ้านเรามันยังเป็นสัญญาทาสอยู่เลย
1: นี่นะคำนี้แหละผมอยากจะอยากให้เล่าเหมือนกันว่าผมได้ยินคำนี้บ่อยมากๆแล้วมีนักฟุตบอลรุ่นเก่าๆอย่างผมเคยคุยกับพี่โอ่งเงี้ยคุยกับหลายๆแบบทีมชาติหรือว่านักเตะรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็ชอบพูดถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคําว่าสัญญาทาสซึ่งอาจต้องเรียกว่าเป็นชื่อที่คนในวงการฟุตบอลเรียกขึ้นมาเองใช่ไหมครับนะแต่
2: ใ
1: ล
2: ช
1: ัก
2: ่
1: ษ
2: ค
1: ณ
2: รั
1: ะ
2: บ
1: ไอ้คำว่าสัญญาทา
2: ค
1: ส
2: ือ
1: เป็น
2: เข
1: ยั
2: าง
1: ไงครับ
2: ก็เป็นคำเปรียบเปรยไงว่าพอคุณเข้าสังกัดหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่มีระบุนะว่าเริ่มต้นสัญญาวันนี้สิ้นสุดวันนั้นวันนี้คือเซ็นทีเดียวคุณอยู่ยาวทั้งชีวิตจนกว่าเขาไม่เอาคุณอ่ะเขาไม่ส่งคุณเล่นอ่ะไม่ส่งคุณเล่นแต่เขาไม่เอาชื่อคุณออกคุณก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันเข้าใจไหมครับ
1: แล้วถ้าไปอ่ะพี่มีแบบม
2: ไ
1: ี
2: อ้เขาก็ฟ้องเลยว่าเฮ้ยมันยังอยู่สังกัดผมเพราะสมัยก่อนระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสมัยก่อนคือคุณจะย้ายสโมสรได้ต้องเป็นประธานสโมสรเท่านั้นที่เซ็นในใบย้ายประธานไม่เซ็นคุณก็ย้ายไปไหนไม่ได้เหมือนเอาง่ายๆสมัยก่อนที่มันเป็นข่าวดังๆก็พี่อ้วกนพดลวิชานรงค์ไม่รู้พวกเราพอเคยได้ยินไหมมิด
1: จะ
2: ฟ
1: ได้
2: ิ
1: ยิ
2: ล
1: น
2: ด์
1: เลย
2: เคาโดกอะนะนั่นก็คือ
3: ค่ะ
2: นั่นจะเป็นตัวอย่างที่น่าจะเห็นภาพชัดที่สุดสำหรับรุ่นใหม่ๆที่ตามข่าวฟุตบอลนะนะว่า
1: ย้ายไม่ได้
2: จากโอสถจะมาอยู่การท่าเรือ

0: มันไม่ได้มีแบบทีมเยอะแยะเหมือนทุกวันนี้ที่แบบใครๆก็จ
1: ค
0: ั
1: ร
0: ด
1: ับ
0: มีการจัด
1: ส่ว
0: ช
1: น
0: ิ
1: ให
0: ง
1: ญ่
0: บอลเงินล้านบอลอะไรจัดไปเร
1: แ
0: ื
1: ต
0: ่
1: ่
0: อยอย่
1: ฟ
0: า
1: ุ
0: ง
1: ต
0: นี
1: บ
0: ้
1: อลเดินสายที่มีเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มัน
0: ครับ
1: เยอะแยะมีเตะกันบางวันเสาร์อาทิตย์เตะกัน3 รายการวันเดียวยังมีเลย
0: บางทีเมื่อก่อนนี้ที่บ้านผมนะนครสวรรค์มีรายการหนึ่งแต่ก็เป็นยุคมีไทยลีกแล้วนะชื่อแคทริยาครับ
1: โอ้
0: ขอ
1: น
0: ง
1: คร
0: แค
1: สว
0: ท
1: รร
0: ร
1: ค
0: ิ
1: ์นี
0: ย
1: ่
0: า
1: ต้อง
0: ตร
1: ถ
0: ง
1: านว
0: ี้
1: รฟาร์มนะ
0: ถาวรฟาร์มนักเตะถาว
1: คร รับ
0: ฟาร์มเนี่ยเวลาเขาเตะอะไรนะไอ้โปรวินเชียลลีกเนี่ยพ
1: ค
0: อ
1: รับ
0: ปิดซีซั่นปุ๊บเขาก็จะมาเตะพวกรายการอะไรอย่างเงี้ยมีเงินรางวัลเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสปอนเซอร์เยอะก็จะกระจายกันไป
1: ครับ
0: ตอนเล่นอยู่นครสวรรค์ก็อยู่ทีมเดียวกันนะอยู่แถววันฟาร์มอยู่ทีมเดียวกันแต่พอไปเตะพวกรายการเดินสายเนี่ยเขาก็จะ
1: ก็แยก
0: อย
1: กั
0: ู
1: น
0: ่
1: ไป
0: กัน
1: ครับ
0: 3คนครับ10ปีแรกเราเติบโตเรียกว่าถึงจุดไหนอะเพราะว่า10ปีแรกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนี่เราได้ไปพวกฟุตบอลถ้วยเอเชียแล้วถึงแช
1: อ๋อ
0: มป์เลยใช่
1: มั
0: ไ
1: น
0: หม
1: ไปอยู่แล้วครับสมัยก่อนเนี่ย
0: อ๋อไป
1: บอลถ
0: ไป
1: ้วย
0: อยู่
1: เน
0: แ
1: ี
0: ล
1: ่ย
0: ้ว
1: มันไปด้วยโควต้าชาติสมาชิกของ AFC อยู่แล้วคือคุณเป็นแชมป์บอลระดับสูงสุดของประเทศคุณสมัยก่อนถ้วยกอก็จะได้ไปพอเรา
0: อ๋อ
1: ปรับจาก
0: ค
1: ถ้
0: ื
1: วย
0: อ
1: กอปรับจากแชมป์ถ้วยกออ
0: ันนี้เป็น
1: มาเป็นไทยลีกเราก็
0: ค่ะ
1: เอาแชมป์ไทยลีก
0: ส่ง
1: ไป
0: ไป
1: ครับ
0: อุ้ยนี่เดี๋ยว
1: แล
0: เด
1: ้
0: ี๋
1: ว
0: ยวเ
1: แ
0: ด
1: ต
0: ี๋ย
1: ่
0: ว
1: น
0: เดี๋
1: ะ
0: ยว
1: ไม่
0: ต
1: เค
0: อน
1: ยรู้
0: เดี๋ยวตอนช่วงหลังเราค่อยมาคุยกันกับเรื่องนี้นะแตงหวานก็คือไอ้โคต้าแบบเอฟซีเนี่ยทุกวันเนี้ยนะ3+1เนี่ยจริงๆแล้วในอดีตเราก็มีโคต้าในแบบนี้กันอยู่แล้ว
1: ก็มีแล
0: ใช
1: ้
0: ่ไ
1: ว
0: หม
1: ครับคือสมัยก่อนเนี่ยของ AFC เนี่ยมีเอเชียนคลับฟุตบอลสโม
0: เอ
1: ส
0: เช
1: ร
0: ียน
1: แช
0: ค
1: ม
0: ล
1: ป์
0: ั
1: เ
0: บ
1: อเชียก็คือ
0: ครับ
1: เอ
0: เ
1: ซ
0: อ
1: ี
0: ฟ
1: เ
0: ซ
1: อ
0: ี
1: ล
0: แชมเ
1: ท
0: ป
1: ุ
0: ี้
1: ก
0: ยน
1: วั
0: ล
1: น
0: ี
1: เ
0: ก
1: นี้
0: พ
1: ย
0: วกเนี้ย
1: นะครับ
0: ACL เนี่ย
1: แล้วก็จะมีคัพวินเนอร์ครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนยุโรปเลยสมัยก่อนเนี่ย
0: ค่ะคัพวินเนอร์ครับ
1: ก็
0: ค
1: จ
0: ื
1: ะ
0: อเอ
1: เป
0: า
1: ็
0: บ
1: น
0: อลถ้วยเหม
1: เ
0: ื
1: ออ
0: น
1: าก
0: ับ
1: แช
0: ค
1: ม
0: ล้
1: ป
0: าย
1: ์
0: ๆเอฟเอคัพ
1: FA
0: อย่
1: ค
0: าง
1: ร
0: เง
1: ั
0: ี้
1: บ
0: ยใช่ไหม
1: สมัยก่อนบ้านเรามี FA ครับ
0: เจอกัน
1: ก็เอา
0: ค
1: แช
0: รับ
1: มป์ FA ครับไปปีไหนไม่ได้จัดไอ้ถ้วยนี้มันก็ไม่มีคนไป
0: ครับ
1: นะแล้วก็บางปีสโมสรที่ได้แชมป์ถ้วยกอขอไม่ไปเตะไม่เป็นตัวแทนไปก็มีเพราะไม่มีเงินก็มี
0: มันต้อ
1: เ
0: ง
1: อ
0: มี
1: อ
0: เงิน
1: ขอ
0: เดิ
1: ส
0: น
1: ล
0: ท
1: า
0: าง
1: สิ
0: ไ
1: ท
0: ป
1: ธิ์ท
0: ต
1: ี
0: ่
1: ่
0: าง
1: จ
0: ป
1: ะ
0: ระ
1: ไม
0: เ
1: ่
0: ท
1: เล
0: ศ
1: ่นครับมันก็มีแนวนี้สมัยก่อนนะจนมาเป็นไทยลีกก็ไปเล่นเอเชียนคลับคือกสิกรได้แชมป์สโมสรเอเชียเนี่ยก็เป็นตอนได้แชมป์ถ้วยกอเป็นสิทธิ์จากถ้วยกอไป
0: อ๋อเป็นก่อนที่มีไทยลีกตั้งแต่ยุค
1: ก่อน
0: ถ
1: ไ
0: ้
1: ท
0: วย
1: ย
0: ก
1: ล
0: อ
1: ีกครับ
0: อู้
1: พอง
0: ั้น
1: ไทยลีกปี39เนี่ยกสิกรได้แชมป์ในระบบลีกนะ
0: ค่ะครับค
1: แ
0: ร
1: ต
0: ับ
1: ่จบลีกปั๊บปีครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้อันดับ1 2 3 4มาเพลย์ออฟเพื่อหาแชมป์ปรากฏว่ากสิกรอันดับ1ไม่ได้แชมป์เพราะไปแพ้ตลาดหลักทรัพย์ในรอบรองชนะเลิศธนาคาร
0: อ๋
1: ก
0: อ
1: รุงเทพไปชนะตลาดหลักทรัพ
0: เ
1: ย
0: ด
1: ์
0: ี๋
1: ใ
0: ย
1: น
0: วน
1: ระ อบชิงธนาคารกรุงเทพเลยได้เป็นแชมป์ไทยลีกครั้งแรก
0: แชมป์ไทยลีกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจบลีกไม่ได้เป็นแชมป์เลยนะครับท่านผู้
1: คร
0: ฟ
1: ั้
0: ัง ง
1: เดียว
0: เ
1: คร
0: ี
1: ั้
0: ย
1: ง
0: ก
1: เด
0: ไ
1: ี
0: ม
1: ย
0: ่
1: ว
0: ได
1: คร
0: ้
1: ั้งที่หนึ่งครั้งเดียว
0: ครั้งแร
1: คร
0: ก
1: ั้ง
0: น
1: แระ กครั้งเดียว
0: ใน
1: คร
0: ป
1: ั
0: ี
1: บ
0: หนึ่งเก้าเก้าหกเนี่ย2523ส
1: ส
0: า
1: อง
0: ม
1: ห้าสามเก้า
0: สามเก
1: ส
0: ้
1: า
0: าม
1: เก
0: อ
1: ้าน
0: ะครับก็คือเอาอันดับ1 ถึง 4มาเพลย์ออฟกันอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้
1: ใช
0: เป็
1: ่
0: นแช
1: ครับ
0: มป์ลีกกันจริงๆไม่ได้ว่า
1: ใช
0: ใ
1: ่
0: คร
1: ค
0: ได
1: ร
0: ้
1: ับ
0: ยืนหนึ่งในตารางแล้วได้แชมป์เลย
1: ไม่ใช่ครั้ง
0: โ
1: เดียวเล
0: อ้
1: ย
0: ดี
1: ครั้
0: ค
1: ง
0: รั้
1: เ
0: ง
1: ดีย
0: น
1: ว
0: ะ
1: เลย
0: ว่ากสิกรเนี่ยเป็นที่หนึ่งในตาราง
1: ค
0: แ
1: ร
0: ต
1: ับ
0: ่
1: คว รั
0: ่
1: บ
0: าแพ้ตอนเพลย์ออฟรอบร
1: ใช
0: อ
1: ่
0: งเลยทำให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นแชมป์ไทยลีกในสมัยแรก
1: ไม่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปแพ้ธนาคารกรุงเทพในรอบชิง
0: อ๋อถ้ากรุงเทพเป็นแชมป์ไท
1: ธ
0: ย
1: น
0: ล
1: า
0: ี
1: ค
0: การ สม
1: ธ
0: ัยแร
1: กรุ
0: ก
1: งเทพที่มีพี่เฮงเนี่ยแหละวิทยาเราคุณเนี่ยเป็น
0: พี
1: โค
0: ่เฮ
1: ้ช
0: งโอ้
1: ก็ได้แชมป์ครั้งแรก
0: ค่ะ อันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับเนี่ยตื่นเต้นเลย
1: ใช่
0: ว่าอ๋อ
1: ไม่เคยรู้มาก่อนเหมื
0: ฮ
1: อน ะ นี่เลยแชมเปี้ยนชิพคัดขึ้นพรีเมียร์ลีกเลย ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ก็โดนโวยวายเยอะก็เลยปีที่สองก็เลยไม่เอาแล้วก็เลยเอาในระบบต
0: เล
1: าริ าง
0: ก
1: อย่างเดียวเตะพว
0: จ
1: กคน
0: ริ
1: ห
0: ง
1: ัวสองเย่า
0: ๆ
1: เยือนเสร็จก็จบเลย
0: พอคุยกันว่าเป็นฟุตบอลลีกเนี่ยมันก็น่าสมควรจะที่หนึ่งนะก็ได้แชมป์

0: ไม่เลยนะ
1: เมื่อก่อน
0: ส
1: ไ
0: ม
1: ม
0: ั
1: ่
0: ย
1: ร
0: แร
1: ู้
0: ก
1: ว่
0: น
1: า
0: ี่ครับสมัยแรกนี่กี่ทีมครับพี่
1: สิบแป
0: จำ
1: ด
0: ได้ไ
1: ค
0: หม
1: รับ
0: ครับ
1: 18
0: สิบ
1: ทีม
0: แป
1: โอ้
0: ดก็ทีม
1: ค
0: เ
1: ร
0: ย
1: ั
0: อ
1: บ
0: ะแล้วนะ
1: เยอะน
0: เย
1: ะ
0: อะ
1: โอ้
0: มี
1: ส
0: ดิ
1: ม
0: ว
1: ั
0: ิ
1: ย
0: ชัก น
1: ่อ
0: เด
1: น
0: ียว
1: นี่
0: มีดิวิชันเดียวใช่ไหม
1: พอดีทีมโปรแกรมออกมานะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกโอ้ยลีกนี่วุ่นวายมากปีแรกอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ไม่พร้อมตรงนี้มีปัญหาอ้าวเลื่อน
0: ผมช็อตคัทเลยนะครับมายุคที่สองแล้วกันอันนี้ผมจากการผมแบ่งยุคนะก็คือยุคที่ยังเป็นฟุตบอลกึ่งอาชีพยุคที่สองก็คือ2009ก็คือเกิดการจดทะเบียนนะครับเกิดการจดทะเบียนเป็นลีกอาชีพถูกบังคับทั้ง
1: ไทยลี
0: ท
1: ก
0: ี่ผมทราบและเข้าใจนะว่า
1: ค่ะ
0: ทาง AFC เนี่ยก็คือเหมือนครับให้ทางไทยลีกเนี่ยจดทะเบียนเป็นลีกอาชีพจริงจังและทีมที่จะส่งแข่งได้เนี่ยจะต้องเป็นทีมอาชีพเท่านั้น
1: ก็คือช่วงหลังพอไอ้ในชาติในเอเชียเราอ่ะก็เริ่มมาเป็นระบบลีกกันเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เอฟซีเขาก็เริ่มมาให้นโยบายว่าต่อไปเนี่ยแต่ละประเทศถ้าคุณจะเอาตัวแทนไปเล่นฟุตบอลสโมสรเอเชีย
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นถ้วยใด
0: ฮะ
1: คุณจะต้องปฏิบัติตามขับไลเซนซิ่งที่เอฟซีเขากำหนดจะมีการสร้างทีมเยาวชนการมีบริษัทจำกัดการมีทุนจดทะเบียนการมีฝ่ายแพทย์ฝ่ายต่างๆที่เราเห็นณปัจจุบันเนี่ยแหละครับไลเซนซิ่งมันก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเน้นก็คือเรื่องสัญญานักกีฬาคุณจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
0: สารอะไร
1: วั
0: ส
1: น
0: อ
1: ท
0: น
1: ี่เริ่ม
0: จัง
1: จ้างจนวันสิ้นสุดสัญญาจ้างมีรายได้จ่ายกันเท่าไหร่ต่อเดือนมีหลักฐานให้มันชัดเจน
0: จะแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆว่าจะเป็นนั่นสนามด้านการเงิน
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่ไ
1: ่
0: หม
1: ใช่ก็จะมีมาตรฐานสนาม
0: ครั
1: ม
0: บ
1: าตรฐาน
0: ก
1: เร
0: ล
1: ื่
0: า
1: อง
0: ง
1: การรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยที่เอฟซีซึ่งเขาไม่ได้เริ่มทำปีนั้นปุ๊บเขาเอาเลยนะเขามาให้เราเนี่ยเตรียมการก่อน2 ปีว่าต่อไปนี้
0: อ๋
1: พ
0: ออ จ
1: ถึง
0: ริง
1: ปี
0: ๆตีไทยลีกปีแรกเนี่ยที่เป็นบอลอาชีพเนี่ยคือมีการเตรียมการก่อน2 ปี
1: ไม่ตอน39มันไม่เกี่ยวเราก็เตะในสไตล์ไทยมาตลอดอะแหละ
0: ใช่ครับ
1: จน
0: หม
1: ก
0: า
1: ระ
0: ยคว
1: ท
0: า
1: ั
0: ม
1: ่
0: ว
1: ง
0: ่า
1: เอฟซีเขาเริ่มจะเข้ามาบังคับเนี่ยเขาเ
0: ใ
1: ร
0: น
1: ิ่มบังค
0: ย
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ค
1: ปีไหนผม
0: ปี2009พอสอไทยเท่าไหร่นะแตงหวาน
1: พอ
0: พ
1: ศนั่นสิพี่เต้ต้องคุยเป็นพอสอไทยแล้ว
0: ปี54ไหมใช่ไหม
1: ส
0: ไ
1: า
0: ม่
1: ม
0: ปี
1: เก้าใช่ไหม543ก็ต้องเป็นวันลงท้าย
0: ไ
1: ด
0: ม
1: ้
0: ่
1: วยสองอ่ะส
0: ห
1: ี
0: ้
1: ่
0: าส
1: ส
0: ององ
1: ห้าสองใช่ไหม
0: 2552ค่ะ
1: ใช่ไหมปี
0: ค่
1: ห
0: ะ
1: ้าสอง
0: อ่าน
1: เขาถ้าเอฟซีมาบังคับเริ่มใช้ปี52เนี่ยมันจะมาก่อนหน้านั้น2 ปีก็จะมาให้ความรู้ก่อนไว้ให้คุณได้เตรียมการแล้วนะต่อไปนี้ถึงปีห้า
0: จะ
1: ส
0: บั
1: อง
0: ค
1: ง
0: ับแล้วนะ
1: ถ้าคุณไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งของ AFC ประเทศไทยจะไม่ได้สิทธิ์ส่งตัวแทนไปเล่นสโมสรเอเชีย
0: ครับ
1: เขาก็จะมีขับไลเซนซิ่งมาแล้วก็จะต้องส่งพวกเนี้ยไปให้ AFC พรูฟเพื่อตอบครับว่าสโมสรคุณผ่าน
0: นั่นเป็นเหตุที่ทำให้ทีมที่เป็นธนาคารถอนตัวหมดเลยด้วยหรือเปล่าครับ
1: ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมาจดเป็นบริษัทจำกัดได้พวก
0: มันเป็น
1: สัต
0: ธุรกิ
1: ร
0: จ
1: ัฐ
0: ซ
1: วิ
0: ้อ
1: ส
0: น
1: าหกิจพวกธนาคารพวกหน่วยงานข้าราชการเงี้ยเพราะไอ้ระเบียบของบ้านเราอ่ะพวกหน่วยงานพวกเนี้ยคุณไปจดทะเบียนซ้ำซ้อนไ
0: เ
1: ม
0: ป
1: ่
0: ็น
1: ได
0: บร
1: ้
0: ิษัทตอนไม่ได้
1: เอ้หรืออย่างที่เราสมัยหลังๆเราจะเห็นได้ยินอ่ะสโมสรไม่สามารถไปเอาเงินอบจมาใช้อย่างเงี้ย
0: เพราะว่า
1: เค
0: แ
1: ย
0: บ
1: ได
0: บ
1: ้ย
0: ม
1: ิ
0: ันนม
1: ใช
0: ี
1: ่ไห
0: ย
1: ม
0: ุคหนึ่งที่เค
1: ค
0: ย
1: รับ
0: ใช้
1: ครับ
0: ได้
1: ครับนั่นแหละมันก็จะคล้ายๆแนวนี้ว่าพอมีการบังคับให้คุณต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเพื่อมาดำเนินการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพเงินฟุตบอลอาชีพคืออะไรคุณจะต้องมาจากอะไรบ้าง1ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการขายของที่ระลึกสัญญาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการซื้อขายนักกีฬาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเงินจากฟุตบอลนะครับแต่ว่าบ้านเราทุกวันนี้เป็นเงินแบบเนี้ยเงินที่เกิดจากการบริหารกิจการสโมสรฟุตบอลจริงๆอ่ะตอนนี้บ้านเรามันยังไม่ใช่มันยังไม่100%
0: ลงเ
1: ท
0: ช
1: ี
0: ี
1: ่
0: ย
1: จะ
0: ล
1: มัน
0: ง
1: ยัง
0: เช
1: ไม
0: ี
1: ่
0: ย
1: มันยังไม่สามารถควบคุม
0: อ่ะไม
1: ค
0: ่
1: ่า
0: ส
1: ใช
0: า
1: ้
0: มา
1: จ
0: รถ
1: ่า
0: ที
1: ย
0: ่จะบริหารเอามาค่าใช้จ่ายกับฟ
1: ใ
0: ุ
1: ช
0: ตบ
1: ่
0: อลจริงๆอ่ะนะครับ
1: มันยังต้
0: ไ
1: อ
0: ม
1: ง
0: ่
1: เป็
0: พ
1: น
0: อ
1: เงินนอกเงินกงสีของตระ
0: อ
1: ก
0: ่ะฮ
1: ู
0: ะ
1: ลของบริษัทมาใช้อยู่
0: อืม
1: อืม
0: อุ้ยค่าตั๋วบางทีมนี้50-60ก็ยังโวยวายอยู่เลยนะ
1: ใช่ครับมันเป็นไปไม่ได้ผมนึกว่า
0: เหมือนดูทีมชาติอะพี่อะไรนะค่าตั๋ว300อะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็ไม่โอเคนะเออ
1: ก็ผมบอกว่าจาก39มาจนถึง69เนี่ยถามว่าเราพัฒนาไปไหมเราก็มีส่วนที่พัฒนาขึ้นเยอะนะผมมองว่า
0: ค
1: เร
0: ่
1: ื
0: ะ
1: ่องของมาตรฐานสนามเนี่ยมันก็ดีขึ้นใช่ไหมเราได้เห็นฟุตบอลเดี๋ยวนี้สนามได้รับการดูแลอย่างดีอย่างกับปูพรมสีเขียวสมัยก่อนสไลด์ทีหูแดงขึ้นต้นขาอย่างเงี้ยไม้เสียบลูกชิ้นหินในสนามบอลมันก็ยังมีสมัยก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาขึ้นตรงนี้เรื่องของความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาก็ดีขึ้นเรื่องของการบริหารจัดการบางสโมสรก็ดีขึ้นมันก็มีพัฒนาการเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันยังไม่ไปพร้อมกับฟุตบอลไทยก็คือการสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือแม้แต่ภาครัฐก็ดีที่ผมพูดถึงภาครัฐนี่คือไม่ใช่ว่าต้องเอาเงินรัฐบาลมาสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานะ
0: ค่ะ
1: รัฐบาลต้องเอื้อในเรื่องของนโยบายนั่นก็คืออย่างน้อยๆคุณลดหย
0: เช
1: ่อน
0: ่น
1: ภาษ
0: ใน
1: ี
0: คุณพี่นะ
1: ล
0: ล
1: ด
0: ดหย
1: ห
0: ่
1: ย
0: อ
1: ่
0: น
1: อน
0: ภา
1: ภา
0: ษี
1: ษีของผู้สนับสนุนกีฬา
0: อืม
1: ลด
2: ค่ะ
1: ภาษีนําเข้าอุปกรณ์กีฬาอะไรพวกเนี้ยมันก็จะช่วยเอื้อต่อพัฒนาการของวงการกีฬาได้
0: โอ้โหพูดถึงเรื่องนี้นะแตงหวาน
2: อืม
0: พี่อ๋อครับผมไปสัมผัสเองนะที่มาเลเซียกับเวียดนาม
1: ครับ
0: ที่นู่นเขาภาษี0%นะอุ
1: อ้
0: ป
1: าว
0: กรณ์กีฬา
1: อันนี้คือลีกญี่ปุ่นอ่ะ
0: ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเข
1: ญ
0: า
1: ี่
0: ส
1: ป
0: นั
1: ุ
0: บ
1: ่น
0: ส
1: เน
0: น
1: ีุ่ ย
0: น
1: ส
0: เนี่
1: ม
0: ย
1: ัย
0: ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นชั
1: เ
0: ด
1: ริ
0: ท
1: ่
0: ี
1: ม
0: ่สุด
1: ต้
0: เ
1: น
0: ลย
1: เจลีกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยทุกอย่างมันก็เหมือนเราทุกอย่างรวมศูนย์อยู่โตเกียวรวมศูนย์อยู่กรุงเทพเขาก็
0: ครับ
1: อกต่อไปนี้
0: อยู่เมืองใหญ่อยู่เมืองหล
1: ส
0: วง
1: มา
0: อ
1: ค
0: ่ะ
1: มฟุตบอลญี่ปุ่นกับรัฐบาลเขาคุยกันทำโปรเจกต์ว่าต่อวันหนึ่งฉันจะไปเป็นทีมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเขาก็กระจายไอ้บริษัทใหญ่ๆที่เป็นพวกรถยนต์พวกผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยออกไปตามหัวเมืองโดยที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งแล้วสโมสรไอ้บริษัทห้างร้านเหล่านี้เขาก็มีทีมฟุตบอลอยู่แล้วก็เอาทีมออกไปแล้วให้ไปสร้างทีมโดย
0: ค่ะ
1: ที่เขาไม่เก็บภาษีคุณหนึ่งร้อยล้านที่คุณต้องเสียให้รัฐบาลคุณต้องเอาไปลงฟุตบอลทั้งหมดเข้าใจไหมนั่นแหละคือ
0: ก็คือจริงๆ
1: ม
0: เ
1: ั
0: อ
1: น
0: า
1: เร
0: ภ
1: ิ่
0: าม ษ
1: ต
0: ี
1: ้น
0: นั่นแหละที่แทน
1: จะ
0: ที่จ
1: ย
0: ะ
1: ้อ
0: ต้
1: น
0: องเส
1: ก
0: ี
1: ล
0: ย
1: ับ
0: ต
1: ไป
0: ัว
1: แล้
0: ภ
1: ว
0: าก
1: ลั
0: ค
1: บไป
0: รัฐ
1: พั
0: เน
1: ฒ
0: ี่ย
1: นาซึ่ง
0: เอาไป
1: ใน
0: สนับ
1: หลาย
0: ส
1: ๆ
0: ป
1: ประ
0: อ
1: เ
0: น
1: ท
0: เซอร
1: ศ
0: ์
1: ครับอย่างฝรั่งเศสทุกวันนี้ก็ยังใช้แนวนี้นะ
0: ครับ
1: ในการสร้างไอ้พวกศูนย์ฝึกกีฬาของเขาอ่ะเรื่องของ
0: พอ
1: การพัฒนาม
0: ีเงินสโมสรก็สามารถพัฒนาได้แบบเป็นตัวของตัวเองใช่ไหม
1: ใช่คือแต่คุณต้
0: แ
1: อ
0: ล
1: ง
0: ้วก็พ
1: เค
0: ื้
1: ล
0: น
1: ม
0: ฐ
1: ให
0: า
1: ้
0: น
1: ได้นะว่าเฮ้ยเงินก้อนเนี้ยมันลงสู่ชุมชนที่คุณอยู่จริงลงสู่ทีมฟุตบอลจริงต้องพิสูจน์ได้นะ
0: ครับ
1: แต่ทําบ้านเราทําได้ไหมล่ะอันนี้ก็อันตรายนะทําบ้านเราเพราะบ
0: ส
1: ้านเ
0: ต
1: ราง เนี่ย
0: ตรวจสอบไม่ได้เลยถล่ม
1: หั
0: ม
1: ว
0: าห
1: ห
0: ล
1: ม
0: าย
1: อ
0: เรื
1: ม
0: ่
1: ั
0: อ
1: น
0: ง
1: เยอะไงหัวหมอเยอะบ้านเราอ่ะ
2: เรียกเยอะเรียกเยอะ
1: อืม
0: น่าสนใจ
1: ครับ
0: นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะพี่อ๋อ
1: ครับ
0: ที่ผมใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเหมือนกับเศรษฐกิจฟุตบอลเราอ่ะดูเหมือนจะดีมากเลยแบบจ
1: ช
0: าก
1: ่วง
0: ท
1: ท
0: ุ
1: ้
0: ก
1: องถิ่นนิยมไง
2: ช่วงน้องที
1: เ
2: ่
1: รีย
2: น
1: ก
0: ิ
1: ก
0: ย
1: ลุ่
0: ม
1: มท้องถิ่นนิยม
0: มีเงินกันแบบอู้ฟู่เลยอ่ะนักฟุต
2: เร
0: บ
2: ิ่
0: อ
1: ม
0: ล
1: เบ่ง
0: นี่
2: บ
0: เซ
2: า
0: ็
1: น
0: น
1: เลย
0: ค่าเหนื่อยกัน250,000บวกบวกอะไรอ
1: ค
0: ย่
1: ร
0: าง
1: ับ
0: เงี้ย
1: ครับโอ้ย250,000นี่จิบจิบ
0: อ
1: ย
0: ั
1: ุ
0: น
1: ค
0: นั้
1: เค
0: น
1: ร
0: ค
1: ื
0: ื
1: ่
0: อ
1: องฟู
0: เบสิกไง
1: ฟองสบู่ค
0: ฮ
1: ื
0: ะ
1: อมันเกิดจากช่วงที่สยามสปอร์ตเข้ามาดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลในยุคของคุณวรวีเนาะแล้วก็เป็นยุคที่เราเริ่มรวมลีกโปรลีกโปรวินเชียลลีกของกกต.กับไทยลีกของสมาคมฟุตบอลเอามารวมเป็นลีกเดียว แล้วก็เป็นชลบุรีที่มันเริ่มสร้างกระแสท้องถิ่นนิยม
0: ของที่นี้ค
1: พ
0: รับ
1: อมาได้
0: ค่
1: แ
0: ะ
1: ชมป์ไทยลีกปั๊บโอ้โหมันตูมตามขึ้นมาเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตทางสยามสปอร์ตโดยพี่วิอ่ะคุณรวิโหลทองที่เอาสื่อทั้งหมดที่แกมีในมือตอนนั้นอ่ะบูมฟุตบอลไทยสมัยก่อนเนี่ยฟุตบอลไทยไม่มีสิทธิ์ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งหรอกพวกเราถ
2: ค
1: ้า
2: ่ะ
1: พวกเราทันนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหบอลนอกทั้งนั้นอ่ะจ
0: บ
1: น
0: อล
1: ต
0: น
1: อน
0: อก
1: หล
0: ล
1: ัง
0: ้
1: เน
0: ว
1: ี่ย
0: นๆใช่
1: จ
0: ค
1: น
0: รับ
1: ตอนหลังเนี่ยสยามกีฬาเอาฟุตบอลไทยขึ้นหัวลีดขึ้นหัวไม้เลยแล้วก็คุยกับเพื่อนๆในวงการสื่อเฮ้ยช่วยกันผลักดันเอาฟุตบอลไทยเข้าไปใส่ในเซกชันกีฬากันด้วยมันก็เริ่มมีข่าวมีอะไรต่างๆบวกกับกระแสของชลบุรีมาจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็อยากจะมี
0: จัดท
1: สโม
0: ำบ้
1: ส
0: าร น
1: ฟุตบอลอยากจะประสบความสำเร็จแบบชลบุรีมันก็เลยกลายเป็นกระแสยิ่งทําให้
0: สเกตสุพรรณ
1: ค่
0: น
1: า
0: ะครับ
1: ลิข
0: ผ
1: ส
0: ม
1: ิทธิ์อะลิขสิทธิ์ของบอลไทยสมัยก่อนมันก็เลยกระฉูดเลยตัวนักกีฬาเองก็เริ่มจากเมืองทองนี่แหละที่อันจนแบบค่าตัวนักเตะเนี่ยอยู่กันได้สบายเป็นหลักแสนต่อเดือนอย่างเงี้ย
0: หลาย
1: ส
0: แส
1: มัย
0: น
1: ก่
0: ด
1: อ
0: ้
1: น
0: วย
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็มันก็เป็นช่วงหนึ่งสั้นๆนะผมว่านะมันเป็นช่วงหนึ่งสั้นๆที่มันทำให้เราโตเกินวัยโตเกินตัว
0: หรอ
1: ผมมี
0: โต
1: คำถ
2: เ
1: าร ม
2: ็ว
1: อย
2: ไ
1: ู
2: ป
1: ่นิดนึงอ่ะ
0: ผมอยากรู้อันนี้ไม่รู้ตอบได้หรือเปล่านะฮะพี่อ๋อการย้ายตัวในยุคนั้นน่ะที่มีการ
1: ค
0: ซ
1: ร
0: ื้
1: ั
0: อ
1: บ
0: ขายอย่างเชียงรายซื้ออะไรเนี่ยพี่อ๋อว่า
1: ธนบูรณ์เกษาล
0: า
1: ัก
0: เร
1: ษ
0: า
1: ณ์
0: สา
1: ห้
0: ม
1: า
0: ารถ
1: สิบ
0: ซื้อ
1: ล
0: กั
1: ้
0: น
1: า
0: สี่
1: น
0: สิบ50 ล้านกันจริงเหรอพี่
1: ผมก็ไม่เชื่อนะเขาจ่ายกันขนาดนั้นมันแค่
0: ม
1: เป
0: ั
1: ็
0: น
1: น
0: ผ
1: ข
0: ่า
1: ่
0: น
1: า
0: ไ
1: ว
0: ปแล้
1: น
0: ว
1: ะ
0: นะ
1: ผมก็ไม่เชื่อนะ
0: เราแค่คุยวิเคราะห์กันนะ
1: ผมก็ยังไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะจ่ายกันถึงระดับนั้นเป็นว่าตอนนั้นมันก็อาจจะรวมว่าอ้าวตั้มย้ายไปเนี่ยเงินเดือนเท่านี้ด้วยสัญญาระยะเวลา3 ปี 4 ปีเท่านี้เฮ้ยถ้ารวมออกมาแล้วมันจะเป็นเงินประมาณนี้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าซื้อขายเฉพาะซื้อตัวตั้มไปอยู่เชียงราย50 ล้านด้วยค่าตัวเพียวๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอย่าลืมนะแชมป์ไทยลีกเท่าไหร่สมัยก่อน
0: รู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่ถึง10 ล้านหรือ10 ล้านเองใช่ไหมฮะไม่ถึงนี่ปีแรกๆไม่ถึง
2: ไม่เกินอ่ะไม่น่
1: ห
2: า
1: ้า
2: เกิน
1: ล้
0: ถ
1: า
2: ึ
1: น
0: ง
1: หรือไง
0: ห้า
1: เ
0: ล
1: ง
0: ้
1: ิ
0: าน นนะแช
1: ท
0: ม
1: ี
0: ป์ไ
1: ่
0: ทยลี
1: ท
0: ก
1: ุก
0: ป
1: ว
0: ี
1: ัน
0: น
1: เ
0: ั
1: น
0: ้
1: ี่
0: น
1: ย
0: ยังห้า
1: เออเมื่อก่อนปีแรกๆอ่ะล้านเดียวเอง
2: โอ้โห
1: เงินน้อยสมัยก่อนเนี่ยนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะคนลงทุนมันมีอยู่ไม่กี่เจ้าเองฟุตบอลไทยอ่ะซึ่งถึงณปัจจุบันมันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะ
0: พี่อ๋อเมื่อกี้พี่อ๋อพูดถึงเรื่องของเรียกว่าสโมสรเนี่ยจริงๆก็หาเงินกันไม่ค่อยได้อ่ะหมายความว่าการที่จะได้เงินจากฟุตบอลจริงๆเนี่ยแล้วยุคหนึ่งเนี่ยที่เป็นยุคเฟื่องฟูจนถึงจุดที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจฟุตบอลมันเรียกว่าเป็นฟองมันแบบพองกันเป็นฟองสบู่เนี่ยลงทุนกันทำไมอ่ะพี่ถ้าเหนื่อยเนี่ย
1: ค
0: ผ
1: ื
0: ม
1: อยังไง
0: ทราบนักเตะบางคนเนี่ยค่าเหนื่อยแบบ500,000600,000800,000เนี่ยมาดูค่าตั๋ว50 บาทอย่างเงี้ยมันคุ้มตร
1: ค
0: ง
1: วา
0: ไ
1: ม
0: หน
1: รัก
0: อ่
1: ค
0: ะ
1: วามรักความหลงไหลบางคนชอบโอก็กล้าที่จะลงทุนไง
0: เรียกว่าเป็นริช
1: ว
0: แม
1: ่าน
0: ทอยได้ไหมครับ
1: หล
0: เป
1: า
0: ็
1: ย
0: น
1: ๆท
0: ขอ
1: ี
0: ง
1: ่
0: เล่
1: น
0: น
1: ะ
0: ค
1: ถ้าน พู
0: ร
1: ด
0: ว
1: ก
0: ย
1: ัน
0: ไหม
1: ตรงๆนะผมก็ไม่อยากใช้คำนั้นนะเพราะว่า
0: อ่าฮะ
1: บางครั้งบางคราวอ่ะไอ้เรื่องพวกนี้ระบบการตรวจสอบการได้มาซึ่งเงินการลงทุนในกีฬาฟุตบอลเราอ่ะมันไ
0: อ
1: ม
0: ื
1: ่
0: อฮ
1: มี
0: ึ
1: ระบ
0: ใ
1: บ
0: ช่
1: การตรวจสอบแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว
0: อือฮึ
1: คุณซื้อสโมส
0: อื
1: ร
0: ม
1: หนึ่งเงินคุณมาจากไหน
0: อืมอ
1: เง
0: ื
1: ิน
0: ม
1: ขาวเงินเทาเงินดำเงินมาจากไหน
0: มา
1: อัน
0: ที
1: น
0: ่
1: ี้
0: ม
1: มั
0: าน
1: ไม่มีระบบการตรวจสอบบ้านเราจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยมีการตรวจสอบว่าเฮ้ยคุณไปซื้อทีมเนี้ยคุณมีเงินบริหารจริงไหมการซื้อขายมันกลายเป็นว่านายกอกับนายขอคุยกันจบแจ้งสมาคมสมาคมเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไม่เคยเข้าไปตรวจสอบนายขอเลยว่าเฮ้ยไอ้นายขอเนี่ยมันไปเอาเงินมาจากไหนวะมันมีเงินในบัญชีจริงหรือเปล่ามันประกอบอาชีพอะไร
0: อื
1: ใช่ไหม
0: ม
1: ครับอย่างต่างประเทศคุณจะเห็นเลยว่า เฮ้ยการที่คุณจะไปซื้อสโมสรหนึ่งเนี่ยคุณถูกตรวจสอบเหมือนนักการเมืองฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลเลยนะ360 องศานะเขาตรวจสอบกันนะดังนั้นวันเนี้ยเราถึงเห็นไงว่าเศรษฐีใหม่ไปซื้อทีมฟุตบอลบางทีบริหารงานไม่ถึงปีเลยทิ้งทีมแล้วนักฟุตบอล
2: ค่ะ
1: ถูกทิ้งเงินเดือนค่าจ้างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้มันก็เป็นปัญหาเนี่ยซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นเราไม่มีมันก็เลยเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ติดผิดแล้วมันก็ต่อมาเรื่อยๆ
0: ถ้าไปแก้นี่จะทำให้เศรษฐกิจฟุตบอลกระเทือนไหม
1: ผมว่าไม่กระเทือนนะถ้าทําให้ดีคือถ้าคุณตรวจสอบเนี่ยมันจะทําให้ลีกอ่ะมันแข็งแรงขึ้นนะคือมัน
2: ใช
1: จะ
2: ่
1: ทําให้ว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยคนที่อยู่ในธุรกิจฟุตบอลในวงจรฟุตบอลเนี่ยคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตนะเพราะว่าพอสมาคมตรวจสอบว่าอ้าวคงกิจมาซื้อทีมเนี่ยคงกิจมีเงินจริงหรือเปล่าถ
0: อ
1: ูกไหมครับคุณมีเงินแล้วทีเนี้ยถ้าคุณยิ่งสมาคมบอกว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยการที่คุณจะเข้าร่วมในลีกเนี่ยคุณต้องมีแบงก์การันตีนะอย่างสมมติว่าเอา1 เดือนทีมผมใช้เงิน10 ล้านลีกเตะ8 เดือนคุณต้องมีเงินอยู่ประมาณ80 ล้านนอนนิ่งๆอยู่ในบัญชีถูกไหมหรืออาจจะใช้แค่อย่างน้อยคุณใช้10 ล้านคุณต้องมีแบงก์การันตีละ30 หรือ 40 ล้านเผื่อกรณีที่ว่าเตะไปทีมมีปัญหาคุณหนี
0: อาจจะ
1: ส
0: ไม่
1: มา
0: ทิ
1: ค
0: ้ง
1: มคุณสมาคม
0: มี
1: สา
0: เงิ
1: ม
0: น
1: ารถ
0: จ
1: เอา
0: ่าย
1: เงินที่อยู่ในแบงก์การันตีเนี่ยมาชดเชยซึ่งเมื่อบ่ายเนี่ยผมก็เพิ่งคุยกับน้องคนหนึ่งที่อยู่สมาคมฟุตบอลนั่นแหละก็โทรมาคุยกันเรื่องพวกเนี้ยว่าจะทํากันยังไงเพราะทุกวันเนี้ยอย่างฟีฟ่านะครับเขาก็มีระเบียบเพื่อจะมาป้องกันส่วนนี้อยู่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเฮ้ยเอกการที่ทีมสโมสรหนึ่งค้างจ่ายเงินเดือนนักกีฬา2 เดือน
2: ค่ะ
1: เป็นอย่างน้อยเนี่ยนักกีฬาสามารถเป็นไทยได้เลยคุณจะย้ายไปอยู่ทีมไหนก็ได้โดยที่สโมสรเก่าไม่สามารถไปร้องเรียนอะไรได้หรือไปแล้วยังสามารถกลับมาฟ้องเพื่อเอาเงินส่วนนี้จากสโมสรฟุตบอลได้ด้วยก็ได้แต่ทีเนี้ยพอปุ๊บไอ้สโมสรหมอออ้าวใกล้ๆจะค้าง2 ครบ 2 เดือนปุ๊บฉันจ่าย
2: จ
1: ก
2: ่
1: ่
2: า
1: อน
2: ยจ่ายก
1: เ
0: ่
1: ด
0: อ
1: ื
0: น
1: อน
0: ส่
1: ห
0: ว
1: น
0: น
1: ึ่ง
0: หนึ่ง
1: ฉัน
0: เดือน
1: จ่าย
0: หนึ
1: ม
0: ่
1: ึ
0: ง
1: งส่วนหนึ่งหรือตอนแรกมีอ่ะบอกว่าจ่ายน้อยคุณต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ที่คุณค้างก็
0: คร
1: ี
0: ่ะ
1: บจ่ายเพื่อไม่ให้นักเ
2: จ
1: ต
2: ะ
1: ะ
2: ได้ไ
1: ย
2: ม่
1: ้า
2: ผ
1: ย
2: ิดนะแล้วก็
1: ต
2: ไม่
1: อน
2: ให้
1: หล
2: เ
1: ั
2: ข
1: ง
2: า
1: เนี่
2: ย
1: ย
2: ้าย
1: มันก็จะเริ่
0: ท
1: ม
0: ริกกี้
1: ตรงเนี้ยต
0: เป
1: ร
0: ็
1: ง
0: นท
1: เน
0: ร
1: ี
0: ิ
1: ้
0: ก
1: ย
0: กี้
1: ตอนเนี้ยสมาคมฟุตบอลไทยกําลังศึกษาผมบอกเลยเขากําลังศึกษาอยู่ว่าจะทํายังไง
0: อ๋อแสด
1: ค
0: ง
1: ือ
0: ว่า
1: ผม
0: ก
1: บ
0: ็
1: อกเลยว่าม
0: ีวิธีการมีความมีแค่
1: เขาเรี
0: ม
1: ยก
0: ี
1: อะไรนะ
0: กาม ร
1: ีตอนเนี้ย
0: มีก
1: ค
0: า
1: ุ
0: ร
1: ยกัน
0: แล้วว่าอยากจะแก้ไข
1: พู
0: ป
1: ด
0: ัญห
1: ค
0: า
1: ุย
0: นี้
1: ครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยอย่างที่เพิ่งเป็นข่าวกันช่วงเนี้ยนักเตะจะย้ายจากทีมหนึ่ง
2: ค่ะ
1: เงินเดือนไม่จ่ายจะย้ายจากอีกทีมหนึ่งไปทีมหนึ่งต้นสังกัดเดิมไม่ยอมเซ็นให้เงินก็ยังไม่จ่ายทั้งที่ท
0: ค
1: ี
0: รั
1: ม
0: บ
1: นักเตะคนนี้ไปอยู่กับทีมนั้นไปซ้อมกับทีมนั้นแล้วเขาพร้อมที่จะรับเข้าสโมสรแล้วหรือแม้แต่โค้ชเองก็ดีไปทํางาน
0: ค
1: โ
0: ร
1: ด
0: ับ
1: ยไม่มีสัญญาอย่างเงี้ยตรงนี้สมาคมเขากำลังว
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: งแผ
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ว่าจะทํากันยังไงเพื่อทําให้ตรงเนี้ยมันมีความมั่นคงในส่วนของบุคลากรในวงการฟุตบอล
2: คล้ายๆวาง financial fair play
1: ครับก็
2: แต่มันอาจ
1: จ
2: จ
1: ะ
2: ะ
1: ในแนวนั้นเพื่อป้องกันเรื่องพวกนี้ไงเพราะเขาก็เห็นอยู่นะครับว่าหรือแม้แต่ตอนเนี้ยถ้าพูดกันตามตรงในระเบียบการแข่งขันเนี่ยทุกปีที่ผ่านมา
2: ค่ะ
1: สมาคมยังไม่เคยจริงจังกับระเบียบตัวเองอย่างคุณค้างเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้จะโดนตัดแต้มเนี่ยเรื่องตัดแต้ม
2: ยังไม
1: ส
2: ่
1: ํ
2: เ
1: า
2: ค
1: หร
2: ย
1: ับ
2: โด
1: ฟุ
2: น
1: ตบอลลีกก็ยังไม่เคยมีใช่ไหมนี่แหละมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ
2: ย
1: ่
2: ังไม่
1: น
2: ม
1: ะ
2: ีใค
1: ใน
2: ร
1: เ
2: โ
1: ร
2: ด
1: ื่อง
2: น
1: ของการตัดแต้มเนี่ยพอคุณเตะไปถ้าคุณโดนตัด6 แต้ม12 แต้มเนี่ยโอ้โหโอกาสอยู่รอดในลีกนี่ยากลำบากถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: ในต่างประเทศเราก็เห็นกันอยู่เยอะๆว่าบัญชีแดงแค่เนี้ยคุณก็โดนตัดแต้มแล้วของบ้านเราค้างจ่ายเงินเดือนสมาคมก็ยังเฉยมันก็เลยทำให้สโมสรเนี่ยมันไม่กลัวพอเตะ
0: เขา
1: จบฤดูกาล เจ้าของทีมหนีสมาคมไม่รู้จะไปฟ้องเอาเงินจากใคร
0: เขากลัวลีกเหลือแค่ดิวิชั่นละ8 ทีมหรือเปล่าครับพี่
1: โอ้ผมว่านะถ้าหลีกมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วทีมให้มันเหลือน้อยแต่มีคุณภาพดีกว่านะ
2: ดี
1: ดี
2: กว
1: ก
2: ่
1: ว
2: า
1: ่าทุกวันเนี้ยทีมมันเยอะจนกลายเป็นว่า
2: ค่ะพี่
1: ทีมเยอะแต่ไม่มีคุณภาพ
0: ผมขออนุญาตกลับไปเลยนะคำถามแรกสุดเลยคุยพี่อ๋อวันนี้นะเพราะว่าเนี่ยว่ามันต้องเกี่ยวพันอะสุดท้ายเนี่ยลีกเราใน30 ปีเนี่ยผลดีกับทีมชาติยังไงบ้างทีมชาติเราพัฒนาแบบ30 ปีเหมือนลีกไหม
1: มันก็มีช่วงหนึ่งที่มันดีกับทีมชาตินะในการสร้างเด็กขึ้นมาได้มากมายแต่ช่วงหลังๆพอมันมีระบบต่างชาติเข้ามาเยอะเยอะเกินเหตุอ่ะ
2: ปีนี้ล่ะ
1: เพราะว่าการที่สโมสรใหญ่อ่ะ
2: ค่ะ
1: คำนึงถึงเศรษฐกิจส่วนตัวเกินไปอย่าลืมนะครับว่านโยบายเอ้ยไม่ใช่นโยบายดิการที่จะมองว่าลีกคุณดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาดูที่อะไรรู้ไหมครับดูที่ทีมที่เล็กที่สุดของลีกคุณอยู่ได้หรือไม่ถ้าทีม
0: น่า
1: เล็ก
0: สนใจ
1: ที่
0: น
1: ส
0: ะ
1: ุดของคุณทีมเล็กที่สุดของคุณเลี้ยงตัวเองอยู่ในลีกไม่ได้นั่นคือว่าลีกของคุณยังไม่มีคุณภาพวันนี้ฟุตบอลไทยโอ้โหแต่ละปีล้มหายตายจากกันเป็นกระบุงโกยใช่ไหมครับขณะเดียวกันเรื่องของโควต้านักเตะต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยมันได้พัฒนาศักยภาพของทีมชาติไทยเหมือนที่เราเคยหวังกันไหมว่าลีกแข็งแกร่งทีมชาติแข็งแรงเนี่ยวันนี้มันไม่ตอบโจทย์มันตอบโจทย์แค่ปางสโมสรได้ไปโกยเงินในฟุตบอลระดับสโมสรเอเชียเท่านั้นเองแต่ถามว่าพัฒนาฟุตบอลไทยทั้งระบบหรือไม่ได้พัฒนาอะไรเลยนะครับก็จะเห็นว่าทุกวันเนี้ยตายไปนั่งคิดว่าเฮ้ยทั้งหมดรุ่นนี้แล้วไอ้วะจะขึ้นมาแทนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้นั่งคิดกันหัวระเบิดเลยนะ
2: ยิ่งหนักกว่าช่วง5-6
1: ผู
2: ป
1: ้
2: ีก่อนนะ
1: เซ็นเตอร์แบ็กอะครับหมดจากยุคทอมเบียณัฐพงษ์สาริยาพันษาเหมบูรณ์
0: มี
1: เร
0: ไ
1: า
0: หม
1: มี
0: ท
1: ใ
0: ี
1: ค
0: ่
1: รตอนเนี้ยม
0: เห
1: อ
0: ็
1: ง
0: น
1: เห
0: แ
1: ็
0: ท
1: น
0: นไหม
1: โจนาธานเข็มดีใช่ไหม
0: อ่าฮะ
1: ชนะพัฒน์บัวพันธ์เฮ้ยแล้วท
0: ค
1: ี่
0: ่ะ
1: เหลือล่ะใครวะ
0: เออจริงๆลีกเราแข็งแรงขนาดโควต้า ACL 3+1เนี่ยนะไปเตะบอลถ้วยเอเชีย3+1เนี่ยเราจะต้องเห็นภาพนักเตะแบบเต็มไปหมดสิ
1: ไอ้นั่นใครลงอ่ะต่อไปนี้เป็นรายนามนักเตะไทยใน ACL
0: เหมือนยุคแรกไงแตงหวาน
1: ครับ
0: ยุคแรก
2: ผู้
0: ฟัง
2: ใช
0: ค
2: ่
0: รับยุคแรกนี่คือตามหาแฟนบอลนะ
2: ราย
0: ยุ
2: น
0: ค
2: าม
0: น
2: ค
0: ี้
2: น
0: น
2: ด
0: ี่
2: ู
0: คือตามหานักเตะไทย
2: นะในเว
1: อ่
2: ท
1: า
2: ี
1: เห็น
2: เอ
1: ดู
2: เช
1: ไหม
2: ีย
1: ล่ะดูไหมล่ะว่าแต่ละปีที่ลงเล่นหรือแม้แต่ในลีกอ่ะทีมใหญ่ๆที่เขามีเงินถุงเงินถังอ่ะนักเตะไทยได้ลงกันกี่คนคุณจะรับคมเรื่องกีฬาคุณต้องได้เล่นอย่างสม่ำเสมอเขาถึงบอกว่านักเตะในระดับรุ่นอายุ22 ถึง 25เนี่ยคุณจะต้องมีแมตช์ที่สม่ำเสมอมันถึงจะพัฒนาแต่นี่ส่วนใหญ่พอได้ย้ายไปอยู่ทีมใหญ่มันกลายเป็นติดสนับตูดแล้วก็
0: ไอ
1: หลายค
0: ย
1: น
0: า
1: ก็คิดแค่ว่า
2: โอ้โห
0: คำน
1: ค
0: ี
1: ิ
0: ้
1: ดแค่
0: แ
1: ว
0: ร
1: ่าง
0: จริง
1: มันไม่
0: ย้าย
1: มั
0: ไป
1: นเหมื
0: น
1: อ
0: ั
1: น
0: ่งนะ
1: ก็ย้ายไปแบบเหมือนคิดแค่ว่าเฮ้ยอยู่ทีมเนี้ยเงินกูออกชัวร์แน่สิ้นเดือนมีเงินเข้าบัญชีแน่หลายคนอาจจะคิดแบบนี้ก็มี
0: ต้องยอมรับว่านักบอลจำนวนมากคิดแบบนี้จริง
1: ครับเพ
0: ๆเพ
1: รา
0: ระ าะ
1: ว
0: ว
1: ่
0: ่
1: า
0: าก็ต้องค
1: ย้
0: ำ
1: านย
0: วณ
1: ไป
0: ชี
1: ท
0: ว
1: ี
0: ิต
1: ม
0: ร
1: ออ ื่
0: บ
1: น
0: อ่ะ
1: ย้ายไปทีมอื่นมันไม่ชัวร์ไงถูกไหม
0: บางที
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: นี่มีรอแรกจะยุบทีมไม่ยุบทีมด้วยไปแล้วเสี่ยงไม่ได้เงินทำไงอ่ะก็ต้องเอารอดก่อนใช่ไหม
1: ครับระบบการตรวจสอบบ้านเรามันยังไม่แข็งแรงมันยังไม่ดีพอไงเอาง่ายๆบางทีมตกจากไทยลีก2กี่ครั้งแล้วอ่ะไม่ตกอ่ะนะอย่าเอ่ยชื่อทีมแล้วกันอย่างเงี้ยอยู่
2: เอ
1: ใน
0: าเป็
1: ล
0: นว
1: ี
0: ่าก
1: ได้ยัง
0: ค
1: ไง
0: รับ
1: อยู่ในลีกได้ยังไงมันไม่ใช่ทีมที่จะมาเป็นฟุตบอลสโมสรอาชีพอ่ะนี่คือปัญหาของลีกไทยที่มัน โตแต่ชื่อแต่ข้างในกลวงโบ
0: อุ้ย
2: โอ้โห
0: ผมจะถามแล้วว่าถ้าจะให้คำนิยามไทยลีกตอนนี้เป็นยังไง
2: ใน30
1: ให้
2: ป
1: ม
2: ี
1: ันกล
2: น
1: ว
2: ี
1: ง
2: ่ให
1: จ
2: ้
1: ริง
2: มาก่อ
0: เ
2: น
0: รา
2: แล้
0: ส
2: ว
0: รุปให้ซะแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: ก็เอาดูง่ายๆประเทศไทยมีสามลีกใช่ไหมไทยลีกห
0: ค
1: นึ
0: ร
1: ่
2: ัง บ
1: ไทยลีกสองไทยลีกสา
2: ส
1: ม
2: องแล้วก็ส
1: ส
2: า
1: าม มแล้วก็อะไรอ่ะยังมีเซมิโปรอีกใช่ไหม
2: เซมิโปรอเมเจอร์
1: ลองไปดูหน้าอกเสื้อสิหน้าอกเสื้อมี
0: สปอ
1: ก
0: น
1: ี่
0: เซ
1: เจ
0: อร
1: ้
0: ์
1: า
0: เดิมๆหมดเลย
1: นะถ้าสองค่ายนี้บอกเฮ้ยเลิกละเลิกสนั
0: จ
1: บ
0: บ
1: สน
0: เ
1: ุ
0: ล
1: น
0: ย
1: ก
0: น
1: ี
0: ะ
1: ฬานี่พังทั้งระบบแล้ว
0: น
1: ก
0: ี
1: ็
0: ่
1: ไม่มี
0: สรุปคือเราเป็นลีกที่จะต้องพึ่งสปอนเซอร์แค่สองสามรายนี้ใช่ไหม
1: ก็นั่นไงมันผมนึกว่ามันไม่โตมันโตแต่ข้างนอกภาพลักษณ์ข้างนอกอาจจะดูดีแต่ข้างในเนี่ยมันยังกลวงผมถึงบอกว่าตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยส่วนหนึ่งถ้ารัฐบาลลงมาช่วยจริง
2: ค่
1: ไ
2: ะ
1: ม่ใช่ว่าจบฟุตบอลโลกทีหนึ่งโอ้โหเปิดสัมมนาฟุตบอลไทยจะไปยังไงจะทํายังไงอยากไปฟุตบอลโลกเราสัมมนามากี่ครั้งแล้วมันยังไม่เคยไปไหนเลยถ้ารัฐบาลลงมาช่วยสนับสนุนเรื่องภาษีเรื่องการนําเข้าอุปกรณ์กีฬาจากต่างประเทศให้มันราคามันถูกลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทีมในกีฬาสมาคมกีฬาได้นะลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้ออุปกรณ์กีฬาได้ในราคาถูก
0: มัน
1: มี
0: ช่
1: พ
0: วย
1: ัฒนาการ
0: ภาพร
1: ม
0: ว
1: ัน
0: ม
1: ช่วยได้ทั้งระบบไงเนี่ยวอลเลย์บอ
0: น
1: ล
0: าทีสุดท้ายพี่อ๋อนาทีสุดท้
1: ว
0: าย
1: อลเล
0: นาย ทีสุดท้าย
1: ง่ายๆเดี๋ยวขอเติม
0: ใช
1: น
0: ่
1: ี่
0: นาทีส
1: อ
0: ุ
1: ย
0: ด
1: ่าง
0: ท้
1: ว
0: า
1: อ
0: ย
1: ลเลย์บอลได้แชมป์เอเชียเนี่ยดูดิโอ้ยแห่แห่ออกมากันปุ๊บปั๊บนายกรัฐมนตรีออกมาชื่นชมมาชื่นชมทำบ้าเลยไม่ได้มีประโยชน์ออกมาทำนโยบายสิเอ
0: คื
1: ออ
0: ะไรไม่รู้ไปทำหน่อยใช่ไหมยั่ง
1: ใช
0: ย
1: ่
0: ืนหน่อยไม่ใช่มาเช
1: ค
0: ีย
1: ื
0: ร์
1: อ
0: แค่ตอนนี้
1: ไอ้กองทุนพัฒนากีฬาอาชีพ2-3 ปีหลังดูดิถูกตัดทอนลงเรื่อยๆอยากจะมีกระทรวงกีฬาอีกบ้าไปแล้วประเทศไทย
0: มาลึกกันตอนนาทีสุดท้ายพี่อ๋อวันนี้ขอบคุณมากตรงประเด็น
1: ค
0: ม
1: รา ัก บ
0: ขอบคุณครับพี่อ๋อ
1: ครับ
0: ครับฟุตบอลมหาช
1: ค
0: น
1: รั
0: ส
1: บ
0: ัปดา
1: ส
0: ห์
1: ว
0: ห
1: ั
0: น้
1: ส
0: า
1: ดี
0: พ
1: ค
0: บ
1: ร
0: ก
1: ั
0: ับ นใหม่ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกาับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา6:30 น.ถึง6:45 น.ในรายการ ข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
4: นายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนำพลังคนพื้นที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยกล่าวว่าทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้โดยจังหวัดยะลามีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านการค้าและการประมงขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพจากพื้นที่ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงขาดทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีขอให้การรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าร่วมกันด้วยความเข้าใจความร่วมมือและความไว้วางใจนำไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยลองใช้ THAI Passport มีส่วนช่วยพัฒนา Learning Model ของไทยคาดไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยวันแรกที่เปิดให้ใช้โครงการ THAI Passport มีประชาชนเริ่มทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์แล้วและคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ยืนยัน AI ในโครงการ THAI Passport ไม่ด้อยกว่า AI ฟรีช่วยประชาชนดาวน์โหลดทดลองใช้จริงโดยยังเหลือสิทธิ์กว่า3ล้านสิทธิ์สำหรับกรณีจำนวนผู้ใช้งานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์นายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจำนวนผู้ใช้งานจะมากหรือน้อยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิทธิ์ที่มีอยู่เกิดประโยชน์และถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าส่วนจะมีการพิจารณาต่อเฟส2สำหรับโครงการดังกล่าวหรือไม่ย้ำว่าเสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์หากนำมาใช้แล้วไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้ถ้าเกิดขึ้นหลังจากครบ1ปีจะมีการพิจารณาต่ออย่างแน่นอนส่วนการใช้คำสั่งภาษาไทยยังไม่ค่อยเสถียรนั้นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจตนาที่มีโครงการนี้คือต้องการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในการพัฒนา Learning Model ของไทยจึงต้องเร่งทำและทำให้ดีขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจังหวัดสระบุรีชั่วคราวถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลาก
11: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง1กันยายนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากขณะนี้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจะเริ่มลดระดับและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ทางอุทยานยังคงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบที่สุดก่อนจะพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามประกาศอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 23:30 น.ทางคลื่น FM 97
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึก ทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: นราพงศ์วัยวัฒน
14: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยน
16: เสี่ยงเศรษฐกิจ
15: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
18: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
19: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
20: Euroleague Focus

0: ยูโรลีกโฟกัส
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์สวรรค์จันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะสำหรับฟุตบอลของลีกใหญ่ต่างๆที่กลับมาทำการแข่งขันกันนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็มีทีมที่ยังทำผลงานได้น่าผิดหวังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็รวมไปถึงทีมที่ทำผลงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับทั้งในฟุตบอลอังกฤษก็ดีนะครับสเปนก็ดีเยอรมันก็ดีนะเยอรมันเนี่ยคือเพิ่งเริ่มเป็นสัปดาห์แรกของฤดูกาลนะครับก็เรียกได้ว่ามีเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะอย่างกรณีของบุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยแน่นอนครับแฟนบอลชาวไทยน่าจะต้องส่งใจช่วยเชียร์ทีมอย่างเอลส์เวเบิร์กนะครับก็เป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาบุนเดสลีกาในฤดูกาลนี้ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยครับเอลส์เวเบิร์กเนี่ยนอกจากจะไม่เคยขึ้นมาอยู่บนลีกสูงสุดบนบุนเดสลีกาได้แล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรของพวกเขาพวกเขายังมีนักเตะทีมชาติไทยที่ค้าแข่งอยู่กับพวกเขาด้วยนะครับนั่นก็คือทางนิโคลัสมิเกลสันแบ็คทีมชาติไทยของเรานั่นเองนะแม้ว่าในนัดแรกนะครับพวกเขาจะไม่ได้เปลี่ยนเอานิโคลัสมิเกลสันลงไปเล่นก็ตามแต่ว่านัดแรกเนี่ยพวกเขาก็เก็บชัยชนะได้นะครับแล้วก็ชัยชนะนัดแรกของประวัติศาสตร์สโมสรบนเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเมื่อพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะทีมที่ถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งเลยก็ว่าได้อย่างทางไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับก็ชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2เอลส์เวเบิร์กเนี่ยช็อกโลกเลยก็ว่าได้ด้วยการขึ้นนำเลเวอร์คูเซ่นไปก่อนถึง3ประตูต่อ0ก่อนที่ช่วงท้ายเกมในครึ่งหลังครับแพทริกชริกมายิงตีไข่แตกตามมาเป็น1ประตูต่อ3แล้วก็90+1ครับเป็นทางโคฟาเน่นะครับมายิงตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3แต่ว่าก็จบเกมก็เป็นชัยชนะประเดิมนะครับฤดูกาลบุนเดสลีกาเยอรมันของเอลส์เวเบิร์กไปด้วย3คะแนนนั่นเองนะก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับว่าเอลส์เวเบิร์กเนี่ยจะสามารถอยู่รอดในบุนเดสลีกาเยอรมันได้หรือเปล่าอย่างที่บอกครับมันคือครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรเอลส์เวเบิร์กด้วยนะแล้วก็มีนักเตะทีมชาติไทยอย่างนิโคลัสแมคเกลสันอยู่ในทีมด้วยผมเชื่อว่าแฟนบอลไทยหลายๆคนก็น่าจะช่วยกันร่วมเชียร์แหละให้เอลส์เวเบิร์กนะครับอยู่รอดในบุนเดสลีกาเยอรมันแล้วก็รวมไปถึงโอกาสในการลงเล่นของมิเกลสันเนี่ยหวังว่ามันจะมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับนิโคลัสมิเกลสันนี่ก็ฤดูกาลนี้เนี่ยเขาย้ายมาอยู่กับเอลส์เวเบิร์กนี่ก็ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นเพียงแค่ฤดูกาลที่2เท่านั้นเองนะครับฤดูกาลที่แล้วเขาย้ายมาร่วมทีมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพาเอลส์เวเบิร์กเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาบุนเดสลีกาเยอรมันได้นะก็เป็นแนวรับวัย27ปีแล้วนะครับสำหรับนิโคลัสมิเกลสันใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่กับสตอมกอสเซชนะครับในนอร์เวย์ก็ตามสัญชาติของเขาเลยนะครับเขาเป็นลูกครึ่งนอร์เวย์ไทยนะแล้วก็ย้ายไปอยู่กับโอเดนเซ่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นกับเอลส์เวเบิร์กในบุนเดสลีกา2ไป25นัดนะครับทำได้1ประตู2แอสซิสต์ด้วยกันก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งก็ว่าได้ครับที่ช่วยให้เอลส์เวเบิร์กเนี่ยได้เลื่อนชั้นขึ้นมาในบุนเดสลีกาเยอรมันนะก็สำหรับแฟนๆชาวไทยก็อย่างที่บอกครับอย่าลืมส่งกำลังใจช่วยเชียร์นะครับให้นิโคลัสมิเกลสันเนี่ยได้ลงเล่นในเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันด้วยนะเพราะว่ามันก็ส่งผลดีกับทีมชาติไทยเราแหละนะครับเมื่อนักเตะได้มีประสบการณ์เล่นในลีกใหญ่ๆของยุโรปนะ ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเอลส์แบเบิร์กเนี่ยจบอันดับ2ของตารางบุนเดสลีกา2นะครับส่วนแชมป์เนี่ยก็คือทางชัลเก้04นั่นเองแล้วก็มีพาเดนบอร์นะครับที่เล่นเพลย์ออฟเนี่ยผ่านเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ส่วนคู่อื่นๆของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็มีเริ่มตั้งแต่บาเยิร์นมิวนิคเอาชนะสตุตการ์ดไปได้5-1นัดนี้นะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยทำประตูไม่ได้นะก็ประเดิมฤดูกาลนี้ยังไม่มีสกอร์นะครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าแฮร์รี่เคนจะยิงประตูแรกของเขาในฤดูกาลใหม่ได้เมื่อไหร่แล้วก็มียูเนียนเบอร์ลินครับเสมอกับแฟรงก์เฟิร์ตไป3-3อาร์บีไลป์ซิกเอาชนะมุนเชนกัดบักไปได้3-0ไม่เสมอกับพันเดนบอร์น้องใหม่ไป0-0เอฟซีโคโลนครับเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ไปได้3-2เอลส์แวร์เบิร์กเอาชนะเลเวอร์คูเซนไป3-2ดอร์ทมุนด์เอาชนะฮัมบูร์กไปได้2-0แล้วก็ไฟบวกครับเอาชนะเวเดอร์เบรเมนไปได้4-1ส่วนอีกทีมหนึ่งที่เพิ่งชั้นกลับมานะครับอย่างเชลเก้04ก็บุกไปพ่ายให้กับทางอัลส์บวกถึง3-0ด้วยกันนี่ก็คือผลการแข่งขันนัดแรกประจำฤดูกาล2026-2027ของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับต่อมามาที่ลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างสำหรับลีกเอิงฝรั่งเศสนี่ก็ณเวลานี้เนี่ยก็แข่งกันมา2นัดแล้วนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นี่ก็โอ้น่าเหลือเชื่อครับเมื่อปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยแชมป์เก่าฟอร์มฤดูกาลนี้ยังจะใช้คำพูดว่าอะไรดีล่ะเครื่องร้อนช้ามากๆนะครับในถ้วยซูเปอร์คัพพวกเขาก็แพ้มาแล้วก็พอประเดิมสนามนัดแรกเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเขาก็ทำได้เสมอกับแลนด์เพียงแค่2-2ล่าสุดครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานัดที่2ของลีกเอิงฝรั่งเศสเขาก็ทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับลิวสองประตูต่อสองนะครับก็เครื่องร้อนช้านะแต่ผมก็เชื่อว่าด้วยคุณภาพนักเตะของปารีสแซงต์แชร์แมงยังไงแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของลีกเอิงอะครับในการลุ้นแชมป์อยู่ดีนะเพราะว่าถ้าเทียบขุมกำลังเทียบโอ้โหหลายๆส่วนต่างๆแล้วเนี่ยทั้งงบประมาณในการทำทีมนู่นนี่นั่นเนี่ยยังไงทีมอื่นก็สู้ปารีสแซงต์แชร์แมงไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็ผมเชื่อว่าฤดูกาลนี้เนี่ยนอกจากสถานการณ์ในลีกเอิงแล้วเนี่ยผมว่าปารีสแซงต์แชร์แมงน่าจะมีจุดหมายสำคัญของพวกเขาคือการป้องกันแชมเปี้ยนลีกนะครับเขาได้มาแล้ว2สมัยติดต่อกันแล้วก็ถ้าปีนี้เนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงได้สมัยที่3ติดต่อกันเนี่ยจะเป็นอะไรที่สั่นคลอนประวัติศาสตร์ของฟุตบอลยุโรปอย่างมากเลยนะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าปารีสแซงต์แชร์แมงไม่เคยได้แชมเปี้ยนลีกมาก่อนเลยหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปในชื่อยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือยูฟ่าครับอะไรก็แล้วแต่นะครับชื่อในอดีตปารีสแซงต์แชร์แมงไม่เคยไปถึงฝั่งฝันเลยแต่กลายเป็นว่าครั้งแรกมาครั้งที่2ตามมาแล้วถ้าครั้งที่3ตามมาได้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลยุโรปแน่นอนครับสำหรับผลงานของปารีสแซงต์แชร์แมงส่วนคู่อื่นๆนะครับในการลงเล่นนัดที่2ของลีกเอิงฝรั่งเศสนี่ก็มีสตาร์บูร์กครับที่เอาชนะลองไปได้2-1สตาร์บูร์กนี่ก็อย่างที่เคยพูดไว้ครับว่าเขาก็เป็นทีมในกลุ่มของบลูโคนะครับก็คือเป็นทีมเขาเรียกว่าอะไรนะพันธมิตรอยู่ในกลุ่มผู้บริหารเดียวกันกับทางเชลซีนั่นเองนะก็มีการโยกย้ายนักเตะจากสตาร์บูร์กไปเชลซีปล่อยมาสตาร์บูร์กอะไรเงี้ยนะครับคือเป็นคอนเน็กชันทีมพี่ทีมน้องกันนั่นแหละนะนัดแรกสตาร์บูร์กแพ้ไป4-0นะครับในเกมเยือนนัดนี้ก็กลับมาชนะได้2-1ด้วยกันสำหรับสตาร์บูร์กส่วนคู่อื่นครับลียงสะดุดต่อเนื่องเลยครับนัดแรกของพวกเขาเนี่ยบุกไปชนะตูลูสมาได้2-0แล้วก็มีแมตช์กลางสัปดาห์นะครับแมตช์เพลย์ออฟแชมเปี้ยนลีกที่พวกเขาจะเล่นในบ้านเจอกับทางเฟเดบาเช่แล้วก็กลายเป็นว่าแพ้คาบ้านให้กับเฟเดบาเช่ไป1-2ก็ไม่ผ่านรอบคัดเลือกแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับทางลียงนะ แล้วก็มาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับเลอาร์ไป1-1ในลีกเอิงฝรั่งเศสฤดูกาลนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับลียงว่าจะไหวไหมฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับลียงถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกว่าพวกเขาจะสามารถจบอันดับ4ของตารางลีกเอิงฝรั่งเศสได้ด้วยนะแล้วก็เลยทำให้ได้โควต้าไปเตะเพลย์ออฟคัดเลือกลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับทางลียงนะฤดูกาลที่แล้วนี่สำหรับลียงนะครับเดี๋ยวผมขอดูให้ชัวร์หน่อยถ้าจำไม่ผิดจะจบใช่นะครับจบอันดับ4ก็เลยได้เล่นเพลย์ออฟนั่นเองส่วนทีมอื่นๆครับลอลียองแพ้กับทัวร์ไป1-2แบลดชนะตูลูเสมอกับตูลูสไป2-2อกแซครับแพ้กับอองเช่ไป1-3ปารีสเอฟซีนะครับทีมร่วมเมืองกับปารีสแซงต์แชร์แมงก็เปิดบ้านเอาชนะนีสไปได้3-0ทำเป็นเล่นไปนะปารีสเอฟซีนี่เป็น

ส่วนทางโอลิมปิกบักเซยนี่ก็ เพิ่งจะปล่อยทางไอ้เจ้าเมสันกรีนวูดไปอยู่ในตุรกีนะครับนอกนั้นนี่ก็เอาจริงบักเซยนี่ก็ยังถือว่าเก็บตัวดีๆไปได้หลายคนนะครับแองเจลโกเมสคอยเบียเอเมอร์สันรอยัลนะครับทิโมธีเวอาร์นะก็อยู่กับทีมด้วยนะครับสำหรับทิโมธีเวอาร์เนี่ยแล้วก็เป็นกัปตันทีมของบักเซยด้วยนะแต่ทีโมธีเวอาร์นี่จากตำแหน่งผู้เล่นเกมรุกโอ้ปัจจุบันนี้ก็โดนขยับไปเล่นเป็นตำแหน่งแบ็คขวาแล้วนะสำหรับทีโมธีเวอาร์นะครับก็เป็นบุตรชายของตำนานนักฟุตบอลนะครับอย่างจอร์จเวอาร์จอร์จเวอาร์นี่ก็ต้องบอกว่าเคยได้รับรางวัลบัลลังดอร์ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสำหรับคนพ่อนะทางจอร์จเวอาร์นะครับก็เป็นนักฟุตบอลชาวลิเบียนะครับนักฟุตบอลชาวลิเบียนะเนี่ยได้บัลลังดอร์นะครับได้ฟีฟ่าเพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์ด้วยนะครับในปี96บัลลังดอร์ปี95นะถือว่าเป็นนักเตะที่ในช่วงปี90เนี่ยเป็นศูนย์หน้าเบอร์ต้นระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทางจอร์จเวอาร์นะก็โมร็อกโกก็ชนะไปได้นะครับ2-0 ต่อมาครับมาที่ลาลิก้าสเปนกันบ้างลาลิก้าสเปนเนี่ยก็จะแข่งไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากว่ามีบางทีมเนี่ยแข่งน้อยกว่านะส่วนหลายๆทีมนี่ก็เริ่มแข่งกันครบสามเกมแล้วนะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยเรอัลมาดริดของโชเซ่มูรินโญ่ครับเก็บชัยชนะได้ทั้ง3นัดรวดเลยมี9แต้มเต็มยิงได้10ประตูเสีย2ประตูด้วยกันนะครับต้องบอกว่าผลงานสตาร์ทฤดูกาลนี้กับ3เกมแรกของเรอัลมาดริดเนี่ยน่าสนใจเลยครับน่าจะประกาศตัวชัดเจนแล้วแหละว่าปีนี้ข้ามาเพื่อท้าชิงตำแหน่งแชมป์กับบาร์ซ่าอย่างเต็มตัวเลยเนะก็มีการเติมทีมเข้ามานี่ก็ประมาณหนึ่งใช้คำว่าประมาณหนึ่งดีกว่านะครับไม่ได้ถึงกับว่าเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นนะได้อิบราฮิมาโกนาเต้มาฟรีจากลิเวอร์พูลมาร์คคูคูเอย่าจากเชลซีดันเซลดุมฟรีนะครับจากอินเตอร์มิลานก็มาแก้ระบบเกมรับตามสไตล์มูรินโญ่แหละมาคุมทีมใหม่แล้วสิ่งแรกที่จะต้องทำคืออุดรอยรั่วของทีมให้ได้ก่อนนะครับส่วนในแผงกลางนี่ก็ได้ของดีมาเลยนะคือแบรนด์โดซิวาได้ฟรีมาอีกต่างหากนะครับจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนในแดนหน้าครับเติมทางคาร์ลอสเอสปีเข้ามาศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวสเปนนะครับดึงมาจากทางเลบันเต้นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยใช่นะครับดึงมาจากเลบันเต้ต้องบอกว่าดีลของคาร์ลอสเอสปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับเมื่อมีการนำเสนอข่าวว่าข้อมูลรายละเอียดของการย้ายทีมของคาร์ลอสเอสปีเนี่ยห้ามเปิดเผยต่อสื่อสาธารณะโดยเด็ดขาดจะเป็นการรู้เพียงแค่ภายในระหว่างเรอัลมาดริดกับเลบันเต้เท่านั้นเองนะตรงนี้แหละมันน่าสนใจตรงนี้ว่าเอ๊ะมันมีรายละเอียดอะไรกันภายในเยอะขนาดไหนนะครับมันตรงนี้เนี่ยมันตามข่าวเนี่ยมันบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยสู่สาธารณะได้เป็นการรับรู้กันเพียงแค่ต้นสังกัดเก่ากับต้นสังกัดใหม่ก็คือมาดริดกับเลบันเต้เท่านั้นเองส่วนอีกดีลหนึ่งที่เป็นมหากาพย์นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะนั่นคือยานเดียวมันเด้ครับที่ย้ายจากอาร์บีลาปซิกมาอยู่กับเรอัลมาดริดก็เป็นการยื้อแย่งกันระหว่างลิเวอร์พูลกับทางมาดริดนะแต่ก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วนักเตะเลือกที่จะย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่างลิเวอร์พูลกับมาดริดเนี่ยจุดสูงสุดของอาชีพการค้าแข้งของนักฟุตบอลสักคนหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปค้าแข้งในยุโรปยังไงซามาดริดก็มันดูมีภาษีมันดูมีอะไรที่เหนือกว่าลิเวอร์พูลก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของมาดริดเนี่ยมันก็มากกว่าลิเวอร์พูลแหละนะเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกตั้งกี่สิบสมัยล่ะถ้าเทียบกับลิเวอร์พูลแต่ว่าถ้าพูดถึง

0: ความเป็นglobal นะครับความเป็นที่นิยมอะไรต่างๆลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เป็นรองมาดริดสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเทียบกันเรื่องประวัติศาสตร์ความสำเร็จของสโมสรแล้วเนี่ยเรอัลมาดริดมีมากกว่าลิเวอร์พูลเยอะนะครับก็กลายเป็นว่าแยนเดียวมันเด้ก็เลือกมาอยู่กับทางเรอัลมาดริดนั่นเองส่วนลิเวอร์พูลนะเวลานี้ก็ต้องไปควานหากันต่อครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะหาผู้เล่นเกมรุกทางฝั่งขวามาแทนโมซาลาห์ได้หรือเปล่านะในขณะที่ตลาดนะครับก็ใกล้จะปิดตัวลงมาแล้วเนี่ยนะ31สิงหาคมเนี่ยเที่ยงคืนปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับใครหาได้ก็หาใครหาไม่ได้ก็ต้องไปรอนู่นเลยล่ะมกราคมช่วงตลาดหน้าหนาวนะก็สำหรับทางเรอัลมาดริดนะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะนัดล่าสุดนี่นัดล่าสุดนี้พวกเขาก็ถล่มมาลาก้าไปถึง4-0นัดที่แล้วนะครับเมื่อกลางสัปดาห์นี้ก็ถล่มโซเซดัดไป4-1แล้วก็เป็นแฮตทริกฮีโร่ของคิลิยานเอ็มบัปเป้ด้วยนะครับเอ็มบัปเป้กดไป3แล้วฤดูกาลนี้นะส่วนนัดแรกนะครับที่เจอกับเอสปันยอลนี่ก็เป็น2 ประตูของเบลลิงแฮมกับทางคาร์ลอสเอสปีนะครับศูนย์หน้าดาวรุ่งสเปนคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมานั่นเองนะแล้วก็ในนัดที่ถล่มมาลาก้าไป4-0นี่ก็มีเบลลิงแฮมนะครับเอ็มบัปเป้แล้วก็รวมไปถึงอาดากือแลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลูก2-0เนี่ยตอนแรกเนี่ยขึ้นชื่อว่ามาเป็นชื่อของจูดเบลลิงแฮมแต่ไปมาเนี่ยก็กลายมาเปลี่ยนเป็นว่าเป็นการจังหวะเข้าประตูตัวเองของทางอัลฟองโซเอเรโรนะครับผู้รักษาประตูของมาลาก้าก็มีการออกมาบ่นๆนะว่าเอ๊ะทำไมลูกที่สองถึงเลือกที่จะเปลี่ยนคำตัดสินกลายเป็นว่าการเข้าประตูตัวเองโดยไม่ให้เครดิตเป็นการทำประตูได้ของทางจูดเบลลิงแฮมนั่นเองนะครับจูดก็กดไป2ในฤดูกาลนี้ส่วนเอ็มบัปเป้4ไปแล้วนะครับส่วนคู่อื่นๆก็สำหรับนัดที่3ของลาลิก้าสเปนก็มีราซิ่งซันตันแดร์ชนะเอลเช่ไปได้3-2อาราเบสเอาชนะบิยาเรอัลไป1-0โซเซียดัดนะครับเอาชนะเอสปันยอลไปได้2-1เลบันเต้ครับถล่มเบติสไป5-2เซบีย่าครับแพ้คาบ้านให้กับอาตเลติโกมาดริดไป1-3เซบีย่านี่ต้องบอกว่า2นัดแรกของพวกเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับเก็บชัยชนะได้ทั้งนัดเย่าและนัดเยือนเลยแต่มานัดนี้ครับกลายเป็นว่าอาตเลติโกมาดริดเริ่มกลับมาตั้งสติได้ครับแล้วก็บุกไปชนะเซบีย่าได้บ้านเซบีย่าเลยนะ3-1แล้วก็มีเดปอร์ติโวลาคอรุญญาครับเอาชนะบาเลนเซียไปได้3-1ปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองครับยิงประตูให้กับต้นสังกัดใหม่ของเขาอย่างลาคอรุญญาได้อีกแล้วและที่สุดยอดไปกว่านั้นคือ3นัดแรกของลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้โอบาเมยองยิงได้ทั้ง3นัดครับนัดแรกลาคอรุญญาเสมอกับเอลเช่1-1โอบาเมยองเป็นคนทำประตูได้นัดที่2ครับบุกไปเสมอมาลาก้า1-1โอบาเมยองก็เป็นคนทำประตูได้ส่วนนัดที่3ที่เอาชนะบาเลนเซียไปได้3-1โอบามายองก็เป็น1ในคนที่ทำประตูได้นะครับส่วนอีก2ประตูเนี่ยมันก็เข้าทางเสียเหลือเกินนะเมื่อ2ประตูเนี่ยเป็นจังหวะเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นบาเลนเซียทั้ง2ประตูเลยครับเป็นทางทาเลก้านะครับที่ทำเข้าประตูตัวเองไปก่อนให้เดปอนำ1-0แล้วก็โอบามายองมายิงลูกที่2ให้นำ2-0ส่วนซาดิกนะครับของบาเลนเซียมายิงตีไข่แตกไล่ตีตื้นขึ้นมาเป็น1-2ในช่วงท้ายครึ่งแรกครึ่งหลังก็เป็นทางเดียคาบี้ครับทำเข้าประตูตัวเองนะก็เป็นผู้เล่นของบาเลนเซียนะครับเลยทำให้เดปอร์ติโวเนี่ยขึ้นนำเป็น3-1แล้วก็จบเกมเป็นชัยชนะของเดปอร์ติโวลาคอรุญญานะครับส่วนคู่สุดท้ายของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเซลตาบิโก้ครับแพ้กับอาร์ติกบิลเบาไป0-2ด้วยกันนะแล้วก็ เดี๋ยวจะมีคู่ตกค้างอีก2คู่ด้วยกันนะครับโอซาซูน่าพบกับเกตาเฟ่แล้วก็บาร์เซโลน่าพบกับรายโยบาเยกาโน่นั่นเองสำหรับลาลิก้าสเปนส่วนทางเกาโชซีอาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งเป็นนัดที่2 เอซิมิลานครับเก็บชัยชนะได้2นัดเลยครับสำหรับ2นัดแรกของฤดูกาลนี้นะเอาชนะเวเนเซียไปได้2ประตูต่อ0อย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ครับว่าเอ๊ะมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าพอรูเบนอโมริมเข้ามาคุมเอซิมิลานแล้วเนี่ยเปิดตัวนัดแรกบุกไปชนะโตริโน่มาได้2ประตูต่อ1นัดที่2เล่นในบ้านชนะเวเนเซียไปได้2ประตูต่อ0มันก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าระบบการเล่นของรูเบนอโมริมเนี่ย3-4-2-1เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับฟุตบอลสไตล์ที่ไม่ได้รวดเร็วไม่ได้เพรสซิ่งกันสูงแบบฟุตบอลอังกฤษหรือเปล่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่คุมสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคือด้วยสไตล์ฟุตบอลโปรตุเกสเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสเปนเป็นเหมือนกับทางอิตาลีนะครับคือค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ในการได้เล่นได้ครองบอลได้เดินเกมอะไรต่างๆนะแต่ถ้าไปเทียบกับฟุตบอลอังกฤษแล้วเนี่ยถ้าคุณช้านะครับเสี้ยวแค่วินาทีเดียวก็จะเจอผู้เล่นเข้ามาเพรสซิ่งเข้ามาไล่เตะไล่อัดไล่แย่งบอลแล้วล่ะแต่พอมันไปเทียบกับในโปรตุเกสก็ดีในอิตาลีก็ดีนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความรัดกุมในการเล่นเกมรับมากกว่าคือหมายความว่าจะไม่เพียงพำเล่นเกมเร็วไล่เพรสซิ่งอะไรกันแบบท่ำเพื่อเหมือนอังกฤษก็ว่าได้นะก็เลยทำให้2นัดแรกของเอซีมิลานเนี่ยเก็บได้6แต้มเต็มนะครับและเอซีมิลานเนี่ยยิงได้ถึง4ประตูแล้วก็เสียไปเพียงแค่ประตูเดียวน่าสนใจมากๆครับว่าถ้าฤดูกาลนี้เนี่ยอาโมริมพามิลานเป็นแชมป์เกาโชซีเรียได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางการทำทีมของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้แต่แค่ว่ามันไม่สามารถใช้กับฟุตบอลในลีกอังกฤษได้เท่านั้นเองนะครับเดิมมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเขาทำมิลานเป็นแชมป์ได้จริงๆขึ้นมาแล้วเนี่ยบรรดากูรูต่างๆเนี่ยจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้กันอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นกูรูต่างประเทศหรือว่ากูรูในไทยก็แล้วแต่เนี่ยนะจะให้เครดิตอาโมริมมากน้อยขนาดไหนเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนอาโมริมคุมแมนยูอยู่2ปีครึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักนะครับกับแนวทางการทำทีมที่มันยึดปรัชญาของตัวเองมากเกินไปดูไม่ค่อยยืดหยุ่นดูไม่ค่อยแบบว่ายอมรับความจริงสักเท่าไหร่ว่าเฮ้ยไอแผนระบบการเล่นแบบนี้มันดูไม่ค่อยเวิร์กกับอังกฤษนะคุณควรจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วอัลโมริมก็ยังคงยึดมั่นนะครับกับระบบการเล่นของตัวเองแล้วก็มันก็มีผลที่ออกมาอย่างที่เห็นนะครับว่ามันก็ไปไม่รอดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะแต่เอาจริงแล้วเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนที่อัลโมริมจะโดนปลดแล้วก็ดึงทางไมเคิลคาลิกเข้ามาเนี่ยณเวลานั้นน่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังอยู่ในเส้นทางที่ได้ลุ้นแชมป์ใช้คำนี้ได้เลยนะครับยังอยู่ในเส้นทางที่ได้ลุ้นแชมป์นะเพราะว่ายังเกาะกลุ่มณเวลานั้นแมนยูอยู่ประมาณท็อป6ถ้าผมจำไม่ผิดก่อนที่จะปลดอโมริมนะแต่ถ้าพูดในเรื่องการบริหารจัดการมันก็อาจจะมองได้ว่าเขาอาจจะประเมินแล้วนะครับว่าณเวลานี้ทุกอย่างมันกำลังดูดีแหละแต่ว่ามันก็ยังมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่ามันอาจจะไปไม่รอดก็ได้นะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นซะตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะดีกว่าที่จะปล่อยให้เหมือนเราหลอกตัวเองว่าเฮ้ยฤดูกาลนี้เราทําได้ดีแล้วแหละเรามาเนี่ยถูกทางแล้วแหละนะแต่มันถ้ามันถึงจุดหักเหจุดพลิกพอพลิกผันอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ทันแก้ไม่ทันการก็ได้นะอะไรอย่างนั้นนะครับก็สุดท้ายอโมริมก็โดนปลดออกมาเราจะตัดเรื่องที่ว่าเขามีการไปพูดวิพากษ์วิจารณ์บอร์ดไปท้าทายบอร์ดแล้วเลยโดนปลดอะไรนั้นมันเป็นเรื่องที่กอสซิปต่างๆนะครับเราดูกันที่ผลงานดีกว่าส่วนคู่อื่นๆนะครับก็มีซัสซูโร่เนี่ยที่เอาชนะโตริโน่ไปได้2ประตูต่อ1นั่นหมายความว่าโตริโน่เนี่ยแพ้สกอร์นี้มา2นัดติดต่อกันแล้วนะมอนซ่าครับแพ้คาบ้านให้กับอูดิเนเซ่2ประตูต่อ3ฟิออเรนติน่าครับต้องใช้คำว่าหมู่ต่อเนื่องเลยทีมของฟาบิโอกอสโซนัดแรกบุกไปแพ้ให้กับทางโรม่า4ประตูต่อ0 นัดนี้พวกเขาก็แพ้คาบ้านให้กับโฟซิลเน่ถึง0-3นอกจากแพ้ให้โรม่าในนัดแรก4-0แล้วนะครับยังเป็นการแฮตทริกของดอดเยลมอลเล่นด้วยนะโอ้แนวรุกชาวเนเธอร์แลนด์นี่ต้องบอกว่าพอย้ายมาเล่นกับโรม่าแล้วก็ยิงแบบโอ้โหไม่บรรยะบรรยังยิงไม่หยุดเลยเหมือนกันฤดูกาลแรกที่โดนยืมตัวมาอยู่กับโรม่านะครับก็18 นัด14 ประตูโดนยืมตัวมาในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนะ18 นัด14 ประตูแล้วก็ทำให้โรม่าได้ไปเล่นทั่วยุโรปด้วยนะครับส่วนฤดูกาลนี้ประเดิมนัดแรกก็กดไป3แล้วครับน่าสนใจมากๆสำหรับแนวรุกชาวเนเธอร์แลนด์คนนี้นะจากตำแหน่งผู้เล่นตัวรุกริมเส้นครับแต่ว่าพอมาอยู่กับโรม่าแล้วเนี่ยก็โดนทางกาสเปรินี่จับไปเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วกลายเป็นว่ามันเวิร์กครับเวิร์กมากๆด้วยต้องใช้คำนี้จริงๆเนะต้องดูต่อไปครับว่าดอนเยลมาเล่นจะยังคงยิงได้ระเบิดระเบ้อแบบนี้หรือเปล่านะส่วนคู่ที่เหลือครับก็มียูเวนตุสเอาชนะปาร์มาไปได้2-0นะครับก็ยูเว่เก็บได้6 แต้มเต็มเหมือนกันนะแล้วก็เป็นการชนะแบบเกมศูนย์ด้วยนัดแรกยิงได้น้อยหน่อยครับบุกไปชนะฟอซิโอเน่1-0แล้วก็นัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชนะปาร์มาไปได้2-0ก็ลูชาโนสปาเลตตินะถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับในการประเดิม2 นัดแรกของเกาโชซิลาในฤดูกาลนี้คู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่น่าสนใจมากๆเมื่อนาโปลีเปิดบ้านพบกับโคโมนะครับแม็กซิมิเลียโนอาเลกีจะดวลกับทางเชสฟาเบกาสและก็เป็นเชสฟาเบกาสครับที่พาโคโมบุกมาชนะนาโปลีได้2-1นัดนี้ลันุสฮอยลุนยิงประตูให้กับนาโปลีได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่พอที่จะช่วยให้นาโปลีมีแต้มในนัดนี้ได้นะส่วนโคโมนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่าพวกเขาจะทำผลงานได้ดีขนาดนี้นะความลงตัวของทีมเนี่ยมันสุดไปเลยครับฤดูกาลแรกจบอันดับ10ฤดูกาลที่2จบอันดับ4และฤดูกาลนี้ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่น่าสนใจว่าเมื่อโคโมต้องไปเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยมันจะทำให้พวกเขาเสียสมาธิกับเส้นทางในลีกฟุตบอลไปมากน้อยขนาดไหนนะครับด้วยขนาดทีมที่มันไม่ได้ใหญ่มากด้วยนะสำหรับโคโมเนี่ยก็ถ้าพูดถึงตัวนักเตะที่มีอยู่ในทีมเนี่ยก็ต้องพูดได้เลยนะครับว่าเป็นนักเตะระดับเกรดซีเกรดบีเกรดบีบวกเท่านั้นเองไม่มีถึงระดับ A ระดับซูเปอร์สตาร์อะไรเลยนะครับถ้ามีที่น่าสนใจก็แน่นอนล่ะนิโก้ปาสมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับชาวอาร์เจนตินาวัย21 ปีเนี่ยที่เป็นที่จับตามองของบรรดาทีมใหญ่ๆหลายๆทีมรวมถึงอดีตต้นสังกัดของเขาอย่างเรอัลมาดริดก็เล็งๆอยู่ว่าอยากจะดึงกลับไปร่วมทีมนะครับแต่เจ้าตัวก็บอกว่าขออยู่กับโคโมก่อนยังไม่ขอย้ายกลับไปสเปนในเวลานี้นะก็ยังคงทำผลงานได้ดีครับสำหรับโคโมนัดนี้ก็บุกมาชนะทีมอย่างนาโปลีได้ด้วยนะซึ่งในนัดแรกนะครับโคโมนี่ก็เสมอกับอูดิเนเซ่มา1-1นะนัดที่2นี่ก็เก็บ3 แต้มเต็มได้นะครับในสนามอามันโดเดียโกมาราโดน่านะครับก็เป็นสนามที่เปลี่ยนชื่อเดิมนะครับมาเพื่อเป็นเกียรติประวัติแล้วก็ระลึกถึงเดียโก้มาราโดน่าตำนานนักเตะของนาโปลีนั่นเองนะเดียโก้อามันโดมาราโดน่าสเตเดียมนะครับแล้วก็คู่ที่เหลือนะครับก็มีลาซิโอครับเอาชนะเจนัวไปได้1-0คู่นี้จริงๆก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นการดวลกันของ2 ตำนานนักเตะทีมชาติอิตาลีครับแต่ว่ามาในฐานะโค้ชทั้งคู่เลยลาซิโอเจ้าบ้านเนี่ยมีเจเนโรเจเนโรกัตตุโซนะครับเป็นโค้ชในขณะที่เจนัวครับก็มีโค้ชเป็นทางไดเนเล่เดลอสซี่ตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งเดียวกันเลยครับก็คือมิดฟิลด์เกมรับด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เป็นฮาร์ดแมนขาบู๊ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ในช่วงเวลาที่ค้าแข้งอยู่เนี่ยก็ทันกันด้วยนะครับเดลอสซี่เนี่ยเด็กกว่า5 ปีด้วยกันนะแต่ว่าก็ ทันๆกันแหละในสมัยที่กาตูโซก็ทังงาดอยู่กับเอซิมิลานนะครับกวาดแชมป์อยู่กับเอซิมิลานส่วนดาเนลเล่เดรอสซี่ก็เป็นดาวรุ่งขึ้นมาอยู่กับโรม่านั่นเองนะแต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่ารุ่นพี่อย่างกาตูโซเนี่ยนะครับที่พาทีมลาซิโอชนะเจนัวไปได้1-0แล้วก็ปิดท้ายด้วยแชมป์เก่าอินเตอร์มิลานครับบุกไปชนะกายารีได้1-0ประตูชัยได้จากฮาคาโนกูครับอินเตอร์มิลานนี่ฤดูกาลนี้นี่ก็ใช้บริการนักเตะหลายคนเลยนะที่มาจากอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเดวคันจีที่เคยค้าแข้งอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ไปดึงทางเคอร์ติโจนมาจากทางลิเวอร์พูลไปดึงทางจอห์นสโตนนะครับมาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อีกหนึ่งคนที่เป็นอังกฤษที่ย้ายมาก็คือเดย์สเปนนะครับแบ็กทีมชาติอังกฤษที่ไปทำผลงานได้ดีมากๆเลยกับทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาด้วยนะจากทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวนะกับการตัดสินใจของทางคริสเตียนชิวูในการดึงนักเตะกลุ่มนี้มาร่วมทีมนะครับก็คือพวกนี้เนี่ยผ่านงานในพรีเมียร์ลีกมาหมดเลยอาคานจีนะครับจอห์นสโตนเนี่ยสองเซนเตอร์สองแนวรับจากแมนซิตี้แดนกลางก็ได้เคอร์ติสโจนจากลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็วิงแบ็กอย่างทางเดย์สเปนนะครับมาจากท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็เอาจริงๆแล้วก็ต้องรวมไปถึงเฮลิกมาคิตยานด้วยนะครับที่เคยค้าแข้งในอังกฤษเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลนั่นเองนะก็ด้วยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะส่งผลมากน้อยขนาดไหนนะครับว่าความที่เคยเล่นในอังกฤษสไตล์การเล่นมันอาจจะทำให้จูนกันติดได้เหมือนกรณีที่เขาเคยมีการวิเคราะห์ว่าทำไมแนวรุกของบาเยิร์นมิวนิกในฤดูกาลที่ผ่านมามันถึงได้โหดร้ายมากๆแฮร์รี่เคนนะครับหลุยส์ดีอาสมิเกลโอลิเซ่เนี่ยเป็น3ประสานที่อันตรายโคตรๆเลยของบุนเดสลีกาเยอรมันรวมไปถึงในเวทีแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยก็กลายเป็นว่าพอมาลองดูประวัติของทั้ง3คนนี้แล้วเนี่ย3คนนี้เคยผ่านงานการเล่นในฟุตบอลอังกฤษมาเหมือนกันแล้วพอได้ลงเล่นร่วมกัน3คนแล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนรู้สไตล์การเล่นกันดีนะครับแล้วก็มีพื้นฐานจากการเล่นในอังกฤษมาเหมือนกันมันเลยทำให้มีความเป็นไปได้ว่า3คนนี้มันเลยจูนกันติดง่ายนะก็ไม่รู้ว่าทางคริสเตียนชิวูจะมองตรงจุดนี้เหมือนกันหรือเปล่าเลยเลือกที่จะไปดึงบรรดานักเตะที่เคยค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกมาใช้งานถึงฤดูกาลนี้ก็ดึงมา3คนติดเลยเหมือนกันนะเคอร์ติสโจนเดย์สเปนแล้วก็ทางจอห์นสโตนนะครับต้องดูว่าจบฤดูกาลนี้เนี่ยอินเตอร์จะยังคงป้องกันแชมป์สกูเดตโตหรือว่าแชมป์กัลโชเซเรียได้หรือเปล่านะปิดท้ายกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็นัดที่2ของฤดูกาลนี้นะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เริ่มต้นด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะคริสตัลพาเลซไปได้4-1ซิตี้บุกไปเยือนนะครับแล้วก็ได้ประตูจากเฮอร์ลิงฮาแลนด์ครับทำได้2ประตูแล้วก็อีก2ประตูก็เป็นทางลายันเชอร์กีนะครับนั่นก็เลยทำให้ฮาแลนด์ในฤดูกาลนี้เนี่ยนัดแรกที่เอาชนะบอร์นมัธไปได้2-1ในบ้านซิตี้เนี่ยเขาทำประตูไม่ได้นะครับมาทำได้ในนัดที่2ก็เริ่มต้นที่2ประตูแล้วนะนะครับสำหรับฮาลแลนด์เดี๋ยวต้องดูว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเขาจะยิงได้ดุดันโหดร้ายขนาดไหนภายใต้การทำทีมของเอนโซมาเลสกาแม้ว่านัดแรกเนี่ยแมนซิตี้จะเปิดตัวได้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สามารถเก็บ3แต้มได้แหละแล้วก็พอมานัดที่2เนี่ยบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซก็ชนะอย่างท่วมท้นเลย4-1นะครับทำให้2นัดเนี่ยซิตี้ยิงได้6ประตูแล้วก็เสีย2ประตูด้วยกันแต่ว่ามันคือ6แต้มเต็มของซิตี้ครับในขณะที่คู่ต่อมาครับลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดบ้านแอนฟิลด์ทำได้เพียงแค่เสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป2-2นะครับแล้วก็หนังม้วนเดิมเลยนะเหมือนนัดแรกที่เสมอกันนิวคาสเซิลมา2-2ลิเวอร์พูลก็โดนนำก่อนครับก่อนมาตามตีเสมอแล้วก็ปล่อยให้นิวคาสเซิลในนัดแรกเนี่ยยิงแซงนำนัดนี้ก็เหมือนกันครับมาเสียจุดโทษปล่อยให้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยิงแซงนำเป็น2-1ก ก่อนท้ายเกมครับมายิงตีเสมอ 2-2 ได้จากวิกตอร์มูนอสนะครับปีกสเปนที่เพิ่งย้ายมานะก็รอดตายหวุดหวิดต้องใช้คำนี้จริงๆสำหรับลิเวอร์พูลแต่ว่ามันเป็นการออกสตาร์ทที่ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่สำหรับแฟนเดอะคอปนะครับเมื่อ2นัดสกอร์เดียวกันเลย 2-2 ทั้ง2นัดแล้วก็เก็บได้เพียงแค่2คะแนนจาก2นัดแรกนะครับทำแต้มตกหล่นไปถึง4แต้มด้วยกันนะผู้ที่เหลือครับน้องใหม่เจอกันเองครับโคเวนทีซิตี้ก็แพ้กับฮัลซิตี้ไป0ประตูต่อ1ทีมของแฟรงค์ลัมพาร์ด2นัดผ่านไปยังไม่มีสักแต้มเลยนะครับนัดแรกก็โดนอาร์เซนอลถล่มมา 3-0 นัดนี้ก็แพ้คาบ้านให้กับฮัลไป0ประตูต่อ1ต่อมาครับบอนมัสเสมอกับเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ1ทำท่าว่าจะเป็น3แต้มเต็มของบอนมัสอยู่แล้วครับมาเจอทีเด็ดของเอเวอร์ตันที่ต้องบอกว่าโชคช่วยด้วยก็ว่าได้นะยิงตีเสมอเป็น 1-1 ในช่วงท้ายเกมเลยครับ 90+1 จากเจมส์ทาร์คอฟสกี้ครับทำให้เอเวอร์ตันรอดตายนะแบ่งแต้มกับบอนมัสไปได้มา1แต้มนะครับแล้วก็ทำให้ทีมของเดวิดมอยเนี่ย2นัดแรกยังไม่ปราชัยให้ใครนะครับนัดแรกก็เอาชนะคริสตัลพาเลซมา 2-0 นัดนี้ก็มาเสมอ 1-1 ก็ทำให้พวกเขาเนี่ยมี4แต้มด้วยกันส่วนคู่ต่อมาครับโอ้โหคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเฮ้ยไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะท็อตแนมฮอสเปอร์ครับนัดแรกบุกไปพ่ายกับเบนฟอร์ดมา 3-0 นัดนี้ครับลงเล่นในท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมในรังเหญ้าของพวกเขาเองนะครับก็เปิดบ้านพ่ายให้กับนิวคาสเซิลไป0ประตูต่อ2และเป็นการยิง2ประตูติดต่อกันของแอนโทนีเอลังกานะครับนัดแรกเขายิงขึ้นนำใส่ลิเวอร์พูลนัดที่2เขาก็เป็นคนยิงขึ้นนำใส่ท็อตแนมฮอสเปอร์และในทางกลับกันครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ของเดชาบีครับยังไม่มีแต้มเลยครับจาก2นัดและที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือทั้ง2นัดยังยิงใครไม่ได้แพ้สกอร์0ด้วยกันทั้งคู่เลยครับ2นัด5ประตูที่โดนไปสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับยิงใครไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ วันพรุ่งนี้ล่ะครับนะในวันอังคารเนี่ยที่ต้องบอกว่าจะเป็นการปิดตลาดซัมเมอร์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับต้องดูว่าช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยสเปอร์จะช้อปปิ้งกระจายสักขนาดไหนนะเพราะว่าเบื้องต้นนะเวลานี้ก็300กว่าล้านปอนด์เข้าไปแล้วนะครับกับการดึงนักเตะมาร่วมทีมนะซาวินโย100ล้านนะครับซันโดโตนาลี80กว่าล้านไอ้เจ้ามาเธอุสแฟนันเดสนะครับก็อีกเท่าไหร่ละ60กว่าล้านประมาณนั้นยังไม่รวมตัวยิบย่อยที่เหลืออีก50 40 30อะไรหลายๆตัวนะครับแล้วก็การดึงโอมามามุสมาในสัญญายืมตัวจากแมนซิตี้ด้วยนะส่วนล่าสุดนี่ก็มีข่าวว่าควักตังจ่ายให้กับเอเวอร์ตันไป60ล้านปอนด์นะครับเดี๋ยวขอไปผมไม่แน่ใจว่าปอนหรือว่ายูโรนะแต่ตัวเลขเนี่ยมันคือ60ล้านนะครับผมขออภัยในเรื่องสกุลเงินนะโดยเงินบวกกับนักเตะนะครับมีการเอาริชาร์ลิซอนบวกกับเงินอีก60ล้านเนี่ยยื่นให้กับทางเอเวอร์ตันแล้วก็เพื่อแลกกับอิลมัน NDI นะครับตัวลุกริมเส้นนะก็ต้องดูว่ามันจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของสเปอร์หรือเปล่าในการหวังลุ้นกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในฤดูกาลนี้นะครับหรือว่าจะมีซื้อเพิ่มเติมอะไรอีกไหมนะในขณะที่เอเวอร์ตันก็ปล่อยเบโต้นะครับไปอยู่กับทางฟิออเรนติน่าแล้วก็NDI เนี่ยไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแล้วก็มีข่าวว่าเอเวอร์ตันก็กำลังนี่แหละในช่วงโค้งสุดท้ายนี่แหละน่าจะต้องดึงผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมอย่างน้อยเนี่ย 2-3 คนนะครับไม่งั้นเนี่ยเอเวอร์ตันก็ไม่น่าไหวเหมือนกันนะในการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับต่อมาครับซันเดอร์แลนด์เอาชนะฟูลแลมได้1ประตูต่อ0ลีดส์ยูไนเต็ดครับเสมอกับเบนฟอร์ด1ประตูต่อ1เชลซีครับเอาชนะไบรตันไปได้4ประตูต่อ3ยิงระเบิดระเบ้อเลยครับ2นัดยิงไป7ประตูแต่พวกเขาเสียไปถึง5ประตูนะครับในนัดนี้ก็เป็นนัดประเดิมสนามของเอมี่มาร์ติเนสนะครับที่เพิ่งย้ายมาจากแอสตันวิลล่าด้วยย้ายมาลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็ลงสนามในวันนั้นเลยนะครับสำหรับทางเอมิลิโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูอดีตแชมป์โลกกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับ ย้ายมาก็ได้ลงเล่นเลยนะวันเดียวกันเลยย้ายมาลงทะเบียนลงเล่นเลยในคืนนั้นนะครับก็ยังคงมีปัญหาน่าเป็นห่วงนะสำหรับเกมรับของทีมของชาบี้อลองโซ่นะครับแต่ข่าวดีก็คือว่าเกมรุกของพวกเขาเนี่ย2 นัดยิงไปถึง7 ประตูด้วยกันนะก็ยังคงต้องแก้เกมรับด่วนๆเลยครับสำหรับเชลซีถ้าต้องการจะอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ปิดท้ายด้วยทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนัดแรกพวกเขาช็อกโลกด้วยการบุกไปแพ้เฮามา0-2นัดนี้ครับกู้หน้าคืนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าก็เปิดบ้านเอาชนะน้องใหม่อย่างอิปสวิชทาวน์ไปได้5-2และเป็นแฮตทริกฮีโร่ของทางบรูโน่เฟร์นันเดสครับส่วนอีก2 ประตูนี่ก็มาจากทางเจคอบกริฟนะครับที่โดนลูกยิงไกลของทางแฮร์รี่แม็กไควร์แฉลบเข้าประตูตัวเองไปนะแล้วก็อีก1 ประตูได้จากไบรอันเอ็มโบโมนะครับลูกที่เจคอบกรีฟเนี่ยแฉลบเข้าประตูตัวเองเอาจริงมันก็มีดราม่าขึ้นนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจเนื่องจากว่าจังหวะแรกเนี่ยบอลเนี่ยมันไปโดนมือของทางแฮร์รี่แม็กไควร์นะครับแต่กลายเป็นว่า VAR ก็ตรวจเช็คภาพแล้วนะแล้วก็เลือกตัดสินใจที่จะปล่อยให้เล่นต่อไม่เป็นแฮนด์บอลนะครับซึ่งตรงกฎตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคลุมเครืออยู่เหมือนกันนะเมื่อกฎที่บัญญัติไว้เนี่ยบอกว่าถ้าบอลมาโดนมือโดยที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้มีความตั้งใจจะโดนมือโดนแขนก็ตามแต่มันไม่ได้มีผลกับการได้ประตูนะครับนั่นหมายความว่าไม่ได้ใช้มือใช้แขนในการเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูก็จะไม่ถือว่าเป็นการแฮนด์บอลหรือว่าโดนมือโดนแขนแล้วก็ตามแต่ว่าตัวคนนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคนคือใช้มือใช้แขนในการแต่งจังหวะบอลแล้วก็วิ่งตามเข้าไปยิงได้ประตูเนี่ยก็จะไม่ถือว่าเป็นการแฮนด์บอลนะนั่นก็คือถ้าโดนแขนโดนมือแล้วบอลมันกระเด้งไปเข้าทางเพื่อนหรือว่าไปโดนฝั่งตรงข้ามเข้าประตูเนี่ยก็จะไม่นับว่าเป็นการแฮนด์บอลนะครับซึ่งกฎตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะขัดหูขัดตาขัดใจของแฟนๆบอลนะซึ่งแน่นอนแหละแฟนบอลของฝั่งที่เสียผลประโยชน์มันก็ไม่แฮปปี้กับกฎตรงนี้หรอกส่วนทีมที่ได้ประโยชน์ก็มันก็แฮปปี้แหละในเมื่อไม่โดนจับแฮนด์บอลแล้วก็ส่งผลให้ได้ประตูนะครับส่วนตัวผมมองว่ากฎหลายๆอย่างที่บัญญัติอยู่ณเวลานี้เนี่ยมันก็ยังมีช่องมีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นกันอยู่นะรวมไปถึงที่ผมพูดมาโดยตลอดเลยนั่นนี่คือกฎการล้ำหน้าที่มันค่อนข้างที่จะงี่เง่าไปนิดนึงต้องมานั่งวัดกันถึงระดับมิลลิเมตรถึงระดับเซนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบขยี้จิตใจคนดูมากซะเหลือเกินนะครับอ่ะสัญญาณเตือนมาแล้วนะครับว่าหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะสำหรับยูโรลีกโฟกัสนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัส

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาโมนี้ดินฟ้าอากาศค่อยดีขึ้นเมฆฝนก็หายไปต้องว่าแจ่มใสก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปกันอยู่อย่างนี้มีฝนมีหนาวมีร้อนสลับสับเปลี่ยนกันไปในชีวิตของเราคนหนึ่งคนหนึ่งก็ผ่านฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนมาโดยลำดับจนกระทั่งอยู่ในวัยชราร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ในสภาพที่เรียกว่าชำรุดทรุดโทรมไปตามกันแต่เรานั่งสงบใจแล้วก็นึกถึงอดีตคือนึกต่อยหลังไปว่าสมัยหนึ่งเราเป็นอะไรนึกไปตั้งแต่ออกจากครรภ์มารดาเป็นเด็กน้อยๆเติบโตขึ้นโดยลำดับเป็นเด็กไปโรงเรียนเรียนชั้นประถมสมัยก่อนไม่มีอนุบาลเรียนชั้นประถมเรียนมัธยมเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับบางคนจบการศึกษาแล้วก็ทำงานทำการมีเย้ามีเรือนมีบุตรมีธิดาชีวิตสำบุกสำบันพบกับความสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างได้บ้างเสียบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับการเดินทางเดินขึ้นดอยบ้างลงบ้างถนนดีบ้างกรุกราบ้างพบธรรมชาติสองข้างทางบางแห่งก็น่าดูบางแห่งก็แห้งแล้งไม่น่าดูจนกระทั่งมาถึงชีวิตในปัจจุบันนี้แล้วก็จะเดินต่อไปข้างหน้าไปอีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะจบกันเสียทีก็ไม่รู้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นในสมัยนี้คนชอบจบฉากชีวิตด้วยการทำลายตัวเองความจริงก็ไม่ได้มากมายอะไรไม่กี่คนเมื่อเทียบส่วนพลเมืองซึ่งมีตั้ง60ล้านคนตายไปก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันเป็นข่าวปรากฏในหนังสือพิมพ์ปรากฏในโทรทัศน์วิทยุเรียกว่าตายเป็นข่าวโด่งดังกันทั่วไปกระตึกครึกโครมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรเขาก็ไม่เข้าใจเขาใช้ชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องมัวเมาหมกมุ่นในเรื่องความสนุกสนานเองหาบางคนก็เป็นดาราแสดงในจอโทรทัศน์ในรูปต่างๆตามบทที่เขาบอกให้แสดงแต่ว่าบทแสดงของตัวเองนั้นไม่ค่อยจะถูกบทบาทเท่าใดชอบปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมเป็นนี่เป็นศีลรุงรังจนแก้ไม่ไหวก็เลยกระโดดลงไปลอยไปในแม่น้ำในคลองซึ่งมีน้ำสกปรกแล้วก็ถึงแก่ความตายไปบางคนก็ตายแบบวิถีหน่อย ขึ้นไปบนหลังคาตึกสูงสูงแล้วก็ทุ่มตัวลงมามากระทบของแข็งก็เรียบร้อยบางคนก็ยิงตัวตายบางคนก็ผูกคอตายบางคนก็กินยาตายมีวิธีตายแปลกๆรวมความว่าทำลายตัวเองเพราะมีความทุกข์แล้วไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุของความทุกข์ไม่รู้วิธีแก้ไขจนปัญญาเป็นพวกที่ห่างเหินจากธรรมะไม่สนใจเข้าหาพระในที่จะสอนธรรมะให้เกิดปัญญาก็ไปวัดเหมือนกันชอบไปหาพระที่เจาะเอกบาลเล่นต้มน้ำลายรถหัวหรือว่ารถน้ำมนต์ให้มันไม่มีอะไรเจริญทางจิตใจไปแล้วก็งู้มากลับมาเหมือนเดิมช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้เราไม่ได้ศึกษาหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยทำลายตัวเองไม่เสียหายโดยนึกว่าจบจากชีวิตกันเสียทีแต่มันสร้างปัญหาให้แก่คนที่อยู่ข้างหลังที่จะต้องเป็นทุกข์รับทุกข์ต่อไปอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องแต่เพราะไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยในทางธรรมะตั้งแต่เล็กแต่น้อยเติบโตขึ้นในความฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานด้วยประการต่างๆไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องไม่เดินผ่านวัดที่เขาสอนธรรมะบ้างไม่สนใจควังมีหูไม่ใช่ควังสิ่งที่ควรฟังมีตาก็ไม่ดูสิ่งที่ควรดูมีใจก็ไม่คิดพิจารณาในสิ่งที่ควรคิดพิจารณาเป็นอยู่อย่างงู้ไม่ฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่เลยก็ทำลายตัวเองคนทำลายตัวเองก็ไม่ใช่คนที่งู้แต่พูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ามีการศึกษาก็มีเหมือนกันเช่นว่าได้ปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แต่ก็ยังเป็นด็อกเตอร์ปัญญาอ่อนกันอยู่พอเกิดอึดอัดกัดใจก็ฆ่าตัวตายยิงตัวตายมีปืนแกล้งก็เปรี้ยงเราไว้เอาศพมาเผาที่วัดนี้สองด็อกเตอร์แล้วมันไม่เข้าท่าซะเลยมีความรู้ตามลูกนิยมว่าเป็นปัญญาชนแต่ยังเป็นคนปัญญาอ่อนในทางศาสนาไม่ได้รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้จักเอาธรรมะไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเลยเสียคนเพราะว่าไม่สนใจศึกษาเรื่องที่ควรรู้ควรจะเข้าใจถ้าได้เรียนธรรมะไว้บ้างก็พอจะเป็นห้ามล้อไม่ให้ไหลเลื่อนไปสู่ความตกต่ำเร็วเกินไปนี่มันเป็นอย่างนี้จึงเป็นเวลาที่สมควรแล้วที่เราทั้งหลายจะต้องช่วยกันหันหน้าเข้าหาธรรมะเอาธรรมะไปไหว้เป็นเครื่องประล้าประโลมใจเป็นเครื่องปลอบใจเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะเรื่องอื่นมันช่วยไม่ได้วัตถุนี่มันช่วยไม่ได้เป็นว่ากลุ้มใจขึ้นไปดื่มเหล้าเวลาเมามันก็ไม่รู้ประสีประสาไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนก็ไม่มีความทุกข์ในขณะนั้นแต่พอสั่งเมาก็ทุกข์ต่อไปหรือไปเที่ยวสนุกสนานตามสถานท่องเที่ยวยามราตรีก็เพลินไปชั่วขณะหนึ่งแต่พอออกมาจากสถานที่เหล่านั้นความทุกข์มันก็รออยู่ตรงนั้นพอออกพ้นความสนุกสนานก็กลุ้มใจนั่งรถกลับบ้านด้วยความกลุ้มด้วยความทุกข์ต่อไปมันแก้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักเหตุของความทุกข์แล้วก็ไม่ตัดเหตุ พระพุทธเจ้าสอนให้เราชัดเจนเข้าใจถูกต้องว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลเกิดไม่ได้อันนี้เหตุมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวเราเองอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่การพูดการกระทำการคบหาสมาคมการไปการมาของเราเองแต่คนไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจเวลามีอะไรทุกข์ขึ้นมาก็ไปโทษดวงดวงไม่ดีโชคไม่ดีอะไรต่างๆมาตะกี้ก็มีแม่ลูกสองคนมาถวายของถวายที่กรวดน้ำอันหนึ่งพระพุทธรูปเล็กๆองค์ปานใบหนึ่งแม่บอกว่าลูกเนี่ยเขาอยู่เมืองนอกเพิ่งกลับมาดวงไม่ดีหลวงพ่อถามว่าดวงมันแหว่งตรงไหนที่มันไม่ดีมันขาดไปอะไรไปมันไม่ดีแอบบอกว่ามันเคราะห์ร้ายเพราะว่าพ่อบ้านนี่ไม่เอาไหนชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันทำมาหากินเงินก็ไม่ค่อยเหลือเอาได้ผัวจันไรมันก็อย่างนี้เองอ่ะมันไม่ใช่ดวงไม่ดีโชคไม่ดีแต่มันชั่วไอ้ผัวนั้นมันชั่วมันถึงเอาตัวไม่รอดบอกว่าก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไม่ใช่ลูกศิษย์ไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนว่าเป็นอาจารย์ท่านพุทธทาสท่านเขียนไว้อย่างนั้นบอกว่าเมื่อไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนว่าเป็นอาจารย์ว่าเป็นอาจารย์ไม่ได้เพราะมันไม่ทำตามคำสอนมันทิ้งอาจารย์ซะนานแล้วจึงได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็จะแก้อย่างไรมันก็ต้องแก้ที่ชุบที่เหตุนะเหตุของความชั่วมันอยู่ตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นแต่ไม่มีคนช่วยแก้อีกเมืองนอกก็ไม่มีพระที่จะช่วยแก้ปัญหาพระที่ไปอยู่ก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านพระที่จรไปเป็นก้างกล่าวก็ย่ำหนักกระเป๋าหนักไปทั้งนั้นมีแต่เครื่องรางของขลังอะไรต่ออะไรไปแจกไปขายได้ดอลลาร์กลับบ้านแล้วมันจะช่วยอะไรได้สิ่งเหล่านั้นมันช่วยไม่ได้ไม่สอนให้คนเข้าใจไม่ให้รู้ว่าเหตุมันเกิดที่ตัวเราผลมันก็อยู่ที่ตัวเราแต่ว่าเขาไม่ได้นั่งลงพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏคือความชั่วทั้งหลายที่ทำแล้วทำอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นมันก็แก้ปัญหาไม่ได้คนไปอยู่บ้านเมืองนอกถ้าตั้งใจทำมาหากินรู้จักเก็บออมรอมริบยอมตั้งตัวได้ไม่ลำบากยากแค้นแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ประพฤติธรรมตั้งตัวไม่ได้เอาตัวไม่รอดอเมริกาแล้วก็ไปร้านขายอาหารแม่บ้านก็บ่นบอกว่าสามีของดิฉันนี่เป็นลูกศิษย์พระสังฆราชบวชกับวัดพระสังฆราชแต่มันไม่เอาพระสังฆราชไปด้วยมันเลวไหลแบบชอบเที่ยวชอบเล่นชอบเล่นพนันทางโทรทัศน์ก็ไม่ค่อยเอาแต่เรื่องธรรมากินคนก็มาสั่งอาหารก็นั่งดูโทรทัศน์เพลินไปเมียโกรธขึ้นมาเลยยกโทรทัศน์ไปทิ้งซะที่กองขยะมันไปเก็บมาแกมาแล้วเปิดฮะดีกว่าเก่าเลยเมียโกรธก็ว่าเอาไม้ก้อนทุบจอซะเลยไม่ต้องดูต่อไปไปงั้นมันไม่เข้าเรื่องเลวไหลไม่ได้ตั้งใจทำดีตามที่ควรทำเลยเอาตัวไม่รอดเยอะแบบนั้นเยอะ พอวันศุกร์ก็นู้นอุตส่าห์ขับรถไปเมืองลาสเวกัสไปเสี่ยงโชคแต่ว่าแพ้ก็กลับหน้าเศร้าชนะก็หน้าบานหน่อยแต่วันหลังไปก็แพ้อีกมันไม่มีความเจริญอะไรเป็นอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้คิดว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่วมันเสื่อมหรือเจริญเอาคิดไม่ได้ชีวิตซ้ำซากอยู่กับความชั่วตลอดเวลาเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นนี่มันเป็นปัญหาคนเราปั่นสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์เองแต่เรารู้จักปัญหารู้จักเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องชีวิตมันก็ดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นไม่มีความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอันนี้การศึกษาธรรมะก็เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องเรื่องสำคัญที่เราควรจะรู้ก็คือเรื่องตัวเราเองพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้คนทุกคนเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเองรู้ว่าอะไรอะไรมันเกิดที่ตัวเราความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความมั่งมีความยากจนความเป็นที่รักที่ชังของคนทั้งหลายมันอยู่ที่ตัวทั้งมันไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่นอย่าไปเชื่อให้เป๋ออกไปนอกลู่นอกทางอะไรอะไรมันก็อยู่ที่ตัวเราต้องแก้ที่ตัวแล้วปัญหาทั้งหลายก็จะถูกแก้แต่ว่าในบ้านเมืองของเรานี้มีคนที่ดึงคนไปหาความโง่ความเก่ามากกว่าคนที่ดึงคนไปหาปัญญาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดึงคนออกไปนอกลู่นอกทางเป็นหมอดูหมอปลุกหมอเสกลงเลขลงยันยุ่งแต่เรื่องไสยศาสตร์ตลอดเวลาใครไปหาก็ทำแต่เรื่องไสยศาสตร์เรียกว่ารับเคราะห์ชาวบ้านพระนั่งรับเคราะห์เคราะห์มันก็แย่ไปรับของก็ทำไมก็ตายบาปก็ทำไมมันควรจะสอนให้เข้าใจว่าเคราะห์คืออะไรโชคคืออะไรมันเกิดจากอะไรควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรไม่แนะไม่สอนแต่ว่าทำแต่วิธีอยู่อย่างนั้นคนมันก็ไม่ดีขึ้นไม่เข้าใกล้พระพุทธเจ้าไม่เข้าใกล้พระธรรมไม่เข้าใกล้พระสงฆ์ยิ่งทำก็ยิ่งห่างออกไปทุกวันทุกเวลามันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไรมันแก้ไม่ได้ไม่ว่าปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาของประเทศชาติมันก็วนอยู่อย่างนั้นวนอยู่ที่ความเชื่อเหลวไหลไม่ได้เอาปัญญามาใช้การแก้ปัญหาจึงไม่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้อันนี้เราจึงต้องหันมาเปิดหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์เปิดไปหน้าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องแล้วเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนการกระทำผลมันก็จะดีขึ้นได้เพราะเราเชื่อถูกทางทำถูกทางแก้ปัญหาได้ถูกจุดมันก็จะดีขึ้นแต่ว่ายากเพราะว่าความเชื่อขวางหัวไม่มีผู้แนะนำชักจูงแนวคิดแนวชีวิตให้เข้าใจในรูปใหม่จึงเป็นไปอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่วุ่นวายกันอยู่พอสมควรไม่ว่าในวงการไหนวงการชาวบ้านวงการพระสงฆ์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันวนอยู่ในเรื่องไสยศาสตร์ส่งเสริมกันแต่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ส่งเสริมพุทธศาสตร์อันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาสมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้ากลับมาเกิดท่านคงตกใจตกใจว่านี่มันถืออะไรกันเว้ยคำสอนที่ฉันสอนไว้มากมายมันหายไปไหนหมด มันเอาอะไรมายึดมาถือมาปฏิบัติกันอยู่พระพุทธเจ้าคงจะตกใจถ้ากลับมาเกิดในยุคนี้ในสมัยนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ออกไปนอกลู่นอกทางกันหมดไม่เดินตามเส้นทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าขีดให้เดินพระองค์ก็คงจะตกใจเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะมันเปลี่ยนกันไปมากจนเสียรูปเปลี่ยนจนเสียรูปจนจำรูปเดิมไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือความเสียหายที่เกิดอยู่ในวงการของเราทั้งหลายที่เรียกว่าพุทธศาสนาจุดยืนมันไม่ค่อยมีแล้วพระพุทธศาสนาที่เสื่อมมาจากประเทศอินเดียเนี่ยเพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่ว่าคนอินเดียไม่เคารพไม่บูชาแต่ว่าพระสงฆ์นี่ทำผิดคือต้องการดึงคนเข้าวัดโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเอาสิ่งทั้งหลายมาล่อมาจูงใจคนทำตามวิธีของพราหมณ์ที่เคยทำมาก่อนทำทุกอย่างให้คนได้มาวัดกันคนก็มาแต่ไม่ได้ฉลาดขึ้นไม่ได้เข้าใจขึ้นมาก่อนนะไอ้แบบนี้ของเราเคยทำมาเนี่ยพราหมณ์เคยทำอย่างนี้พระลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ทำเหมือนพราหมณ์แล้วเราจะมานับถือพุทธทำไมนับถือพราหมณ์ดีกว่าก็ถอยหลังไปหาพราหมณ์หมดกลายเป็นศาสนาฮินดูอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะพระสงฆ์เราไม่มีจุดยืนที่แน่นอนไหลไปตามลาภตามสักการะพระพุทธเจ้าบอกว่าทางสองทางทางหนึ่งไปสู่ลาภทางหนึ่งไปสู่นิพพานเกิดความดับทุกข์แต่เราเดินทางไปสู่ลาภมันก็ห่างพระนิพพานเกิดความดับทุกข์ทำลายจุดยืนของเราเองไม่มีความมั่นคงอะไรพระองค์พูดตรัสว่าอย่างนั้นเราก็ทำกันอยู่อย่างนั้นส่งเสริมกันอยู่แต่เรื่องอย่างนั้นคนก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่เข้าใจคำสอนที่ถูกต้องปฏิบัติก็เผลอไปนอกลู่นอกทางแม้จะเจริญภาวนาก็ยังเผลอยังออกไปนอกลู่นอกทางบางทีก็เปลี่ยนจุดยืนที่สำคัญเปลี่ยนพูดว่าพระนิพพานมีตัวตนอย่างนี้มันก็ไกลไปแล้วมันไม่ถูกหลักเดิมแล้วพระนิพพานเป็นตัวเป็นอนัตเป็นอัตตาพอเป็นอัตตาขึ้นมันก็เป็นฮินดูไปทางนั้นเองเพราะฮินดูก็มีอัตตาตัวใหญ่เรียกว่าปรมาตตมันบรมอัตตาสัตว์ทั้งหลายออกมาจากตัวนั้นแล้วก็ต้องเบียนว่ายตายเกิดไปถอยกลับไปสู่ตัวนั้นเขาเรียกว่ากลับไปสู่ตัวเดิมเป็นนิรวานของเขาแต่นิพพานของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนิพพานคือความว่างจากกิเลสหมดจากความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรอะไรต่างๆอันนี้เวลานี้สอนว่านิพพานเป็นตัวให้คนเข้าไปเกาะไปยึดอันนี้คือสอนผิดแต่ไม่มีใครคัดค้านแล้วก็สำนักใหญ่คนมากจูงคนไปได้เยอะให้หลงไหลมัวเมาในคำว่าบุญเนี่ยให้คนเมาบุญทำบุญกันจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ลำบากเดือดร้อนมันก็ผิดหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาได้สอนให้ทำบุญมากมายอย่างนั้นให้แบ่งทำเรามีร้อยเนี่ยก็แบ่งไปทำบุญสักพอสมควรเอาไว้สำหรับใช้บ้างสำหรับกินบ้างสำหรับดำเนินชีวิตการงานบ้างไม่ใช่จะเอาเงินไปซื้อบุญซื้อวิมานบนสวรรค์แล้วก็ทำกันเป็นการใหญ่วิธีการโฆษณาก็โฆษณาชวนเชื่อให้คนหลงไหลมัวเมาแล้วก็เสียสละเอาเงินไปสร้างวัตถุที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากแก่สังคมอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแต่ว่ามันสำนักใหญ่การโฆษณาแพร่หลายคนก็หลงไหลมัวเมากันในกิจกรรมอย่างนั้นซึ่งความจริงมันก็ไม่ถูกต้องแต่ว่า คนเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจเพราะหลับหูหลับตาเชื่อพอติดกลับไปในสำนักก็แล้วก็เชื่ออย่างนั้นสอนให้เชื่ออย่างนั้นในทำอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้คนไม่เคยเข้าวัดพอเข้าไปแล้วก็หลงเมาในเรื่องอย่างนั้นนี่คือการสอนที่มันไม่ถูกต้องพลาดจุดหมายอันเป็นหลักแน่แท้ในทางพระพุทธศาสนาแต่คนก็ไปกันมากเพราะคนปัญญาอ่อนมากมีมากในบ้านเมืองในโลกคนปัญญาอ่อนเยอะกว่าดังมันก็เหมือนกันโง่โง่เหมือนกัน
1: เมื่อสักครู่เห็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
0: ว่ารังมันจูงคนไปฆ่าตัวตายกันก็มีไปฆ่ากันที่ประเทศอื่นประเทศกาหน้าในอเมริกาใต้ไปฆ่ากันตั้ง 2,000 คนตายพร้อมกันอยู่โลกนี้มันเป็นทุกข์อย่าอยู่เลยตายจะดีกว่าได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเลยชวนกันกินยาตายไอ้หัวหน้ามากินน้อยเลยไม่ตายลูกน้องทั้งหลายตายเกลี้ยงอ่านข่าวแล้วนึกในใจก็รังเนี่ยมันยังโง่เหมือนกันไม่ใช่ฉลาดทุกแง่ทุกฉลาดในด้านเทคโนโลยีในเรื่องวิทยาการแผนใหม่แต่ในเรื่องศาสนาก็ยังโง่อยู่คนยังหลงยังงมงายกันอยู่ไม่เข้าเรื่องมีบ่อยๆแต่บางทีก็มาสอนถึงเมืองไทยนู่นไปสอนบนภูเขาจากจูงชาวเขาให้เชื่อให้นับถือไปหาคนที่ยังองค์ไม่รู้อะไรให้ปฏิบัติกรมการศาสนารู้เข้าก็ไปสังเกตหัวหน้าก็เป็นหนีออกไปนอกประเทศแล้วมันแบ่งกันมาทำคนให้หลงให้เข้าใจผิดโดยวิธีการต่างๆมีอะไรแปลกๆแล้วคนไทยเราก็ชอบของต่างประเทศใช่ด้วยถ้าเป็นกวางเป็นอะไรมาโอ้ชอบอกชอบใจเขาคิดค่าสอนแพงตั้ง 4-5,000 บาทวัดไทยไม่คิดอะไรก็ไม่มาต้องไปเป็นลูกศิษย์กรังเสียค่าปฏิบัติได้เสียเงินแล้วก็สบายใจถามไปถามมาก็ไม่ได้เรื่องอะไรถามไปอย่างนั้นนี่มันมีเทคนิคล่อใจคนทำให้ตื่นเต้นพวกโยคีอินเดียนี่มีเทคนิคเยอะไปต้มฝรั่งได้เงินเยอะๆนะได้รถยนต์มากๆได้ที่ดินมันหลอกต้มเรียกว่ามหาฤาษีไปอยู่ที่อเมริกาลูกศิษย์เยอะฝรั่งปัญญาอ่อนเยอะเข้ามาปฏิบัติแล้วก็สร้างสำนักได้ใหญ่โตวันนี้ส่วนรัฐบาลไปเก็บภาษีไม่ยอมเสียก็บอกกลับประเทศได้เอาส่งกลับประเทศอินเดียไปมันเป็นอย่างนั้นเป็นเทคนิคเขามากเรียกว่าเผยแผ่ธรรมะด้วยวิธีที่ล่อคนให้หลง

เป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นชัดด้วยตัวเองไม่ได้เชื่อตามเขาบอกตามเขาว่าแต่เชื่อเพราะเห็นชัดด้วยตัวเองและพระองค์พยายามพูดจาชี้แจงอธิบายเหตุผลให้คนนั้นเข้าใจไม่ใช่วิธีการหลอกล่อเพื่อเอาตัวคนนั้นมาเป็นลูกศิษย์ตัวอย่างเช่นคหบดีคนหนึ่งซึ่งร่ำรวยทรัพย์สมบัติมากมีชื่อเสียงเคยเป็นลูกศิษย์ของพวกนิครนมาก่อนแต่ว่าได้รับข่าวว่าพระพุทธเจ้าเทศไพเราะอย่างนั้นอย่างนี้คนก็ไปพูดกันแกก็อยากจะไปฟังบ้างเลยไปลาอาจารย์ด้วยความเคารพบอกว่าอยากจะลาไปฟังเทศพระพุทธเจ้าหน่อยอาจารย์ไม่ยอมไม่ไปอาจารย์กลัวลูกศิษย์จะตีตนออกห่างตรณีเลยบอกเฮ้ยอย่าไปเลยไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นนะไม่มีอะไรแปลกไปเหมือนที่เราสอนเหมือนกันไปไม่ได้เพราะอาจารย์ห้ามครั้งที่สองไปลาอีกอาจารย์ก็ห้ามไม่ให้ไปครั้งที่สามไปลาอีกอาจารย์ก็ห้ามแต่แกดื้อแล้วแกไม่ยอมแล้วแกก็ไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าไปกับพวกบริวารหลายคนพอเข้าไปในบริเวณวัดเจตวันก็ไม่มีใครสนใจต้อนรับกับสู้อะไรเมื่อได้แสดงตนเป็นลูกศิษย์บอกว่าข้าพระองค์ในแต่ไปสำนักไหนนะเขายกธงต้อนรับนะเขาเขียนคำว่ายินดีต้อนรับท่านสนใจเหมือนบ้านเราเขียนต้อนรับใครต่อใครแต่ว่าข้าพเจ้ามาสู่สำนักของพระองค์ไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครสนใจและได้มาฟังธรรมของพระองค์พระองค์ก็สอนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจความจริงสนใจเนี่ยไม่ได้ไปตั้งใจไปฟังตั้งใจจะไปโต้เถียงกับพระพุทธเจ้าโต้เถียงเพื่อเอาชนะข้าขานกันแต่ว่าโต้กันพวกศาสนิกอื่นหรือที่เขาเรียกว่าเดรัจฉีเดรัจฉีนี่ไม่ใช่คำหยาบคายอะไรหมายความว่าท่าอื่นเป็นชื่อของท่าน้ำเดรัจฉีคือท่าอื่นอัญญะเดรัจฉีหมายความว่าท่าอื่นคนที่นับถือศาสนาอื่นก็เรียกว่าอัญญะเดรัจฉีเขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ต้อนรับโดยดีคุยกันสนทนากันแล้วเขาบันทึกไว้ละเอียดว่าเดรัจฉีคนนั้นถามอะไรพระพุทธเจ้าตอบอะไรแล้วก็แย้งเรื่องอะไรเขียนไว้ละเอียดในพระสูตรหน้าสนใจก็ไปโต้เถียงปัญหาสนทนากันยาวเป็นสูตรยาวผลที่สุดก็ยอมจำนนด้วยเหตุผลมายอมจำนนด้วยเหตุผลแล้วก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ขอแสดงตัวเป็นลูกศิษย์ของพระองค์คือเปลี่ยนใจจากสนิครนมานับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะทรงพอใจไหมในการกระทำเช่นนั้นพระองค์กลับบอกว่าคิดดูให้ดีนะท่านนี่เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมคนเขาให้เกียรติเขานับถือท่านเคยนับถือพวกนิครนมาโกนแล้วจะมาเปลี่ยนใจนับถือเราล่ะคนก็จะหาว่าเป็นคนใจง่ายเปลี่ยนง่ายมันไม่สมควรนะคิดดูให้ดีนะสนใจได้ความเจ็บนั่นก็ยิ่งปลื้มใจมากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นครูอื่นอาจารย์อื่นเพียงแต่สนใจมาวัดนี่ก็ยกธงต้อนรับแล้วตาสนชัยพานิมนต์ไปที่บ้านก็เรียกว่าเดินเป็นกระบวนไปแล้วดีอกดีใจแต่ว่าพระองค์นี่ไม่แสดงอาการอย่างนั้นต่อข้าพระองค์ไม่ได้แสดงความตื่นเต้นในการมาของข้าพระองค์เลยแม้แต่น้อยสนทนาธรรมกันเรียบร้อยเมื่อข้าพระองค์เลื่อมใส
อยากจะเป็นศิษย์ของ

0: ระองค์กลับห้ามไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นกลัวจะเสียชื่อเสียเสียงข้าพระองค์ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นขอแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาเลยก็ประกาศตนเป็นอุบาสกว่าเป็นอุบาสกแล้วพระผู้มีพระภาคยังเตือนอีกอย่างนึงเตือนว่าบ้านของท่านเนี่ยเคยเป็นที่ไปมาของพวกนิครนเมื่อท่านเปลี่ยนใจมานับถือเราแล้วอย่าปิดประตูบ้านสำหรับคนเหล่านั้นนักบวชเหล่านั้นจะมาบ้านของท่านก็ให้ต้อนรับตามปกติเคยกราบเคยไหว้เคยให้อาหารเคยต้อนรับอย่างไรให้กระทำอย่างนั้นจะแสดงอาการรังเกียจนามประทัยของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้นะสมมติคนไทยไปนับถือศาสนาอื่นที่เขามาสอนนะมันเขาห้ามไม่ให้ไหว้พระไม่ให้ไปวัดไม่ให้พระมาบ้านนี่ใจคับแคบพวกสอนศาสนาใจคับแคบทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอกับบ้านเธอเป็นที่ไปมาของเนรตินิครอย่าปิดประตูบ้านต้อนรับเหมือนเดิมเขามาก็เคยง่ายเคยทำอย่างไรก็ทำเหมือนเดิมอย่าเปลี่ยนแปลงจิตใจไปในทางที่ไม่ถูกต้องสอนอย่างนั้นก็ไม่ต้องแตกแยกแตกร้าวกับพวกเดิมพระองค์ใจกว้างนี่ก็สนใจก็มาแสดงความปลื้มอกปลื้มใจแต่บอกว่าจะปฏิบัติตามที่พระองค์แนะนำบ้านสนใจก็ยังเป็นบ้านเปิดกว้างสำหรับทุกนิกายทุกลัทธิที่เข้ามาบ้านในการต้อนรับด้วยดีเนี่ยคนเข้าถึงธรรมะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ถึงธรรมะก็รังเกียจกันเป็นศิษย์อาจารย์นั่นรังเกียจอาจารย์โน้นห้ามไม่อ่านหนังสือของคนนั่นของคนนี้นี่คือความเป็นคนใจคับแคบทั้งนั้นไม่กว้างขวางไม่ถูกต้องการกระทําที่มันไม่สมควรอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีอยู่ในวงการพุทธศาสนาอ้าวพอคําวันนี้หนูมานั่งนี้อย่านั่งตรงนั้นร้อนเข้ามาในเข้ามาในนั่งเก้าอี้ที่ว่างค่อยๆเดินเข้ามานั่งตรงนั้นน่ะนั่งให้สบายนั่งให้สบายนั่งเถอะนั่งนั่งตรงนั้นน่ะเอาละเอาเถอะนั่งตามสบายพระพุทธศาสนาของเราไม่สอนคนให้คับแคบแต่สอนให้เป็นคนมีใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประเทศไทยเราที่อยู่ได้เป็นอิสระอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเราเป็นคนใจกว้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีน้ำประทัยกว้างขวางอารียารอบชาวต่างประเทศแม้ว่าเป็นนักสอนศาสนาจะมาตั้งสำนักสอนศาสนาในเมืองไทยไม่ทรงรังเกียจยังทรงเอื้อเฟื้อถึงขนาดให้ที่ดินสร้างโบสถ์ที่ถนนสาทรเราไปแล้วจะเห็นโบสถ์สาทรเหนือโบสถ์ฝรั่งนั่นในหลวงประทานที่ให้ไปสร้างไม่มีในศาสนาอื่นที่จะทำอย่างพระเจ้าแผ่นดินท่านเอื้อเฟื้อเปื้อแผ่ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่คือความมีใจกว้างตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ต้องเป็นศัตรูกับใครใครเข้ามาทำงานสอนอะไรก็สอนไปเถอะตามสบายไม่ว่าอะไรหลวงพ่ออยู่เชียงใหม่ไอ้พวกเขาเรียกว่าวัชตาเวอร์บอกโลกใหม่บอกนี่มัน ตึงๆอยู่หน่อยไปก่อใช้สถานที่พุทธสถานหลวงพ่อให้ใช้ป่าคนให้มาฟังด้วยแต่ว่าไม่มีมัญญาเวลาไปพูดกลับไปติเตียนพุทธศาสนาในบ้านของชาวพุทธชาวบ้านก็มาต่อว่าบอกว่าท่านเจ้าให้เขาทำไมให้แล้วมันไม่รู้จักบุญคุณมันมาด่าพุทธศาสนาอ้าวถ้าไม่ให้แล้วจะรู้ยังไงถ้าเราไม่ให้แล้วเราจะรู้อย่างไรว่าจิตใจพวกนี้มันขนาดไหนเนี่ยนี่เราให้จะได้รู้ทีหลังมาขอจะได้ไม่ให้จะได้อ้างว่าท่านไม่มีมัญญาติในการเผยแผ่ธรรมะจิตใจไม่เป็นธรรมจึงไปสอนอย่างนั้นเราจะได้ว่าเขาได้ที่หลังมาขอหลวงพ่อไม่ให้ก็ถามว่าทำไมไม่ครั้งก่อนทำไมให้บอกครั้งก่อนให้แต่ว่าพวกท่านนี่ไม่มีมัญญาติพูดจาไม่ถูกต้องมาพูดในบ้านชาวพุทธแล้วไปตีเตียนพุทธศาสนาเนี่ยมันถูกไหมนะมันเป็นสมบัติของผู้ที่รู้ธรรมะหรือเปล่าเราหนึ่งแล้วก็ไม่ให้เพราะว่าไม่เรียบร้อยไม่ทดลองก่อนดูว่าเขาเป็นยังไงเราก็ให้ทำใจกว้างของเราแต่เขาไม่ใจกว้างเหมือนเราทีหลังก็ไม่ต้องให้เป็นงั้นโดยปกติก็ไม่ได้คิดรังเกียจใครในเรื่องตากความแตกต่างของศาสนาถือว่ามีธรรมะอยู่ในทุกพระคัมภีร์แต่คนที่สอนไม่เข้าถึงธรรมะเท่านั้นแล้วก็สอนคนไม่ให้เข้าถึงธรรมะด้วยดึงคนให้เฟ่ไปให้ยึดถือผิดให้มีจิตประทุษร้ายต่อกันโกรธกันเกลียดกันริษยากันทำร้ายกันซึ่งมันไม่ถูกต้องธรรมะต้องเป็นไปเพื่อความสะอาดสว่างสงบทางจิตใจไม่ว่าอยู่ในคัมภีร์ไหนมันต้องมีจุดรวมเหมือนกันคือสอนคนให้ปฏิบัติเพื่อความสะอาดสงบสว่างทางจิตใจจะได้เข้ากันได้ไม่ต้องทะเลาะพอแว้งกันอันนี้ที่สอนไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะจิตมันยังติดลาภติดสักการะอยากได้ผลงานอยากได้เงินเดือนที่ได้ทำงานเพื่อเผยแผ่ธรรมะมันยังเห็นแก่ตัวยังเห็นแก่ได้ยังไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องลูกมันถึงยุ่งอย่างนี้เพราะความไม่เป็นธรรมอันนี้เราเป็นพุทธบริษัทต้องทำใจให้เป็นธรรมให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานเราไม่รังเกียจใครในเรื่องอะไรอะไรต่างๆไม่ถือเขาไม่ถือเราไม่รังเกียจความแตกต่างในระหว่างศาสนาไม่ถือแตกต่างระหว่างผิวระหว่างชาติระหว่างภาษาระหว่างอะไรทั้งนั้นคำที่เราแผ่เมตตาว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะมันกว้างไม่ได้จำกัดว่าเป็นสัตว์ไทยสัตว์ลาวสัตว์เขมรอะไรอย่างนั้นแต่เราว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่าเบียดเบียนแก่กันและกันเลยนี่มันเป็นคำกว้างเหลือเกินแต่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจเช่นเรารังเกียจคนนั้นเกลียดคนนั้นโกรธคนโน้นริษยาคนนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่ธรรมะแล้วใจเราไม่มีธรรมะเวลานั้นมีกิเลสเข้าครอบงำเราโกรธเขามันก็ไม่ถูกต้องเกลียดเขาก็ไม่ถูกต้องริษยาเขาก็ไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเวลาใจเรามีความโกรธมีความเกลียดมีความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรขึ้นในใจเราตกต่ำ เศร้าหมองเป็นบาปเป็นอกุศลความคิดไม่ถูกการพูดก็จะไม่ถูกการกระทำก็จะไม่ถูกการคบหาสมาคมกันก็จะไม่ถูกต้องไปมาก็ไม่ถูกต้องมันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งนั้นเราจึงต้องระมัดระวังสำคัญที่สุดเกิดใจของเราระวังอย่าให้คิดเรื่องชั่วอย่าให้ถูกความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งเรียกว่ากิเลสตัวเล็กตัวน้อยแต่มันแทรกแซงขึ้นมาในใจของเราอย่าให้ปรากฏออกมาภายนอกถ้ามันเกิดก็กักมันไว้ข้างในด้วยสติด้วยปัญญาเรามีสติกำกับมีปัญญากำกับอยู่สติคือความรู้ทันปัญญารู้เท่าในสิ่งนั้นพอรู้ทันปัญญารู้เท่ามันก็หยุดมันไม่ปรุงแต่งเราต่อไปแล้วไม่ล้นออกมาที่คำพูดไม่ล้นออกมาที่การกระทำเราก็ห้ามมันได้ยับยั้งมันได้ก็สบายใจไม่สร้างปัญหาแต่ที่ยับยั้งไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกฝนไม่เคยอบรมจิตใจไม่เคยหัดห้ามตัวเองไม่เคยฝึกความอดทนไม่เคยฝึกความเสียสละหรือการบังคับตัวเองไม่เคยกระทำเช่นนั้นเหมือนกับรถไม่มีห้ามล้อเอาไปขี่ในย่านจอแจด้วยการจราจรมันไม่ได้เพราะห้ามล้อมันไม่ดีมันจะเกิดความเสียหายชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันมันต้องใส่ห้ามล้อไว้ตลอดเวลาห้ามล้อก็คือตัวสติกับปัญญาสติรู้ทันปัญญารู้เท่าต่อสิ่งนั้นมันต้องรู้ทันก่อนคือรู้ทันท่วงทีว่าอะไรเกิดขึ้นในใจของเราความโกรธเกิดขึ้นพอรู้ทันก็ตามโกรธอะไรโกรธทำไมโกรธแล้วมันได้อะไรเวลาโกรธในร้อนหรือเย็นสุขหรือทุกข์เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเราต้องถามตัวเองใช้ปัญญาเป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์เพื่อให้รู้ฐานที่ถูกต้องขณะเราทำการวิเคราะห์อยู่นั้นมันก็หยุดแล้วมันไม่เกิดแล้วมันไม่โกรธแล้วในขณะนั้นแต่เราได้รู้ว่าโกรธใครโกรธเพราะอะไรใครทำให้เราโกรธคนนั้นทำอย่างนั้นเราโกรธเขาและเราได้อะไรเรามีกำไรอะไรบ้างใจเราสงบหรือเปล่าสะอาดหรือเปล่าสว่างหรือเปล่าไม่เห็นได้อะไรขาดทุนทั้งนั้นแล้วจะไปโกรธเขาทำไมพอนึกได้ก็ยิ้มสงสารสงสารในคนที่ทำให้เราโกรธนะว่ามันยังโง่เง่ายังไร้ปัญญาเป็นคนที่ควรแก่การกรุณาปราณีควรแก่การเอ็นดูควรแก่การที่จะเข้าไปช่วยเหลือให้เขาไม่เป็นคนอย่างนั้นต่อไปเราคิดได้ใจก็สบายไม่กุนไม่แค้นแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันปัญญาไม่มาโกรธโกรธไปพาไปบ้านด้วยเกิดที่ถนนก็พาไปโกรธที่บ้านไปนั่งโกรธนอนโกรธเวลากินข้าวก็โกรธทำอะไรก็โกรธมาเรื่องอะไรทำลายตัวเองเหมือนเอามีดคมมาปักอกตัวเองแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็ตายฆ่าตัวเองมันก็ตายอะไรผู้ชายคนหนึ่งมันฆ่าเมียมันแล้วก็มากรุงเทพมาหาเมียน้อยเมียน้อยเห็นท่าทางไม่เข้าท่าก็ไล่ไปกรูดไปวัดสะเกดถือมีดเล่มนึงแทงแต่ยังแทงไม่เก่าแทงแทงให้เลือดออกจ้ำๆให้คนอื่นมาช่วยไม่ใช่เรื่องอะไร ตำรวจก็มากันห้อมล้อมพูดจาชักจูงกันมันก็ยังจะแทงอยู่อย่างนั้นนะตำรวจคนหนึ่งเอาไม้ตะบองเอ้ยมือมีดหล่นจับเลยพอจับก็กลัวตายกลัวเจ็บกลัวตายไอ้ที่ทำอยู่มันไม่กลัวนี่นี่เขาเรียกว่าเก็บความโกรธไว้คือเราเก็บแต่ของดีไว้อย่าเก็บความชั่วอย่าเก็บความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตจองเวรขุ่นแค้นใครๆอย่าเก็บเอามาทิ้งไว้มันเกิดตรงโน้นก็ทิ้งไว้ตรงนั้นอย่าเอามาเกินเอามาก็เป็นทุกข์เองเดือดร้อนเองทิ้งไว้ไม่เอาแล้วก็พิจารณาว่าไปโกรธเขาทำไมโกรธเขาเรื่องอะไรเวลาเราโกรธนี่เราดีไหมเราเย็นไหมเราสงบไหมเรามีปัญญาไหมคิดในมันละเอียดพอคิดละเอียดก็เห็นเฮ้ยไม่ได้เรื่องเอาแต่เรื่องร้ายใส่ตัวฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนร้ายคนชั่วเกิดมาเพื่อเป็นคนดีเป็นคนเจริญแล้วก็ยิ้มได้ให้อภัยแต่พอพบคนนั้นก็ยิ้มกับเขาสวัสดีกันใช่ไหมไม่ถือโทษโกรธตอบต่อกันมันก็เรียบร้อยมันต้องทำอย่างนั้นจะไม่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ฆ่ากันยิงกันทำร้ายกันคนเราที่มันทำอย่างนั้นได้เพราะจิตใจมันหยาบกระด้างไม่เคยหัดหนักห้ามตัวเองไม่เคยพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองตัวเองจึงอยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่มีดีขึ้นคนเรามันต้องพัฒนาตัวเองให้ดีให้เจริญให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกเวลานาทีของชีวิตวันนี้มันต้องดีกว่าเมื่อวานตอนสายมันดีกว่าตอนเช้าตอนเที่ยงดีกว่าตอนสายตอนบ่ายดีกว่าตอนเที่ยงตอนเย็นดีกว่าตอนบ่ายก่อนนอนใจสงบใจสะอาดใจสว่างแล้วก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะทำตนให้ดีกว่านี้ตื่นเช้าก็อธิษฐานใจที่จะไม่ทำอะไรให้เกิดความเสียหายจะไม่โกรธใครจะไม่เกลียดใครจะไม่พยาบาทใครไม่ริษยาใครไม่คิดชั่วร้ายต่อใครๆแต่จะมองคนในแง่ดีแง่งามอยู่ตลอดเวลาแล้วทำตามกติกาสัญญาที่เราตั้งไว้เราก็จะเป็นคนสงบอยู่ในโลกที่วุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายอยู่ในโลกร้อนแต่เราไม่ร้อนอยู่ในโลกมืดแต่เราไม่มืดเราสว่างด้วยปัญญานี่เป็นการอยู่ชอบตามหลักการของพระพุทธศาสนาขอให้เราได้อยู่อย่างนั้นแบบปีนี้ก็กลายแล้วกลายจะสิ้นปีแล้วพฤศจิกา15อีก15วันก็หมดแล้วก็ธันวาพอถึงเดือนธันวาก็เป็นเดือนสำคัญเพราะเป็นในหลวงของเราทรงมีพระชนมายุครบ6รอบก็มีการจะร้องจะเริ่มกันเป็นการใหญ่ในวันที่ห้าหกธันวาจะร้องกันทั่วไปเราก็เจริญรอยตามพระยุคลบาทพระเจ้าอยู่หัวท่านประพฤติธรรมใช้ธรรมะเป็นหลักในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันทรงปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนเราก็ช่วยกันตามรอยพระยุคลบาทช่วยกันคิดช่วยกันพูดช่วยกันทำช่วยกันชักจูงแนะนำเพื่อนผู้มิตรสหายให้ฉลอง วันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2541ต่อกับ42ทั้งปีช่วยกันทำดีให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเดี๋ยวนี้เขาประกาศบ่อยว่าให้ช่วยชาติแต่ไม่บอกว่าช่วยอย่างไรช่วยชาติก็คือช่วยตัวเราให้มันพ้นจากบาปนั่นเองถ้าเรายังตกอยู่ในอำนาจของบาปของอกุศลก็ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วจะไปช่วยชาติได้ยังไงช่วยไม่ได้อันนี้ถ้าเรายกระดับจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นพ้นจากอกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าเราช่วยตัวเราได้ก็เรียกว่าช่วยชาติไปด้วยในตัววันนี้คนไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงช่วยด้วยการช่วยตัวเองให้พ้นจากบาปจากอกุศลพ้นจากความคิดชั่วจากการพูดชั่วจากการทำชั่วจากการคบหาสมาคมกับคนชั่วชั่วจากไปสู่ที่ชั่วชั่วอย่างนี้มันก็ช่วยแล้วถ้าทุกคนช่วยกันประเทศชาติมันก็ปลอดภัยไม่มีปัญหาอาชญากรรมหายไปการประทุษร้ายทรัพย์สินการประทุษร้ายต่อชีวิตอะไรต่ออะไรมันก็หายไปภาระของตำรวจก็เบาไปหน่อยก็สบายขึ้นเพราะทุกคนช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นขอญาติโยมเข้าใจอย่างนี้วันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไปแต่เพียงเท่านี้ขออวยพรญาติโยมทั้งหลายมีกำลังใจเข้มแข็งที่จะยกระดับจิตใจให้พ้นจากบาปจากอกุศลจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีการนั่งสงบใจนั่นคือการช่วยตัวเองให้ใจของเราพ้นจากบาปจากอกุศลนั่งด้วยสติด้วยปัญญาด้วยรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในใจของเราถ้าใจของเราคิดปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีก็ต้องหยุดมันอย่าปรุงแต่งเรื่องนี้อย่าคิดเรื่องนี้คอยควบคุมอย่างนั้นตลอดเวลา
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้ Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
6: นราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: นราพงศ์วัยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทาง Facebook QFM Facebook ณราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเช้าวันอังคารที่1กันยายนครับเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับเมื่อคืนนี่ประมาณ4ทุ่มทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยครับท่ามกลางการต้อนรับจากแฟนๆวอลเลย์บอลอย่างอบอุ่นเลยครับสนามบินสุวรรณภูมิแทบแตกครับมากันจากต่างจังหวัดก็มีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาก็ไปให้การต้อนรับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของแฟนกีฬาชาวไทยคนไทยทั้งประเทศล่ะครับกับการคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ได้ตั๋วไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้าครับบรรยากาศคึกคักจริงๆท่านผู้ฟังเช้าวันนี้รายการทีวีต่างๆเนี่ยคงจะเอาภาพบรรยากาศเอามารีเพลย์ซ้ำหลายจุดหลายมุมแน่นอนล่ะครับแต่ว่าผมอยากให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงโค้ชหน่อยอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ที่ประเทศจีนนะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องมาที่เมืองไทยโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จของทีมลูกยางสาวไทยครั้งนี้ฟังเสียงโค้ชออสครับ
6: ดีใจมากครับดีใจมากกับทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมปัจจุบันนะครับแล้วก็อดีตนายกทั้งทุกท่านนะครับรวมทั้งกรรมการบริหารทุกท่านที่สนับสนุนพวกเรามาคือเราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004นะเราก็ไปคัดครั้งแรกแล้วก็มา2008 2012 2016นะ2020 2024จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้นะครับการที่พวกเราได้ มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้นะเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งอินทรีย์ 5ให้ครบทั้งศรัทธานะครับเรามีศรัทธากันและกันแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่พวกเราทำเรามีความเพียรความวิริยะที่สูงพอเรามอบทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะทำให้พวกเราดีขึ้นเก่งขึ้นเรามีสติที่จะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังยากลำบากไอ้ที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะรอวันของความสำเร็จในวันนี้นะครับเราทำงานกันด้วยมีสมาธิเราตั้งใจในการทำงานแล้วก็เราได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มีปัญญาที่ดีนะครับสำหรับการที่จะให้นักกีฬาทั้งทีมเนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยที่เราขับเคลื่อนผ่านไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมนะซึ่งในไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมเนี่ยก็จะเป็นทั้งทีมบริหารของพวกเรานะครับทีมสตาฟโค้ชนะครับทีมสปอร์ตไซด์แล้วก็ทีมนักกีฬากว่าจะมีวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนพวกเราทุกคนด้วยสปอนเซอร์ทุกท่านนะทางรัฐบาลที่สนับสนุนเรานะครับทางคณะกรรมการโอลิมปิกการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆของนักกีฬาทุกคนนะครับทางการไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรนะครับรวมทั้งหน่วยงานข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของพวกเราในหลายองค์กรที่มาทำงานร่วมกับเราต้องขอบคุณมากๆนะครับพร้อมทั้งขอบคุณประธานสโมสรทุกสโมสรที่เป็นต้นสังกัดของนักกีฬาทุกคนนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนในภารกิจการเตรียมทีมชาติของเราวันนี้เป้าหมายของพวกเราก็ทำได้สำเร็จแล้วที่เราจะไปโอลิมปิกที่ LA กันปี2028นะครับคิดว่าก็ถึงเป็นความสำเร็จครั้งมหัศจรรย์และก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมาคมวอลเลย์บอลของกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยเราคิดว่าความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยน่าจะส่งผลดีในการที่จะขับเคลื่อนกีฬาวอลเลย์บอลในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของเราให้เติบโตแล้วก็ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคตนะก็หวังว่าเราคงจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากท่านผู้บริหารสมาคมทั้งคนปัจจุบันและอนาคตด้วยรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนด้วยและที่สำคัญขาดไม่ได้เราก็คงจะต้องขอรับการสนับสนุนที่ดีจากแฟนๆกีฬาทุกคนนะครับช่วยซัพพอร์ตและสนับสนุนนักกีฬาของพวกเราด้วยเรายังมีนักกีฬารุ่นใหม่ๆที่กำลังเรียนรู้และก็เติบโตในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยเราคงจะต้องให้โอกาสน้องๆ นักกีฬาคนใหม่ที่จะเตรียมตัวแล้วก็เรียนรู้เติบโตในการที่จะมาช่วยพี่ๆในปี2028แล้วก็2032นะซึ่งก็คงจะต้องเป็นภารกิจของคณะกรรมการบริหารท่านนายกสมาคมนะครับแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชทีมชาติและทีมสปอร์ตไซด์ที่จะช่วยกันนะครับที่จะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ๆให้มีศักยภาพนะใกล้เคียงหรือว่าดีในอนาคตทดแทนรุ่นพี่ๆได้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ฝากขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงครับทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาซัพพอร์ตเรานำเสนอข่าวพวกเราไปสู่สายตาพี่น้องประชาชนนะครับก็หวังว่าพวกเราจะสนับสนุนกันต่อไปแล้วก็พวกเราจะทำหน้าที่ของพวกเราอย่างเต็มที่นะครับในวันข้างหน้านะครับในฐานะนักกีฬาและตัวแทนทีมชาติไทย
7: โค้ชออดเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับนายกอนุทินก็บอกว่าดีใจมากเมื่อได้เห็นนักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยความรู้สึกมันบรรยายไม่ถูกเลยขนแขนสแตนด์อัพเลยขนลุกเลยแล้วก็บอกว่าการไปโอลิมปิกนี่ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนและทุกฝ่ายส่วนรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมคนที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดฝันอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลเนี่ยเรื่องเงินอัดฉีดเนี่ยนายกใช้คำว่าสุดซอยนะครับสุดซอยนะครับฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
8: ว อลเลย์บอลได้แชมป
9: ์โอ้ดีใจ
10: ครับ
8: ถือว่าจะไปโอลิมปิก
10: เนี่ยเวลาผมดีใจมากที่เมื่อวานได้เห็นน้องๆเวลาเขาร้องเพลงชาติไทยของเราที่สำคัญคือเนี่ยความรู้สึกเนี่ยผมไม่มันบรรยายไม่ถูกเวลาเราไปได้ยินเพลงชาติของเราที่ได้รับการบรรเลงนะครับด้วยเกียรติยศเนี่ยมันรู้สึกเขาเรียกขนแขนสแตนด์อัพนะจุกในลำคอนะครับแล้วก็ผมว่าไอ้นั่นก็คือเวลาผมไปเยือนต่างประเทศได้ยินเสียงนี่เราก็ยังรู้สึกฮึกเหิมนะแต่ก็กลุ่มก็แค่ไปก็ไม่เกิน50คนแต่นี่โอ้โหเมื่อวานน้องๆนี่เขาเรียกนำความสุขมาให้คนไทยทั้ง70ล้านคนทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนี่อันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนได้เห็นถึงความศักยภาพต่างๆของประเทศไทยประเทศไทยเราไม่ได้อยู่นอกสายตาไม่ได้เป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพนะครับนี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งซึ่งมันจะเป็นต้องให้รัฐบาลไปผลักดันประเทศไทยอย่างเดียวน้องๆเหล่านี้ก็ยังสามารถสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยได้ไปโอลิมปิกนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นความใฝ่ฝันของทุกๆคนทุกๆฝ่ายและรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ต้องทำทุกวิถีทางในการส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถนะครับโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยได้ไปถึงจุดใฝ่ฝันของเขาอย่างเต็มที่นะครับผมอย่างนี้ผมยิ่งสบายใจใหญ่ผมก็สุดซอยละนะโอเค
8: ต้องอ
10: ั
8: ดฉ
10: ี
8: ดอะไรเพิ่มเติมกับนักกีฬา
10: ก็สุดซอยไปว่าอะไรอ่ะ
7: นายกอนุทินนะครับพูดถึงทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอ้าวทีนี้จากเรื่องของวอลเลย์บอลไปดูเรื่องครม.สัญจรที่สงขลาซึ่งจะเริ่มอย่างเป็นทางการวันนี้หน่อยนะครับวันที่1กับวันที่2กันยายนเมื่อวานนี้นายกหลังจากเดินทางไปถึงหาดใหญ่แล้วเนี่ยก็ลงพื้นที่หลายจุดนะครับเช่นไปฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่หาดใหญ่มีคณะรัฐมนตรีติดตามหลายท่านแล้วก็บอกว่าให้ทุกหน่วยงานข้าราชการต้องรีบจัดการเส้นทางระบายน้ำให้มีความพร้อมใช้อย่าไปโยนให้กระทรวงเกษตรอย่างเดียวหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือจังหวัดอำเภอเทศบาลอบต.ต้องร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกอันตรายที่มันเกิดขึ้นปีที่แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็พูดถึงเรื่องการประชุมครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นวันนี้มีเรื่องที่จะอนุมัติคือนำเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยให้ทุกหลังคาเรือนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่กังวลในเรื่องของการที่จะไปพิสูจน์ที่อยู่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอยู่อย่างถูกหรือผิดเป็นผู้เช่าหรือเป็นเจ้าของบ้านถ้าอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่ไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลคุ้มครองคุณภาพชีวิตเรื่องการประกันอุทกภัยนี่นะครับท่านผู้ฟังครับก็มีรายงานว่าการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นายกอนุทินมีการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียาลานราธิวาสเนี่ยมีโครงการรวมทั้งหมดเนี่ยวงเงินรวม 13,089 บาทล้านบาทนะครับแล้วก็มีแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหารวม96โครงการนะครับมีอยู่ช็อตหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับคือนายกได้พบกับ ุณณรงค์พรณพัทลุงหรือว่านายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่มีการเรียกนายกแป้นเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีการโอบไหล่กันพูดคุยกันอย่างสนิทสนมเพราะก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่านายกแป้นมีปัญหามีคนไปร้องเรียนนายกว่าไม่ทำงานผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงบรรยากาศระหว่างนายกหนูกับนายกแป้นหน่อยครับ
9: วันนี้เขาบอกว่าเขาชอบดินทาผมรับหลังจริงที่ไหนจะก่อนอย่างเงี้ยตอนที่เหงื่อไม่ออกหอมแก้มแล้วนะครับนะท่านนายกเทศบาลหาดใหญ่นะครับนายกแป้นนะครับจริงๆว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยนะครับผมลงมาคนแรกที่ผมเจอเนี่ยคืนแรกคือเขานะผมก็ยังงงทำไมมีคนชอบดินทาเขาให้ผมฟังว่านายกแป้นไม่ค่อยทำงานนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมันทำให้ผมกับเขาท่านนายกเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับเรามาจากไหนมาต่างกันอย่างไรไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่พอเรามาเจอปัญหาพี่น้องประชาชนเราแยกไม่ออกครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้เรื่องแรกที่พวกเราอยากมาดูด้วยตัวเองก็คือเรื่องน้ำเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าเรามีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอรอบนี้ในภาพรวมนะครับรัฐบาลจะมาติดตามทั้งเรื่องน้ำโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้เรามาดูทุกอย่างด้วยตาตัวเองท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่อยู่บนนี้ก็จะได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรเวลาบ่ายเราก็จะไปพบปะกับเครือข่ายมวลชนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็เราก็จะรวบรวมเพื่อมาพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ที่อาจจะแห่งนี้นะครับที่ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่นะครับพร้อมกับรัฐมนตรีหลายๆท่านเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองและความพร้อมของระบบระบายน้ำซึ่งช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วพวกเราทุกคนก็ลงมาอย่างสม่ำเสมอได้เห็นความทุกข์ยากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสงขลาและทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นสตูลพัทลุงนะครับตลอดจน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เราคิดว่าถ้าเราจำกัดเราบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้การบรรเทาทุกภัยในจังหวัดอื่นๆมันจะคลี่คลายลงและเราสามารถดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ด้วยประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้นวันนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณอย่างเต็มที่ให้เพียงพอแก่การสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนฟื้นฟูระบบชลประทานระบบจัดการน้ำนะครับใน5จังหวัดชายแดนภาคใน5จังหวัดภาคใต้นะครับที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ววันนี้คณะมนตรีทุกคนนะครับจึงมาดูว่างานที่ได้อนุมัติไปให้ข้อสั่งการไปได้มีความคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วทุกฝ่ายต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีอย่างที่ผมเรียนครับเราชนะธรรมชาติไม่ได้แต่เราต้องก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาเราต้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับความทุกข์เหล่านั้นให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยความรวดเร็วและทันท่วงทีพรุ่งนี้เราประชุมครม.ก็มีเรื่องหนึ่งที่เราจะอนุมัติให้เป็นหลักการครับเราจะนำเสนอในเรื่องของการทำประกันนะครับเรื่องอุทกภัยให้กับพี่น้องในทุกหลังคาเรือนเกิดเหตุมาปุ๊บนะครับตอนนี้พี่น้องก็จะไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของที่จะไปพิสูจน์ว่าอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไร อยู่ถูกหรืออยู่ผิดนะครับเป็นผู้เช่าหรือเป็นเจ้าของหลังคาเป็นเจ้าของเคหสถานบ้านเรือนต่างๆถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่นะครับไม่ว่าจะมาจากไหน
3: เช้าข่าวชัด
7: นายกรัฐมนตรีนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่นายกไปร่วมกิจกรรมก็คือไปเป็นประธานสักขีพยานในการลงนามสัญญาจ้างในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาอันนี้ก็เป็นความใฝ่ฝันของทางคนจังหวัดสงขลาแล้วก็คนจังหวัดกระบี่นะครับที่เขาจะได้เห็นสะพานเชื่อมซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงโครงการนี้ว่าทุกอย่างจะต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ยกเอานิทานมาพูดด้วยเอาไปฟังนิทานจากนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้หน่อย
9: มาเป็นสักขีพยานในการลงนามของท่านนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้มั่นใจครับว่าผมและท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์นะครับจะทำทุกอย่างให้โครงการทั้งสองโครงการนี้ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนครับทั้งผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างนะครับและเจ้าหน้าที่ทุกคน

0: ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนอย่าไปทำเหมือนนิยายที่เขาเล่าขายกันมานะครับนี่คือการเชื่อมจังหวัดทั้งสองจังหวัดต้องถือว่าเป็นการเชื่อมสวรรค์ทั้งสองแห่งไม่ใช่เชื่อมสวรรค์และนรกนะครับทำไมรู้ไหมครับมันมีเรื่องเล่ากันนะว่าวันหนึ่งเนี่ยนรกและสวรรค์ก็คือยมบาลกับพระเจ้าเนี่ยอยากจะเชื่อมต่อกันนะอยากจะเชื่อมนรกและสวรรค์ด้วยกันก็เลยบอกว่าโอเคงั้นสร้างสะพานมาเพื่อไปขึ้นทางกันแล้วกันนะครับสวรรค์ก็ไปจ้างคนรับเหมาในสวรรค์ก็จ้างทำมาครึ่งนึงนรกก็ไปจ้างคนรับเหมาในนรกก็ทำมาครึ่งนึงแล้วก็ประกบกันก็เชื่อมกันได้นรกสวรรค์ปาบอกว่าทำไปนะครับได้ปีกว่าฝั่งนรกมาถึงครึ่งนึงตามสัญญาทุกอย่างเลยก็ส่องไปโอ้ฝั่งสวรรค์นี่ยังไม่ตอกเข็มเลยฮะป่ายมบาลก็โมโหนี่ก็โทรศัพท์หาผู้ครองสวรรค์แล้วบอกเฮ้ยท่านทำไมท่านยังไม่ทำมาผมทำมาถึงครบแล้วทำไมท่านยังไม่ทำท่านบอกโอ้ต้องขอโทษทีได้ครับนะครับผมหาผู้รับเหมาไม่ได้ท่านบอกทำไมหาไม่ได้ได้ยังไงมันต้องเต็มสวรรค์ไปหมดผู้รับเหมามีเยอะแยะปีนึงขึ้นสวรรค์ได้กี่คนเขาบอกมันไม่มีในสวรรค์มันอยู่ในนรกหมดนะครับถ้าเกิดทำอย่างนี้นะครับถ้าเกิดทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นทั้งอะไรนะฟังพัทลุงทั้งสงขลาทั้งลำตาน้อยลำตาใหญ่กระบี่ต้องเป็นสวรรค์หมดอย่าเป็นนรกหมดนะไม่ได้นะนะขอให้ทุกท่านได้ควบคุมการทำงานอย่างนี้นะครับให้สมบูรณ์ที่สุดตรงตามเจตนารมณ์รักธรรมชาตินะครับคุณภาพต้องดีนะครับแล้วก็ต้องเสร็จแล้วเสร็จให้ทันกำหนดสัญญาให้ได้นะครับเราต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ของพวกเราอย่างเต็มที่บันดาลสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับจังหวัดในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
1: เสียงของนายกรัฐมนตรีครับระหว่างเป็นประธานในโครงการลงนามสัญญาการจ้างก่อสร้างโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเมื่อวานนี้ก็มีภารกิจในการประชุมเวิร์กช็อปเรื่องการแก้ปัญหา5จังหวัดด้วยนะครับหลังประชุมคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็ออกมาบอกว่าเวิร์กช็อปเมื่อวานเนี่ยครอบคลุม4มิติสำคัญเศรษฐกิจท่องเที่ยวพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งโลจิสติกการลงทุนและก็เรื่องปัญหาชายแดนด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่และกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
2: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด

0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นต่อเนื่อง Daily News เขาพาดหัวว่าอนุทินลั่นไม่มีใครเบรกโกงสอบได้นายกอนุทินบอกว่าเรื่องทุจริตโกงสอบเนี่ยโดยเฉพาะการเอาผิดกับผู้ทุจริต140กว่าคนที่ชิงลาออกไปก่อนคำสั่งถอดถอนเนี่ยบอกว่าเมื่อความผิดบังเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตามนั้นกฎหมายเขามีหลักอยู่แล้วถามถึงเรื่องกรรมการปปช.ที่ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI เข้ามาทำด้วยเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าเรื่องทางคดีปปช.เป็นหลักอยู่แล้วและเขาก็ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายตำรวจก็ทำ DSI ก็ทำปปง.ก็ติดตามเรื่องการเงินก็ต้องทำปปท.ก็ติดตามการกระทำความผิดเรื่องนี้ไม่ว่าจะถามกี่ครั้งก็เหมือนเดิมบอกแล้วว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่ถูกพาดพิงไปจนถึงคนที่มีส่วนร่วมในการทำความผิดต้องถูกดำเนินตามกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้คดีนี้เบี่ยงเบนได้ฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
1: เรื่องทางคดีทางปปช.เป็นผู้ดำเนินการหลักอยู่แล้วแล้วเขาก็ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทางตำรวจก็ทำทาง DSI ก็ทำทางปปง.เรื่องติดตามเส้นทางการเงินก็ทำทางปปท.คือเรื่องติดตามการกระทำความผิดในส่วนของข้าราชการก็ทำอยู่มันก็ครบทุกครบถ้วนหมดแล้วก็บอกแล้วว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่จะถูกพาดพิงไปถึงนะครับคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: เช้าข่าวชัด
0: นั่นเสียงของนายกรัฐมนตรีนะครับคราวนี้หนังสือพิมพ์พาดหัวใหญ่วันนี้เขาใช้คำว่าถอนโกงสอบ 100% 3,868 คนฟันคดีอาญาต่อกลุ่มชิงลาออกไปก่อนก็ไม่รอดอีกกว่าพันรายโดนระงับการบรรจุนี่พาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดในมติชนก็พาดหัวว่า 3,868 คนพ้นข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศถอดชื่อพิษโกงสอบกระทรวงมหาดไทยเล็งบรรจุใหม่ในเดือนตุลาคมนี้เมื่อวานเนี่ยคุณนิรัตพงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับพูดถึงการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบซึ่งมีตัวเลข 5,925 คนนะครับทีนี้การถอดเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็น 3,868 คนเนี่ยทำไมไม่ใช่ 5,925 คนนี้นะครับก็เพราะว่ามีผู้ที่ได้รับการบรรจุไปในจำนวน 3,868 คนไงครับอีกพันกว่าคนเนี่ยอยู่ในระหว่างการรอบรรจุฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องถอนนะฮะแล้วก็ไม่มีการเรียกมาสอบบรรจุแล้วด้วยนะครับฉะนั้นตัวเลขที่ถอดถอนเนี่ยก็คือผู้ได้รับการบรรจุ 3,868 คนเอาฟังเสียงของคุณนิรัตพงสิทธิถาวรครับ
3: ประชุมไปที่กรมสอถอวันที่7สิงหาคม2569ซักวันที่11สิงหาคม2569เราก็มีหนังสือแจ้งไปยังกอจังหวัดทุกจังหวัดในหนังสือที่แจ้งไปนั้นจะเป็นรายชื่อของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดจะเห็นของตัวเองนะครับจะไม่เห็นของเพื่อนจะไม่ใช่ล็อตใหญ่บัญชี 50,000 ชื่อส่งไปไม่ใช่แต่จะส่งไปว่าแต่ละจังหวัดสมมตินี่จังหวัดสงขลามี300คนก็จะส่งมา300ให้เห็นเฉพาะของตัวเองแล้วก็สแตมป์รับเพราะฉะนั้นการไม่โพสต์ลงเน็ตก็จะทำให้เกิดแบบคำถามว่ายังไม่เห็นหลักฐานอันนั้นไม่ผิดครับแต่เมื่อไปถึงกอจังหวัดแล้วเนี่ยแต่ละจังหวัดจะมีกอ3กออบต.อบจ.กอเทศบาลเขาก็จะนัดประชุมกันไปซึ่งผมปล่อยฟรีแล้วแต่ละจังหวัดก็สะดวกณวันนี้ประชุมไปเกือบครบทุกจังหวัดแล้วเหลือวันนี้วันสุดท้ายวันที่31สิงหาคม2559เนี่ยเหลือ6จังหวัดก็เป็นของกอบจที่เขาเรียกกจจถามว่าแล้วเราจะรู้ตัวเลขไหมรู้ได้แล้วครับเพราะว่าอีก6จังหวัดอีก6กเนี่ยเป็นกที่ไม่มีรายชื่อที่ต้องเพิกถอนเพราะฉะนั้นเราก็สรุปตัวเลขได้วันนี้ก็พอบอกได้แล้วครับว่า76จังหวัดทุกกที่เขาประชุมไปเนี่ยมียอดจำนวนที่จะต้องเพิกถอนการบรรจุ 3,868 คน
4: ทำไมไม่5
3: สงสัยใช่ไหมทำไมไม่5925ก็คือ5925เนี่ยมันเป็นยอดที่มีการแก้ไขคะแนนบัญชีใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยพอท่านรองทิพดีผมจะพาลูกน้องไปไล่ทีละคนเอาเครื่องฝั่งหนึ่งเอาคนฝั่งหนึ่งไล่เทียบที่เรียกว่าสอบฐานก็เพื่อให้ละเอียดที่สุดเราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว3868เนี่ยแหละแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนออกเนี่ย3868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับประมาณนี้แหละ 3,800 กว่าคน
4: ก็คือถือว่าครบถ้วนตามโจทย์ที่ให้ไป
3: ครบแล้วครับ
5: แล้วเทศบาลแต่ละที่อะค่ะพวกอบต.เขาเพิกถอนจนครบหรือยังคะหรือว่ายังอยู่ในขั้นตอน
3: ครบครับแล้วก็ทำไมต้อง31สิงหาคม2569คือในที่ประชุมกกลางเนี่ยเสนอว่าอยากให้มีผลวันเดียวกัน effective ครับมันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศจะรับแจ้งจากกกลางไปแล้วกจังหวัดแรกๆที่ประชุมอย่างกระบี่ประชุมมาที่18ลำพูนประชุมวันที่19หรือวันนี้อาจจะเป็นสงขลาประชุมวันที่31ก็ไม่เป็นไรแต่ทุกกทุกจังหวัดทุกเทศบาลทุกอบจทุกอบตจะเอฟเฟกตีฟลงวันที่31สิงหาคม2559ครับ
5: มีใครที่ฟ้องร้องเข้ามาบ้างยังคะมีตัวเลขอะไร
3: บ้างณขณะนี้ยังไม่มีเลยครับก็คือการที่เราสร้างความชัดเจนคือไปพร้อมหลักฐานผลคะแนนทั้งคะแนนจริงและคะแนนที่ครั้งก่อนมันไม่จริงเนี่ยก็ทุกคนก็ยอมรับครับ
4: ส่วนที่มีรายงานว่ามีการลาออกแล้วด้วยเนี่ยคนนี้คือยังไงเราก็ต้องเอาผิดเพิ่ม
3: อยู่ในนี้แหละครับ3868ที่เพิกถอนไปเนี่ยก็เป็นลาออกไป140กว่าคนครับอยู่ในนี้แหละครับ
4: ลาออกไปก็ไม่พ้นความผิดถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ไปว่ากันต่อ
3: วันนี้เรากรมสอถอนะเน้นในเรื่องของการบริหารบัญชีก่อนเพราะว่าต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่สามารถทำทุกมิติได้พร้อมกันในทีเดียวในเวลาสั้นๆและให้เสร็จให้หมดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมก็อยากทำอย่างนั้นแหละแต่เนื่องจากเคสนี้มีเคสใหญ่มีผู้เข้าสอบเกือบ 300,000 คนมีผู้ขึ้นบัญชีต้อง 50,000 คนเนี่ยแล้วก็มีผู้ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระทำผิดหรือไม่อีกโอ้โห 5-6,000 คนมันไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยคนทำงานชุดเดียววันนี้มันแยกกันก็คืออย่างแรกเลยต้องบริหารบัญชีเพราะคนที่เขาไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อีเน่อะไรเลยแต่แบบเขามาสอบไปเฉยทำไมชื่อหลุดไปแล้วก็รอบรรจุเนี่ยมันมีเราต้องเน้นคนกลุ่มใหญ่ก่อนนะซึ่งวันนี้เราน่าจะทำภารกิจนี้ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลมอบหมายเนี่ยได้สำเร็จแล้ววันที่3สิงหาคมสำหรับบัญชีที่ต้องถอยออกแล้วก็บรรจุคนใหม่เข้าเราจะบรรจุคนใหม่ได้ประมาณเดือน
6: ตุลาคม
3: 69เนี่ยเราก็จะบรรจุคนเข้ามาแทนที่เราถอยออกไปได้แล้วนะครับในส่วนที่2ความคืบหน้าทางคดีนี้เป็นคดีอาญาก็มีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ทางคดีอาญาคือปปช.ตำรวจ
6: DSI ปปงปปททุกปเลยที่เคยทำ MOU กันเนี่ยเขาก็หลักไปทำแล้วนะครับเราสทเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่ถ้าเราไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับการทำผิดเราก็ส่งให้ปปชและหน่วยงาน MOU ของเราเนี่ยเอาไปทำครับผมอัปเดตให้ท่านนายกทราบอยู่ทุกขณะครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวพบท่านก็จะบอกท่านอีกครับ
7: การบรรจุใหม่นี่คือบรรจุทั้ง 5,000 กว่าคนหรือว่า 3,000 บาร์ตี้ตอนนี้ครับ
8: ก็จะเรียกส่วนที่เหลือครับก็จะเป็นเรียกส่วนที่เหลือที่เรา
6: อยู่ในบัญชี
8: อย
6: ู่
8: ในบัญชีที่อยู่ในบัญชี 50,048 ราย
6: ตามลำดับ
8: คะแนนตามลำดับคะแนนครับ
0: นั่นคือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรนะครับท่านผู้ฟังมีบางท่านติดต่อมาที่ผมว่าจดเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้แอดไลน์น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยดีไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะให้เขาเปลี่ยนไลน์นะครับเปลี่ยนไลน์แอดเป็นคำที่ง่ายขึ้นหน่อยแต่ว่าถ้าท่านจดเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้ก็ใช้แอดไลน์ไปก่อนนะครับ0961925563 0961925563นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยดีซีฟู้ดซึ่งผมกับครอบครัวไปค้นพบมาได้สูตรที่เรียกว่าสูตรชาวเลนะครับเราทำแบบแฮนด์เมดนะครับใช้มะพร้าวแท้ 100% นะครับใช้ทานกับอาหารทะเลน้ำจิ้มของปลาเผาหรือจะใช้เป็นน้ำยำก็ได้นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยดีซีฟู้ดครับนะฮะเดี๋ยวท้ายๆรายการเดี๋ยวจะบอกเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงนะครับพักกันสักครู่แล้วก็มาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
10: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนิน

0: ณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องคดีหัวสว.วันนี้ไทยรัฐเขาพาดหัวใหญ่ว่าพรรคภูมิใจไทยฮึดโต้เบรกพรรคส้มกับไอลออยากกดดันกกต.ครับคุณสุภชัยใจสมุทรมือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเรื่องที่ฝ่ายต่างๆออกมาตรวจสอบเนี่ยถ้ามีการกล่าวถึงหลักฐานแวดล้อมเส้นทางโยงความสัมพันธ์ต้องตอบให้ได้ว่าหลักฐานที่ว่านี้คืออะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรกับใครเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายข้อไหนเพราะการรู้จักกันการติดต่อกันหรือมีความสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันไม่ใช่ความผิดในตัวเองจะเหมารวมเอาความสัมพันธ์แล้วก็สรุปว่าทั้งหมดเป็นขบวนการเดียวกันมันไม่ได้ถ้าจะลากเส้นโยงต้องกล้าตรวจสอบทุกเส้นที่สำคัญผู้มีอำนาจพิจารณาไต่สวนและวินิจฉัยในชั้นกกต.ก็คือกกต.ไม่ใช่ไอลอไม่ใช่ฝ่ายค้านไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่โซเชียลทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์ได้เสนอข้อมูลแต่ไม่ควรใช้กระแสสังคมกดดันกกต.นี่คุณสุภชัยใจสมุทรแล้วก็เมื่อวานนี่มีเรื่องคนฟ้องหมิ่นประมาทรัฐมนตรีครับก็คือทนายอั๋นภัทรพงษ์สุภักษรไปฟ้องศาลอาญาเลยนะครับฟ้องหมิ่นประมาทพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในความผิดฐานหมิ่นประมาทก็เรื่องที่พลตำรวจโทรุทธพลให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือตอบโต้ทนายอั๋นนั่นแหละว่าพูดจาไม่สุภาพกับท่านแล้วท่านก็พูดในทำนองที่ว่าอ้าวถ้าพูดบ้างล่ะว่าเป็นลูกคนขี้คุกเนี่ยจะคิดนะจะรู้สึกไหมแล้วก็พูดไปพูดมานักข่าวก็ไปถามเอาคดีความต่างๆของพ่อทนายอั๋นแล้วก็เป็นคดีที่พลตำรวจโทรุทธพลเนี่ยท่านเป็นตำรวจเก่าอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนั่นนะครับอ้าวทนายอั๋นก็ฮึดฮัดเลยทีนี้ฟังเสียงของทนายอันหน่อยครับ
2: การบุรีรัมย์ครับเดินทางมาที่ศาลอาญาแห่งนี้ในฐานะเป็นผู้เสียหายประชาชนคนหนึ่งและในฐานะทนายความที่แต่งตั้งตัวเองทำหน้าที่เป็นทนายความให้กับตัวเองเหตุการณ์ที่ผมเจอนะครับวันนี้ผมนำความมาดำเนินคดีกับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เป็นเหตุการณ์ที่ท่านเนี่ยนะครับใช้เวทีของทำเนียบรัฐบาลสาดโคลขุดประวัติเรื่องราวในอดีตของบุพการีของผมมาย่ำยีและตราหน้าตัวผมต่อหน้าสื่อมวลชนและคนไทยทั้งประเทศแน่นอนที่สุดละครับผมได้ความรับความเสียหายและผมนำความนั้นมาดำเนินการทางคดีที่นี่เป็นสิทธิ์ของผมมีสิทธิ์จะปกป้องตัวผมและศักดิ์ศรีของผมแต่ผมก็ต้องบอกว่าผมจะต้องย้ำให้มันชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่ใหญ่กว่าตัวผมนั่นคือหลักการวันนี้หมายความว่าผมไม่ได้มาทำหน้าที่ให้กับตัวผมเท่านั้นผมมาย้ำในหลักการที่สำคัญหลักการนั้นก็คือประชาชนจะต้องตรวจสอบอำนาจรัฐได้รัฐต้องคุ้มครองเขานี่คือหลักการที่ใหญ่กว่าตัวผมนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยรัฐบาลรัฐคำว่ารัฐทำอะไรรัฐต้องปกป้องคุ้มของคนที่ออกมาตรวจสอบการทำงานหน้าการทำหน้าที่ของรัฐเพราะเขาทำหน้าที่ให้คุณปกป้องคุณอยู่แต่นี่อะไรครับรัฐทำอะไรครับรัฐมาย่ำยีเขาทำให้เขาหวาดกลัวทำให้เขาระแวงอย่างนี้แหละครับคือรัฐที่ชอบนะ ฉะนั้นเอาละผมไม่ได้บอกว่าใครจะพูดอะไรก็ได้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วคำถามก็คือว่าผมทำอะไรนอกกรอบกฎหมายผมทำอะไรผิดครับคุณรัฐพลทำไมไม่แจ้งความดำเนินคดีกับผมหากว่าผมนำความเท็จมากล่าวมาร้องตามหน่วยงานสถานที่ต่างๆในกิจกรรมในสิ่งที่ผมไปต่อสู้เขาก็โดนโกงสอบหัวสวทำสิครับกลับมาขุดประวัติเรื่องราวในอดีตบุพการีของผมมาย่ำยีแบบนี้นะแต่เอาละวันนี้เนี่ยการที่ผมมาที่ศาลอาญาแห่งนี้ผมไม่ได้เข้าสู่กระบวนการในการดำเนินคดีโดยผ่านโรงพักในการไปแจ้งความมาที่ศาลอาญาแห่งนี้โดยตรงเลยนะผมพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกับคุณและผมเชื่อว่าคดีของผมเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องพิสูจน์สำคัญต่อความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยขอบคุณพี่น้องประชาชนครับขอบคุณบรรดานักวิชาการอินฟลูเอนเซอร์ขอบคุณหน่วยงานอย่างกสม.ที่ให้กำลังใจผมแต่ความจริงนั้นเนี่ยนะครับพวกท่านสิ่งที่ทำอยู่นอกจากจะทำให้ผมซาบซึ้งแล้วสิ่งที่พวกท่านทำก็คือร่วมกันแสดงออกมาแสดงหลักการออกมายืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องประชาชนต้องเป็นใหญ่ตรวจสอบอำนาจรัฐได้แต่ก็น่าแปลกใจอยู่นิดนึงครับบรรดาฝ่ายนิติบัญญัติส.ส.ส.ว.เรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าให้พวกท่านเนี่ยต้องมาให้กำลังใจทนายอันวีรัมไม่ใช่แต่มันคือหลักการที่สำคัญถ้าประชาชนสมมติถ้าไม่ใช่ทนายอันวีรัมถูกกระทำแบบผมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนี่คือหลักการสำคัญทำไมพวกท่านไม่แสดงออกไม่ออกมาแสดงจุดยืนร่วมกันครับพรรคร่วมรัฐบาลก็ดีพรรคฝ่ายค้านก็ดีนะหรือเกรงใจพี่หนูไอ้สิ่งที่ผมกระทำอยู่รุนแรงนะครับถ้าเป็นประชาชนคนอื่นจะทำอย่างไรก็เสียดายนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมมาฟ้องคุณรัฐพลเนี่ยนะครับในข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 328 329 393นะเจอกันในกระบวนการยุติธรรมครับคุณรัฐพลขอบคุณมากครับพ.ร.บ.คอมไม่มีเดี๋ยวจะไปเจอนะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอะไรต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องของในส่วนของคุณพ่อผมซึ่งเป็นผู้เสียหายอาจนำความไปดำเนินการในศาลจังหวัดขอนแก่นศาลจังหวัดพลซึ่งเป็นศาลในเขตอำนาจในขณะที่พ่อผมได้ดูคลิปนี้เดี๋ยวว่ากัน
1: ทนายอันบุรีรัมย์ครับฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเลยเมื่อคืนตอนตีสองครึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ชุมชนมักกะสันครับชุมชนมักกะสันเนี่ยก็เป็นชุมชนเก่าแก่นะครับอายุกว่า50ปีนะครับเขาอยู่กันในลักษณะชุมชนปลูกบ้านที่พักอาศัยติดต่อกัน30ครัวเรือนหลังคาเรือนเสียหายไป15หลังแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วย1นะครับชุมชนมักกะสันครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อ้อเบอร์ที่จะแอดไลน์น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยดี0961925563 0961925563ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดนวุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว